0: าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่13กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill Shanghai 2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ก็ยึดตามศาลฎีกาสิครับก็ส่งได้แล้วและกกต.ก็เคยส่งแล้วเหตุไฉนพอมาถึงขบวนการที่ใหญ่ที่สุดกลับมีการพยายามอธิบายว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์1 2 3 4 5
1: ต่อจิ๊กซอกันไปลากโยงไปมาอยู่เนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักเหรอมีการตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมด

0: ครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
2: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องบอกว่างวดเข้ามาทุกขณะนะครับสำหรับคดีหัวสวนะครับซึ่งอยู่ในชั้นของกกต.ที่จะพิจารณาชี้ขาดกัน14กันยายนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้โหเข้มข้นต้องเรียกว่าเดือดเลยนะครับในห้องประชุมสภาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมสภารวมไปถึงความเคลื่อนไหวนอกสภานะครับหลายๆคนจับจ้องอยู่ก็คือการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวานนี้ประกาศชัดแล้วนะครับสำหรับอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรคุณสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าถ้ากกต.ชี้ขาดออกมาแล้วไม่เป็นไปตามความต้องการของสังคมเนี่ยก็จะมีการนัดหมายชุมนุมใหญ่กันนะ
1: ครับวันอาทิตย์นี้ เบื้องต้นนะเป็นการ เล่นเกมกดดันภาคประชาชนไปถึงกกต.แล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเกาะติดตลอดทั้งวันคุณผู้ชมมันมีหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้เป็นที่โจษจันกันมากทั่วประเทศเรื่องของดงขมิ้นเรื่องของพระที่ทำผิดวินัย

0: แล้วก็มีถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายทางอาญาด้วยโดนคดีฟอกเงินแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับทำไมมาปรากฏในมุมการเมืองพี่ประจักษ์เมื่อวานนี้อยู่ๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็กระเด็นไปโดนคุณอนุทินเฉยเลย2เรื่อง1เป็นนายกต้องคอยกำกับดูแลนู่นนี่นั่น2บางสิ่งบางอย่างที่เขาห้อยอยู่ที่คอ
1: ครับก็เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่ามีเกลียนคีย์บอร์ดที่ไปขุดเอาภาพตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพาส.ส.ภาคภูมิใจไทยไปดูหนังซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเนี่ยปรากฏว่ามีการไปขุดเอาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยคล้องคอเหรียญเหนือดวงซึ่งก็เป็นจตุคามรามประเทศที่มาจากการปลุกเสกของวัดพุทธไทยสวรรค์และอดีตหลวงพ่อโชติที่ว่านี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นความจริงที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่เป็นคดีแรกในช่วง2ปีที่ผ่านมามันมีกรณี 2-3-4 กานะครับที่มาขย่มแวดวงดงขมิ้นนะครับจนสั่นสะเทือนไปหมดแต่แทนที่จะถือว่าเป็นการศึกษาเป็นบทเรียนสำคัญแต่มันก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซากรวมทั้งกรณีล่าสุดด้วยวันนี้เรามาตรวจสอบดูนะครับว่าเรื่องความพยายามในการที่จะแก้ไขพรบคณะสงฆ์ปี205ซึ่งจะเพิ่มบทลงโทษสำหรับสงฆ์กับศรีกาเนี่ยมันยังทำไมไม่สามารถจะขับเคลื่อนไปได้ครับแล้วมันส่งผลสะเทือนนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในระหว่างภารกิจนะครับพลอยฟ้าพลอยฝนโดนไปด้วยครับเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องราวที่ต้องกระเด็นไปโดนรัฐบาลในฐานะผู้ที่รับผิดชอบสิ่งหนึ่งที่เราเกาะติดกันมาตั้งแต่วันจันทร์ก็คือการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570นะครับมันคือการอุ่นเครื่องซ้อมย่อยการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตั้งแต่วันพุธแล้วล่ะที่เราเห็นสัญญาณของการเลี้ยวไปหาคดีอื่นๆหัวสว.ทุจริตสอบสถ.นะครับแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายของการพิจารณาตัวกฎหมายเข้าสู่มาตราที่เกี่ยวข้องกับงบขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการมันจะหนีหายไปจากหัวสว.ได้ยังไงฝ่ายค้านก็ต้องจิ้มไง
2: ต้องจิ้มหน่อยเพราะว่ายังไม่มีหลักประกันว่าจะได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.หรือเปล่า
0: ไม่ได้แล้วมั้ง
2: อันนี้ไม่รู้นะยังไม่ฟันธง
0: ไม่ได้ก่อนกกต.มติน
2: ั่นแหละนะครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใช้เวทีสภานี่แหละนะครับเวทีในการอภิปรายพรบ.งบนี่แหละแต่ว่าพอดีมันมีงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยไงก็เลยแฉลบไปหาหน่อย
0: มันต้องแฉลบ
2: กกต.เรื่องของหัวสบนะ
0: เขาบอกมันสมเหตุสมผลเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นจาก2ฝ่ายนะครับ
2: ร
0: ัฐบาลก็มีแล้วก็มีมุมมองเรื่องของตัวงบประมาณเปิดเกมก่อนเลยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นี่ฮะบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณพฤทธิ์เนี่ยเขาอภิปรายงบประมาณของสำนักงานกกต.นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับงบประมาณจัดเลือกคัดขออภัยครับงบประมาณในการจัดการเลือกสว.ให้น่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมคือน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นมอตโต้เป็นแก่นหลักที่กกต.เขาพยายามสื่อสารอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แต่ว่าเขาโยงไปถึงคดีหัวสว.ด้วยนะครับเพราะไม่มั่นใจว่างบที่จะอนุมัตินั้นจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยเขาย้ำความกังวลใจว่ากกต.บางส่วนจะรู้เห็นเป็นใจกับการโกงหรือเปล่าเนี่ยก่อนจะฉายภาพกระบวนการหัวนะครับในการอภิปรายตัดงบโดยเฉพาะกระบวนการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ไปที่กล่าวขานกันอย่างยิ่งชุดนี
2: ้
0: ในการอภิปรายครับระหว่างที่คุณพฤทธิ์กำลังอภิปรายเนี่ยแน่นอนขาดไม่ได้ก็ต้องมีคนที่เห็นต่างมันก็ปรากฏภาพการประท้วงเป็นระยะแหละครับ
3: ว่าเมื่อเช้าได้ประชุมกันใช่ไหมว่าจะเดินหน้ากันไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณผลิตเข้าประเด็นวาระสอง
4: ความจริงผมว่าท่านประท้วงช้าไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนท่านประท้วงเนี่ยผมเพิ่งอ่านชื่อโครงการเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเจาะจงโครงการมากกว่าเพื่อสมาชิกของท่านหลายคนตลอด2วันที่ผ่านมา
5: ท่านประธานครับ
4: ผมย้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับท่านประธานโครงการนะครับกิจกรรมท่านเป็นกรรมาธิการท่านน่าจะคุ้นชินกับโครงการนี้อยู่แล้วครับนี่ครับกิจกรรมหลักที่สองคร
3: ับ ให้คุณผลิตเข้าวาระสอง
4: ครับ
5: คือท่านครับถ้าท่านเข้าวาระสองนี่ผมจะไม่ติดใจและจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วง
4: ผมเข้าไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านเข้ามากับผมหรือเปล่าครับ
5: ผมฟังอยู่ครับ
3: คุณบริษัทอย่าเพิ่งต่อเราต่อเถียง
5: คือ
3: คุณนัชนนท์เอาให้จบ เราจะได้เดินหน้ากัน
5: ได้เอาอย่างนี้ครับท่านประธานเป็นข้อตกลงว่าผมถ้าท่านปริศยังอภิ

0: รายอยู่ในวาระประเด็นที่พวกผมสนใจผมไม่ลุกขึ้นประท้วงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านออกนอกที่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นผมก็ขออนุญาตจะให้ท่านเข้าสู่วาระโอเคนะครับ
1: นี่เป็นบางช่วงบางตอนนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณบุญจงวงไตรรัตน์นะครับในฐานะกรรมธิการก็ชี้แจงบอกว่าไม่สามารถที่จะก้าวล่วงการทำงานของคณะอนุกรรมการกกต.ในคดีหัวสว.แล้วก็แสดงความมั่นใจถึงที่มาที่ไปเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติก่อนจะยืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากในการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายก็ไม่พ้นการตรวจสอบหรือว่าการฟ้องร้องเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะนี่คือคุณบุญจงวงไตรรัตน์นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยนะครับคุณสุภชัยเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าคดีนี้เริ่มจาก DSIก็อ้างว่ามีการตั้งธงเอาไว้ว่าจะดำเนินคดีอะไรนะครับซึ่งธงที่ตั้งไว้229คนแต่ผู้สมัครในปีกอื่นเนี่ยคุณสุภชัยตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่ากลุ่มผู้ร้องหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นร้อยตำรวจแล้วก็เป็นอดีตรองอธิบดี DSI และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งในขณะนั้นนะครับก็ทำให้กกต.เนี่ยรับคดีมาพิจารณาซึ่งความเห็นของคณะอนุวินิจฉัยทั้ง2ชุดนั้นคุณสุภชัยบอกว่าไม่ใช่คำพิพากษานะครับแล้วก็ถามกลับไปยังส.ส.พรรคประชาชนที่เชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็กล่าวหามีพยานหลักฐานที่กระทำความผิดหรือไม่นะครับคือออกมาเปิดเผยเนี่ยแล้วก็พูดว่าเอ๊ะทางพรรคประชาชนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลแบบนี้มีพยานหลักฐานเรื่องของการกระทำความผิดไหมซึ่งจากข้อมูลที่มีการเปิดมานั้นนะครับคุณสุภชัยมองว่ามันเป็นเพียงพยานแวดล้อมเท่านั้นครับ
2: คำต่อท่านพูดกันต่อจิ๊กซอกันไปลากโยงไปมาอยู่เนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักเหรอมีการตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดวันนี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมาว่าจริงๆคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งมาที่หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ท่านก็ไปหลงเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งธงเช่นเดียวกับที่เขาตั้งธงกัน
3: คุณสุภชัยเขายังพูดถึงข้อกล่าวหาของ229คนในคดีหัวเลือกสว.นะครับเขาบอกว่ามันข้อกล่าวหาที่ว่ามันก็แค่กระดาษแผ่นเดียวข้อความก็เหมือนกันทั้งหมดต่างแค่ว่าเปลี่ยนรายชื่อคนที่ถูกกล่าวหาพฤติกรรมตามการกล่าวหาของแต่ละคนแต่ละจังหวัดก็ต่างกันไปเข้าองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าตั้งเป็นคำถามของคุณสุภชัยแล้วเขายังเผยว่าเรื่องนี้มีการกันคนไว้เป็นพยานจากคณะอนุกรรมการชุดที่26แลกกับการซัดทอดบุคคลอีกกลุ่มเพื่อให้ถูกดำเนินคดีนะครับคุณสุภชัยเนี่ยเขาอภิปรายว่าข้อมูลนี้อยู่ในสำนวนคดีแต่ว่าไม่ได้มีใครเปิดเผยหรือว่าพูดถึงนะฮะเขาเลยเป็นห่วงว่าในวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่14กันยายนผลคดีอาจจะมีความช็อกมากกว่านี
1: ้อี
3: กช็อกมากกว่านี้เพราะเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามล้วนแล้วแต่ประเมินด้วยจินตนาการกันไปเองทั้งสิ้น
1: นี่คือคำอภิปรายของคุณสุภชัยนะครับบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็สร้างสีสันแล้วก็เรียกเสียงฮือฮานะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย
3: ์
1: คุณอภิสิทธิ์เนี่ยอภิปรายบอกว่าองค์กรอิสระเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยแต่กระบวนการตรวจสอบทำได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อ้างไปถึงโพลของสถาบันพระปกเกล้าที่เคยระบุว่ากกต.เนี่ยได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือต่ำที่สุดและถ้าคำของงบของกกต.ผูกพันกับคำว่าการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าแต่เหตุใดกลับไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการนี้เลย ในส่วนของการเลือกสวนั้นตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมาตรา62ระบุเอาไว้บอกว่าถ้ามีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่กกต.ต้องทำนะครับไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่าให้ส่งศาลเป็นผู้ตัดสินคุณอภิสิทธิ์บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่ากรณีการเลือกสวกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็เคยตั้งเรื่องความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยสั่งฟ้องได้แค่8คนแต่ DSI เห็นว่าข้อมูลเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อกกต.ก็เลยส่งเรื่องให้กกต.เนี่ยไปประกอบการพิจารณาแต่กกต.ก็ไม่รับนะครับรวมไปถึง DSI ก็เคยขอข้อมูลกกต.เองเพื่อที่จะนำมาใช้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินแต่กกต.ก็มีมติไม่ส่งให้จนกระทั่งเกิดการกระแสเกิดกระแสเปิดโปงข้อมูลหัวสวเลขาธิการกกต.ถึงชี้แจงหลักเกณฑ์การส่งฟ้อง3ข้อนะครับอย่างเช่นการบอกว่าต้องเป็นเฉพาะผู้สมัครแต่มาตรา76ตามพรบ.การได้มาซึ่งสวเนี่ยพูดถึงเรื่องของการกระทำความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นสวไม่มีตรงไหนที่ระบุว่าต้องเป็นการกระทำความผิดเฉพาะผู้สมัครนี่เป็นข้อสังเกตของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าการความพยายามของคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยมันไปสวนทางกับข้อเท็จจริงของกกต.ที่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ความบังเอิญนะครับความบังเอิญเนี่ยเป็นคำตอบทั้งที่มีการโอนเงินในวันเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
4: การผู้ไปสมัครได้ศูนย์คะแนนไปทำโพยเลือกเหมือนกันหมดไปประชุมในโรงแรมผมถามว่าต้องเอางบไปสอบสวนไหมครับก็ยึดตามศาลฎีกาสิครับก็ส่งได้แล้วและกกต.ก็เคยส่งแล้วเหตุไฉนพอมาถึงขบวนการที่ใหญ่ที่สุดกลับมีการพยายามอธิบายว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์1 2 3 4 5ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะหลายเรื่องเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความคลางแคลงใจไงครับว่าตกลงเรื่องนี้มันตรงไปตรงมาหรือเปล่าและบังเอิญคดีนี้มันไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมือง
1: เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเดือดเลยนะครับเพราะว่ามีการอภิปรายแล้วก็มีการประท้วงกันเป็นระยะระยะนะครับเหตุของการอภิปรายที่โยงไปถึงคดีหัวสวนี่แหละนะครับห้องประชุมว่าเดือดแล้วนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่นอกห้องประชุมด้วยนะครับ
3: เดือดกว่า
1: เดือดกว่ามีอนุกรรมการนะครับก็อนุกรรมธิการมาแถลงนะครับเรื่องของหัวสวนี่แหละแต่ว่านอกสภาไปเลยอันนี้เดือดกว่าแล้วก็อาจจะทำให้อุณหภูมิการเมืองของบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิการเมืองไทยเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับก็อดีตแกนนำพันธมิตรก็ประกาศนัดหมายชุมนุมใหญ่นะถ้าเกิดว่าผลการพิจารณาของกกต.เนี่ยไม่เป็นไปตามที่สังคมคาดการณ์แต่เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมสภากันก่อนคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับก็นำโดยคุณพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนนะครับซึ่งเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการคนที่หนึ่งเขาร่วมกันแถลงข้อเรียกร้อง3ข้อไปถึงกกต.นะครับข้อแรกก็คือในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยกกต.จะต้องมีมติสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ครับเพื่อที่จะให้ศาลฎีกาเนี่ยเป็นผู้พิจารณาข้อที่2ก็คือกกต.จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้สว.ที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีเพื่อที่จะป้องกันการใช้อำนาจที่กระทบกับความชอบธรรมทางการเมืองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3กกต.จะต้องแถลงรายละเอียดการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ แต่ถ้ากกต.ไม่ดำเนินการสั่งฟ้องคณะอนุกรรมาธิการเดี๋ยวจะเสนอต่อกรรมาธิการกิจการศาล

0: องค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายครับเพื่อที่จะเปิดทางให้ประชาชนที่พบเห็นการทุจริตสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้โดยตรงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยทางอนุกรรมธิการเขายังระบุ ด้วยบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างของกกตแล้วก็ยกเลิกระบบการเลือกสวแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็เลือกไข้ในปัจจุบันซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันล้มเหลวแล้วก็เปิดช่องให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายผลประโยชน์ได้นะ
1: ครับมีความคิดเห็นจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความทาง Facebook นะครับมองว่าในฝ่ายการเมือง22คนมีเหตุอันควรสงสัยอย่างน้อย6คนเหมือนที่คุยกับเราเมื่อเช้าวานนะครับคนที่1ก็เป็นกรรมการบริหารพรรคมีหลักฐานการโทรติดต่อผู้สมัครสวที่ได้เป็นสวของแต่ละจังหวัดนะครับในภาคกลาง3รายโทรไป14ครั้งคนที่2กรรมการบริหารพรรคการเมือง1เหมือนกันมีหลักฐานโทรติดต่อผู้สมัครสวที่ได้เป็นสวของจังหวัดในภาคกลาง4รายอันนี้โทร58ครั้งคนที่3ครับก็เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง1เหมือนกันโทรหาผู้สมัครสวที่ได้เป็นสว1ราย2ครั้งและผู้สมัครคนที่ว่านั้นก็โทรต่ออีก3รายอีก12ครั้งนะครับคือโทรกันไปโทรกันมา2คน22ครั้งมีคนที่4ด้วยกรรมการบริหารพรรคเหมือนกันมีหลักฐานแค่โทรติดต่อผู้สมัคร1ราย2ครั้งแต่พบหลักฐานว่ามีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวมีบทบาทในการโทรติดต่อผู้สมัครที่ได้เป็นสว62ครั้งจาก19คนนะครับ
0: คนที่5นะครับคนนี้เนี่ยคือนางสอนะครับสอเสือคนนี้เป็นสสของพรรคนะครับมีหลักฐานในการโทรติดต่อนะครับจำนวน100ครั้งด้วยกันนะครับโทรติดต่อผู้สมัครสวที่ได้เป็นสวในจังหวัดของตัวเองเนี่ย2รายจำนวน50ครั้งด้วยกันและคนสุดท้ายก็คือนายพอสำเภานะครับซึ่งเป็นสสของพรรคมีหลักฐานติดต่อผู้สมัครสวที่ได้เป็นสวจากภาคเหนือ1คน2ครั้งจากภาคกลางในจังหวัดของตัวเอง5คนรวม85ครั้งด้วยกันนะครับนี่เป็นโพสต์ของอดีตกกตในมุมมองของอดีตกกตคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกับเรารอบนึงแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องของตัวบุคคลนะครับแล้วก็อักษรย่ออย่างที่บอกไปนะครับบอกแค่ว่าใน22คนที่เป็นฝ่ายการเมืองเป็นนักการเมืองเนี่ยมี6คนที่ดูแล้วหนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขนะครับที่คุณสมชัยใช้คำว่ามันมีเหตุผลอันควรสงสัยนะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆเนี่ย6คนแต่ว่าสุดท้ายต้องดูกกต.ว่าจะส่งไหมในส่วนของนักการเมืองนะหรือจะส่งเท่าไหร่แต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายๆคนก็จับจ้องอยู่เหมือนกันนะครับความเคลื่อนไหวนอกสภาของการชุมนุมทางการเมืองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ไปเคลื่อนไหวนั่นแหละแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการจับตาดูเหตุการณ์ในวันที่14กันยายนนะฮะคุณสนธิบอกว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมติเกี่ยวกับสว.ออกมาในทิศทางที่มันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังหรือถ้ากกต.บิดเบี้ยวเนี่ยเดี๋ยวจะระดมเชิญชวนประชาชนทุกคนที่เห็นด้วยเนี่ยออกมาจัดการชุมนุมใหญ่ในทันทีนะก็อาจจะเป็นวันที่18หรือว่า19กันยายนนี้ก็หลังจากที่กกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยไปแล้วนะครับมีมติไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่จะออกมาขับไล่รัฐบาลโดยตรงนะแต่ว่าต้องการที่จะทำให้รัฐบาลนี้เนี่ยทำงานอยู่อย่างไม่เป็นสุขนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกด้วยว่ากกต. อาจจะต้องติดคุกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 100% คุณสนธิฟันธงนะถ้าดำเนินการไม่โปร่งใสแล้วก็ย้ำว่าถ้าสถานการณ์ในวันที่14กันยายนนี้มันไม่เป็นที่น่าพอใจแน่นอนการชุมนุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: ผมว่าประมาทไม่ได้นะ
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณสนธิได้พูดเนี่ยเพราะว่าคุณสนธิไม่ได้พูดในนามของขั้วสีเสื้ออะไรแล้วนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่คนในสังคมกลุ่มใหญ่ทีเดียวที่มองไปในทิศทางคล้ายๆกันแต่คุณผู้ชมครับ เรื่องของคดีหัวสวตอนนี้นับถอยหลังกกต.เป็นเดิมพันครั้งสำคัญครั้งใหญ่ที่ต้องตัดสินใจแล้วจริงหรือเปล่านะฮะเราพูดคุยกับอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับอาจารย์วัดติ่งสมิธนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสองท่านและ สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับอาจารย์วัดครับตอนนี้นับถอยหลังกกต.กำลังอยู่ในช่วงโค้งสำคัญที่ต้องตัดสินใจดูทิศทางณขณะนี้แล้วคาดเดาได้ไหมครับว่ากกต.เองจะตัดสินใจแบบออกมาในขั้นสุดท้ายเนี่ยในทิศทางแบบไหนครับ
2: ครับผมคิดว่ากกต.คงคิดหนักครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็แพร่ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าจะว่าไปแล้วทั่วโลกนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปทั่วโลกครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารไปมากมายกว่าในอดีตนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ที่เราเรียกสั้นๆว่าชุด26นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นชุดที่ถ้ามีการส่งเรื่องนี้ไปยังศาลฎีกานะครับแผนกคดีเลือกตั้งกันนะครับกฎหมายก็กำหนดให้ศาลฎีกาใช้สำนวนเนี่ยเป็นหลักในการไต่สวนต่อไปนะครับเพราะนั้นกตเนี่ย7คนเนี่ยนะครับตามข้อมูลเวลานี้ก็คือว่า4ใน7เนี่ยนะครับได้รับความเห็นชอบจากสวชุดปัจจุบันซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการคั่วกันเข้ามาอย่างมโหฬาร
1: ครับ
2: นะครับก็จะมีลักษณะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการขัดกันแห่งบทบาทหรือไม
1: ่
2: อันนั่นก็เป็นเรื่องในอนาคตครับแต่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่กต.ชุดนี้เนี่ยจะต้องตัดสินใจถ้าจะให้ผมนี่นะครับซึ่งตามปัญหานี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็เขียนเรื่องนี้นะครับในลงใน Facebook นะครับมากเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งเขียนมาเรื่อยมานะครับ
1: ครับ
2: ได้ติดตามมาว่าจริงนะครับปัญหานี้ผมได้มาดูข้อกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ตอนที่รัฐธรรมนูญปี60ออกมาใช้บังคับใหม่ๆนะครับผมก็ได้อ่านในมาตรา107ของรัฐธรรมนูญนะครับก็เห็นว่าในเบื้องต้นก็เห็นว่ามันเป็นการเลือกสวเนี่ยบุคคลมาเป็นสวที่ประหลาดมากซึ่งตอนนั้นผมก็ยังคิดว่ามันน่าจะไม่มีระบบนี้ในโลกเนี่ยมันเป็นระบบที่วิปริตมากแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อใกล้วันสมัครเข้าเนี่ยนะครับก็มีผู้สนใจเนี่ยที่จะมาลงสมัครเป็นสวนะครับก็มาถามถ่ายผมเคยบอกว่าอย่างนั้นก็ขอศึกษาพ.ร.ก.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวซึ่งผมไม่เคยอ่านก่อนหน้านั้นนะครับเพราะผมไม่ศรัทธาในโลกนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็เมื่ออ่านแล้วเนี่ยก็เห็นว่าไม่ไหวครับถ้าไม่หัวกันเนี่ยไม่มีทางได้ครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็มีศักยภาพพอที่จะมาเป็นสวได้ในประสบการณ์ทางอาชีพของผมนะครับแต่ผมไม่สมัครครับแล้วก็รอดถ้าผมสมัครก็หน้าแตกครับเพราะนั้นในเวลานี้เนี่ยผมก็เห็นว่านะครับกตเนี่ยคิดหนักแล้วก็ทางเลือกอย่างที่ว่ากันนะครับมี3แนวทางด้วยกันนะครับทางแรกก็ยกคำร้องไปทั้งหมด229คนจริงๆนะครับคุณพิธีกรทั้งสองท่านครับแต่ตัวเลข229เนี่ยครับมันเป็นตัวเลขเนี่ยเมื่อเดือนปี68เดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
2: คือชุด26เนี่ยก็ใช้เวลา4เดือนในการสืบสวนและไต่สวนโดยความร่วมมือของ DSI ได้ส่งคนมาเป็นคณะกรรมการเนี่ย3คนระดับรองอธิบดีเอไซนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากแล้วก็จึงทำให้ได้ข้อมูลเนี่ยมากมายมหาศาล
1: ครับ
2: เท่าที่ผมทราบเนี่ย 8-90,000 นะ
1: ครับ
2: ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าในการที่แนวทางแรกที่จะยกคำร้องเนี่ยครับถ้ายังฝืนเนี่ยนะโดยยืนตามอนุวินิจฉัยชุดที่36กันนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งมติ5-2เนี่ยว่าไม่มีมูลเนี่ยแต่กรณีเนี่ยผมคิดว่าคิดหนักครับ
1: ครับ
2: กตเนี่ยชุดนี้ก็คิดหนักครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: ทางแรกเนี่ยยากครับ
1: ถ้าเขาฝืนยกจริงๆเนี่ยชุมนุมใหญ่อย่างที่คุณสนธิพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมครับ
2: เป็นไปได้ครับแล้วก็มันจะบานปลายครับ
1: ครับ
2: แล้วก็รวมทั้งนี่นะครับนอกจากบานปลายแล้วก็บางคนก็เกรงว่าจะมีอำนาจที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่า
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดังในทางที่เสียหายที่เสียชื่อนะครับไปทั่วโลกครับ
1: ครับ
2: หายหน้าจริงๆครับระบบนี้ของไทยนะแล้วก็ ในทางแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่ายากที่จะเป็น
0: ครับ
2: นั้นนะครับ
1: ครับ
2: แนวทาง

0: ทางที่สองเนี่ยก็คือว่าก็ส่งไปทั้งยวงเลยนะครับแต่ณบัดนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วก็คุณพิธีกรทั้งสองท่านเลยนะครับว่าตัวเลข229คนนี่นะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่ายื่นชุด26เนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังผ่านทางสำนักงานกกต.นะครับตั้งแต่กรกฎาคมปี68ครับณบัดนี้เนี่ยมันก็เป็นเวลาเนี่ยปีเสร็จแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยนะตัวเลขหลังจากที่ส่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีสว.อยู่2คนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสว.2ใน138คนเนี่ยที่ถูกศาลฎีกาเนี่ยนะต่อยไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
0: หนึ่งในนั้นนี่นะถ้าพูดถึงชื่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณพิธีกรทั้งสองท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านก็คงจะนึกออกนะครับหมอเกตครับ
2: อ๋อครับ
0: หมอเกตครับหนึ่งในนั้นเลยครับ
1: ครับ
0: ศาลฎีกาก็สอยไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องเรื่องระบุนำหน้าเนี่ยครับเป็นศาสตราจารย์เนี่ยนะครับจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องโค้ชนะครับเป็นเรื่องศาสตราจารย์เนี่ยเรื่องระบุในคำแนะนำอะไรเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: และอีกคนเนี่ยนะครับก็เป็นที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันชื่อคุณวิเชียรนะครับ
1: ครับ
0: เป็นกลุ่ม16นะหมอเกตเนี่ยเป็นกลุ่ม19นะครับกลุ่มวิชาชีพอิสระนะครับกลุ่มวิชาชีพนะครับแล้วก็อาชีพอิสระนะครับเพราะนั้นเนี่ย2ใน138คนเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าสุกสอยไปเรียบร้อยแต่ไม่ใช่เพราะการโหวตนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องคุณสมบัติอะไรพวกนั้นนะครับเรื่องคำนำหน้าคำแนะนำตัวนะเรื่องข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ก็เหลือประมาณ136ใช่ไหมครับแล้วอีกกรณีหนึ่งครับหนึ่งใน229เนี่ยก็คือยุบพรรคการเมืองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ยุบพรรคการเมืองเนี่ยครับไม่ใช่ส่งไปศาลฎีกานะครับ มันต้องส่งไปให้ศาลท่านรู้เนี่ยยุบแล้วก็คนที่มีอำนาจที่จะเสนอกกต.ได้คือเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการ
1: ครับ
0: เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าจำได้เนี่ยครับเมื่อเร็วๆนี้ข้อมูลก็เปิดเผยมาแล้วว่าเลขาธิการเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยไม่เสนอความเห็นไปเพราะอ้างว่าเป็นนี่นะครับผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางก็เลยมอบหมายให้รองเลขาธิการทำหน้าที่เลขาธิการในการที่จะเสนอความเห็นไปตรวจเนี่ยความเห็นของชุด26ขึ้นไปเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รองเลขาธิการท่านนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับท่านก็มีความเห็นว่าเรื่องยุบพรรคการเมืองนะครับรวมทั้งส.ส.บางคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำแล้วก็รวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีและในท้ายสุดก็รวมทั้งนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีปัจจุบันซึ่งขณะที่ชุด26เนี่ยสืบสวนไต่สวนเนี่ยนายกรัฐมนตรีเวลานี้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยยังเป็นรองนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่เห็นว่าไม่มีมูลนะครับเพราะนั้นการยุบพรรคการเมืองนี่นะเมื่อเลขาธิการนี่นะมีความเห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะยุบได้นะครับก็เรื่องจะไม่เข้าสู่กกต.ในการวินิจฉัยวันที่14นี
1: ้
0: เพราะด่านนี้ไม่ผ่านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข229มันจะลดลงหายไปพอสมควรนะครับเพราะนั้นนี่ทางที่สองนะครับก็คือยกไปทั้งยวงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางที่3ก็คือว่าส่งไปบางส่วนนะครับแต่นี่3ส่งไปบางส่วนนี่นะครับผมก็เห็นว่านะครับน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในกรณีที่ผมเดาใจของกกต.เสียงข้างมากในขณะนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เสียงข้างน้อยเนี่ยเข้าใจว่าหน้าคะแนนเสียงก็อาจจะออกมาได้สัก5-2ตามที่ออกมาเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นนี่นะก็เห็นเซมเอ้ส่งไปบางส่วนแต่นี่บางส่วนเนี่ยแค่ไหนนะครับในความเข้าใจในความเชื่อและความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าถ้า20-30คนเนี่ยอย่าส่งไปเลยครับถ้าส่งไปแล้วเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า120คน
1: โอ
0: ้มันมาจากไหนครับมาจากว่ามันมี20กลุ่มใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: กลุ่มนึงนะครับ6คนแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยคะแนนมันจะทิ้งห่างจากไอ้4คนหลังนี่นะครับ มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์นี่นะครับมันเป็นแกนแรกและเกณฑ์เดียวเนี่ยครับที่จะใช้ชี้ขาดในเบื้องต้นนะครับไม่ใช่ว่าใช้เกณฑ์เดียวนะครับมันยังมีข้อจริงอื่นอีกเยอะนะคร
1: ับ
0: มาสนับสนุนแต่ว่า ต้องไม่ต่ำกว่า120%
1: อาจารย์นอกจากสวที่ไม่ต่ำ

0: ว่า120คนแล้วเนี่ยยังควรต้องส่งฝ่ายการเมืองด้วยไหมนักการเมืองด้วยไหมครับอาจารย์ที่จะต้องส่งไปที่ศาลฎีกา
1: ในความเห็นของผมว่าต้องส่งครับแต่ถ้าผมเดาใจกกต.เนี่ยนะครับเสียงข้างมากผมว่าก็ไม่ส่งครับ
0: แล้วมันจะมีช่องทางไหนไหมครับอาจารย์ที่จะสามภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานองค์กรอื่นๆเนี่ยจะสามารถที่จะส่งไปนอกเหนือจากกกต.นะ
1: ฮะณเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันออกแบบมาเนี่ยนะครับในประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นทางตันผู้ออกแบบเนี่ยนะเขาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามองโลกสวยครับ
0: ครับ
1: กำหนดรูปแบบของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเสียดีเลิศนะครับถ้าจะว่าเนี่ยถือว่าเป็นคนดีที่ว่านี่มียอยักษ์กระดาษด้วยนะครับตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าในที่สุดเนี่ยมันใช่คนดีหรือเปล่า
0: ครับอัน
1: นี้ดีเนี่ยไม่มียอยักษ์กันนะครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสวเนี่ยที่ฝากผีฝากไข้ไว้เนี่ยครับว่าให้เป็นตัวหลักของประเทศเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าถูกยึดครองเสียหมดนะครับกว่า 70% เนี่ยถูกยึดครองไปเรียบร้อยหมดโดยการครัวนะครับเรื่องนี้นะครับเราดูตามข้อที่จริงก็ได้ไม่ต้องไปเชื่อฝ่ายคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ครับ
1: และทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในสำนวนชุดที่26อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยการเปิดเผยเนี่ยยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นักครับ
0: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่ากกต.เลือกแนวทางที่3ส่งไปบางส่วนแต่ว่าเป็นเฉพาะในส่วนของสว.มันจะสามารถลดแรงเสียดทานทางการเมืองลงได้ไหมโดยเฉพาะการนัดหมายชุมนุมใหญ่หรือว่ากระแสต่อต้านในอนาคตนะครับ
1: มันยังคงมีการชุมนุมต่อต้านอยู่นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการลดเนี่ยดีกรีเนี่ยมันอาจจะลดลงไปบ้างเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่ยกคำร้องไม่มีมูลอย่างทางแรกอันนี้มีรุนแรงมากเลยครับแนวทางที่สองคือว่าฟันเต็มที่เนี่ยส่งไปถ้าส่งไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาประชาชนคงไม่ออกมาแต่ตัวเลข229อย่างที่ว่าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: แล้วครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับคุณวัดติงสมิธนะครับอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับ3แนวทางอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางกลาง
2: ครับ
0: ก็คือเลือกที่จะส่งไปบางส่วนและบางส่วนที่ว่านี้น่าจะไม่มีนักการเมืองไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน่าจะเป็นสว.แล้วก็บอกว่าถ้ากกต.จะส่งนะ10คน20คนไม่ต้องไปส่งหรอกส่งไปเลย120คนถ้าดูจากจำนวนกลุ่มแล้วก็จำนวนลำดับของแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจารย์บอกว่าดูแล้วเนี่ยกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการกระทำความผิดเนี่ยราว120คนนะครับการเลือกแนวทางนี้มันอาจจะช่วยลดทอนแรงเสียดทานทางการเมืองแรงกดดันทางการเมืองลงได้แต่ก็ยังคงต้องมีการนัดหมายชุมนุมใหญ่กันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของโทนเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันอาจจะลดทอนลงไปได้อีกนิดหนึ่งนะ
2: แต่ถ้าไม่มีนักการเมืองเลยซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องมีนะยังไงก็ต้องมีนะคร
0: ับ
2: ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยแล้วมันไปขัดแย้งกับอาจจะเป็นผู้สนับสนุนที่เขาเชื่อตามการพิจารณาของอาจารย์สมชัยโดยส่วนตัวของอาจารย์สมชัยซึ่งเป็นอดีตกกต.เนี่ยอาจารย์ซึ่งเขามองว่ามีอย่างน้อย6คนเข้าข่ายเนี
0: ่
2: ยแต่สุดท้ายถ้ากกต.ไม่ลงมติส่งนักการเมืองไปเลยแม้ว่าจะมีข้อสังเกตที่มันชัดเจนในสายตาประชาชน
0: ครับ
2: อาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยชุมนุมใหญ่เป็นไปได้ไม่ใช่ชุมนุมวันที่13นี้นะ
0: ครับ
2: ชุมนุมใหญ่หลังจากนั้นอย่างที่คุณสนธิบอก
0: นะครับก็สัปดาห์ถัดไปหลังจากที่กกต.มีคำวินิจฉัยไปแล้ว
2: แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณสนธิประกาศแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการชุมนุมที่เกี่ยวข้องอะไรกับสีเสื้อแบบนั้น
0: อ
2: ่ะคือมันอาจจะกลายเป็นการชุมนุมที่ทุกสีมือตบเท้าตบนกหวีดนกหวีดอะไรพวกเนี้ยสามนงสามนิ้วก็ดีไม่ดีก็ออกมาถ้าเกิดความไม่พอใจนี่เป็นหนึ่งโจทย์ที่กระทบไปหารัฐบาลอย่างเลี่ยงยากครับถึงแม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจงว่าไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าชื่อของท่านเองก็เป็นชื่อที่ถูกพาดพิงจากบางกลุ่มบางฝ่ายแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มาต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นงานของรัฐบาลเหมือนกันและเป็นงานค้างเดิมด้วยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้น่าจะปีที่แล้วเราเคยเจอกับพายุเข้าพายุชื่อสีกากอล์ฟน่ะสีกาลูกกอล์ฟ
0: พายุในวงการศาสนาใช่ไหม
2: แตกเลยวงการขมิ้นนะฮะรอบนี้มาอีกแล้วคือที่ผมกล่าวย้อนไปถึงรอบเก่าเพราะว่าพอรอบนั้นเนี่ยมันก็มีการพิจารณา ชำระกฎหมายปรับปรุงกฎหมายพอมารอบใหม่นี้พี่ประจักษ์อย่างที่เกริ่นช่วงต้นนอกจากจะโยงไปถึงสิ่งที่เขาห้อยคออยู่แล้วของนายกเนี่ยนะครับนายกยังโดนตั้งคำถามถึงภารกิจด้านการปรับปรุงตัวกฎหมายนี้ด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีก็คงจะสะดุ้งนะครับทั้งที่ติดภารกิจสำคัญนะครับที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงใดๆเลยนะครับแต่ว่าก็โดนนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับก็หยิบยกภาพแล้วก็มีการแซะมีการพูดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยเกี่ยวข้องกับกรณีของอดีตเจ้าวาดวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวต้องรอดูครับว่านายกรัฐมนตรีกลับมาถูกถามเรื่องเหรียญเนื้อดวงแน่ๆครับแต่ว่านายกจะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวรอดูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นอีกระลอกหนึ่งครับที่ส่งผลสะเทือนมาถึงดงขมิ้นอย่างรุนแรงครับกรณีที่ทางตำรวจกองปราบนั้นบุกไปรวบตัวนะครับอดีตพระวชิรญาณหรืออดีตหลวงพ่อโชติซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากครับทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงความสวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับนะฮะหรือว่าศาลปราบโกงนี่เป็นศาลภาคหนึ่งครับศาลปราบโกงภาคหนึ่งข้อหาที่โดนเนี่ยเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าๆช่วงสายๆเลยเพราะว่าตัวของอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีสมณศักดิ์เป็นชั้นราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระก็คือเป็นสายปฏิบัติภาวนานะครับนี่เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมีการไปตรวจค้นนะครับไปดูทรัพย์สินปรากฏว่าสื่อบางสำนักใช้คำว่าเป็นคลังสมบัติย่อยๆครับเฉพาะที่ไปค้นเจอในกุฏิที่มีการซุกซ่อนอยู่เนี่ยปรากฏว่าทองคำแท่งแล้วก็เงินสดครับใช้เวลานับใช้เวลาในการตรวจสอบนานนะครับมีการประเมินว่ามูลค่าอาจจะมากกว่า100ล้านบาทนี่ที่วัดนะครับนี่ยังไม่นับที่ไปพบจากการตรวจค้นที่พักของสีกาเอครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดก็คงจะเป็นสีกาคนสนิทแล้วครับสีกาเอก็โดนหมายจับจากศาลปราบโกงภาคหนึ่งเช่นเดียวกันครับข้อหาก็มีส่วนในการสนับสนุนสมคบรวมไปจะก็ต้องร่วมกันฟอกเงินนะครับโดนเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันปรากฏว่าไปพบที่ที่พักของสีกาเอเนี่ยนะครับเจอทั้งพระเนื้อทองคำล้วนๆเลยนะครับพระทองคำพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ครับและยังเจอทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวม90บาททองคำถ้าคิดเป็นราคานะครับณราคาทองคำณปัจจุบันเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทนะครับยังมีเงินสดอีก3ล้าน5แสนมีเอกสารที่ดินสัญญาซื้อขายที่ดินสัญญาซื้อขายทองคำครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักลงทุนเหมือนกันนะครับมีสมุดฝากบัญชีธนาคารแล้วก็มีบัญชีทรัพย์สินอื่นๆอีกอื้อเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้ามีการรวบรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นออกมาเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับวันนี้ทางกองปราบเตรียมที่จะนำตัวของอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะครับเพื่อไปที่ศาลปราบโกงภาคหนึ่งไปขออนุญาตฝากขังนะครับแล้วก็คัดค้านเรื่องของการประกันตัวด้วยเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่เป็นคดีที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศนะครับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยหูผึ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้พร้อมกับประเด็นคำถามว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วหรือคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าจะหลบหนีนะครับหรือเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากว่ามันเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยมหาศาลอย่างยิ่งเลยครับซึ่งแน่นอนที่สุดส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเงินรายได้ทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มันน่าจะมาจากศรัทธาของประชาชนของพุทธศาสนิกชนครับอาจจะทั้งต่อตัวบุคคลตัวของอดีตหลวงพ่อโชติหรือแม้แต่ต่อโบวันพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นสำคัญก่อนที่เงินทองและทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะถูกยักยอกครับถูกเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็นำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับอย่างที่บอกครับที่เป็นแรงสั่นสะเทือน
4: แวดวงดงขมิ้นครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับในช่วงปีกว่าๆเนี่ยนะครับมันมีแรงสั่นสะเทือนจากสีกาอีก2คนมาล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสีกากอฟครับที่เกี่ยวพันกับพระชั้นผู้ใหญ่นี่มากถึง13รูปครับพระที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสมณศักดิ์สูงสุดเป็นระดับพระราชาคณะชั้นเทพ6รูปครับแล้วก็ยังมีชั้นพระครูและพระมหาปเหรียญครับนี่สำหรับสีกากอฟนะครับถัดมาก็คือสีกาเกณฑ์ครับนี่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพระชื่อดังครับหลายๆทนเรียกกันสั้นๆว่าทิศแย้มครับทิศแย้มเนี่ยระหว่างนั้นเป็นเจ้าวาดวัดไร่ขิงครับจังหวัดนครปฐมนี่ก็ถือว่าวัดใหญ่ครับเป็นวัดที่ผู้คนนั้นไปท่องเที่ยวนะครับไปทำบุญไปบริจาค กันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินเงินทองของวัดมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาทครับนี่ศาลเพิ่งพิพากษานะครับจำคุกทิศแย้ม50ปีจำคุกสิกาเกณฑ์และยังให้ทิศแย้มเนี่ยร่วมชดเชยนะครับร่วมชดใช้ค่าเสียหายคืนเงินให้กับวัดนี่ศาลเพิ่งพิพากษาไปเมื่อเดือนเมษายนปี69นี่เองครับหมาดๆเลยนะครับแต่แทนที่ทั้ง2คดีนี้2กรณีนี้จะกลายเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีที่จะต้องถอดบทเรียนเป็นกรณีที่จะต้องระมัดระวังครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ยังเกิดกรณีของอดีตหลวงพ่อโชติเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเสมือนว่านี่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยนะครับท้าทายต่อหลักของกฎหมายท้าทายต่อหลักศีลธรรมอันดีงามนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นช่องโหว่ช่องว่างอันใหญ่ยิ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องระบบในการที่จะควบคุมดูแลนะครับเงินทองทรัพย์สินของวัดอันมาจากแรงศรัทธาของประชาชนนะครับในรูปของการบริจาคในรูปของการทำบุญกับอีกด้านหนึ่งก็คือรายได้ที่มาจากการสร้างวัตถุมงคลครับเปิดให้จองหรือขายหรือจำหน่ายหรือเช่าให้กับคนที่มีความศรัทธานะครับจากนั้นก็มีการนำทรัพย์สินเงินทองที่ได้เหล่านี้ครับมาเล่นแร่แปรธาตุครับมาใช้ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนใหญ่ดูจากข่าวข่าวที่ปรากฏครับเปลี่ยนจากพระเป็นป๋าสายเปย์ครับก็คือเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ไปปลนเปลือสีกาครับถึงแม้ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นความพยายามครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศมหาเถรสมาคมหรือว่ามศรวมไปจนกระทั่งถึงฝ่ายการเมืองครับที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับทั้งในเรื่องความพยายามในการที่จะแก้ไขผลักดันกฎหมายให้มีบทลงโทษในเชิงอาญาสำหรับพระที่ไปเสพเมถุนกับศีการวมไปจนกระทั่งถึงการผลักดันออกกฎกติกากฎกระทรวงครับนะฮะเพื่อที่จะนำมาบังคับใช้กับเรื่องของการดูแลรักษาบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของวัดนะครับนะฮะแต่ดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลักดันกฎหมายครับกฎหมายที่ว่าก็คือพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี2505ครับนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2505มีความพยายามในการที่จะเพิ่มบทลงโทษครับให้มีบทลงโทษในทางอาญาทางแพ่งเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับคือณปัจจุบันก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเรื่องของพระสงฆ์ไปเสพเมถุนกับศรีกาเนี่ยมันไม่มีความผิดทางอาญานะครับมันมีความผิดเพียงแค่พระธรรมวินัยของสงฆ์ตัวนั้นเองต้องปาราชิกก็คือต้องสึกจากการเป็นพระนะครับแต่ไม่มีบทลงโทษในเชิงกฎหมายในเชิงอาญาครับเพราะฉะนั้นจึงมีแนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี2505ครับนี่มีการพูดถึงอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากเกิดกรณีของศรีกากอฟครับโด่งดังมากนะครับในช่วงปี2568ตอนนั้นรัฐบาลของคุณแพทองธารกิตติวัฒน์ครับมีการขยับมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับคุณสุชาติตันเจริญครับคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับมีการสั่งการตั้งแต่วันแรกเลยครับที่ไปให้นโยบายกับข้าราชการในสังกัดพ.ศ.ก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเมื่อกลางปี2568มีการสั่งกำชับ ให้ทำงานเชิงรุกครับเพื่อที่จะเรียกศรัทธาคืนกลับมาสู่แวดวงพระพุทธศาสนาหลังจากที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นอย่างที่เรียนเอาไว้ครับกรณีของสีกาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับตัวคุณสุชาติตอนนั้นย้ำนะครับบอกว่าสาเหตุสำคัญมันมาจากเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของวัดทรัพย์สินของพระที่มันไร้มาตรการในการควบคุมดูแลตรวจสอบแล้วก็นำไปสู่การมีเรื่องของสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องอันเป็นผลจากเมื่อพระมีทรัพย์

มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นครับมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มันมีคำถามตามมานะครับว่าตอนนี้การเดินหน้าในการที่จะแก้ไขพรบฉบับนี้มันไปค้างคาอยู่ที่ตรงไหนครับมันไปติดขัดอยู่ที่ตรงไหนแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการเดินหน้าออกกฎกติกานะครับกฎกระทรวงกฎสำหรับการพึงปฏิบัติแบบเร่งด่วนนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองของวัดเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับเป็นการประกาศอย่างเร่งด่วนนะครับกำหนดแนวทางเรื่องของการทำบัญชีวัดอย่างเป็นระบบนะครับมีการกำหนดห้ามไม่ให้พระผู้ใหญ่หรือเจ้าวาดหรือแม้แต่คนที่มีอำนาจนะครับภายในวัดนะครับบริหารจัดการวัดโดยปราศจากการตรวจสอบครับคือจากเดิมเนี่ยนึกจะใช้นึกจะจ่ายนึกจะอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถทำได้แต่หลังจากที่มีแนวทางปฏิบัติออกมาทำไม่ได้นะครับนะฮะต้องมีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดอย่างเป็นระบบนะครับมีมาตรการหลายอย่างครับที่หลายคนก็บอกว่ามันก็ดีกว่าที่ไม่มีอะไรครับน่าจะได้ผลบ้างตั้งแต่จำกัดเรื่องของการถือเงินสดครับห้ามทุกวัดถือเงินสดเกินกว่า 100,000 บาทหากมีเงินบริจาคหรือมีรายได้มากกว่านี้เข้ามาต้องฝากเข้าบัญชีธนาคารของวัดทันทีครับการเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องเปิดในจังหวัดที่วัดนั้นตั้งอยู่ครับจะไปเปิดในสาขาจังหวัดอื่นไม่ได้นะครับการเปิดต้องใช้ชื่อของวัดครับห้ามใช้ชื่อตัวบุคคลนะครับเรื่องของการเบิกถอนนี่กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องมีรายชื่อลงนาม2/3คนครับเจ้าวาดยืนพื้นครับอีก2เป็นไวยาวัจจักรและบุคคลที่เจ้าวาดแต่งตั้งครับและยังห้ามใช้บัตร ATM ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินนะครับผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบโอนเงินลักลอบถอนเงินนะครับแต่มันก็นำมาสู่ประเด็นคำถามสำคัญนะครับแล้วกรณีของอดีตหลวงพ่อโชติแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อดีตหลวงพ่อโชติเป็นเจ้าวาดและน่าจะรวมไปถึงวัดอื่นๆด้วยนะครับว่าได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเร่งด่วนที่ประกาศออกมานี้หรือไม่อย่างไรทำไมจึงยังคงมีการหลีกเลี่ยงเกิดขึ้นมันมีปัจจัยอันหนึ่งอันใดมีช่องว่างช่องโหว่อันใดที่ทำให้กฎกติกาเร่งด่วนเหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติไม่สามารถทำได้ในทางเป็นจริงนี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญนะครับส่วนเรื่องการแก้ไขพรบคณะสงฆ์ปี2005ครับก็ต้องบอกว่าต้องทำใจครับต้องใช้เวลาอีกนานแน่นอนครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายคราวนี้กลับมาพูดถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันครับรัฐบาลอนุทิน2รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็คืออาจารย์ประกรณ์นินทร์ประพันธ์ครับนี่เป็นรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายนะครับก็เข้ามาดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยต่อเนื่องจากอาจารย์วรศักดิ์อุวรรณโนในรัฐบาลอนุทิน1นะครับแต่ว่าเราสำรวจตรวจสอบดูแล้วยังไม่เห็นประเด็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขพรบคณะสงฆ์ปี2005นะครับแต่ว่าบทบาทของอาจารย์ประกรณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็คือเดินหน้าจะขับเคลื่อนปฏิรูปกฎหมายล้าหลัง100กว่าฉบับครับเพื่อที่จะส่งเสริมการทำธุรกิจนะครับการแข่งขันในเชิงธุรกิจสามารถที่จะเดินหน้าไปได้กับอีก2เรื่องที่เกี่ยวกับกรณีสงฆ์ครับก็คือความพยายามในการที่จะดำเนินการให้มีความชัดเจนเรื่องกฎหมายกรณีที่ดินที่มีการบริจาคให้กับวัดแล้วนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบนะครับกรณีของที่ดินสงฆ์อย่างเช่นกรณีของสนามกอล์ฟเอาพายครับแต่เราจะไม่ได้เห็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพรบคณะสงฆ์ปี2005ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระกับศรีกานะครับความจริงความพยายามในการแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ปี2005เนี่ยในสมัยรัฐบาลคสช.เนี่ยเคยมีความพยายามเคลื่อนไหวมา2ครั้งนะครับในการที่จะแก้ไขแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของพระและศรีกาเสพเมถุนเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นเอาไว้ครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แต่ปรากฏว่าพลอยฟ้าพลอยฝนครับโดนหางเลขไปด้วยครับเนื่องจากมีเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยไปขุดภาพสมัยที่ท่านเนี่ยเคยใส่สร้อยนะครับคล้องนะครับคล้องเหรียญเหนือดวงซึ่งเป็นจตุคามรามเทพนะครับที่ทาง

0: อดีตหลวงพ่อโชติแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจัดสร้างขึ้นเมื่อปี249ครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินไปกับสสพรรคภูมิใจไทยไปดูภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีการควักออกมาโชว์สื่อด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะว่าสายที่คล้องเนี่ยมันเป็นสายที่มันรูดได
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสะดวกสบายอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาด้วยนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ถึงขั้นเริ่มที่จะบาดเจ็บแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมครับนายกรีอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจจะไม่ได้มีความใกล้ชิดกับอดีตหลวงพ่อโชติเลยก็ได้ครับแต่คุณอนุทินเนี่ยในฐานะที่เป็นท่านเป็นสายมูคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เป็นสายมูไม่ได้แตกต่างไปจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรีคนก่อนก็สายมูเหมือนกันครับเวลาเดินสายไปปฏิบัติภารกิจนะฮะในต่างจังหวัดมักจะแวะเข้าวัดครับแวะเข้าวัดไปนมัสการเจ้าวาดแล้วก็ไปสักการะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดีในแต่ละวัดของคุณอนุทินก็อาจจะอยู่ในข่ายเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าพอไปเจอเรื่องนี้เข้ามานะครับอาจจะไปได้มาด้วยตัวเองหรือคนนำมามอบให้ก็ตามทีครับแต่ตอนนี้ก็โดนแซะเข้าไปเต็มๆแล้วสำหรับนายกรีเดี๋ยวรอดูครับกลับมาถึงประเทศไทยน่าจะมีการตอบคำถามประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่ครับ
1: ครับ
0: เหรียญเนื้อดวงครับ
1: ครับ
0: และที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับทั้งสองท่าน
2: ครับ
0: อยากจะมีสักเหรียญไหมฮะ
2: ไม่อยากครับ
0: ไม่อยาก
1: ขอบคุณที่มาจัดนะครับเชื่อว่าตอนนี้นักข่าวรออยู่ที่สนามบินแล้ว
0: ครับ
1: คำถามแรกน่าจะคำถามนี้นะครับทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองนะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิตนันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราในพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างและนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในวันนี้กับคุณดาวศรีโลเกตด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้มีภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับถ้าถามว่าวันนี้เช้านี้เป็นอย่างไรบ้างย่านวิภาวดีรังสิตหลักสี่ของเราบางเขนฝนตกแล้วนะฮะ
0: ฝนตกแล้วมาแต่เช้าครึ้มๆเลยนะคะส่วนในวันนี้พยากรณ์อากาศของเราค่ะถ้าเกิดเราดูในหลายภูมิภาควันนี้ต้องระวังฝนหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้พี่ต๊อบบอกใช่ไหมโอ้ยภาคใต้วันก่อนไม่ตกเลย
1: ตกแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: มาแล้วค่ะฝนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจมีน้ำขังระยะสั้นสาเหตุหลักคือร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนล่างของภาคกลางภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกร่วมกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรและระวังฝนฟ้าคะนองชาวเรือต้องระมัดระวังทีนี้มันจะต่อเนื่องกัน11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้มีโอกาสแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม13ถึง14กันยายนโอเคอาจจะไม่ได้บอกว่าพายุจะเข้าเราแต่ฝนมาแน่นอน
1: สรุปเป็นภาษาบ้านๆคือตกทุกที
0: ่ตกทุกที่และมาต่อเนื่องมายาวๆลุ้นไปจนถึง14กันยายนค่ะ
1: อ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมอยู่บ้านนะอยู่บ้านพักผ่อนเอ
0: าบางทีเราต้องทำมาหากินน่ะ
1: ก็เข้าใจนะแต่ว่าจะเห็นใจแล้วสงสารช่วงหน้าฝนแบบนี้คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งใช่ไหมหรือว่ารับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับอย่างบริการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าน้ำท่วมอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดดูข่าวเนี่ยนะครับที่ชลบุรีพัทยาเนี่ยก็มีน้ำท่วมนะฝนตกหนักน้ำท่วมที่พัทยา
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ในหลายพื้นที่เลยนะคะซึ่งตอนนี้โอเคหลายคนบอกว่ามันควรจะซาลงไปแล้วไหมอ่ะเอาบางทีกรีนซีซั่นก็จะไปเที่ยวที่ไหนวางแผนระมัดระวังแล้วก็อย่าลืม1ตุลาคมด้วยนะนี่เตรียมไว้เลยง้างไว้เลยก่อนเลยเนี่ยค่อนเดือนให้เตรียมตัวกันเอากดสิทธิ์ไงกดสิทธิ์ท่องเที่ยวไงคุณ
1: อ๋อเดี๋ยวไทยช่วยไทยหมดปุ๊บมากดสิทธิ์ท่องเที่ยวต่
0: อใช่เดี๋ยวรอดูรายละเอียดทีเดียวใกล้ๆเนี่ยเราบอกคุณผู้ชมแน่นอนครับ
1: อัปเดตกันเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมครับมาต่อกันในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับเช้าวันนี้มีเมนูเนื้อครับคุณผู้ชมเนื้อเนี่ยผมเองส่วนตัวผมไม่ค่อยคล่องเลยเพราะผมเป็นคนไม่ได้กินเนื้อนักแต่กินได้หรือคุณยุ้ยชมัยพรคุณชอบทานเนื้อแล้วทานเนื้อ
0: เป็นผู้สันทัดกรณีเรื่องเนื้อ
1: เนื้อที่ดีอ่ะมันต้องมีอะไร
0: เนื้อที่ดีหรอสำหรับยุ้ยหนึ่งแน่นอนว่าคือต้องตรงปกเนาะแล้วก็วิธีการทำคือคุณภาพเนื้อต้องดีวิธีการทำต้องมีความเข้าใจระดับความสุกต้องได้ตามต้องการ
1: แล้วจริงหรือไม่ที่เนื้อราคาจะสูงกว่าเนื้อชนิดอื่น
0: เนื้อหมายถึงว่าเนื้ออะไร
1: เนื้อวัว
0: เนื้อวัวราคาสูงกว่าเนื้อชนิดอื่น
1: แปลว่าก็ต้องมีตังด้วย
0: ไม่ต้องมีตังบางทีบางอย่างเนี่ยเอาเนื้อต้องเป็นเนื้อไทยบางคนอาจจะไปคุณคิดไก่ไปไง คุณคิดไปวากิวคุณคิดไปเนื้อออสเตรเลีย
1: แต่เนื้อไทยเขาทำมาบรีดดิ้งมาแบบจนสายพันธุ์อร่อยกว่าต่างชาติอีกนะ
0: เอาถูกต้องแล้วคุณภาพดีราคาดีเข้าถึงได้แล้วช่วยเกษตรกรไทยด้วย
1: ที่จะบอกเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ได้บอกว่ามีเงินเยอะแล้วต้องกินเนื้อเท่านั้นแต่วันนี้จะพาไปแถวรังสิตเนี่ยแถวคลองสองนี่เองนะครับจะพาไปรับประทานเมนูเนื้ออร่อยมีทั้งเนื้อและไก่ที่สำคัญนะครับราคาถูกแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นวัยรุ่นด้วยเอาไปดูความเป็นมาของร้านนี้นี่คือแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะฮะของจริงเนี่ยกายทิพย์ตอนนี้เป็นกายทิพย์เพราะเป็นภาพ
0: อะไร
1: อากายหยาบของจริงที่ร้านน่ะเด็ดดวงมาก
0: อ๋อปกติแม้กระทั่งถึงขนาดทีมงานบอกว่าปกติพี่ต๊อบไม่ค่อยกินเนื้อ
1: วันนั้นกินแล้วก็กินฉ่ำด้วยคุณผู้ชมครับ ไปดูกันหน่อยนะครับว่าร้านของเราวันนี้ที่จะส่งต่อความอร่อยแล้วก็ทำให้ความชุ่มฉ่ำของเนื้อนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเข้าถึงปากของเราจริงๆเป็นอย่างไรในจานเด็ดวันใหม่ไปดูเลยครับ

แหวมาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับจานเด็ดวันใหม่ไม่ต้องตกใจไปครับอยากเปลี่ยนรูปแบบในการเปิดตัวบ้างก็เลยออกมาจากพุ่มดอกมะลิครับเอาล่ะวันนี้จานเด็ดวันใหม่ครับเราอยู่แถวรังสิตปทุมธานีคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมชอบมาหาของกินแถวนี้แต่จะรู้อะไรไหมครับว่าแถวนี้ของกินเยอะมากอร่อยเยอะแยะเลยต้องออกตัวก่อนนี้ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่คนกินเนื้อเก่งอาจจะกินได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะต้องอะไรยังไงพอดีเพื่อนๆผมรอบตัวรวมถึงหลายๆคนเนี่ยเขาเป็นสายเนื้อคุณผู้ชมแล้วก็ไปสืบทราบมาว่าแถวนี้มีเนื้อรสเด็ดเมนูเนื้อต่างๆใครสายเนื้อห้ามพลาดร้านนี้เขาบอกว่าทำอร่อยเนื้อดีที่สำคัญมีที่นี่แล้วให้กินแบบจุกๆจะมีเมนูไหนบ้างอะไรน่าสนใจจานเด็ดใหม่วันนี้ตามต้องมาเลยครับสั่งอะไรดีนะเอาเป็นผู้ชมครับแหมตัวแค่นี้แต่กินขนาดนี้ก็ต้องลองให้ครบทุกเมนูจริงนี่เป็นแค่บางส่วนของร้านนี้ครับจริงๆมีอีกหลายเมนูเลยจะบอกอย่างนี้ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่สายกินเนื้อแบบจ๋าๆแต่เมื่อเห็นภาพเนื้อแต่ละเมนูข้างหน้านี้บอกเลยว่าอาจจะต้องเคลื่อนสายเปลี่ยนสายมาเป็นสายเนื้อเต็มตัวผู้ชมดูนี่ดิฮะนี่เนื้อเสียบไม้ถ้าอย่างนั้นก็กินได้ก็ต้องกินอยู่แล้วไม่แบ่งใครด้วยคุณยุ้ยชไม่พอนะครับเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนคุณแล้วกันนะครับว่าผมจะกินให้อร่อยที่สุดเลยไปครับข้าวเหนียวอ่ะจริงๆมีข้าวเหนียวนี่จะดีมากรบกวนทางร้านขึ้นซื้อข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับผมว่าอร่อยมากความรู้สึกอะฮะปกติบางคนที่ไม่รับประทานเนื้อไม่กินเนื้อเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องของกลิ่นหรือว่าความเหนียวใช่ไหมแต่ไม่รู้เขาทำยังไงมันอร่อยแล้วมันเคี้ยวง่ายกลืนง่ายรวมถึงสายที่ออกกำลังกายเนี่ยครับเขาชอบกินเนื้อหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเดิมๆเนี่ยมันน่าเบื่อใช่ไหมกินสเต็กอะไรก็น่าเบื่อนี่มีหลากหลายเมนูมาดูกันแต่ละอย่างอ่ะอย่างเมื่อกี้ต้องกินเนื้อเสียบไม้อันนี้เขาก็พีคันย่านะครับพีคันย่าย่างหอมๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับหรือเป็นกระเพราอันนี้เด็ดมากอยากให้ดูก่อนนี่กระเพรานี้นะครับเป็นกระเพราเนื้อสับกับไข่ดาวเป็ดกรอบที่เห็นนี้คือไข่ดาวนะครับไม่ใช่หอยทอดนะไข่ดาวเคยเห็นนานแล้วที่มีร้านทำหากินยากมากๆคือมันทำได้ไหมทำได้แต่คือร้านค้าบางร้านเขาอาจจะไม่ทำเพราะมันอาจจะเสียเวลาไงแต่ร้านนี้ทำให้นี่แพรใหญ่เบ้อเริ่มแบบนี้เลยนะครับรวมถึงฮะทางร้านเองเขาก็มีเมนูน้ำเมนูซุปให้ด้วยนี่เป็นซุปแบบเนื้อตุ๋นฮะรสชาติต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวขอจัดการไปอย่างละเมนูแล้วก็รีวิวไปมาลองกันที่พีคันย่ากันบ้างคุณผู้ชมพีคันย่าเขาบอกเป็นเนื้อแถวแบบส่วนปลายหางนะนี่เนื้อส่วนปลายหางอร่อยไปต่อกันที่ข้าวผัดมันเนื้อของเขาข้าวผัดมันเนื้อเขาเนี่ยเขาจะมีไข่แดงดองซีอิ๊วด้วยนะฮะขออนุญาตโจ้เลยแล้วกันไปนะฮะปกติข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดไม่ดีผัดไม่เก่งมันจะแฉะเนาะมันจะดูเหมือนแบบเหมือนเปียกๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับอันนี้ดูแบบดูสิคุณผู้ชมครับข้าวแบบร่วนซุยยิ้มอร่อยอีกคำนึงแล้วกันอ่ะต่อที่เมนูเส้นเมนูเส้นนี่เป็นพาสต้านี่น่าจะเป็นผัดพริกแห้งนะครับผัดพริกแห้งแล้วก็เนื้อข้างบนเนี่ยก็ดูฉ่ำน่ากินเดี๋ยวผมขอจัดการม้วนก่อนเอาแล้วนี่เป็นวิธีที่กินพาสต้าสปาเกตตี้ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะถูกแหละน้องดิ้นฮะน้องดิ้นงั้นผมรีบไปเลยอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมคืองี้ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นสีเหมือนจะไม่เผ็ดใช่ไหมพอกินเข้าไปนี่เคยข้ามถนนแล้ววิ่งหลบรถเสียวไหมฮะฟิลนั้นน่ะอยู่ๆก็พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เป็นเผ็ดที่อร่อยไม่ได้เผ็ดแบบทรมานคนไม่ได้นะครับอ้าวเมนูสุดโปรดผมเมนูกระเพราครับเป็นกระเพราไข่ดาวเป็ดกรอบน่าเดี๋ยวขอลองกระเพราเนื้อก่อนเป็นเนื้อสับนะครับกระเพราที่ดีต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีข้าวโพดไม่มีหอมใหญ่อั
ันนี้คือกระเพราที่ถูกต้องที่สำคัญเขามาคู่กับนี่ครับไข่ดาวเป็ดกรอบแล้วกรอบจริงนี่ได้เห็นไหมเป็นผืนเป็นแผ่นขออนุญาตใช้นิ้วจับเพื่อจะได้เห็นภาพทางร้านบอกว่าได้ทำการตีแพอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เมื่อวาน6 โมงเย็นนะครับตอนมาถ่ายเนี่ยคือ11 โมงพูดเล่นฮะเขาทำเมื่อกี้แต่ว่าเขาใช้เทคนิคดีเห็นไหมครับเป็นแผ่นกรอบแบบนี้นอกจากกินเพื่ออร่อยแล้วนะพวกงานศิลปะอย่างเงี้ยถือเป็นงานศิลปะมันก็ชูให้อาหารจานนั้นอ่ะดูอร่อยแล้วก็น่ากินขึ้นด้วยนะครับยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับไปกันให้สุดกับเมนูเนื้อของที่นี่ครับนี่ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นข้าวผัดเนื้อแดดเดียวเขาผัดรวมไปกับน้ำจิ้มแจ่วเลยคือไม่ต้องจิ้มแยกเลยผัดลงมาสำหรับคนที่แบบรีบๆอย่างผมนะฮะ

0: ผัดลงไปซะเลยพอเป็นเนื้อแดดเดียวในสีมันก็ดูแบบน่ากินมากขึ้นนะแดดเดียวปกติอ่ะเราจะเหนียวจะแข็งใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นแดดเดียวที่พุ่มอ่ะมันไม่แห้งนะครับแล้วอีกหนึ่งชามหนึ่งเมนูที่อยากจะลองและผมเองเนี่ยเป็นคนกินยากถ้าไม่น่าอร่อยหรือไม่น่ากินจริงผมจะไม่อยากกินอย่างนี้คือเป็นซุปเขาบอกว่าใช้เนื้อตุ๋นของทางร้านซึ่งทางร้านเองเดี๋ยวไม่ได้เมนูข้าวนะมีเมนูเส้นพวกแบบพาสต้านะครับพวกก๋วยเตี๋ยวก็มีเกาเหลาเขาก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูจากสีมันแบบเติมแบบฟิวต้มยำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนคุณผู้ชมครับอร่อยทุกเมนูแบบไม่อวยทีนี้เราอยากรู้แล้วครับว่าของดีๆแบบนี้เนี่ยมาเปิดอยู่ตรงนี้คนพลาดเนี่ยเสียใจแย่เลยมาทำความรู้จักกับร้านนี้เพิ่มเติมและตามมากินกับเจริญรสนะครับมาเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านและคนทำกันเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทุกตำนานมีที่มาครับเรามารู้ถึงที่มาของร้านนี้กันหน่อยดีกว่าว่าทำเนื้อแบบนี้อร่อยขนาดนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่คุณออฟนะครับคุณออฟสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณออฟผมบอกเลยออกตัวก่อนผมเนี่ยไม่ใช่สายเนื้อโดยตรงแต่กินได้กินร่วมกับเพื่อนแล้วเพื่อนผมทุกคนกินเนื้อกันเก่งมากวันนี้เขาได้ร้านใหม่หลายแห่งมาแล้วเล่าความเป็นมาก่อนว่าเนื้อร้านนี้มันมาจากอะไรทำไมถึงมาเป็นเมนูเหล่านี้ได้ครับ
1: ก็คือเริ่มแรกเลยทางร้านเราอะเริ่มจากเมนูนี้ก่อน
0: เป็นเนื้อเสียบไม
1: ้ถูกต้องคือจะเป็นเนื้อเสียบไม้เราจะขายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของที่นี่ก็คือขายไปด้วยทำงานประจำไปด้วย
0: อ๋อคือเมื่อก่อนมีเมนูเดียว
1: ถูกต้องครับก็จะมีข้าวเหนียวกับแค่เนื้อก็จะมีรสดั้งเดิมแล้วก็รสแจ่วคือเราจะเริ่มมาจากตัวนี้เลย
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็พอทีเนี้ยเราทำงานประจำไปแล้วก็ให้แฟนเราขายไปพอแฟนเราขายไปก็เริ่มเห็นลูกทางว่าลูกค้าเริ่มติดว่าทำไมไม่ทำเนื้อตัวนี้เพิ่มขึ้นมาทำเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาล่ะ อะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็อิ่มตัวจากงานก็เลยตัดสินใจออกมาทำดู
0: แต่คุณอ๊อฟเนี่ยเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วป่ะ
1: จริงๆแล้วผมจบอาหารมา
0: โดยตรงอยู่แล้ว
1: เราทำอาหารมาแล้วเรารู้ตัวว่าเราอะชอบทำอาหารก็ตอนที่แบบเวลามีเพื่อนมาบ้านมีทำอาหารพ่อแม่เราจะเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนเพื่อนก็คือทำอาหารเลี้ยงเพื่อนมันมีความสุขจนที่แบบเราไม่ต้องกินอาหารที่เราทำก็ได้อิ่
0: มใจจากการทำให้เขากิน
1: ถูกต้องแล้วเราก็เลยแบบตัดสินใจมาเปิดร้านนี
0: ้เต็มที่เลย
1: โดยที่เริ่มจากตัวนี้คือตอนแรกอ่ะเสียบเนื้อมันจะมีเศษมันเหลือไอ้มันตัวเนี้ยผมเอามาเจียวแล้วลองมาผัดกับข้าวดูเพื่อนๆแฟนแล้วก็แฟนชิมแล้วครอบครัวแฟนชิมโอเครสชาติเฮ้ยไปต่อ
0: ได้ปกติถ้าไม่เอามาเจียวมาผัดเนี่ยคือมันก็ทิ้งไป
1: ก็เป็นฟู้ดเวสต์ใช
0: ่กลายเป็นว่าดันเอาของเหล่านั้นน่ะที่ตอนแรกไม่ได้ใช้อะไรมาผัดข้าวปรากฏเวิร์คทีนี้มากันที่เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านทราบดีอยู่แล้วแหละว่าเราเริ่มต้นนี้คือเป็นต้นกำเนิดซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆคือชามไหนจานไหนครับ
1: จริงๆแล้วซิกเนเจอร์ของเราอ่ะคือเป็นตัวนี้เลยเป็นข้าวผัดมันเนื้อเลย
0: ข้าวผัดมันเนื้อ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบรสชาติเรากลางๆเราทำให้รสชาติมันทานง่าย
0: ครับ
1: คือไม่ต้องรสชาติลึกมากคือลูกค้าทั่วไปทานไปแล้วอร่อยก็คือจบเลย
0: อร่อยเลยจบเลยนะครับ
1: คือรสชาติทานง่าย
0: ทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาลองกินราคาล่ะเพราะดูอย่างนี้เนี่ยลองกินน่ะแหมเห็นแล้วมันก็น่าจะแบบน่ากินอยู่แหละแต่ดูแล้วมันดูทรงแบบจะแพงหรือเปล่าเอางี้อย่างจานนี้อ่ะข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดมันเนื้อเนี่ยจาน
1: ตัวนี้ข้าวผัดมันเนื้อไม่มีไข่ดองอยู่เริ่มต้นอยู่ที่80บาทนะครับ
0: 80บาท
1: บวก10บาท
0: ก็เป็น90บาทแต่คุณผู้ชมมันไม่น้อยนะฮะเอาจริงเนื้อที่ได้เนี่ยคือเป็นเนื้อวัวเนี่ยเป็นโปรตีนชั้นดีนะข้อ1ไขมันเค้ามีมั้ยมีแต่เป็นไขมันน้อยแล้วเป็นไขมันที่ดีกับร่างกายนะครับหลายๆคนบอกว่าอุ๊ย90บาทคุณผู้ชมอย่าลืมนะเนื้อนะจ๊ะไม่ใช่ไก่หลังจากนี้คุณออฟครับจะต่อยอดหรือทำอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ย
1: ตอนปัจจุบันเนี้ยคือเราอยากโฟกัสให้ลูกค้าเรารอไม่นานแล้วก็นั่งสบายที่สุดณปัจจุบันแต่แผนในอนาคตอ่ะมันต้องมีการขยับขยายก็คือขยายเพิ่มร้านเพิ่มอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
0: เพราะทุกวันนี้ที่ขายอยู่ก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีอยู
1: ่
0: แต่อาจจะมีใครจะไปรู้วันนึงอาจจะนึกเมนูใหม่ๆได้ขึ้นมาแต่เท่านี้คุณผู้ชมครับในฐานะลูกค้าผมว่าก็ตามกินเหนื่อยแล้วนะตามกินไม่หมดแล้วอร่อยบางคนเข้าอาจจะชอบแค่เมนูเดียวกินเมนูเดียวไปตลอดก็ได้ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเมนูเนื้อเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยเป็นเนื้อที่กินยากไหมกินยากหรือเปล่าแต่จะบอกว่าความหลากหลายวาไรตี้ของที่คุณอ๊อฟออกแบบดีไซน์แต่ละจานมาเนี่ยทำให้น่าสนใจและอยากจะกลับมากินเนื้อซ้ำๆด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวให้คุณอ๊อฟฝากร้านฝากรวมหน่อยอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
1: อยู่ตรงข้ามกับวัดแสงสังนะครับอยู่คลอง2คลองหลวงนะครับหรือบ่งกด47ข้างๆจะมีซอยจอดรถอยู่หลังร้านนะครับแล้วมาทานได้นะครับ
0: มาได้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นเนี่ยอยากมาสัมผัสเนื้อฝีมือคุณอ๊อฟแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยก็มากันได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์เนื้ออร่อยๆนะขนาดคนที่กินเนื้อไม่เก่งอย่างผมหรือไม่ค่อยได้กินเนี่ย

0: ยังรู้สึกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้กินตั้งนานแล้วแล้วก็รู้งี้วันนี้ได้รู้แล้วว่าร้านคุณอ๊อฟอยู่ที่นี่อ่ะวันนี้ขอบคุณคุณอ๊อฟมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอจัดการให้หมดคุณอ๊อฟไม่ต้องห่วงเลยฮะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดวัวทุกตัวที่ล้มไปจะต้องภูมิใจที่ผมกินให้หมดเกลี้ยงวันนี้ลากันไปก่อนข้างหน้าจานเด็ดวันใหม่จะพาไปไหนห้ามพลาดวันนี้ผมอ๊อฟลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่อร่อยจนหน้าสั่นคุณชมพรคุณเชื่อไหมว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมแฮปปี้การกินเนื้อที่สุดเพราะผมไม่ค่อยได้กินไม่ได้กินบ้าเพราะว่าถืออะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเคี้ยวยาก
1: ข้าวผัดมันเนื้อค่ะ
0: แต่อันนี้อร่อยจริงๆอะอย่างที่คุณชมพรกำลังตัก
1: เนี่ยนุ่มอยู่เลยดูสิจานละ80บาทหรอกระต๊อบ
0: ถ้ามีไข่ดองซีอิ๊วก็10บาทเพิ่มอีก10บาท
1: จะเป็น90นี่ค่ะ80บาทปริมาณนี่คือปริมาณไข่จริง
0: ใช่
1: ถูกมากนะปกติข้าวผัดมันเนื้อยุ้ยเจอคุณผู้ชมราคา100อัพมาลุยกัน
0: อ่ะแล้วที่ร้านครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มีแค่เฉพาะเมนูเนื้อนะเมนูไก่เองเขาก็มีหลายเมนูแล้วก็น้ำเก๊กฮวยที่ร้านอร่อยมากสดชื่นมากนี่ไก่ทอดเขาก็มีนะครับหรือจะเป็นพวกแบบเมนูเนื้อย่างไม้ที่เห็นได้กินกับข้าวเหนียวก็อร่อยคือฟังประวัติของคุณอ๊อฟเนี่ยบอกเลยนะยอมรับเลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สู้ชีวิตจริงๆคือตอนแรกอ่ะแกทำกินเองปรากฏว่าเพื่อนมาบ้านมาปาร์ตี้ก็ย่างแจกเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยอร่อยลองไปทำขายดูขายจากรถเข็นเล็กๆอ่ะจนขยายเป็นร้านนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครอยากจะไปกินคุณผู้ชมครับคุณภาพดีวัตถุดิบเลิศนะราคาดีสมเหตุสมผลนะครับมาย้ำอีกทีว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกระเพราข้าวผัดและเมนูไก่ก็มีราคาเริ่มต้นที่60บาทนะครับคุณยุ้ยชมัยพรไม่หยุดเลยนะฮะคุณยุ้ยชมัยพรไม่หยุดเลยนี่อย่างเนี้ย
1: มีความสุขมาก
0: ไม้ละกี่บาทเองนะพี่ไม้ละ12บาทเนื้อน่ะ12บาทนี่ข้าวผัดมันเนื้อพี่คัญญาแล้วก็ไข่ดองซีอิ๊วผมจะบอกเลยว่าเจ้าไข่เจ้าแพไอ้ไข่ดาวเป็ดกรอบอ่ะไข่เป็ดดาวกรอบเน
1: ี่ยเนื้อม
0: ั้ยอร่อยมากคุณนี่นะฮะ
1: ก็คุณกิ๊บแม่หมอการันตีคุณผู้ชมบอกว่าอร่อยค่ะร้านนี้เจริญรถคลอง2ใช่มั้ย
0: ขนาดยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยอ่ะคุณผู้ชมพิมพ์มาแล้วว่าแต่ว่าคุณผู้ชมเคยไปกินมาแล้วเอาใครเคยไปกินรายงานตัวหน่อยซิว่าที่ต๊อปพูดมันเกินจริงหรือเปล่านี่อย่างนี้คือเป็นเหมือนแบบเป็นเค้าเรียกอะไรนะน้องกว่าซุปเหมือนซุปหางวัวแต่ว่าจะเป็นแบบฟิวต้มยำหน่อย
1: อันนี้เป็นเนื้อฮาลาลถูกไหม
0: ใช่ๆทุกอย่างคือในร้านฮาลาลหมดเลย
1: คุณผู้ชม
0: เป็นเมนูฮาลาลครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเป็นพุทธก็ไปกินได้อร่อยคุณผู้ชมนี่อย่างนี้เป็นสปาเกตตี
1: ้
0: ผมอยากให้คุณลองสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งมากเลยไม่รู้คุณจะสู้หรือเปล่า
1: คุณกำลังวางยาดิฉันเหรอดิฉันจะไอไหมเนี่ยเนี่ยเรื่องหัวล้อด้วยนะเนี่ย
0: ไม่หรอกมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้น
1: ดิฉันไม่ไว้ใจคุณเลยอะ
0: คุณน้ำพันธุ์ไม่อยากลองก็ไม่ต้อง
1: ดิฉันไม่ค่อยรับประทานเผ็ดด้วยสิ
0: เดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมบอกคุณออฟเองว่าคุณยุ้ยไม่สะดวก
1: โอ้ยสะดวกทำไมล่ะ
0: น
1: ี่
0: คุณผู้ชมไปได้นะครับย้ำเรื่องเวลาแล้วก็ร้านนะครับร้านชื่อร้านเจริญรถนะครับเนื้อตุ๋นริมคลองอยู่ประมาณคลอง2คุณผู้ชมเซิร์ชชื่อร้านไปก็เจอเปิด 11:00 นถึง 10:00 นถึง 1:00 นนะครับหยุดทุกวันพฤหัสบดีวันที่เราไปถ่ายในจริงคือคุณออฟปิดร้านให้เราถ่ายนะอยู่หรือเปล่า
1: อ๋อเพราะว่าคุณผู้ชมเพราะว่าลูกค้าเยอะทั้งวันเลย
0: ไม่ใช่คือวันนั้นน่ะเป็นวันหยุดของเขาอยู่แล้วคือเขาหยุดทุกวันพฤหัสใช่มั้ยล่ะแต่ปรากฏว่าพอลูกค้าที่เขาซื้อประจําเขาเห็นอ้าววันนี้ทําไมคุณออฟเปิดร้านเขาก็เลยมามั่วบ้านงานกับเรา
1: อ๋อเป็นอย่างงี้นี่
0: ก็เลยได้กําไรไปสําหรับลูกค้า
1: อ๋อนะคะอันเนี้ยคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นเพียงหลัก10เท่านั้นนะคะและนี่คือสปาเกตตี้เนื้อที่พี่ต๊อบแนะนํา
0: อ่ะไหนสิอ่ะกินไม่มีน้ํานะบอกก่อนนะสู้ดูแลตัวเองนะไม่มีน้ําให้นะผมบอกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกพี่ออฟให้ว่าคุณยุ้ยเขาแบบแกงเลนไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นใช่ไหม
1: ไม่เผ็ดขนาดนั้น
0: ขนาดไหน
1: ยุ้ยเนี่ยกินเผ็ดกว่าไปตบนิดนึง
0: แต่เผ็ดขนาดไหน
1: ถ้าจากเบอร์5ยุ้ยให้มัน2
0: นี่คนเก่งเวทีแก่ง
1: แต่ว่าถ้าเกิดกินเยอะกว่านี้อาจจะกลายเป็นระดับ5ได้
0: นะฮะมันจะมีความเผ็ดหน่อยเผ็ดเหมือนรสเชียงไงที่ผมบอกเมื่อกี
1: ้
0: มันจะเผ็ดแบบพุ่งๆมานะครับอร่อยแล้วก็ทำแล้วคุณภาพเป๊ะทุกจานนะครับเดี๋ยวทีมงานเตรียมน้ำให้น้องยุ้ยหน่อยนะครับส่วนวันนี้ใครที่อยากจะร่วมนะครับสนับสนุนเมนูต่างๆให้เราตามไปทำจานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมก็ส่งมาได้เหมือนเดิมนะครับแอดไทย PBS นะครับบอกชื่อขอร้านรวมถึงสถานที่ที่คุณอยากให้เราไปทำจานเด็ดวันใหม่หรือสแกน QR code นี้ก็ได้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาวันศุกร์แล้วคุณผู้ชมประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งวาร์ปร้านเมนูจานเด็ดวันใหม่มาหน่อยค่ะสัปดาห์นี้แสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านท่านแรกคุณกุหลาบจำวงลาท่านที่2คุณภูริเศษรัฐไพศาลศิลป์และท่านที่3คุณคริสแสงอลังการค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอการติดต่อกลับจากทีมงานรับของที่เลือกจากไทย PBS นะคะอันนี้ขออนุญาตสุ่มให้ไปให้ละกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวัสดีในแต่ละวันจะเป็นกระบอกน้ำนะจะเป็นแก้วน้ำหรือจะเป็นตัวหมอนน่ารักน่ารักจากไทย PBS ด้วยนะคะ

0: นะครับขอบคุณสำหรับทุกเมนูนะครับเมนูที่ส่งมาเดี๋ยวทีมงานก็จะคัดเลือกแล้วก็ตามไปถ่ายน
1: ะ
0: ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ไปมีหลายร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมวันก่อนผมไปถ่ายมาใบ้ๆนิดนึงแล้วกันเป็นของดีสระบุรีที่ไม่ใช่กะหรี่ปั๊บที่ไม่ใช่กะหรี่ปั๊บ
1: จริงๆของดีเขาเยอะนะแต่ละพื้นที่นะคุณผู้ชมมีแต่ความน่าสนใจสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคุณผู้ชมบางทีเขาไม่กล้าส่งมาหาเราเจอหน้าคุณผู้ชมบอกว่าบางทีคุณยุ้ยก็ไม่รู้ว่าอร่อยเขาอร่อยเราอ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่า
0: ส่งมาก่อนขอแค่มีสตอรี่มีเรื่องว่าจากกะเพราเนี่ยต่างจากกะเพราที่อื่นยังไงแล้วทำไมถึงต้องไปกินแล้วคุณอร่อยอยากแบ่งความอร่อยคนอื่นกินนะส่งมาได้เลยนะครับและนี่คือจานเด็ดวันใหม่ของเราวันนี้ไปต่อกันที่เสิร์ฟยิ้มกันหน่อยคุณผู้ชมครับเคยรีบๆที่สุดเนี่ยรีบแค่ไหนคุณยุ้ยเล่าฟังหน่อยงานอย่างพวกเรา
1: หูบางทีเรารีบมากนะเราไม่สนใจใครเราลืมของนี่กันเต็มไปหมดนะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าบางทีการที่เราถูกเรียกให้หยุดทำให้เราเนี่ยเสียเวลาไปเพียงไม่กี่นาทีแต่สำหรับใครบางคนอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสียเงินไปกับค่าปรับที่อาจจะตามมาอีกหลายเท่าเลยค่ะ
2: รีบไหมรีบปะมานี่กับผมแป๊บนึงจอดนี
3: ่แหมไม่รอดแน
2: ่พูดไปดีพี่
4: ครับผม
2: เอากระจกให้น้องคู่นึง
5: บ้าหรือเปล่าวะชาย
2: เดี๋ยวนี้กลับไปเปลี่ยนท่อให้พี่นะ
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: เดี๋ยวพี่เปลี่ยนกระจกให
4: ้คร
2: ับ คร
4: ับกาวร้อนหยอดไปเลย
2: ใช่กันถอดเลยเอากาวร้อนหยอดไปเลยพี่ปุ้ยกันมันถอดเราทำไมมันนุ่มทางนั้นน่ะเคี้ยวซ้ายเฉย
4: จะใส่ได้ไม่เคี้ยว
2: หาตังค์ได้วันเท่าไหร
4: ่ได้ไ
2: หมมีได้เท่าไหร
4: ่
2: 3,000กว่านี้พี่ปรับเองวันเดียวหมดเลยนะจริงได้แล้วเท่าไหร่ครับปุ้ยแล้วจะเอากำไรจากไหนอ่ะคิดผมทีไรก็ไม่เคยเต็มราคาทั้งทีเลยเปลี่ยนท่อพี
4: ่
2: นะครับเย็นนี้นะจับมือก่อนอันนี้ห้ามถอดนะเก็บตังค์ไว้กินข้าวไว้เลี้ยงครอบครัวดีกว่านะอย่าเอามาเสียค่าปรับให้พี่เลยไป
4: คร
2: ับสวัสดีครับ

0: ว่าจะได้ดูหนังบูแอคชั่นนะ
1: โหยคุณผู้ชมใจฟูมากเลยผมนั่งดูไปยิ้มไปแต่เป็นแบบไม่ได้ยิ้มสนุกอะยิ้มอบอุ่น
0: นะนะคะเอาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่มีลักษณะต้องสงสัยเราเห็นแล้วเป็นใครก็ตกใจนะ
1: แล้วสอบ
0: ใช
1: ่
0: แล้วสอบถามเจ้าของรถว่ารีบไหมแทนที่ตำรวจจะปล่อยผ่านกลับบอกว่ามันนี่กับผมแป๊บหนึ่งเอาเราเตรียมแล้วเลิกแล้วนะ
1: ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นน้องคนขับผมเอาแล้วโดนกี่พันวะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิหลังจากนั้นคุณตำรวจพาเจ้าของรถไปร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ค่ะเพื่อเปลี่ยนและติดตั้งกระจกให้เรียบร้อยแล้วบอกเสียงแบบเอาตัวสมูทมากๆตักเตือนเรื่องท่อไอเสียเสียงดังค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเตือนอะไรด้วยความรุนแรงคุณผู้ชมลองฟังเสียงพี่ตำรวจเมื่อสักครู
1: ่
0: แล้วบอกว่าถ้าถูกต้องแล้วต้องเสียค่าปรับรวมๆถ้าถูกจับต้องเสียค่าปรับรวมๆแล้วไม่คุ้มสู้ไปแก้ไขรถให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนนี
1: ้
0: แล้วเก็บเงินเอาไว้กินข้าวเอาไว้เลี้ยงตัวเองเอาไว้ดูแลครอบครัวดีกว่า
1: ไม่เพียงแค่นั้นครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ตำรวจท่านนี้ที่มีพลังงานแห่งความใจดีมันส่งต่อไปกระทบกับเจ้าของร้านอะไหล่เองด้วยเหมือนกันเจ้าของร้านอะไหล่เนี่ยเขาก็ช่วยนะบอกว่าเปลี่ยนให้ไม่พอลดราคาค่ากระจกให้แบบไม่คิดกำไรเลยเอาราคาทุนไปเลยกลายเป็นเรื่องราวเล็กๆที่มีทั้งน้ำใจจากเจ้าหน้าที่แล้วก็คนขายของทำให้คลิปนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมากเลยครับในช่องคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็มองว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของการทำงานของตำรวจนะที่ไม่ได้มองประชาชนเพียงในฐานะผู้กระทำความผิดแต่ยังมองเห็นว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีค่าใช้จ่ายมีภาระและยังคงต้องสามารถกลับตัวกลับใจได้ในวันที่หนึ่งวันที่ถูกต้อง
0: ให
1: ้ไปแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกครับ
0: เนี่ยพี่จ่าไข่เจียวเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ในโซเชียลเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะมีแซวมาว่าหยอดกาวร้อนกันถอดออกด้วยนะใช่ค่ะทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่ในคลิปความน่ารักคือน้องเจ้าของรถกลับมาอัปเดตด้วยตัวเองว่าได้เปลี่ยนท่อไอเสียเป็นแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับจากวันที่ตำรวจเรียกขยุบเพราะรถมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของการติดอะไหล่บางอย่างมันไม่ถูกต้องวันนี้เจ้าของรถเลือกจะปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องมันไม่ได้เป็นแค่คนถูกจับกับคนจับคุณผู้ชมมันกลายเป็นภาพของหลายๆคนที่ช่วยกันทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องดี
1: นี่ไงเบฟเขาก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่อเปลี่ยนทรงแล้วไปพิมพ์ใหม่ด้วยให้ถูกด้วยนะผมรักตำรวจคนนี้อันนี้เงินทองมันหายากอย่าเอามาแลกกับกระดาษแค่หนึ่งใบเลยน้องชาย
0: นะคะ เนี่ยคุณผู้ชมดูสิอบอุ่นมากเลยนะคะ
1: อันนี้นี่อยากชอบเลยครับสักวันผมจะเป็นเมียพี
0: ่ไม่ไม่เดี๋ยว เธอไม่ใช่ซีรีส์วายเธอต้องใจเย็นๆก่อน
1: ทำแม่งทำแม่งละเธอ
0: อ
1: ยากให้มีตำรวจแบบพี่เยอะๆ
0: นี่แหละค่ะบางทีรีบแค่ไหนก็ยังมีคนที่เป็นห่วงคุณเสมอนะคะแล้วจริงๆอ่ะเห็นไหมคะว่าโอเคถ้าเรามองในมุมของการใช้อำนาจเจ้าที่ตำรวจอ่ะเขาสามารถใช้อำนาจในการ
1: ได้เลย
0: ใบสั่งใบหนึ่งจบไป
1: แต่เนี่ยเสียเวลาพามาเข้าฝั่งให้ปลอดภัยเปลี่ยนแล้วออกเงินให้
0: ใช่
1: ไม่พอเห็นไหมบางทีนะความใจดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะลูบความร้อนลูบความแรงอะไรให้มันเย็นขึ้นมาได้
0: นี่อย่างท่านเนี้ยจากใจคนที่เคยเป็นเด็กแว้นนะครับใส่เถอะกระจกน่ะมันไม่ใช่แค่การโดนจับอย่างเดียวแต่มันสะดวกและปลอดภัยครับเวลาเรามองรถหลังจริงเนี่ยใส่แรกๆมันอาจไม่จีไม่ชินเท่าไหร่คิดว่ามันหนักมันต้านลมพอลองใส่ไปดูสักพักแล้วจะรู้ว่ามันสบายกว่าที่ไม่ได้ใส่เยอะมาก
1: บางทีอุบัติเหตุมันเกิดจากการหันหลังไปมองนั่นแหละ แล้วบางทีหมวกกันน็อกมันก็ใหญ่อะบางทีมันปิดบังการมองเห็นน่ะในรอบข้างนั้นมีกระจกมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับ
0: อ
1: ่ะน่ารักน่ารักเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับส่งความอบอุ่นนะเอาใครที่มีรถสไตล์นี้อยู่นะพี่ๆหลายคนที่ขี่มอไซค์ผมเองก็ขี่มอไซค์แต่ว่ามอไซค์ผมเนี่ยถูกหมดแหละไม่ได้แปะอะไรปิดหรือถอดอะไรออกอันนั้นติดไปเหอะรถเดิมๆมันสวยอยู่แล้ว
0: ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียโอกาสด้วยนะคุณผู้ชมแล้วจริงๆเนี่ยเราเห็นไหมในสังคมบางอย่างอ่ะเราสามารถคุยกันได้แบบความรู้ความเข้าใจกันได้อะอย่างบางทีอย่างเงี้ยอะอย่างวันก่อนนั้นน่ะยืเจอไรเดอร์รถมาล้มใส่เพราะว่าคนที่ไปส่งอาหารแล้วส่งตัวไม่อยู
1: ่
0: ใช่คือแล้วก็ตอนนั้นรถหยุดเต็มเลยตรงใกล้ๆห้าแยกลาดพร้าวเลย
1: เ
0: สร็จปุ๊บคือแค่นั้นแหละยื้อเปิดประตูลงไปเขารีบยกมือไหว้เลยยื้อถามเขาแค่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ดี
0: เป็นอะไรหรือเปล่าคือเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรครับเลย
1: พี่ไรเดอร์คนนั้นโชคดีมากเลยเจอนางฟ้า
0: แปลกๆนะเราเนี่ย
1: เจอนางฟ้า
0: ไม่เราไม่อยากให้เสียเวลาไงพอโอเคเราแน่ใจแล้วว่าไรเดอร์ไม่เป็นอะไรก็เออแยกย้ายก็ไปทำมาหากินแค่นั้นเอง
1: แต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละครับแต่ที่บอกเดี๋ยวทั่วเนี้ยเราเห็นคลิปการแชร์ของพี่ๆตำรวจปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะมากนะบางทีก็ไปแกล้งเด็กปั่นจักรยานมีใช่ไหม
0: มีพี่ตำรวจเนี่ยเป็นทุกอย่างนะเอาจริง
1: ๆ
0: อารมณ์เหมือนวินมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเราเลยเนี่ย
1: นะบางคนนี่ครับไปเจอคุณป้าที่เขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอ่ะก็เอาหมวกกันน็อกให้เห็นไหมอ่ะดังนั้นนะครับการให้น้ำใจเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือนิสัยของคนไทยถ้าโลกของเรามีคนแบบนี้เยอะๆโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นด้วยและนี่คือเสริมยิ้มของเราเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับหลังจากนี้ครับมีหลายเรื่องในสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมครับติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: เอาสีสันวาไรตี้เรื่องแรกค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงการเรียนรู้เรามักจะได้ยินเสมอว่าการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกันมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะเขาเปิดมาอย่างต่อเนื่องแล้วนักเรียนผู้สูงวัยตอนนี้เข้าสู่รุ่นที่10เรียนจบหลักสูตรพร้อมรับวุฒิบัตรไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะตอนเราเรียนจบเราก็ดีใจแล้วดูสิน่ารักมากคุณผู้ชมบรรยากาศนักเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองเบตงจำนวน61ท่านค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับการจบหลักสูตรมีนายชัยวงศ์นิตยลาภนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานมอบวุฒิบัตรค่ะและตลอดช่วงที่เข้าเรียนนะคะนักเรียนผู้สูงอายุก็ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจรวมถึงกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นได้เคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิพบปะพูดคุยกับเพื่อนแนวคิดไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินได้นอนหลับนี่คือหนึ่งในเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้กับการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: หนึ่งในเรื่องที่ให้ความสำคัญครับคือการป้องกันการหกล้มเพราะอุบัติเหตุเล็กๆอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงภาระในการดูแลจากลูกหลานและครอบครัวครับการเรียนจึงเน้นให้ผู้สูงอายุรู้จักการดูแลตัวเองและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่โรงเรียนผู้สูงอายุก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้สูงอายุได้กลับมาพบปะกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตัวเองครับ
1: สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตงเปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนและมุ่งให้ผู้สูงอายุนั้นมีความรู้ในการดูแลตนเองมีโอกาสรวมกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์และยังถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มีให้กับกลุ่มคนในรุ่นอื่นๆด้วยนะคะขณะที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงก็มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นที่10ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเพลงการเต้นรำแล้วก็รอยยิ้มของผู้สูง

0: อายุที่ได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะและเมื่อสังคมกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการมีพื้นที่ให้วัยเกษียณได้เรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในชุมชนได้ดูแลตัวเองใช้ประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยค่ะ
1: สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตงเนี่ยในอนาคตก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาและก็ขยายพื้นที่รองรับผู้สูงอายุในรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพราะการจบหลักสูตรในวันนี้อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้ครับแต่เป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้ผู้สูงอายุได้เห็นครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ยังสามารถเรียนรู้ทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขครับ
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเราเห็นไหมคะความสนุกความคึกคักแล้วจริงๆนะเคยไปดูสัมภาษณ์อย่างนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าบางทีชีวิตเนี้ยยังไม่เคยได้รับปริญญาเลยนะไม่เคยใส่ชุดคุยนะ
1: เพราะอาจจะเป็นตอนที่ท่านวัยรุ่นน่ะท่านต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวส่งลูกตัวเองเรียนจนลูกจบหลานจบแล้วเน
0: ี่
1: ยก็เพิ่งได้มาทำอะไรของตัวเองก็ตอนแก่นะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องราวความน่ารักที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยววกมานิดนึงละกันเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ใส่ผ้าไทย
1: เอาคุณใส่ผ้าไทยนี่
0: เอาแน่นอนค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำภูมิใจนำเสนอนะคะมาจากลี่แซแพ
1: ร
0: พันธ์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุ
1: ร
0: ีเป็นเสื้อผ้าฝ้ายปกกล้วยแขนสั้นนะคะแล้วก็เป็นการตกแต่งกระดุมเงินสวมใส่ออกงานได้หลายรูปแบบคือบางทีมองเผินๆนะไม่คิดว่านี่คือผ้าไทยนะ
1: แต่เป็นผ้าไทยตัดสไตล์สากล
0: ถูกต้องนะนี่ไงสามารถสวมใส่ได้ในทุกวันจริงๆขอบคุณลิซ่าแพรพันธ์ที่บ้านหมี่ลพบุรีด้วยนะคะ
1: ส่วนผมไม่มีครับไม่ต้องตัดมาเลย วันนี้ไม่ได้ใส่ครับพอดีเขาเตรียมไว้ให้ขอบคุณด้วยแต่ว่ามันติดแขน
0: คุณแฉตัวเองก่อนเลยเหรอ
1: แฉก่อนพอเดี๋ยวจะหาว่าทำไมวันนี้ไม่ใส่จริงๆมีเสื้อผ้าไทยครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาวัดมาแค่รอบอก
0: ขอโทษแทนแขนคุณกระตอบด้วยนะ
1: แต่ไม่ได้ทำแขนมาให้ก็เลยใส่แล้วเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุกับเสื้อเขา ผมก็เลยไม่เดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายคุณผ้าไทยมันแพงก็เลยขออนุญาตเป็นสูตรแล้วคุณสวยๆอยู่คนเดียวไป
0: เอาได้เลยได้เลยนะคะเอาก็เผื่อแบบแบรนด์ไหนแบบจะส่งมาก็ลองถามแขนคุณกระตอบนิดนึงแล้วกัน
1: ไปกันต่อคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของผู้สูงอายุที่รับปริญญาเราไปดูกันเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับถ้าพูดถึงกระติบข้าวเหนียวคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่ามันทำจากอะไรและทำยังไงวันนี้จะพาไปดูการทำกระติบใบตาลครับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สร้างรายได้แล้วบอกเลยว่างานนี้ละเอียดมากครับคุณเคยสารอะไรอย่างนี้นี่ใช่ไหมในรายการ
0: เคยแล้วก็คนพบว่าเป็นพิธีกรดีแล้ว บางทีคนเรามันไม่ได้เหมาะกับทุกอย่างกระต๊อบ
1: คือกล้ามเนื้อเราอาจจะยังไม่จำไงคุณกล้ามเนื้ออาจจะยังไม่จำมันก็เลยยังทำไม่ชินหรือเปล่า
0: ขนาดแค่สารตัวที่ใครนิ้วอ่ะกับน้องปรางอ่ะตอนที่ไปปาจีนบุรีอ่ะแล้วจับมือมองหน้ากันสองคนพี่ว่าเราไม่
1: กลับไปทำงานที่สถานีเถอะ
0: จริ งจริง
1: โอเคแต่มาดูนี่รุ่นใหญ่เขาทำให้ดูคุณผู้ชมนี่คือการสารกระติบข้าวเหนียวจากใบตาลครับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยังคงทำกันอยู่ในชุมชนโดยผู้สารคือคุณยายท่านนี้ครับที่ลงทำมือด้วยตัวเองแต่ละวันสามารถสารได้ประมาณ 3-4 ใบก่อนจะไปขายในใบละประมาณ 10-15 บาทเท่านั้นเองแม้รายได้จะไม่มากครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมและก็ยังช่วยให้ได้ใช้เวลาว่างที่ทำให้ตัวเองนั้นเกิดประโยชน์ครับ
0: แล้วคุณผู้ชมจะว้าวถ้ารู้ว่าเจ้าของงานฝีมือที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนั้นนะคะใส่เสื้อคอกระเช้าสีม่วงคุณยายทองติ๊บวัย98ปีค
1: ่
0: ะเล่าว่าเริ่มสารกระติบมาตั้งแต่สมัยสาวๆนะแล้วก็ไม่ได้มีครูมาสอนอะไรเลยไปเรียนรู้จากการสังเกตจดจำแล้วค่อยๆฝึกฝนด้วยตัวเองเกิดเป็นความชำนาญแล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้โอ้โห98ดูสิคุณผู้ชมยังคล่องแคล่วอยู่เลยค่ะวัตถุดิบหลักอย่างใบตาลก็ได้มาจากลูกหลานนี่แหละช่วยกันเก็บมาจากไร่ปลายนาแล้วก็มาเตรียมส่งต่อให้ยายเนี่ยสารเป็นกระติบนะ
1: น่ารักดีนะเพราะว่าคุณยายจะได้ไม่เบื่อด้วย
0: จริง
1: ผมว่านะผมลองคิดว่าถ้าเกิดผม60หรือ80ไปเนี่ยมันคงน่าเบื่อถ้าเกิดลูกหลานถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆ
0: คุณอยู่ถึงใช่ไหม
1: ผมกะไว้แค่55เท่านั้นด้วยซ้ำให้ถึง45นี้ก่อนหรือเปล่าส่วนด้านลูกสาวเนี่ยก็เล่าอย่างภูมิใจนะครับว่าทุกครั้งที่ออกไปทำไร่ทำนาก็จะคอยเก็บใบตาลสดนี่แหละกลับมาฝากคุณแม่อยู่ตลอดเลยเพราะรู้ว่าคุณแม่ชอบสารกระติบเห็นไหมน่ารักถ้าวันไหนกลับมาโดยไม่มีใบตาลติดมือมาเนี่ยแม่ก็จะคอยถามหาแบบน่ารักแบบบ่นว่าทำไมวันนี้ไม่ตัดใบตาลมาละลูกนะเรียกว่าเป็นกิจวัตรเล็กๆครับที่ทำให้ทั้งคนสารและคนหาวัตถุดิบเนี่ยมีความสุขไปด้วยกัน
0: ก็ฝึกทั้งกล้ามเนื้อฝึกทั้งสายตาด้วยนะคุณผู้ชมจากใบตาลที่หาได้ในท้องถิ่นถูกนำมาสารเป็นกระติบข้าวเหนียวใบเล็กๆที่มีคุณค่าและเรื่องราวมันไม่ใช่แค่รายได้เสริมค่ะเป็นการเก็บรักษางานฝีมือและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยังคงอยู่ในชุมชนเพราะทุกครั้งที่ลงมือสารนอกจากกระติบหนึ่งใบก็ยังได้ส่งต่อเรื่องราวและฝีมือที่สะสมมานานให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วยค่ะเอา าช่วงฤดูฝนค่ะคุณผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งไหมคะว่าบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักแต่หลายพื้นที่เนี่ยกลายเป็นว่าฝนตกไม่ได้หนักเท่าที่ควรแต่ว่าธรรมชาติที่มีสายน้ำไหลผ่านสร้างความสดชื่นแล้วก็ความสวยงามเป็น

0: สถานท่องเที่ยวได้ด้วยไปดูที่น้ำตกวังเต่าอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมากันค่ะ
1: แต่ร้านมีแบบนี้ด้วยเหรอ
0: นั่นน่ะสิเนี่ยที่ตกใจอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเดินทางไปยังไงน้ำตกวังเต่าตั้งอยู่บริเวณบ้านมาบกราตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เนี่ยสำหรับปีนี้ฝนไม่ได้ตกหนักมากนะแต่มีน้ำจากผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไหลผ่านแก่งหินขนาดใหญ่กลายเป็นลำธารและน้ำตกขนาดย่อมท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีที่สร้างความร่มรื่นตลอดเส้นทางงงละสิไปน้ำตกเกี่ยวอะไรกับนั่งเรือ
1: นั่นน่ะสิอ่ะมานี่พูดถึงการเดินทางที่ว่ากันเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ครับเพราะเราต้องนั่งเรือข้ามอ่างเก็บน้ำลำแชะจากท่าเรือบ้านมาบกราดครับใช้เวลาประมาณ25นาทีระหว่างทางเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้ชมผืนน้ำกว้างใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาและผืนป่าก่อนจะมาถึงบริเวณแก่งวังวนเมื่อสักครู่นี้จุดที่สายน้ำจากป่าไหลมารวมกันก่อนลงสู่อ่างเก็บน้ำลำแชะครับ
0: เอาจากจุดจอดเรือก็ต้องเดินเท้าไปอีก300เมตรผ่านเส้นทางธรรมชาติและอุโมงค์ไผ่ก่อนจะถึงทางน้ำตกนะคะช่วงนี้บริเวณน้ำตกมีน้ำไหลผ่านแก่งหินและผืนป่าแบ่งออกเป็น4สายค่ะกลายเป็นจุดเล่นน้ำและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถเลือกมุมถ่ายภาพหรือว่าสัมผัสความเย็นของสายน้ำได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: สำหรับน้ำตกวังเต่าเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอคอนบุรีนะครับแล้วก็อยู่ในคำขวัญของอำเภอด้วยที่สะท้อนถึงความโดดเด่นของพื้นที่ทั้งธรรมชาติแหล่งน้ำและสถานที่สำคัญต่างๆขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยทางอำเภอคอนบุรีก็ยังได้เพิ่มความขวัญอีกหนึ่งรายการนะครับคือถิ่นทุเรียนต้นน้ำมูลสะท้อนถึงอัตลักษณ์ด้านการเกษตรของพื้นที่นี้ที่เชื่อมโยงกับพื้นป่าและต้นน้ำนอกจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกกันแล้วครับการเดินทางมาที่น้ำตกวังเต่ายังทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติของคอนบุรีตั้งแต่ผืนน้ำไปจนถึงผืนป่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสความสดชื่นของธรรมชาติในช่วงฤดูฝนครับ
0: เอาแต่สิ่งสำคัญนะคะก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สวมใส่นะรองเท้าหรือว่าการแต่งกายที่สร้างความปลอดภัยให้กับเราละกัน
1: นะไปช่วงนี้ก็ต้องฟังคำเตือนจากทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยน
0: ะ
1: บางที่โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหรือว่าเขาต่างๆเนี่ยที่มีน้ำตกมีลำธารเนี่ยต้องระวังเรื่องฝนเรื่องดินโคลนถล่มกันด้วย
0: บางทีมันคาดเดาไม่ได้นะคะน้ำป่าไหลหลากต่างๆฟังตามเจ้าหน้าที่นะ
1: จากนครราชสีมาคุณผู้ชมครับพาไปพิษณุโลกผมเองเนี่ยพื้นเพคนใต้บอกก่อนแต่ว่าเกิดแบบที่พิษโลกนะฮะที่บ้านเนี่ยก็จะได้ไปดูงานใหญ่ประจำปีของเขาทุกวันที่วัดใหญ่เนี่ยตรงข้างๆเนี่ยจะมีแม่น้ำน่านนะครับเขาจะจัดการแข่งขันพายเรือเป็นประจำทุกปีเป็นเรือยาวครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับข้าวเม่าพอกครับเป็นของดีครับที่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็มักจะขายในงานแข่งเรือครับนี่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่นั่นเอง
0: ค่ะ
1: พิษณุโลกงามเลิศ
0: นี่
1: ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
0: นี่เป็นไงอันนี้คุณก็เป๊ะปึ่งอยู่นะ
1: เป๊ะปึ่งนะครับอ่ะข้าวเม่าพอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากวัดหาดมูลกระบือจังหวัดพิจิตรครับแต่ว่าเอามาขายที่นี่ที่พิษโลกวันนี้ครับที่วัดใหญ่ครับคุณสยามใจนุ่มนิ่มโฆษกวัดหาดมูลกระบือพร้อมด้วยพระสงฆ์และชาวบ้านจิตอาสาจากตำบลไผ่ขวางและตำบลย่านยาวจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขามาพิษโลกนี่คุณเคยกินหรือเปล่า
0: เคยกิน
1: หากินยากนะ
0: ข้าวเม่าพอกหากินยากมาก
1: ใช่ที่ข้างในน่าจะเป็นกล้วยห่อด้วยมะพร้าวข้าวเหนียว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทอดด้วยแป้งแผ่
0: แล้วก็มีข้าวเม่าพอกอีกทีนึงเป็นสีเขียวๆข้างในไง
1: คือเขามาขายเนี่ยให้ความอร่อยไม่พอเงินที่ได้เนี่ยเขาจะไปสมทบทุนบูรณะวัดหาดมูลกระบือด้วยครับ
0: ทีนี้ประชาชนที่มารอคอยต่างมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องทั้งซื้อรับประทานระหว่างชมการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากหลายคนมีมาแชร์นะคะบอกว่ารับประทานมาหลายปีแล้วล่ะแล้วก็ติดใจในรสชาติที่หอมหวานมันกรอบอร่อยจนกลายเป็นของกินที่ต้องซื้อทุกครั้งเมื่อมีงานแข่งเรือค่ะข้าวเม่าพอกปีนี้ถูกจำหน่ายในราคาชุดละ50บาทภายในชุดจะประกอบไปด้วยกล้วย 3-4 ลูกตามขนาดของกล้วยมีแบบกล่องพร้อมรับประทานด้วยนะคะในราคา60บาทค่ะเหมาะสำหรับการซื้อกลับบ้านหรือว่าพกพาระหว่างเดินทางบรรจุในกล่องใสก็ช่วยให้ข้าวเม่าพอกไม่ช้ำแล้วก็ไม่เละอีกด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทันหรือเปล่านะอย่างข้าวเม่าพอกวัดหาดมูลกระบือเป็นของกินที่อยู่คู่กับงานแข่งเรือของพิษณุโลกมาอย่างยาวนานแต่ละปีคณะกรรมการจัดงานจะเชิญคณะศรัทธาจากวัดหาดมูลกระบือมาร่วมเปิดร้านจำหน่ายให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองของอร่อยแล้วก็เปิดโอกาสทำบุญร่วมกับทางวัดนะคะ
1: ใช่แล้วครับโดยข้าวเม่าพอกของวัดหาดมูลกระบือสามารถจะดูได้ครับจากสัญลักษณ์บนถุงเขียวๆเห็นไหมเป็นรูปลิงกระโดดเชือกบนถุงเป็นรูปลุงลิง
0: โลโก้ทำไมอะโลโก้เป็นยังไงคุณมาเดี๋ยวฉันอ่านซิ
1: ไม่ใช่ผมขำผมแพ้ครับผมลั่นนะ
0: โลโก้เป็นสัญลักษณ์ลิงกระโดดเชือกบนถุงก็นี่ไง
1: มันนึกภาพตามตลกไง นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดครับโดยรายได้ในครั้งนี้จะเอาไปบูรณะศาลา100ปีของวัดหาดมูลกระบือครับที่นี่ไงลิงกระโดด
0: ลิงกระโดดเชื่อ
1: ที่เขายังสร้างไม่เสร็จรวมถึงซ่อมแซมสิ่งต่างๆในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมครับใครมาเที่ยวงานแข่งเรือยาวพิษโลกนะครับช่วงนี้แวะเข้าไปอุดหนุนได้ที่บริเวณข้างป้ายวัดใหญ่ครับอยู่ตรงข้ามข้างๆเลยแม่น้ำน่าน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ10ถึง20กันยายนนี้รับรองเลยนะครับว่าสนุกกับการแข่งขันเรือยาวแล้วอร่อยแน่นอนกับข้าวเม่าพอก
0: ข้าวเม่าทอดของแท้ที่พิษณุโลกต้องเป็นโลโก้ลิงกระโดดเชือกนะคะ
1: ข้าวเห็นไหมมันเหมือนมันตลกอ่ะแล้วทำไมต้องลิงกระโดดเชือกอ่ะ
0: ก็ลองถามดูเดี๋ยวรอคนพิษณุโลกมาตอบแล้วกันนะคะ
1: เดี๋ยวรอคนพิจิตรมาตอบสิของเขา
0: ใช่ใช่
1: นะครับอ่ะไปกันที่เรื่องราวความน่ายินดีครับผู้ชมครับความหวังเหรียญทองเมคคาทอนิกนะครับส่งกำลังใจกันหน่อยกับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48เมื่อวันก่อนเนี่ยน้องๆก็มานะครับมาเขาเรียกว่ามาขอคะแนนใจนะครับจากการแข่งขัน World Skill เซี่ยงไฮ้2026นะครับเยาวชนในสาขาเมคคาทอนิกประเภททีมนะครับก็ตั้งเป้าเอาไว้คุณผู้ชมครับอยากจะคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยนอกจากเวทีนี้จะเป็นการแสดงศักยภาพของไทยแล้วนะครับก็ยังอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ดูด้วยติดตามได้จากสกู๊ปชุดนี้ครับ
2: ถ้าหวังสูงสุดนะครับก็เป็นการคว้าเหรียญทองครับเหรียญที่3นะครับของพวกผมนะครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์เตชะชมพูเวชนะครับชื่อเล่นชื่อจูเนียร์ครับ
3: สวัสดีครับผมนายปิงกุลรัศมีนะครับชื่อเล่นชื่อพีทครับพวกเรา2คนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับในสาขาเมคาโทนิกกำลังจะไปแข่งที่ World Skill เซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยายนนี้ครับ2026ครับของแมคคาโทนิกนะครับซึ่งแมคคาโทนิกถ้าจะพูดให้คนอื่นๆเขาเห็นภาพครับซึ่งมันประกอบจากหลายองค์ประกอบมากนะครับกว่าจะมาเป็นแมคคาโทนิกซึ่งถ้าเราคุ้นชินกันก็จะมีพวกระบบคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับเพราะว่าเราต้องเขียนโปรแกรมมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเพราะเราต้องต่อวงจรนะครับแล้วก็มีระบบแมคคานิกเข้ามานะครับเพื่อประกอบเครื่องจักรทุกองค์ประกอบพวกนี้ครับเมื่อเราเอามารวมเข้าหากันแล้วครับมันก็จะเกิดเป็นคำว่าแมคคาโทนิกขึ้นมา
2: สำหรับหน้าที่นะครับพวกผม2คนก็จะสามารถทำงานได้เหมือนกันทั้ง2คนเลยนะครับก็จะมีทั้งด้านการประกอบเครื่องจักรนะครับการเดินสายไฟแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันในแต่ละวันนะครับว่าสำหรับวันนี้ใครจะทำหน้าที่ตรงไหนครับก็จะคุยกันก่อนนะครับที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องอ่านโจทย์นะครับ
4: ครับผมไพศาลสุราสาครับผู้เชี่ยวชาญสาขาแมคคาทรอนิกส์ครับผมว่าเขามีความพร้อมประมาณ 95% แล้วนะครับที่บอกอย่างเงี้ยเพราะว่าในเนื้องานที่เขาทำจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วถูกบีบด้วยเวลางานส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ดีแล้วนะครับทีนี้พอเนื้องานมันเยอะแล้วมันถูกบีบด้วยเวลาเนี่ยมันจะทำให้เขาตกหล่นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าพูดถึงงานจริงในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะว่ามันไม่ได้เยอะแต่เนื่องจากเราจะต้องไปแข่งกับทีมที่เป็นระดับท็อปของโลกอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือเยอรมันเนี่ยกลายเป็นว่าจุดเล็กๆจุดเนี้ยกลายเป็นจุดใหญ่ขึ้นมาทันทีเพราะว่าคนในทีมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพลาดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขาดเฉพาะในส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องๆของเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าส่วนไหนที่เขายังพลาดอยู่นะครับส่วนไหนที่เขายังทำได้ไม่ดีพอนะครับแต่ที่ผมมั่นใจก็คือว่ามันเป็นจุดที่เขาสามารถกลับมาทำได้แน่นอนเพราะว่าเขาแสดงให้เราเห็นตลอดไม่ว่าจะเป็นการแข่งอาเซียนหรือเอเชียนะครับที่เขาสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได้เนี่ยนะครับมีเหมือนรอนว่าในจุดการเทรนนิ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆไล่ลำดับตัวเองไว้เลยแล้วก็ไปพีคที่สุดตอนที่แข่งWorld Skillพอดี
5: ฐานะอดีตตัวแทนประเทศไทยนะครับผมเข้าใจว่าในการแข่งขันนั้นแล้วก็ในสนามนั้นนะครับมีความกดดันที่มากและเข้มข้นมากนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าในทุกชั่วโมงที่เราฝึกซ้อมความรู้และประสบการณ์ที่เรามีคืออยู่ในมือของน้องๆและผมอยากให้เมื่อเข้าการแข่งขันนะครับในสนามนั้นให้คิดซะว่าเอาเวลาที่ฝึกซ้อมและชั่วโมงที่ฝึกซ้อมนั้นเอาประสบการณ์นั้นไปใช้ในสนามแข่งจริงครับและผมภูมิใจและเชื่อมั่นน้องๆครับว่าจะนำเหรียญกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้
2: ครับพวกผมนะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะครับจาก

0: พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไทยนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกผมนะครับตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะครับไม่ใช่แค่สาขาแมคคาทอนิกนะครับแต่เป็นทุกสาขานะครับที่ส่งไปแข่งขันนะครับที่รายการเวอร์สกิลเซี่ยงไฮ้2026นะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกผมด้วยนะครับพวกผมจะคว้าเหรียญทองกลับมาให้กับประเทศไทยให้ได้ครับ
1: ขอเชิญชวนชาวไทยเราครับเป็นกำลังใจให้พวกผมทุกคนเลยนะครับ
2: เอาละครับก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะครับในทุกสาขาในการส่งไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยในครั้งนี้ครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะพามาดูนวัตกรรมนะครับจากฝีมือของน้องๆนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับการนำฟางข้าวครับที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้แต่กลับออกมาทำของที่น่าสนใจแล้วก็สร้างรายได้ได้เพิ่มเติมด้วยครับด้วยครับ
3: ใช่แล้วค่ะใช้ชื่อว่าราชมงคลธัญบุรีร้อยดวงใจจากฟางข้าวสู่ดอกไม้ในพระนามแม่นะคะวันนี้เรามีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังผลงานมาร่วมพูดคุยกันค่ะเปลี่ยนฟางข้าวธรรมดาให้กลายเป็นดอกไม้ที่มีความหมายต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตระเวศประธานหลักสูตรนวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะท่านที่2ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ศรีเมืองไหมอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคนต่อมาค่ะธนากรป่านแก้วค่ะอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและอีก2คนนะคะสราวุธหอมนวลและสรศักดิ์กัลปะ2นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีทั้ง5ท่าน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเล่ากันถึงที่มาก่อนครับจริงๆเราจะเห็นหลายๆงานหลายๆโปรเจกต์จากหลายมหาวิทยาลัยน้องยุ้ยที่เขาเอาของเหลือใช้มาทำอย่างที่นี่เองเนี่ยเลือกที่จะเอาฟางข้าวเหรอครับอาจารย์ครับ
4: ฟางข้าว
2: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเริ่มต้นที่มาเริ่มจากอะไรครับ
4: เดี๋ยวอันนี้ให้ยาจุฬาภรณ์ครับ
5: ก็คือเริ่มต้นนะคะคือ เราได้รับทุนจากโครงการสมเด็จพระเทพนะคะเป็นโครงการอพสทเมื่อปี2559ใช่ค่ะซึ่งเราก็ใช้แนวคิดในเรื่องของการนำพืชที่มีอยู่ในชุมชนนะคะที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วยลดภาวะในเรื่องของมลพิษทางอากาศลดฝุ่น PM อะค่ะก็เลยได้ทุนมาตรงนั้นนะคะแล้วก็ต่อยอดมาในเรื่องของมาได้ทุนวิจัยของววน.อีกในปี2559ค่ะ
2: พอดีพอเอาฟางมาเนี่ยมันต้องไปทำการแปรรูปก็เลยต้องมีทุนวิจัยเพื่อที่จะไปคิดค้นว่าถ้ามันเป็นแผ่นเนี่ยทำยังไงใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้อาจารย์ครับถามถึงคุณสมบัติหน่อยกระดาษทั่วไปอย่างที่เราใช้อย่างเงี้ยกับกระดาษที่ได้จากฟางข้าวเนี่ยคุณสมบัติมันเหมือนหรือต่างกันยังไงดีกว่ากันไหมฮะ
5: เนื่องจากว่าฟางข้าวนะคะเป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำธรรมชาติกลับมาเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีในการที่ขึ้นรูปเป็นกระดาษเลยทุกอย่างคือเป็นธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้นในการย่อยสลายหรือการเผาไหม้มันจะไม่เกิดมลพิษเหมือนกระดาษที่เราใช้ทั่วไป
2: ค่ะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างอาจารย
5: ์ตรงนี้นะคะสามารถเอาไปแปรรูปแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่ทางเราที่ได้รับทุนนะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มชุมชนนะคะในการทำเป็นงานในพิธีเช่น
2: พาน
5: พ
2: ุ่
5: มดอกไม้จันทร์ชุดเครื่องบวชเป็นกระทงลอยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องแขวนค่ะ
3: ซึ่งทำได้หลายอย่างมากค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ค่ะทำได้เยอะมากซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยจะเป็นผู้ออกแบบในผลงานต่างๆที่กล่าวมา
2: ตอนนี้มีผลงานกี่แบบครับอาจารย์ที่ได้ออกแบบไปแล้วให้ท่านทำกัน
4: ผลงานมากมายเลยนะครับในปี2559เนี่ยปัจจุบันล็อก9เนี่ยสวรรคตเราก็เลยนำมาทำเป็นดอกไม้จันทร์แล้วก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นดอกไม้จันทร์ที่จะในงานพระราชทานเปิดศพพระราชชนนีพันปีหลวง
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นมันมีนิยามอยู่คำหนึ่งคือฟางข้าวในแผ่นดินพ่อขออนุญาตขอนิยามจากทางอาจารย์หน่อยคร
4: ับ อันนี้ก็หมายถึงว่าแผ่นดินแห่งความเมตตาแห่งความรักแล้วก็ความสุขที่ท่านให้กับประชาชนนะครับ
3: ค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าค่ะที่มารังสรรค์เป็นดอกไม้จันทร์เพราะว่านี่คือดอกไม้ในพระนามทั้ง3ชนิดที่เป็นต้นแบบในการออกแบบเล
4: ่
3: าคอนเซปต์ให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย
4: ์เนื่องด้วยพระราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยส่งก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็จะมีกลุ่ม

0: ดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพแล้วเป็นอาชีพที่ตรงกับพวกเรา
1: คร
0: ับ เราก็เลยจัดการเทิดพระเกียรติในการที่จะทำดอกไม้ในพระนามทั้ง3ชนิดให้เกิดขึ้นในวาระที่สำคัญที่จะมาถึงนี้ครับ
2: ค่ะทีนี้ดอกไม้ในพระนามทั้ง3ชนิดมีดอกไม้อะไรบ้างคะ
0: ก็จะมีกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกกล้วยไม้แคทธิยาควีนสิริกิติ
2: ์
0: แล้วก็ดอนหญ้า

0: ครับครับอาจารย์ครับที่ผมถามเนี่ยวัสดุเนี่ยมันเหมือนกระดาษมันเหมือนกระดาษที่ใช้เคมีทำแต่เนี่ยคือที่เราเห็นที่เราจับเนี่ยคือมาจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้มีสารเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวเลย
1: ไม่มีเลย
0: โอ้มันตีขึ้นเป็นแผ่นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ฮะไอ้ที่เห็นจะเป็นเส้นๆข้างในเนี่ยคือ
2: เยื่อฝังข้าว
0: เป็นเยื่อฝังข้าวทีนี้คุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าน้องยุ้ย
1: ใช่ค่ะต้องถามกันบ้างนะคะว่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ในมุมของเราเราคิดว่าได้อะไรกลับไปบ้าง
3: ครับก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของนำวัสดุเนี่ยจากชุมชนเรามาแปรรูปใหม่เป็นกระดาษจากฟางข้าวครับแล้วก็มาทำเป็นดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็สื่อความหมายได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำดอกไม้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้ความประณีตครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราได้ทำงานร่วมกับคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์หรือว่าอาจารย์ท่านต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ในระหว่างเรียนของเราได้ครับ
1: นะคะอย่างสลาวุธทำยากไหม
4: ก็มีความยากอยู่ครับ
1: ทีนี้ความยากของมันคืออะไรเพราะว่าดอกไม้เป็นดอกไม้ในพระนามเนาะพี่ว่าคนทำต้องเกรงกันบ้างแหละแล้วต้นแบบมาจากดอกไม้จริง
0: ต้องทำให้เหมือนใช่ไหม
1: จริงใช่ไหมเอาความยากของมันคืออะไรครับ
4: ความยากจะอยู่ที่ขั้นตอนการเข้าดอกครับเพราะว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงครับเพราะว่าที่จะทำออกมาให้สวยงาม
0: อย่างเข้าดอกเนี่ยคือตอนนี้อย่างที่กำลังทำอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
1: ค่ะ
0: คืออันนี้ผมเหมือนเคยไปอาสาเขาอะไปเป็นอาสาแล้วถ้าเกิดมันเป็นภัยพิบัติให้เขาเพราะว่าไปช่วยเขาทำแล้วมันไม่ได้อาจารย์มันยากอ่ะอันนี้คือในทีมเนี่ยของน้องๆมีจำนวนน้องๆที่ทำกันเยอะไหมฮะอาจารย
2: ์ประมาณ200คน
0: 200คน
2: แต่ว่านี่เดี๋ยวจะเปิดเป็นจิตอาสาจะให้ทำในวันที่15
0: อาจารย์ฟังแต่ผมคิดแล้วอาจารย์ไม่อยากชวนผมแล้วใช่ไหมฮะ
2: คืออย่างนี้ค่ะเราได้ออกแบบของให้ง่ายที่สุด
0: ค่ะคือ
2: ทำส่วนประกอบให้หมดเลยแล้วก็เพียงแต่เราเข้าดอก
0: โอเค
1: ถ้าอย่างนั้นขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเห็นอาจารย์บอกว่าจะเปิดรับอาสาสมัครนะคะ
0: ยังไง
2: วันที่15เนี่ยเราจะเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: แล้วตอนช่วงบ่ายเราก็จะมีการ
0: เวิร์กช็อป
2: ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าทำพร้อมกับนักศึกษาด้วย
0: ครับคุณสมบัติและเกณฑ์ที่จะสามารถไปเป็นจิตอาสา
2: ได้หมดเลยครับ
0: ได้หมดเลยกับผมนะพอได้อาจารย์จะเหนื่อยกับผมหน่อยนะฮะ
2: รับรองว่าทำได้ครับ
1: 15กันยายนคือวันอังคารหน้า
2: ใช่คร
1: ับอาคารไหนที่ไหนติดต่อยังไงคะอาจารย
2: ์ก็ขอเชิญทุกท่านที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยนะครับ ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปครับ
0: โอเคทีนี้มาถึงช่องทางกันหน่อยดีกว่าอาจารย์ครับตอนนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ทำโครงการในงานที่เราต้องใช้งานสำคัญนะที่สำคัญแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนเพื่อจะไปใช้กับเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือตอนนี้มีช่องทางในการจัดซื้อไหมครับตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำเฉพาะงานอยู่ฮะอาจารย์
2: เป็นโปรเจกต์เฉพาะงานคร
0: ับ ในอนาคตอาจจะม
2: ีพอเราทำเสร็จแล้วเราจะแจกจ่ายไปที่อำเภอของจังหวัดปทุมธานี
1: นี่ค่ะเขาก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานจากคนในชุมชนนะคะทีนี้ต้องถามท่านอาจารย์จุฬาภรณ์ว่าจริงๆนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถมาสร้างสรรค์ได้ในหลายรูปแบบบ้างมีอนาคตจะต่อยอดไปในรูปแบบไหนอีกได้บ้างคะอาจารย์
5: ค่ะก็เดิมทีนะคะที่เราได้ทุนครั้งแรกเราทำเป็นกระดาษฟางข้าวที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการย้อมสีพอทุนรอบที่2แล้วก็นำสีธรรมชาติมาเพิ่มสีสันให้เสมือนดอกไม้จริงนะคะแล้วก็ให้มีตัวเลือกได้หลากหลายเวลาที่จะไปประดิษฐ์ต่อนะคะ
0: ครับอ๋อในอนาคตจะมีดอกไม้ชนิดอื่นๆอีกไหมคะอาจารย
5: ์มีค่ะจริงๆแล้วนอกจากดอกไม้เรายังนำมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเป็นแอคเซสซอรี่ต่างๆซึ่งตัวเนี้ยนำไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมา
0: โอ้โหนะอยากเห็นเลยอ่ะนี่ตอนนี้น้องเขาเรียกว่าเข้าช่อ
1: ทำ5นาทีเองรู้จักเวลาแล้ว
0: ถ้าพี่ไปนั่งทำก็นั่นอ่ะ15อย่างต่ำ
1: พอกันไม่ต่างอะไรแสดงว่าวันที่15กันยายนไปน้องๆจะเป็นพี่เลี้ยงพี่ใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: เออแต่หน้าตาน้องเลิกลักมากเลยนะกลัวเหลือเกินน้องเขาแย่งกันเอาไปสิเอาไปก่อน
0: ต่อดอกนึงเนี่ยถ้าเอาแบบทำคนทำเป็นนะอาจารย์น้องๆครับใช้กี่นาที5นาที
2: ประมาณ3นาที
0: 3นาทีเหรอครับไวนะ
1: น้องเขาค่อยๆทำแล้วเมื่อกี้ค่อยๆทำค่อยๆหมุนแล้วถ้าเขาสปีดอะเขาทำได้เร็วกว่านี้
0: กล้ามเนื้อเขาจำได้เออเนี่ยคำถามผมอยากจะถามอาจารย์ที่คนที่รู้มานานแล้วช่วงปลายดอกเนี่ยฮะไอ้ตรงก้านดอกอะทุกที่เลยทำไมเขาต้องม้วนนะอาจารย
2: ์อันนี้เป็นเพื่อความสวยงามอะไรอ๋อ
0: ให้ได้เหมือนบัตรของจริง
2: จบแล้วสวย
0: เพราะถ้าบัตรมาแบบดิ่งๆแท่งๆมันก็จะดูไม่ค่อยสวยได้คำตอบแล้ว
2: แต่ว่าเป็นบางชนิดอันนี้ก็
0: อันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของเขา
1: ใช่ค่ะทีนี้กระดาษฟางข้าวเนี่ยคือคุณสมบัติจะพิเศษกว่ากระดาษแบบอื่นๆที่นำมาทำเป็นดอกไม้จันทร์ยังไงคะ
5: คือด้วยความละเอียดอ่อนที่เราใส่ใจในเรื่องของการตั้งแต่เรื่องวัสดุมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้นะคะแล้วก็ในเรื่องของกระดาษฟางข้าวเนี่ยช่วยย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ลดมลพิษจากการเผาไหม้

0: ป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวฟางข้าวด้วยค่ะ
1: นี่ไงเห็นไหมจากงานนวัตกรรมการทำงานของคนในชุมชนสู่มหาวิทยาลัย
2: เดี๋ยวให้อาจารย์พี่ไหนฝากอีกสักหนึ่งรอบครับเรื่องของวันที่15ที่มันจะถึงนี้ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเชิญเลยครับ
3: ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหอประชุมใหญ่นะครับตั้งแต่เวลา 9.00 นเป็นต้นไปครับ
1: ก็มากันได้เลยมาร่วมแรงร่วมใจกันเดี๋ยวเราจะช่วยกันดูแลนะคะ
2: okay.
1: วันนี้ขอบคุณมากๆอีกหนึ่งงานนวัตกรรมดีๆที่กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในงานพระราชพิธีด้วยนะคะขอบพระคุณ
2: นะคะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับฝนยังตกในหลายพื้นที่ก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถขับรากันด้วยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็ดตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
3: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
4: วันย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวข่าเคยปลายย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 นทางไทย PBS

0: สมรภูมิปิโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายอ่อน
1: ชอบมดแล้ว
2: ชื่นใจ
3: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลีมันกะทิหอมสมุนไพร
2: อร่อยเหลือหลาย
4: รอเหลือหลาย
5: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
6: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
5: เนื้อหมูมันเด้งมาก
7: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: トップレストラン50において快挙を達成し話題となったこちらのお店です。
1: 最高の料理とサービスを提供します。

0: พวกเขามาเพื่อยืมเงินผมไปทำกรองเมทรงโตเกียวครับใกล้การประกาศของมิชลินแล้วเราจะใช้พลังของทุกคนเอาดาวขึ้นมา
1: ครับเชฟ
2: คนที่อยู่ในครัวของร้านนี้คือโอบานะนาสกิคุณดิสโก้เดี๋ยวค่ะนี่เธอนานเลยนะจะให้คุณลินดาไปวิจารณ์กรองเมทรงโตเกียวใหม่เป็นแรงสินคะ
3: ตอนนี้รู้สึกยังไงก็เขียนไปตรงๆสิ
4: ฉันทำแน่
3: เมื่ออาหารเป็นยังไงบ้างครับถึงไม่ต้องพูดอะไรพวกนายก็น่าจะรู้ดีที่สุดฉันน่ะกลับมาที่ญี่ปุ่นเพื่อจะทำให้รองเมทรงโตเกียวสิ้นสุด
5: เพราะจะเจ๊งจริงๆแล้ว
6: คิมสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งจันทร์และอังคารนี้เวลา 9:00 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS สื่อของทุกคน
7: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
8: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
9: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
10: บัดสีที่สุด
11: คุกปากมันไปเลยออกไป
8: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
12: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
13: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
14: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
8: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมเริ่มตอนแรก16กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS

0: ังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: 26 สิงหาคมปี 2026 ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจีหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
2: เคยมีคนพม่าพูดให้ฟังเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของการรัฐประหารในเมียนมา2021อ
3: ่
2: ะอย่าไปดูอะไรให้มันมีความสลับซับซ้อนมันอาจจะเป็นแค่หมั่นไส
3: ้
2: ความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเธอถึงดีกว่าฉัน
3: อ
2: ะไรแบบอย่างเงี้ยฉันไม่อยากให้อีกคนนึง
3: เธอมีซีนมากไปแล้วนะ
2: ใช่ใช่แนวคิดแบบกองทัพของเมียนมาเนี่ยคนที่สืบทอดอำนาจอ่ะคุณต้องทำไงก็ได้ให้เมียนมามันคงอยู่ชั่วกาลปวสานอ่ะจะต้องป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอกคุณจะทำลายทุกคนใครก็ตามที่ทำให้ความเป็นสหภาพเนี่ยไม่มีเสถียรภาพ
3: ที่ตาพูดมาไม่มีคำว่าเพื่อประชาชนเลยครับอาจารย
2: ์ถ้าประชาชนมีความสำคัญอ่ะชีวิตประชาชนทุกวันนี้มันไม่ทุกข์ยากอย่างนี้หรอกค่ะ
4: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
5: เมื่อตัวเลขกลายเป็นความตื่นกลัวภาพจำในอดีตก็วนกลับมา
6: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไป
5: วันนี้การแพทย์ยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อ
7: สิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจ
5: ยารักษาโรคได้แต่สังคมรับรู้ความจริงแค่ไหน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริงวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 22:30 นทางไทย PBS
4: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
8: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
4: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
9: เจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
10: เสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
4: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
11: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
12: คำตอบอยู่ในนั้น
4: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
13: แม่น้ำกลืนทะเลทรายแห้งผากเป็นสูงส่ง
14: แต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย
15: ์ผู้ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
4: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น

0: งนะคะ10โมงตรงหน้าจอแบบนี้วันศุกร์แล้วเจอเรา2คนแบบนี้นะคะกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: มาร์ก กวินภพ พันธุฤกษ์นะครับหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมฮะหมายเลข3แล้วก็ฝากด้วยเหมือนเดิมฮะทุกวันเลยก็คือที่ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับตอนนี้เราไลฟ์ด้วยคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้แล้วก็รวมถึง TikTok ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยครับเพราะว่าประเด็นวันนี้น่าสนใจอยากฟังความคิดเห็นคุณผู้ชมเหมือนกันว่ามีความเห็นกับประเด็นที่พี่กิ๊ฟกับปาร์คจะเล่าเนี่ยยังไงบ้าง
0: จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านคุณผู้ชมค่ะอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าเครื่องดนตรีหลายชนิดเนี่ยเขาใช้หนังสัตว์มาเพราะว่ามันมีผลต่อเสียงเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหนังงู
1: เยอะเลยตะกวดอะไร
0: หนังตะกวดนะคะหรือว่าพูดกันเลยว่าหนังตัวเงินตัวทองหรือตัวเหี้ยก็เอามาทำเหมือนกันคราวนี้ค่ะก็มีกระแสข่าวเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปนะคะตรวจแล้วก็เจอกับช่างซึ่งเป็นช่างพื้นบ้านนี่แหละเขาเรียกว่าลงไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีเลยบอกว่าเอ๊ะช่างมีซากสัตว์ป่าที่เรียกว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเอามาทำเครื่องดนตรีหรือเปล่าคราวนี้ก็บุกจับกันแบบไม่รู้ตัวนะคะทางตัวช่างเองก็ติดต่อไปหาอาจารย์ซึ่งก็เป็นครูนักดนตรีพื้นบ้านกันทั้งหลายตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวในวงการว่าตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนคราวนี้ค่ะไทยบันเทิงขอเสนอทั้งสองแง่มุมในแง่มุมนึงนะคะเรื่องของการอนุรักษ
1: ์
0: สัตว์ป่าและเรื่องกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาจจะต้องทำตามเนาะแต่ว่าในอีกมุมนึงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยเขาหมายถึงจิตวิญญาณการสื่อสารและพิธีกรรมด้วยเพราะฉะนั้นมีผลต่อใจของช่างพื้นบ้านแน่ๆแล้วเขาควรจะต้องปรับตัวยังไงต้องมีคนให้ความรู้หรือเปล่าปาร์คว่าหนังสัตว์อะไรทำได้บ้าง
1: เพราะว่าตัวมันส่งผลต่อคุณภาพเสียงอยู่แล้วแล้วมันเป็นภูมิปัญญาที่ทำมาดั้งเดิมทีนี้คำถามตรงกลาง
0: อยู่ตรงไหน
1: ระหว่างการอนุรักษ์ในขนาดเดียวกันเรื่องของทั้งอนุรักษ์สัตว์ป่าและอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยเนี่ย
0: จะทำยังไงนะคะแล้วบางอย่างต้องให้ความรู้เรื่องวัสดุทดแทนด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันค่ะก็นี่เป็นภาพนะคะการเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์และพบซากงูหลามตะกวดหรือแลนแล้วก็เหี้ยด้วยซึ่งสื่อมวลชนรายงานว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดซากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์นะคะที่ถูกนำมาใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีซอแล้วก็กองกันตรึมแล้วก็แจ้งข้อหาช่างทำเครื่องดนตรีด้วยตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562มาตรา17นะคะฐานครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมาตรา29ฐานค้าซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งการใช้หนังสัตว์เป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นอยู่แล้วว่าเป็นภูมิปัญญาที่เขามีมานานแล้วก็สัมพันธ์กับคุณภาพของเสียงด้วยโดยเฉพาะซอนะคะเด็กๆที่ได้เรียนซอก็อาจจะรู้อยู่นะคะเพราะว่าแผ่นหนังทำหน้าที่กำเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือนค่ะเมื่อคันชักสีกับสายแรงสั่นจะส่งผ่านหย่องลงสู่หน้าหนังนะคะอย่างบทความภูมิปัญญาตรัวกันตรึมตำบลคอโดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเขาบอกไว้เลยนะคะว่าหน้าตรัวกันตรึมเนี่ยก็ปกติใช้หนังงูกันค่ะแต่ว่าหนังที่ดีที่สุดคือหนังตะกวดนะคะแต่ว่าไม่เฉพาะเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเท่านั้นเขามีงานวิจัยปี2558อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องกระบวนการสร้างคุณภาพเสียงของโทนรัมมนาตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะระบุว่าขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุและการขึ้นหน้ากลองเนี่ยมีความสำคัญต่อเสียงมากนะโดยหนังที่นิยมใช้มีทั้งหนังวัวหนังแพะและหนังงูโดยเฉพาะหนังงูงวงช้างซึ่งมีความเชื่อว่าคุณภาพเสียงดีนะคะขณะที่บทความอีกเรื่องนึงแนวคิดกระบวนการสร้างซอดวงจากวัสดุทดแทนหรือว่าเรซินเขาก็ตีพิมพ์ในวารสารพิคเนสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปี2564เขาบอกว่าแนวคิดของครูจักรีมงคลนักดนตรีไทยและช่างเครื่องดนตรีที่นำเรซินมาทดแทนงาช้างในการสร้างซอดวงแต่ในส่วนของหน้าซอนะคะระบุว่าหนังสัตว์เนี่ยมีผลต่อคุณภาพเสียงแน่นอนโดยนิยมหนังงูจากคุณสมบัติเพราะว่าเหนียวแล้วก็ยืดตัวด้วยแล้วก็ครูจักรีเนี่ยเลือกใช้หนังงูเหลือมเป็นหลักนะคะจะว่าไปแล้วข้อจำกัดด้านวัสดุเนี่ยจึงไม่ได้กระทบเฉพาะการผลิตเครื่องดนตรีแล้วแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงองค์ความรู้ของช่างแล้วก็คุณภาพเสียงที่นักดนตรีแล้วก็ศิลปินเนี่ยคุ้นเคยกันดีมาถามอาจารย์อนันต์นาคคงอาจารย์หน่องบ้างศิลปินศิลปาธรสาขาดนตรี ประจำปี2562นะคะอาจารย์เขาบอกว่าสำรวจก่อนไหมไปสำรวจก่อนว่าเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้านทั่วประเทศเนี่ยมีอะไรชิ้นไหนบ้างคุณผู้ชมน้องปาร์
1: ค
0: ที่ยังใช้วัสดุจากสัตว
1: ์
0: หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายรวมมาให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ซอกันตรึมแน่ๆพอรวมเสร็จปุ๊บเสนอให้จัดทำคู่มือสำหรับช่างที่เข้าใจง่ายๆว่าวัสดุชนิดไหนเนี่ยใช้ได้แล้วก็ต้องมีหลักฐานหรือว่าต้องยื่นขออนุญาตด้วยนะและชนิดใดห้ามใช้รวมไปถึงต้องให้ความรู้ก่อนเอาความรู้ลงไปให้ช่างถึงชุมชนก่อนว่ากฎหมายมันเป็นแบบนี
1: ้
0: อะไรผิดอะไรถูกนะคะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมเจ้าหน้าที่ด้านสัตว์ป่านักกฎหมายนักวิชาการและช่างตลอดจนช่วยเขาหาด้วยวัสดุทดแทนที่จะใช้เนี่ยอะไรที่จะใกล้เคียงเสียงเดิมซึ่งอันนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่เขาทำวิจัยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเป็นเรื่องของเชิงวิชาการแล้วต้องมีการศึกษาและเปรียบเทียบแล้ว
0: นะคะรวมไปถึงสร้างช่องทางให้ช่างเข้าถึงวัสดุที่ถูกกฎหมายได้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะคะ
2: คุณค่าดั้งเดิมอาจจะเป็นทั้งเรื่องของความรู้วิชาช่างนะครับซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัสดุศาสตร์แล้วมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนว่าการหาข้อยุติหรือหาข้อผ่อนผันนะฮะที่จะทำให้มันเกิดทางเลือกใหม่ๆเช่นพวกสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองพวกนี้เราปรับเปลี่ยนให้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะเลยช่างพื้นบ้านไม่มีทุนไม่มีแม้กระทั่งเสียงที่จะมาต่อรองกับรัฐะอย่างเมื่อวานที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยผมจริงๆใจหายนะคือนึกถึงแล้วช่างคนอื่นๆช่างทำซอกกันตรึมช่างทำกลองกันตรึมคนอื่นๆที่ต้องเริ่มแพนิคเริ่มหวาดกลัวแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขายังไง
1: อันนี้ก็เป็นความเห็นในมุมของคนสายดนตรีใช่ไหมฮะแต่จริงมีอีกมุมน่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมพี่กิฟต์ฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่นะเม
0: ื
1: ่อมีการแบบโทรแจ้งอ่ะ
0: ว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: มีซากนะพบเจอซากนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกฎหมายเหมือนกันนะฮะจากหากเจอประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองซากสัตว์ป่าก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ที่สำคัญคือเขาต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยอันนี้จะโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าเกิดไม่ทำเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะโดนอีกประเด็นหนึ่งอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยทั้งในมุมของคนดนตรีเองแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮ
0: ะ
1: ประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงนี้ว่าประเด็นคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการจับกลุ่มนะฮะแต่มันรวมถึงแนวทางการจัดการอย่างที่อาจารย์หน่องบอกไปว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในระยะยาวเนี่ยต้องทำยังไงในเมื่อตัวกฎหมายกับเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยสิ่งที่เราอนุรักษ์กันมาตลอดเนี่ยมันยังขัดกันอยู่นะครับเพื่อให้การอนุรักษ์สัตว์ป่าเองแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการที่จะให้งานช่างงานศิลป์สามารถที่จะดำเนินไปพร้อมกันได้มีคุณขวัญจิตเลิศสิริครับช่างซ่อมงานศิลปะฝีมือเยี่ยมฮะแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์อิสระเขามีการโพสต์ข้อความเหมือนกันให้อีกมุมหนึ่งผ่าน Facebook เสนอแนวคิดฮะเรื่องการขึ้นทะเบียนช่างการจัดทำระบบแหล่งที่มาของวัสดุที่ตรวจสอบย้อนกลับได้การกำหนดโควต้าหรือว่าช่องทางจัดหาวัสดุที่ถูกต้องตามกฎหมายครับรวมถึงมาตรการเฉพาะสำหรับงานศิลปหัตถกรรมแล้วก็เครื่องดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพราะว่าการเป็นช่างทำเครื่องดนตรีไทยเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ใครอยู่ดีๆจะมาทำก็ทำได้นะเขาบอกเป็นงานที่มันต้องอาศัยเวลาอาศัยความรู้อาศัยทักษะเรื่องของระยะเวลาในการฝึกฝนที่สำคัญมันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ฮะจากครูหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นด้วยขณะเดียวกันนักดนตรีเองเขาก็ต้องพึ่งพาเครื่องดนตรีเหมือนกันต้องเป็นเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพในการประกอบอาชีพแล้วก็สืบทอดการแสดงด้วยนะครับกรณีนี้ก็เลยสะท้อนโจทย์ที่มากกว่าการเลือกนะฮะว่าจะรักษาภูมิปัญญาหรือว่าจะอนุรักษ์รักษาสัตว์ป่านะครับแต่ที่สำคัญคือการหาวิธีให้ภูมิปัญญาที่มีรากจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสามารถปรับตัวอยู่ภายใต้กฎหมายและก็แนวคิดการอนุรักษ์ในปัจจุบันได้โดยที่สำคัญก็คือยังต้องรักษาองค์ความรู้ของช่างแล้วก็คุณภาพของเครื่องดนตรีเอาไว้ได้ครับ
3: Thank you.
0: แล้วก็มีคุณแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์นะคะหรือว่าแม่สำรวมดีสมศิลปินพื้นบ้านคือท่านมีความรู้เรื่องเพลงกันตรึมแล้วก็การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้น้องปาร์คคราวนี้ตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเราแต่ว่าคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าใจหายคุณแม่บอกจะเรียกว่าเสียใจก็ไม่ใช่แต่มันใจหายมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปินพื้นบ้านโดยเฉพาะสายการตรึมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ปรับตัวนะอย่างเครื่องดนตรีต่างๆเขาปรับกันมาตลอดคุณผู้ชมคะบางครั้งต้นทุนตัวนั้นแพงเปลี่ยนมาใช้อันนี้บ้างหรือว่าบางทีเนี่ยอะไรสะดวกก็ใช้หรือแม้แต่อย่างเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยที่บางทีมันน้อยลงตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็เคยเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์กันมาก่อนแต่คุณแม่บอกว่าเรื่องเนี้ยที่รู้สึกแย่เพราะว่าจริงๆแล้วบางเครื่องดนตรีสำคัญมากเพราะใช้ในประเพณีและพิธีกรรมคราวนี้พอใช้พิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณเพราะเขาเชื่อว่าบางเสียงนี่แหละถึงจะถ่ายทอดไปได้หรือว่าจะสื่อถึงเข้าใจไหมความเชื่อได้คราวนี้พอมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเคยเป็นมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยบอกอุ๊ยมันใจหายนะคะคราวนี้คุณผู้ชมคะตรงนี้ค่ะแถลงการสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ออกมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยเขาบอกว่าเขาห่วงใยกรณีจับกุมผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านเขาเลยขอหาทางออกได้ไหมก็คือขอเปิดเวทีหารือร่วมกับทุกภาคส่วนขอความเมตตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ1กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงวัฒนธรรมในการเปิดพื้นที่พูดคุยนะคะขอตัวแทนศิลปินช่างทำเครื่องดนตรีนักวิชาการคราวนี้ที่เขาจะขอคุยคุณผู้ชมปาร์คขอคุยหลายประเด็นเลยก็คือประเด็นแรกเนี่ยเรื่องการส่งเสริมแล้วก็หาวัสดุทดแทน อย่างที่อาจารย์หน่องบอกเลยว่าเอ๊เสียงไหนจะแทนจะคลายได้บ้างการผ่อนปรนด้วยทะเบียนภูมิปัญญาทางมรดกทางวัฒนธรรมบางเครื่องดนตรีอาจจะใช้ซากสัตว์โบราณแต่ผ่อนปรนได้ไหมเฉพาะคนที่เอามาทำเพื่อส่งต่อจริงๆทางด้านวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่ทำขายแบบโอ้โหเกลื่อนทั่วๆไป
1: ก็อาจจะเหมือนที่อาจารย์หน่องว่าสุดท้ายคือถ้ามีการลงทะเบียนลงระบบอันนี้ก็จะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่อาจจะทำในส่วนของพาร์ทของการเป็นนักดนตรีอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมไม่ได้ค้านะ
0: ใช่ขอเป็นช่างภูมิปัญญาจริงๆพูดง่ายๆแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือในแนวผ่อนปลนนะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายได้หรือเปล่าอาจจะมีฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ก็คืออาจจะมีสัตว์ประเภทไหนที่ไม่ได้อยู่ในการอนุรักษ์คุ้มครองแต่พอเป็นเสียงทดแทนได้หรือเปล่า ถ้าเกิดทำเป็นฟาร์มขึ้นมาได้ไหมคือเขาก็บอกว่าโอ้โหมันต้องคุยกันหลายข้อมากๆนะคะกับสิ่งที่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมต้องหาตรงกลางระหว่างกันให้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ยากเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นพยายามปรับอยู่อย่างที่ไทยบันเทิงเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ถ้าปาร์คจำไม่ผิดมีการใช้หนังปลาเมื่อกี้เห็นในสกู๊ปเห็นในภาพนะฮะหนังปลานิลนะถ้าปักจะไม่ผิดนะขออภัยนะแต่เป็นหนังปลาแน่นอนเอามาทำเหมือนกันก็เป็นการทดแทนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันก็แล้วแต่นานาจิตตาเหมือนกันคุณผู้ชมในมุมบางท่านก็บอกเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของการพยายามหาวัสดุอนุรักษ์ทดแทนเพราะมันอาจจะหาได้ง่ายกว่าแต่กลายเป็นว่าอ่ะบางคนอาจจะมองในเรื่องคุณภาพเสียงมีความใกล้เคียงเหมือนเดิมไหมหรือว่าบางคนแบบเอ๊ะคุณภาพเสียงต่างจากเดิมซึ่งเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นนึงเหมือนกันสำคัญเหมือนกัน
0: คือมันเป็นประเด็นสำคัญเลยแหละ
1: คือประเด็นสำคัญหมดเลยตอนนี้
0: เรื่องคุณภาพเสียงหนึ่งและอย่างที่สองเคยคุยกับช่างชาวบ้านความคงทนจริงๆปาร์คใช้หนังอะไรก็ได้แต่บางครั้งนะมันบางพอปาร์คใช้ไปปั๊บๆมันขาดมันพังมันกลายเป็นต้องมานั่งทำกันใหม่อีกคือมันก็มีหลายหัวข้อคราวนี้อีกสิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปถึงพวกเราบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากคือสรุปอะไรเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองบ้าง
1: คื
0: ออย่างงูเนี่ยหลายประเภทมากคุณผู้ชมเป็น10แต่ที่เขานิยมนำมาทำเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้เพราะว่าเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์นะคะก็คืองูหลามงูเหลือมเนี่ยนี่คือเป็นข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเลยนะรวมไปถึงที่เราจะเห็นเนี่ยตัวเหี้ยหรือว่าเขาเรียกว่าน้องตัวเงินตัวทองที่มักใช้ชีวิตอยู่ในสวนสาธารณะ
1: ใหญ่ๆภาพในกรุงเทพสวนลุมอ่ะ
0: กับคนกรุงที่วันนี้ก็ไปถ่ายรูปเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือจริงๆก็เป็นต้องห้ามเหมือนกันนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนกันก็คือห้ามล่าห้ามซื้อขายห้ามมีแม้กระทั่งครอบครองซากของเขาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องให้ความรู้กันให้มากขึ้นว่าตกลงมีสัตว์อะไรบ้างที่คุ้มครองทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรยังไงนะคะ
1: บอกว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ถกกันยาวแต่ FYI เป็นข้อมูลเอาไว้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไทยบันเทิง อัปเดตตามกันต่อแล้วกันเพราะคิดว่าน่าจะต้อง
0: มาช่วยกันหาตรงกลาง
1: ต้องถกตรงกลางแหละระหว่างในแง่ของเชิงกฎหมายแล้วก็ในแง่ของเชิงคนที่ทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวยังไงอัปเดตตามกันต่อแต่ตอนนี้พาไปอัปเดตอีกหนึ่งสาวเป็นบรรยากาศ
0: เป็นบรรยากาศหน่อย
1: เมื่อกี้เครียดเลยเพราะเมื่อกี้เห็นจากภาพข่าวจับกลุ่มปุ๊บปกติไม่คุ้นว่าจะได้อ่านบรรยากาศแบบนี้ในทางบันเทิง
0: บันเทิงเชิงวัฒนธรรมของเรามาก
1: ๆก็วิเคราะห์ให้ฟังทั้งในเชิงของความเป็นในเชิงของทั้งเรื่องของกฎหมายเนาะแล้วก็เรื่องของคนดนตรี
0: การอนุรักษ์ด้วย
1: พูดถึงดนตรีฮะพูดถึงศิลปินนักร้องฮะสารพันและทุ่งบางเขนวันพรุ่งนี้ฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าบรรยากาศแทบจะมีความใกล้เคียงกับวันนี้ที่รอคอยไปแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรเพราะว่ามีนักร้องสาวอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งสาวสวยเห็นด้านหลังนี้แตงโมสยาภา
0: น้องสยาโม
1: สยาโม
0: คนตามเป็นล้าน
1: 4-5 ล้านเยอะมาก
0: เยอะมากนะ
1: แล้วเขาบอกว่าขอมาประกาศผ่านสารพันลั่นทุ่งบางเขนอยากตามหาพี่ชายในวันนี้ที่รอคอยเพราะว่า สยาโมเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ไทยทรงดำเหมือนกันบอกว่าอยากเจอพี่ชายคนนึงที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำเหมือนกันด้วยขอมาปะกันบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนมาปะกันธรรมดาไม่พอนะฮะเขาปะกันในเพลงที่เรียกว่าปราบเซียนแต่ฝึกมาให้โดยเฉพาะเลยครับ

0: สารภาพเลยคุณผู้ชมฮะบอกว่าได้ต่อเพลงซ้อมเพลงกันวันเดียวแต่สู้ตายสุดๆนะฮะสยามโมบอกว่าเพลงบ่เจื้อเลาะอภิกิปออกเสียงดูสิฮะ
1: บ่เจื้อเลาะ
0: เออได้อันนี้ใช่เลยล่ะ
1: เพี้ยนหนักมากไม่เชื่อหรอก
0: บ่เจื้อเลาะ
1: ไม่เชื่อหรอก
0: ไม่เชื่อหรอกภาษาน่ารักน่ารักนะฮะอันนี้ยากจริงด้วยคำที่มันยากคำมันลึกอ่
1: ะ
0: จนสุดท้ายเขาบอกว่าสยามโมบอกวิธีการร้องเอ๊ะเอายังไงให้คำมันชัดคำมันถูกต้องเขาต้องปรึกษาคนนี้ฮะเอ๋ม
1: ไปถามเอ๋ม
0: ยากกว่าเดิมอีก
1: หนักเลยวันไทยทำเอ๋มมาดูด้วย
0: แล้วก็เอ๋มคืออะไรนะ
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่เอ๋มภาษาไทยทรงดำแปลว่าคุณแม
0: ่เนี่ยทั้งในชีวิตจริงก็ใช้ในเพลงก็ใช้นะฮะยากจนแบบว่าเขาบอกว่าพี่ชายที่พัดพรากซึ่งก็คือพี่รุ่งสุริยาถอนหายใจด้วยว่าเราไม่ได้เจอโจทย์หนักอยู่คนเดียวนะฮะรอบนี้ไม่พูดเยอะมาถึงก็ส่งภาษากันใหญ่เล่นเอาสารภาพเลยคุณผู้ชมพี่กิฟต์เอ่ยปาร์คเอ่ยตามมุกเขาไม่ทันแล้วฮะ
2: มีคำอะไรไหมคะเดี๋ยวขอกิฟต์กับปาร์คดาวหน่อยไหนพี่ลุงมีสักคำไหม
3: มีเอ๋มีเยอะ
2: อะไรนะคะ
3: มีเยอะมีเยอะมีเอ
2: ๋มีเอ๋
0: มีเอ
2: ๋มี
4: แปลว่าอะไรคะ
0: จะเอ๋
4: ไม่ใช่ยังอาจจะยังแปลว่ามีเยอะคำว่าเอ๋
2: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ได้ยินพี่ลุงคุยโทรศัพท์เอ๋จ้าเอ๋จ๋านั่นใช่ไหมคะ
4: อุ้ย
0: เอ้า
4: อุ้ยอันนี้เดือดร้อนละเอาคนละเอ๋หรอ
3: ตุ๊กกิ๊บออกอากาศด้วย
4: อุ้ย
2: ออกแปลว่าเยอะแปลว่า
3: เอ๋คนละเอ๋
4: ค่ะ
2: เอาไปต่อไม่ถูก
4: มีสักคำไหมคะ
2: มีอีกไหมน้องโม
4: พี่ลุงไปกับเรามาเลยไปกับเรามาเลย
3: อ่านตะปุ่นนะ
2: ไปทะเลกันไหม
4: ไม่ใช่
3: ไปทะเล
0: ไม
3: ่
0: ได้เลย
2: อะไรอ่ะไปกำลังมาเล
0: ยไปขออีกทีได้ไหม
4: บริบทเป็นประโยคคำถามไปกับเรามาเลย
3: ไปกับเรามาเลย
0: ไปกับเราไหมล่ะ
2: ไปไหนมาไหน
4: ยังไม่ใช่
2: อาจจะยัง
4: ไม่ใช่
3: อะไ
0: รฮะ
3: ไปกับเราไปกับเรามาเลย
4: ไปกับเรามาเลยใช่สำเนียงนี้แปลว่าไปไหนมา

0: าดใจนี่แหละเรียกว่าเป็นพี่น้องที่พลัดพรากนะฮะมาเจอกันบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอปุ๊บเครื่องติดปั๊บนะฮะเพราะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำด้วยกันเหมือนกันเลยอย่างพี่รุ่งนี่เองเป็นไทยทรงดำฝั่งพิษณุโลกนะครับอาจจะไม่เหมือนกลุ่มใหญ่ที่ราชบุรีหรือว่าเพชรบุรีนะครับแต่ภูมิใจไม่ต่างกันแน่ๆซึ่งตัวพี่รุ่งเองก็ดีใจนะฮะที่มีคนรุ่นใหม่มาช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมคุยกันม่วนจอยจัดๆเลยคุณผู้ชมสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันพรุ่งนี้บ่าย 3:05 นาทีทางไทย PBS นะครับ
1: ส่วนเสื้อผ้าต่างๆคุณผู้ชมไปรอเจาะลึกเลย
0: กำลังจะเมา
1: ของแตงกวา
0: เพราะว่าสยามโมเนี่ยพี่แตงกวาทำเรื่องหัวใจในลายผ้าไปด้วย
1: วันจันทร์ที่จะถึง
0: วันจันทร์ที่จะถึงติดตามได้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมสังเกตดีๆเสื้อผ้าสยามโมนะฮะตัดใหม่นะฮะเพื่อสารพันลั่นทุ่งบางเขนโดยเฉพาะนะฮะ
1: คุณแม่เอ๋มสั่งทอผ้า
0: ทอเลยด้วย
1: ทอ
0: ชาวบ้านไม่ใช่แค่ตัดนะ
1: ทอชาวบ้านเลยแล้วก็ตัดเป็นชุดเป็นอะไรส่วนของพี่รุ่งหาชุดไม่ทัน
0: ปั๊บจำได้พี่รุ่งวิ่งข้ามจังหวัดกันไปเลยไปหาชุดไทยทรงดำจำไม่ได้ว่าที่ไหนเพชรบุรีใช่ไหมไปถึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นฮะไม่ได้ไปหาซื้อเสื้อผ้าอย่างเดียวธรรมดานะฮะมีคนตั้งแถวต้อนรับรุ่งสุริยาจะมานะฮะ

0: มาไทยทรงดำเพื่อมาหาเสื้อ
1: เขาประชุมหมู่บ้านกันอยู่ด้วยเขาบอกว่ากระดุมเอ๋มากคือกระดุมเยอะมากเรียงกันเลยแบบนี้นะ
0: เก๋มากและนี่ภาพที่เห็นด้านหลังน่าภูมิใจมากเพราะว่าพี่เพชร
1: ลูกแม่พึ่งพุ่มพวง
0: ลูกแม่พึ่งพุ่มพวงก็มีการเอาเสื้อแบบแม่พึ่ง
1: มาให้สยาม
0: ให้สยามใส่
1: เพราะว่าสยามเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นสายไอดอลวินเทจใส่เสื้อผ้าเก่าๆของคุณแม่แต่ไม่มีใครค่อยรู้ว่าเป็นไทยทรงดำยกเว้นแฟนคลับเนาะเพราะน้องเขาใส่ชุดไทยทรงดำตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสมีเกียรติใส่ชุดของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยคุณผู้ชมติดตามได้ในนะคะหัวใจในลายผ้าวันจันทร์หน้า
0: แล้วก็รวมถึงสารพันลั่นทุ่งบางเขนพรุ่งนี้บ่ายสามโมงห้านาทีด้วย
1: ตอนนี้เหนื่อยแล้วชวนปาร์คไปกินปลาแม่น้ำโขงกันบ้างนะคะไปเที่ยวกันที่จังหวัดหนองคายจริงๆเขามีเมนูอาหารที่เก่าแก่เลยเขาบอกว่าโอ้โหสำคัญขนาดเวลารับแขกบ้านแขกเมืองนะคะเขาเรียกว่าปลาน้ำสวนคุณผู้ชมเคยกินหรือเปล่ากิ๊บปาร์คไม่เคยกินเลยลองคอมเมนต์มาหน่อยรสชาติเป็นยังไงนะคะน้องพิงบอกว่าจะเอามาทำเมนูหน้าตาคล้ายลาบแต่รสชาติใช่หรือเปล่าไม่รู้นะต้องติดตามจากสกู๊ปนี้นะคะอิ่มมนรสกับน้องพิมพ์วันนี้ตาวิมลเกตค่ะ

0: เห็นเนื้อปลาคลุกข้าวคั่วกับพริกก็ต้องคิดว่าเป็นลาบแต่ปลาน้ำส้วนแตกต่างจากลาบตรงที่ไม่ได้กินแบบแห้งและต้องตักน้ำจิ้มกินคู่กันรวมถึงวัตถุดิบและวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันปลาน้ำส้วนเป็นอาหารท้องถิ่นของคนอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายที่คำว่าส้วนหมายถึงตักคือเวลาจะกินต้องตักน้ำจิ้มราดตัวเนื้อปลาห่อผักเคียงโดยส่วนของเนื้อปลานิยมใช้ปลานิลปลา GI ของจังหวัดหนองคายหรือจะใช้เป็นปลาโจกปลาคังปลาตัวเล็กตัวน้อยก็ได้แต่สำคัญคือต้องนึ่งหรือต้มให้สุกเท่านั้นเอาก้างออกให้หมดแล้วยีเนื้อให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใส่ข้าวคั่วพริกป่นแล้วใส่ปลีกล้วยเพื่อให้เนื้อปลาไม่ติดกันตามด้วยถั่วฝักยาวหั่นฝอยเกลือข่าสดตัดคาวปลาตะไคร้ซอยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันสุดท้ายคือใบมะกรูดซอยส่วนตัวน้ำจิ้มจะใช้หอมกระเทียมพริกและมะเขือเทศที่ย่างแล้วมาตำให้เข้ากันผสมกับน้ำปลาน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดกับต้นหอมซอยที่มาของชื่อปลาน้ำส้วนก็มาจากวิธีการกินนี่แหละค่ะส้วนแปลว่าตักก็คือต้องตักน้ำจิ้มแล้วก็กินด้วยกันแต่ถ้าอย่างสมัยก่อนค่ะที่ยังไม่ได้มีช้อนเนี่ยก็ต้องใช้มือนี่แหละค่ะในการส้วนห่อไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ส้วนค่ะแล้วก็กินเลยน้ำส้วนอยู่คู่กับคนโพนพิสัยมานานกว่า100ปีตั้งแต่สมัยที่พระยาสุนทรธรรมธาดาเป็นเจ้าเมืองใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในชุมชนมารังสรรค์เป็นอาหารพื้นถิ่นไว้ต้อนรับแขกและใช้ในพิธีคุณแม่ลาวัลย์ชัยสุริยาทายาทรุ่นที่3เล่าว่าครั้งหนึ่งพระยาสุนทรธรรมธาดาเคยทำปลาน้ำส้วนต้อนรับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่มาตรวจราชการที่จังหวัดหนองคายและขึ้นท่าเรือที่อำเภอโพนพิสัยซึ่งจนถึงทุกวันนี้ปลาน้ำส้วนก็ยังเป็นอาหารรับแขกของอำเภอ
1: ท่านเป็นคนสร้างเมืองโพนพิสัยทีนี้ท่านจะมีแขกอะไรมาที่บ้านอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยมีแขกจากจังหวัดบ้างมาจากมณฑลเขาเรียกมณฑลอุดรนะพลพิสัยขึ้นต่อมณฑลอุดรเจ้าคุณปู่เนี่ยก็จะรับแขกประจำแขกประจำแขกส่วนตัวมั่งแขกทางราชการมั่งอย่างนี้ค่ะอาหารอย่างหนึ่งที่ท่านต้อนรับคือทำปลาน้ำส้วนนี่แหละปลาน้ำส้วนคือปลาน้ำส้วนคือไปส้วนคือตักนะตักใส่แบบนั้นแหละตอนท่านเสียชีวิตอ่ะแม่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านอายุ122ปีพญานะพญาสุนทรนี่ทีนี้คุ้มเจ้าเมืองนี่คล้ายๆว่าลูกหลานนี่จะต้องต้อนรับแขกจะต้องรู้อาหารอะไรต้อนรับแขกอะไรรับแขกบ้านแขกเมืองรับแขกจังหวัดทุกวันเขาเรียกว่าลาบเนาะก็มีข้าวคั่วมีน้ำปลามีพริกมีอะไรก็เหมือนลาบแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนจากลาบมาเป็นห่อ

0: ห่อใส่ผักอะไรต่าง
1: ๆถ้ากินแบบดั้งเดิมปลาน้ำส้วนต้องเน้นรสเผ็ดให้กินแซ่บแต่ในปัจจุบันก็สามารถปรับรสชาติหรือเปลี่ยนวัตถุดิบตามที่มีได้ซึ่งนอกจากการออกร้านออกงานทั้งในอำเภอและจังหวัดเป็นประจำคุณแม่ลาวันก็ยังพร้อมเปิดครัวสอนวิธีทำปลาน้ำส้วนแบบละเอียดโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอาหารท้องถิ่นของคนโพนพิสัยวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
2: พี่กิ๊ฟพาไปกินปลาน้ำส้วนแล้วปลาขอไม่น้อยหน้าฮะ เดี๋ยวจะหิวไม่ทั่วถึงกันคุณผู้ชมฮะปลาน้ำส้วนจากน้องพิมพ์วนิตาวิมลเกตปุ๊บแต่ปลามา5อย่างเลยเพราะว่าเป็น5ถ้วยที่เข้ารอบยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราใกล้จะโค้งสุดท้ายสัปดาห์หน้าจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะฮะดังนั้นสัปดาห์นี้พี่กิ๊ฟฮะไปรู้ดีเทลรายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมฮะของ5ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกันครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่า5ถ้วย5ทีมที่ผ่านเข้ารอบมามีอะไรบ้างไล่มาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมตั้งแต่ส่วนรากเลยก็คือน้ำพริกรากบัวหลวงจากอุดรธานีนะครับขึ้นเหนือไปที่เชียงรายเราได้น้ำพริกรากชูอามากาครับลงใต้สงขลามากับน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างแล้วก็น้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังครับสุดท้ายสายสะพายแดนอีสานอีกทีมฮะก็คือแจ่วสูบจากจังหวัดหนองคายเข้ารอบมาชิงโมงนะฮะซึ่งในวันพรุ่งนี้ชวนฟังความเห็นของคอมเมนเตอร์ว่าน้ำพริกที่คัดมาแล้วว่าเด็ดว่าดีเนี่ยยังไปต่อได้อีกแค่ไหนและเดี๋ยวอาจจะต้องโฟกัสกันมากกว่าแค่เรื่องของตัวน้ำพริกด้วยเล่นกับเรื่องของวัตถุดิบอย่างชูหรือเครื่องเคียงด้วยนะฮะพร้อมทั้งต่อยอดลงลึกกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่เลือกมาเป็นพระเอกในแต่ละถ้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างสรรค์เป็นอาหารรสเลิศได้ยังไงบ้างนะครับเป็นสิ่งที่กรรมการเขาบอกใบ้ว่าเนี่ยอยากเห็นในรอบสุดท้ายฮะ
3: เพราะว่าต่อไปจะประชันเนี่ยจะต้องเล่นที่เครื่องเคียงแล้วล่ะค่ะว่ายังมีอะไรในชุมชนนั้นๆในท้องถิ่นนั้นๆอะที่เอามาเป็นเครื่องเคียงเป็นชูได้แหนมได้ฮะใช่ชูมันจะเข้ากันมันขาดไม่ได้อะ
2: พรุ่งนี้ฟังดีเทลเข้มข้นจากยกพลคนน้ำพริกจากคอมเมนเตอร์ของเราแล้วนะฮะ 14:05 น.คุณผู้ชมรีบลงทะเบียนกันมาต่อได้เลยนะครับเพราะว่าที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศของยกพลคนน้ำพริกเนี่ยมีจำกัดจริงๆคุณผู้ชมมาเกาะติดขอบครกเพื่อที่จะได้ดูบรรยากาศการแข่งขันกันสดๆแล้วเผื่อจะได้ชิมน้ำพริกกันสดๆได้ด้วยนะฮะในรอบชิงชนะเลิศลงทะเบียนได้เลยครับโทรมาได้027902627นะครับหรือ0892032973โทรมาได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นที่นั่งมีจำกัดนะครับ
4: เมื่อช่วงต้นปีก็มีหนังเรื่องนึงนะคะที่เรียกว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เนาะ dance along กันออกมาหน้าโรงหนังกันหมดเลยราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันนะหวาน
5: ใช่ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าหลายคนยังคงคิดถึงอยู่นะคะเช่นเดียวกับที่ประเทศเม็กซิโกที่นี่เขาฉลองใหญ่นิดนึงสมกับเป็นดินแดนของละตินอเมริกาเขานะคะมีการรวมตัวค่ะหลายคนเลยที่เป็นแฟนเพลงของไมเคิลแจ็คสันแต่ว่ามาในลุคซอมบี้นะคะเรียนแบบมิวสิกวิดีโอเพลงทริลเลอร์เอามาเต้นโคเวอร์นะคะเพื่อร่วมฉลองให้กับวันเกิดของราชาเพลงป๊อปค่ะแต่งลุคซอมบี้พร้อมออกสเต็ปแดนซ์เหมือนในมิวสิกวิดีโอเพลงดังทริลเลอร์นะคะของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันกันแบบจัดเต็มต้องบอกว่าถ้าไม่รักจริงค่ะทำไม่ได้นะแบบนี้เป็นการรวมตัวแฟนคลับคนรักไมเคิลแจ็คสันที่มากที่สุดงานหนึ่งก็ว่าได้นะคะมากันหลายร้อยคนทีเดียวตั้งใจมาร่วมงานที่มีชื่อว่า I Do Dance to Thriller 2026ค่ะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเพื่อร่วมการรำลึกถึงราชาเพลงป๊อปในโอกาสครบรอบวันเกิดซึ่งถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุครบ68ปีค่ะงานนี้เนี่ยแฟนเพลงแต่ละคนเขาจริงจังกันมากนะคะก็ต้องซ้อมท่าเต้นสุดไอคอนิกจากมิวสิกเพลงค่ะทริลเลอร์กันนานหลายสัปดาห์ก่อนจะมารวมตัวกันเต้นแบบนี้ด้านผู้จัดงานบอกว่าบทเพลงของไมเคิลแจ็คสันยังคงพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่ความทรงจำดีๆได้เสมอและทำให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกมหัศจรรย์ทุกครั้งที่ได้ฟังค่ะส่วนทางด้านแฟนคลับที่มาร่วมงานก็บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงราชาเพลงป๊อปแต่ยังเป็นการขอบคุณเพลงของไมเคิลแจ็คสันที่เคยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผ่านช่วงเวลายากมาได้บทเพลงทริลเลอร์ปล่อยออกมาเมื่อปี 1980

0: 2012ค่ะก่อนจะขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผลงานสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ไมเคิลแจ็กสันเป็นศิลปินผิวดำคนแรกๆที่มีมิวสิกวิดีโอออกอากาศทาง MTV อย่างโดดเด่นก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักร้องที่มีอิทธิพลต่อศิลปินอีกมากมายนับไม่ถ้วนค่ะก็ต้องนึกถึงแจ็คเก็ตแดงนะคะหลายคนถ้าจะนึกถึงสัญลักษณ์หนึ่งของบทเพลงนี้แล้วก็ได้มีการอําออกมาประมูลด้วยหลายคนก็เป็นผลงานเก็บสะสมที่มีมูลค่ามากทีเดียว
1: ได้ค่ะขอบคุณหวานนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วพรุ่งนี้ฝากด้วยยกพลคนน้ำพริก 14:05 น.ต่อด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: คติธรรมนำชีวิต
2: ในชีวิตของคนเรามีความทุกข์มีสิ่งที่เราต้องประสบมากมายมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตบ้างก็เกิดความท้อแท้บ้างก็ยอมแพ้บ้างก็ยังฝืนสู้ต่อนั่นเป็นเพราะว่าในใจของคนที่ยอมแพ้และคนที่ฝืนสู้ต่อมีและไม่มีธรรมะครอบความภาคเพียรความภาคเพียรเป็นสิ่งที่ทำให้พ้นจากความทุกข์ดังพุทธพจน์บทว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรเท่านั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จไปสู่สิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจได้เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมีรู้สุดที่หวังตั้งมากมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ
3: วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาอิปรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะสอบเครียดทั้งคืนอดีตเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยายักยอกเงินวัดโอนให้สีกาและเศษเมถุนเร่งขยายผลอายัดทรัพย์สิน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์เปิดให้ประชาชนทำบุญไหว้พระตามปกติแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องรักษาการเจ้าอาวาสแทน
0: เครือข่ายชาวภูเก็ตรวมตัวคัดค้านจัดกิจกรรมปีใหม่ของชาวยิวที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองย้ำแสดงออกอย่างสันติ
2: ผู้เชี่ยวชาญเตือนปัญญาประดิษฐ์อาจสังหารมนุษย์ภายใน10ปีหากยังพัฒนาโดยไม่มีการควบคุม
0: มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ขณะนำกำลังปิดล้อมเทือกเขาตะเวที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส2คนด้วยกันนะคะแล้วไปตรวจสอบพบว่ามีหมายจับรวมกันถึง9หมายจับโดยระหว่างที่ลำเลียงศพลงมาเมื่อคืนนี้ก็มีญาติและมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปร่วม

0: สังเกตการเจ้าหน้าที่จึงต้องส่งกำลังไปรักษาความปลอดภัยค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาญาติและประชาชนกว่า300คนเดินทางมารอรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมบนเทือกเขาตะเวบริเวณบ้านโต๊ะเล็งตำบลบุกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็มีการขออภัยค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่ลำเลียงศพมาถึงโรงพยาบาลเจาะไอร้องแพทย์ก็พยายามอธิบายกับญาติโดยขอเวลา30นาทีเพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดรวมถึงตกแต่งบาดแผลก่อนจะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายซึ่งทั้งในและนอกโรงพยาบาลมีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากละหมาดเสร็จสิ้นเวลา18นาฬิกาก็มีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์กันจำนวนมากสำหรับผู้ก่อเหตุที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตไป2คนทราบชื่อคือนายอูเซงมามะมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา6หมายทั้งเหตุปะทะลอบวางระเบิดลอบยิงเจ้าหน้าที่ร่วมกับพรรคพวกบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อปี2559และนายอูเซงเจ๊มิงมีหมายจับรวม3หมายทั้งการลอบวางเพลิงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดปืนยาว2กระบอกเป็นปืน M16 1กระบอกกับ AK104 อีก1กระบอกมีระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้างอีก2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพบริเวณจุดปะทะเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหองยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงก่อนเปิดเผยว่าภารกิจปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงฐานพรานเสียชีวิต5นายเหตุการณ์ที่บูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงได้ประกาศสั่งปิดเขาตะเวห้ามประชาชนขึ้นไป3วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานค่ะ
1: ค่ำคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นประชาชนเป็นกังวลนะคะเพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมค่ะหลังจากที่ต้นแม่น้ำสายในฝั่งประเทศเมียนมามีฝนตกหนักมากกว่า80มิลลิเมตรตอนนี้ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ฝนไม่ได้ตกลงมาซ้ำอีกแต่ยังไงก็ตามต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะคาดว่าจะมีฝนตกหนัก 11-13 กันยายนค่ะ
2: ภาพความเสียหายบริเวณผนังป้องกันน้ำท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำสายพัดเสียหายนะคะมีน้ำไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้สังเกตได้ว่าระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายดินโคลนจำนวนมากส่วนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดเกาะทรายก็มีเพียงผนังบิ๊กแบกที่ป้องกันระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งแต่ชาวบ้านก็ยังต้องเฝ้าระวังตลอดคืนกังวลว่าผนังจะพังลงมา
3: ของพม่านี่มีผลครับเพราะว่าน้ำก็จะเทไปทางฝั่งเพื่อนบ้านเราหมดแล้วก็จะสังเกตว่าน้ำฝั่งเราก็จะลดหวบลงไปเลยครับ
4: ถ้าพนังไม่พังฝั่งโน้นนี่มีความกังวล
3: โอ้ถ้าพนังไม่พังก็50-50ครับก็ต้องวัดกันว่าจะเอาอยู่ไหมอย่างเงี้ยครับความแข็งแกร่งของบิ๊กแบ็คแต่ดูจากของเรามัน 2-3 ชั้นนะครับแต่พูดถึงกังวลไหมก็ต้องกังวลอยู่แล้วครับเพราะว่าเราผ่านเรื่องราวปี67มาครับ
2: จุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนเช่นกันก็คือชุมชนเกาะทรายซอย14นะคะมีน้ำรั่วซึมจากผนังเป็นจุดเสี่ยงที่ผนังอาจจะพังลงมาแล้วท่วมในเขตเมืองแม่สายชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ผนังก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและมีความเป็นกังวลแต่ในใจเนี่ยอยากอยู่ที่เดิมค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำค่ะ
5: ก็น่ากังวลนิดหนึ่งอาจจะท่วมขึ้นมาแต่ก็คงไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะคะน่าจะถึงเนี่ยเข่าอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากให้แก้ปัญหาที่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าทำดีๆหน่อยก็น้ำก็ไม่เข้ามาแล้วค่ะ
2: สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังประกาศให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่11-13กันยายนนะคะอาจจะเกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งค่ะ
0: มีปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรในอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์พบนะคะก็เลยออกมาร้องหน่วยงานให้ภาครัฐให้แก้ปัญหาให้หน่อยนั่นก็คือฝูงลิงและหมูป่าค่ะเข้ามากัดกินพืชไร่เสียหาย

0: ไปเยอะทีเดียวค่ะ
1: นี่เป็นสภาพความเสียหายของข้าวโพดในหมู่บ้านนาป่าคายตำบลป่าคายและหมู่บ้านเขาสักตำบลพักขวงอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีฝูงป่า3ฝูงฝูงหนึ่งประมาณ 20-30 ตัวดังนั้นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า100ตัวค่ะมันออกมาจากพื้นป่าเขาสักเข้ามากัดกินข้าวโพดชาวบ้านต้องมาคอยนอนเฝ้าจุดประทัดไล่ลิงที่มากัดกินข้าวโพดในไร่รวมเนื้อที่กว่า300ไร่แต่ไม่ค่อยจะได้ผลค่ะเพราะว่าพอจุดประทัดไล่จุดไหนลิงมันก็หนีไปพื้นที่ไร่ข้าวโพดจุดอื่นๆเป็นอย่างนี้ตลอดช่วงฤดูกาลนอกจากไร่ข้าวโพดแล้วพื้นที่ไร่มันสำปะหลังในบริเวณเดียวกันก็มีหมูป่าเข้ามากัดกินมันในแปลงทุกวันเกษตรกรเดือดร้อนค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็พันกว่าบาทแล้วเมล็ดพันธุ์อีกกระสอบหนึ่ง 2,100 แล้วก็ต้องไปซื้อประทัดมาจุดไล่สัตว์อีกชาวบ้านเขาก็เลยร้องขอผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยเหลือหน่อยแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ค่ะ
2: เสียหายก็ไอ้หมูดุดกินมันก็มาตัวเล็กตัวน้อยมาหลายบางทีก็มาเป็นพ่อแม่ลูกมาดุดกินมันในไร
3: ่ครับหมูมาจากไหนครับข้าเลยเป็นหมูยังไงหมูป่าหรือหมูอะไร
2: ข้าเป็นหมูป่าครับ
4: แต่เดี๋ยวนี้3ปีมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมาทุกเดือนที่มันจะได้รับผลผลิตเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยทั้งเดือนเลย
5: มาทุกวัน
4: ทุกวันถ้าไม่เฝ้าระวังนะต้องมาดูแลตั้งเช้าถึงเย็นน่ะทุกวัน
1: สำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่ทางสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ก็บอกว่าอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะทีนี้มันยังมีความกังวลใจอื่นนอกเหนือจากสัตว์ป่าเข้ามากัดกินพืชไร่อีกเพราะว่าชาวบ้านเขาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนไปพบรอยเท้าคล้ายๆกับรอยเท้าสุนัขแต่ดูแล้วขนาดมันใหญ่กว่าค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นรอยเท้าเสือที่ออกจากป่ามาล่าหมูป่าที่เข้ามากัดกินมันสำปะหลังหรือเปล่าชาวบ้านเขากังวลแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังอันตรายกันมากขึ้นค่ะ
6: ตอนนี้ต้องระวังไม่ให้ปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างที่มีการพบปลาหมอคางดำอยู่ในเขื่อนลำปาวนะคะประมงจังหวัดเนี่ยไปสุ่มตรวจกระชังปลาในเขื่อนลำปาวนะคะตรวจสอบดูว่าลูกปลานั้นที่เอามาเลี้ยงมีปะปนปลาหมอคางดำด้วยหรือไม่นะคะขณะเดียวกันก็เร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของปลาหมอคางดำที่พบเบื้องต้นเชื่อว่ามีคนที่นำเข้ามาในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลได้ตรวจสอบการเลี้ยงปลากระชังที่บ่ออนุบาลปลานิลบ้านโนนหัวช้างตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดนะคะตรวจสอบว่าลูกปลาที่นำมาเลี้ยงนั้นเป็นปลานิลจริงหรือไม่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เลี้ยงปลาหลังจากที่พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีซึ่งกรณีนั้นสร้างความกังวลให้กับผู้เลี้ยงปลาและชาวประมงในพื้นที่ทางประมงจังหวัดก็บอกว่าหลังจากพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวทางกรมก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาลงพื้นที่วางแนวทางป้องกันทันทีเอ็กซเรย์ตรวจสอบปลาในเขื่อนลำปาวแบบครอบคลุมทั้งระบบแบ่งเป็นจุดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมแล้ว5จุดประสานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวประมงพื้นบ้านที่ร่วมกันป้องกันการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำค่ะ
7: กันนะครับว่าสืบว่ามาจากไหนยังไงใครนำมาแต่ว่าถึงจะยากเราก็จะพยายามนะครับแต่ในส่วนของการไปกำจัดหรือว่าไปเอ็กซเรย์ในพื้นที่เราก็ทำควบคู่กันไปด้วยเหตุผลที่ผมว่านะครับก็คือปลานี่มาจากผ่านการทำแล้วโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาเป็นมีไข่
6: สำหรับมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่นะคะก็จะเน้นการสุ่มตรวจผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ต้องเข้มงวดทุกขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงทั้งระบบกรองน้ำระบบเพาะพันธุ์ระบบตัดแต่งพันธุกรรมให้ปลาเป็นหมันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ผลการเอ็กซเรย์เทียบเคียงโครงสร้างทางกายภาพจากหลายบ่อนั้นยังไม่พบการปลอมปนของปลาหมอคางดำนะคะ ส่วนปลาหมอคางดำ3ตัวที่ชาวประมงจับได้นั้นเป็นเพียงจุดเดียวที่บ้านนาอวนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสาวหาต้นตอที่มาค่ะตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีผู้นำเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
1: ความกังวลเรื่องของการจัดกิจกรรมของชาวยิวในพื้นที่ภูเก็ตทำให้วันนี้ทางกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตร่วมกับอีก10เครือข่ายค่ะเขาประกาศยกระดับชุมนุมคู่ขนานกับการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลุ่มเคยไปยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตพิจารณาสั่งงดกิจกรรมไปแล้วแต่ไม่เป็นผลวันนี้ก็เลยนัดรวมตัวกันเดินรณรงค์และกำหนดจัดไฮปาร์คใกล้ๆพื้นที่จัดงานด้วยติดตามกับคุณพัชราจิตคำรายงานสดจากย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: การรวมตัวในวันนี้ค่ะกลุ่มผู้ประสานงานบอกว่าต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติค่ะซึ่งก็มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วด้วยเช่นกันค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้มีการตรวจสอบนั่นก็คือรายได้ที่ได้จากการจัดปีใหม่ยิวครั้งนี้ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์กันแน่ค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูที่บรรยากาศหน้าชาบัดเฮาส์ถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะเช้าวันนี้มีพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็รถขนส่งทยอยกันเข้าออกเพื่อเตรียมงานปีใหม่ของชาวยิวที่จะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะซึ่งจากข้อมูลระบุว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 7-800 คนขณะที่ด้านนอกค่ะตำรวจจราจรจากสภ.ป่าตองก็เข้ามาเตรียมพื้นที่ด้านหน้าชาบัดเฮาส์เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากวันนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขณะเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตร่วมกับ10เครือข่ายประกาศยกระดับเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวเช่นเดียวกันโดยผู้ประสานงานกลุ่มคัดค้านการจัดงานครั้งนี้ประกาศรวมตัวกันช่วง 15:00 น.วันนี้ค่ะที่วงเวียนปาโลมาหาดป่าตองซึ่งห่างจากชาบัดเฮาแห่งนี้ประมาณ1กิโลเมตรเมื่อรวมตัวกันแล้วค่ะก็จะเดินขบวนกันมาเพื่อชูป้ายรณรงค์ไปตามถนนพระบารมีเข้ามายังถนนราชอุทิศ200ปีแล้วก็หยุดขบวนรวมตัวที่บริเวณฝั่งตรงข้ามชาบัดเฮาส์ค่ะและจะใช้บริเวณนี้ไฮปาร์คผ่านรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นจะเคลื่อนไปยังสนามกีฬาแหลมเพชรเทศบาลเมืองป่าตองค่ะการประกาศตัวกันครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากจังหวัดภูเก็ตชี้แจงว่าผู้จัดงานยังคงจัดงานตามกำหนดเดิมแม้จะลดจำนวนคนลงแล้วก็จะลดระยะเวลาจัดงานแต่เลือกที่จะจัดในพื้นที่ชาบัดเฮาส์ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือแสดงความกังวลถึงความไม่ปลอดภัยหลังได้รับคำตอบแบบนี้จึงรู้สึกผิดหวังค่ะและก็จะเดินหน้าแสดงพลังตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เช่นเดียวกันโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดปีใหม่ครั้งนี้รวมทั้งการทำพิธีชำระล้างบาปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องการปกป้องสิทธิ์ทำให้เห็นว่าชาวภูเก็ตนั้นไม่ยินยอมค่ะ
5: เรามาจัดงานนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดเพื่อหาเรื่องเราไม่ได้จัดเพื่อที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแต่เราลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของชุมชนสิทธิของพวกเราที่เป็นพวกจิตสำนึกรักบ้านเกิดนะครับเป้าหมายของเราแค่นั้นไม่ได้ที่จะไปรุกรานเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเมืองอย่างผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอ้ยคุณทัศพลคุณหยุดได้ไหมที่จะต้องไปปิดไม่ได้ปิดครับเราไปละเมิดสิทธิ์เขาเหล่านั้นไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับการชุมนุมของเราเนี่ยจะอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ปล่อยให้โอกาสมือที่3เข้ามาย
0: ังตั้งข้อสังเกตการจัดงานปีใหม่ในชาบัดเฮาส์ค่ะซึ่งผู้จัดอ้างว่ามีการขายบัตรแต่กลับบอกว่าเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาจึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตัวจริงค่ะ
8: เขาอ้างเรื่องพิธีกรรมศาสนาถูกไหมครับทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมที่ว่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ไม่ได้มีการขายบัตร นะครับแม้กระทั่งของพี่น้องชาวเนปาลที่เขาจัดพิธีไอของเขาก็คนไทยก็เข้าร่วมได้หมดก็ไม่มีจำเป็นต้องการมีจะต้องมาขายบัตรไอเงินที่ว่ามาจากการขายบัตรเอาไปทำอะไรเอาไปต้องเอามีแนวโน้มจะเอาไปขยายธุรกิจในประเทศไทยอีกหรือเปล่าเงินที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเป็นเงินตรงไหนที่เข้ามา
0: ส่วนการอ้างว่าหากมีการยกเลิกการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวจะกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวอิสราเอลนั้นทางกลุ่มผู้คัดค้านมองว่าผู้ที่มาร่วมงานในชาบัดเฮาส์ส่วนใหญ่จะใช้บริการการจองห้องพักร้านอาหารรถรับส่งในชาบัดเฮาส์หรือว่าธุรกิจของชาวอิสราเอลด้วยกันเองค่ะดังนั้นก็หมายถึงว่าคนภูเก็ตแทบไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้เลยล่าสุดค่ะยังมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ตรวจสอบว่าการจัดงานครั้งนี้ดำเนินการอย่างไรเข้ามาในรูปแบบทัวร์ของชาวอิสราเอลหรือว่าลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่ รวมทั้งขอให้ตรวจสอบธุรกิจภายในชาบัตเฮาส์ค่ะซึ่งมีทั้งร้านอาหารมินิมาร์ทที่มีสินค้าหลายประเภทเป็นภาษาฮิบรูโดยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นมีการนำเข้าและเสียภาษีถูกต้องหรือไม่รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารขนมขบเคี้ยวได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ค่ะและด้านหลังของดิฉันก็เป็นภาพบรรยากาศของชาบัตเฮาส์ซึ่งจะมีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวในช่วงเย็นวันนี้ค่ะซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่กลุ่มคัดค้านการจัดกิจกรรมวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวมาที่บริเวณนี้ด้วยซึ่งหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะประมาณเวลา 11:30 น.ค่ะวันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามเขาจะมีการแถลงข่าวในคดีการจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และผู้ใกล้ชิดนะคะมาติดตามกันในรายการจับตาสถานการณ์ได้นะคะอีกสักครู่เราจะมีบรรยากาศการแถลงให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานค่ะที่ทางผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ทางตำรวจนั้นได้ไปสอบปากคำมีแล้ว3คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออดีตพระอติโชตนางสาวปุญญวีอีกคนนึงก็คือวัยวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีการนำของกลางส่วนหนึ่งที่ค้นจากกุฏิภายในวัดไปที่กองปราบนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของกลางที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ในคดีนี้ว่ามีมากกว่า 2,000 รายการเพราะฉะนั้นต้องมีการลงบันทึกในรายงานประจำวันยาวถึง50หน้าด้วยกันและเหล่านี้ก็คือของกลางชุดแรกที่มาพร้อมๆกับการพาวัยวจกรของวัดมาสอบสวนด้วยนะคะนั่นเป็นเวลาช่วงบ่ายแต่ทีนี้หลังสอบปากคำวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย4ชั่วโมงนะคะโดยประมาณเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ปล่อยตัวไปยังคงเหลือ2คนนั่นก็คืออดีตพระและนางสาวปุญญวีที่ยังอยู่ในความควบคุมของตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามนางสาวปุญญวีช่วงที่มาถึงกองบังคับการปราบปรามสีหน้าเรียบเฉยนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากนั้นก็รีบเดินขึ้นไปบนอาคารนะคะสำหรับอดีตพระอติโชตเมื่อวานนี้ได้เลื่อนเวลาการพาตัวมาที่กองปราบในช่วงกลางดึกค่ะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ามีความเครียดหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะขอโทษอยากจะชี้แจงหรือไม่อดีตพระตอบสั้นๆบอกว่ามันเป็นธรรมดาก่อนที่จะถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารการสอบสวนนั้นเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนะคะส่วนการพิจารณาฝากขังทั้ง2คนก็อาจจะมีขึ้นภายในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้12กันยายนนั่นเองซึ่งการจับกุมที่เกิดขึ้นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นไปตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ลงวันที่8กันยายนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะหลังจากที่พบพฤติการเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนซึ่งอดีตพระมีการมอบให้กับสีกาคนสนิทแปลงสภาพเงินคิดเป็นความเสียหายกว่า92ล้านบาทส่วนนางสาวบุญญวีสีกาคนสนิทนั้นก็ถูกจับกุม4ข้อหาเช่นกันในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะอีกข้อหาหนึ่งที่ตรงกันก็คือข้อหาสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเนื่องจากพบว่ามีเงินจากอดีตพระนั้นโอนเข้าบัญชีปีละหลายล้านบาทนะคะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการยักยอกเงินของวัด92ล้านบาทก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันว่าวัดนั้นมีรายได้มีเส้นเงินจากทางไหนบ้างเป็นเงินทำบุญของวัดที่ผ่านมือใครบ้างนะคะก็มีป้ายโฆษณาที่ปรากฏอยู่ที่วัดค่ะเป็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเหนือดวงพลิกดวงเป็นภาพที่เรียกว่าชินตาสำหรับคนที่เข้าไปทำบุญภายในวัดนะคะคือข้อมูลจากลูกศิษย์นะบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งของวัดพุทธไทยสวรรค์มาจากการสร้างการให้เช่าวัตถุมงคลรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัดซึ่งเปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ามาขอพรเสริมดวงและประกอบพิธีตามความเชื่อการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดนะคะพบว่ามีการเช่าวัตถุมงคลหลายรายการยกตัวอย่างเช่นเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะที่บอกว่าอดีตพระโชตเนี่ยค่ะเป็นผู้จัดสร้างเมื่อลองค้นข้อมูลในโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมก็จะพบว่าวัตถุมงคลที่ใช้ชื่อว่าเหรียญเหนือดวงนั้นจะมีอยู่หลายราคาด้วยกันมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อของวัตถุนะคะทีนี้มีหลายเนื้ออย่างที่บอกคือ ทองแดงตะกั่วเงินหรือทองคำเพราะฉะนั้นราคามันจะมีตั้งแต่19,000ไปจนถึง24,000อะค่ะหรืออาจจะสูงกว่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นหายากหรือว่าปีจัดสร้างที่มีความเก่าแก่นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีองค์พ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักสะสมวัตถุมงคลด้วยนะคะทางลูกศิษย์วัดเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าวัดจะนำรายได้บางส่วนจากกิจกรรมเหล่านี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือโรงพยาบาลคือถ้านับรวมเวลาที่ลูกศิษย์ได้เห็นกิจกรรมในลักษณะนี้ก็จะประเมินว่าเงินที่เอาไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยรวมๆแล้วมันจะมีมูลค่าหลาย10 ล้านบาทส่วนกรณีของการที่บอกว่า

0: บในด้านอื่นๆด้วยค่ะ
1: ก็มันจะต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดเราแบบว่าส่งเสริมการศรัทธาศาสนาด้วยการติดวัตถุแบบนี้หมายถึงว่าเราอ้างว่าเราเป็นคนพุทธใช่ไหมเรานับถือศาสนาพุทธแต่เราไปหนักในทางวัตถุเราไหว้พระเราก็ต้องไหว้พระที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิเราศรัทธาศาสนาเราก็ต้องมีบูชาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางไงฮะอาจารย์แล้วก็อย่างภาคเหนือดวงเนี่ยรุ่นนึงเขาโอ้โหถ้าเป็นรุ่นแบบราคาดีๆนั่น 4-5 ล้านนะคะอาจารย์ไม่ใช่ราคาถูกๆสร้างมาทีนึงกี่องค์อ่ะอาจารย์ก็ลองคิดดูบวกลบคูณหารกันไปก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวัดหรือพระที่ท่านแบบมีปัจจัยเงินทองเข้าไปหาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดช่องโหว่
0: ในอีกมุมนึงความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือไม่ได้ยึดที่หลักธรรมเป็นหลักแต่ไปยึดตัวบุคคลหรือว่าวัตถุก็จะเป็นเหตุให้เกิดความด่างพร้อยด้วยเช่นกันนะคะ
1: พากันอยู่ทุกวันนี้เราต้องเลิกศรัทธาพระที่ตัวคนแล้วเราก็หันกลับมาศรัทธาพระธรรมกันให้เยอะๆเยอะๆเดี๋ยวนี้คฤหัสถ์หลายคนก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะหรือศึกษาธรรมะด้วยตัวเองได้ในระดับนึงมีวิธีการที่เราจะศึกษาได้เยอะแยะแล้วเราก็ควรที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปผูกไว้กับพระธรรมเพราะถ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมคือศาสดาแทนใช่ไหมเราเป็นคฤหัสถ์เราก็มีส่วนในการช่วยสืบทอดศาสนาได้ด้วยการช่วยกันรักษาธรรมะปฏิบัติตามธรรมะแล้วศาสนาพุทธก็จะเข้มแข็งหมายถึงว่าทั้งตัวของพุทธบริษัท4ก็จะเข้มแข็งทั้งหมดแต่เหมือนทุกวันนี้คือชาวบ้านก็ไม่สนใจเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาพระก็ไม่ได้เข้าหาเพื่อไปเอาธรรมะไปเอาของขลังไปเอาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้อ่อนปวกเปียกกันไปหมดคือชาวบ้านก็ไม่มีความรู้เบสิกพื้นฐานเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยพระก็ยินดีพอใจในการที่จะมองคฤหัสถ์ว่าเป็นลูกค้าน่ะไม่ใช่เป็นคนที่ตัวเองจะไปโปรดไปสอนน่ะมองว่าเนี่ยคือเหยื่อคือลูกค้าเดี๋ยวมาแล้วเอาวัตถุให้มันเดี๋ยวมันก็บริจาคเงินแล้วอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นที่สำหรับให้คนมาแสวงหาประโยชน
0: ์
1: มาหากินน่ะหนูพูดตรง
2: เช้าวันนี้ที่วัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็กลับมาเปิดให้ประชาชนได้ชมโบราณสถานให้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันตามปกติแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้อดีตเจ้าอาวาสถูกจับกุมด้วยข้อกล่าวหาทุจริตเงินวัดกว่า92ล้านบาทเช้าวันนี้ก็ยังคงมีพุทธศาสนิกชนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันภายในวัดติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะรายงานสดมาจากวัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
3: คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับประชาชนศาสนิกชนนะครับก็เดินทางมาที่วัดพุทธไถสวรรค์ครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับผมลองพูดคุยกับพวกเขานะครับพวกเขาก็ทราบข่าวแต่ว่าที่มานะครับก็คือไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลครับเน้นมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โบราณสถานด้านในครับขณะเดียวกันพื้นที่ก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปด้านในแล้วหลังจากที่เมื่อวานได้มีการติดตั้งโพลิสไลน์นะครับบริเวณด้านหน้าประตูแต่ว่าตอนนี้นะครับจะมีการติดตั้งโพลิสไลน์นะครับเฉพาะบริเวณกุฏินะครับเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกนะครับเข้าไปซึ่งอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้ครับวันนี้วัดพุทธไทยสวรรค์กลับมาเปิดให้ประชาชนเข้ามาทำบุญและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการปิดพื้นที่ชั่วคราวครับภายหลังตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นและจับกุมอดีตเจ้าอาวาสกรณีกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาทนะครับแต่หากสังเกตบริเวณกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสนะครับยังคงมีการปิดกั้นพื้นที่นำโพลิสไลน์นะครับและแผงกั้นมาปิดบริเวณทางเข้านะครับพร้อมปิดประตูไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปภายในนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบและการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนบรรยากาศโดยรอบของวัดนะครับวันนี้ยังคงมีประชาชนบางส่วนนะครับเดินทางเข้ามาทำบุญครับมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เยี่ยมชมโบราณสถานหนึ่งในนั้นครับเขาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับผมเขาเดินทางมาจากจังหวัดโคราชครับเพื่อมาแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลยถือโอกาสนะครับเข้ามาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยตั้งใจมาทำบุญทั้งหมด9วัดหนึ่งในนั้นก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเขาบอกนะครับว่าพอทราบข่าวมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลครับเคารพในคำสอนตามหลักศาสนามากกว่าครับ พอได้ยินทราบกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมา
4: ค่ะได้ยินมาคร่าวๆ
3: คือตรงนี้เรามองเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นที่ส่วนตัวแต่ว่าในเชิงของพระพุทธศาสนาหรือโบราณสถานก็ยังมอง

0: กันคนละส่วน
1: ใช่ค่ะอยู่ที่จิตใจนะคะ
0: อืม
1: ไม่ได้แบบตามข่าว
0: ครับวันนี้มาตั้งใจมาไหว้สักการะอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็จะมาสักการะ9วัดค่ะก็เลยเวียนมาค่ะ
0: ครับก็มาที่วัดนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนการบริหารงานของวัดนะครับหลังอดีตเจ้าอาวาสลาสิกขาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงนะครับล่าสุดพระเทพวัชรจริยาจารย์นะครับเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนกิจวิถาหรือว่าพระประยูรนะครับเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ครับตั้งแต่วันที่10กันยายนหรือเมื่อวานนะครับเป็นต้นไปส่วนอีกประเด็นนะครับที่ถูกจับตามองนะครับนั่นก็คือเรื่องของความศรัทธาแล้วก็เรื่องของราคาวัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเรื่องนี้ทีมข่าวนะครับได้พูดคุยกับนายเคครับเขาเป็นชาวฮ่องกงที่อาศัยแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยครับเขาบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับมักมีกลุ่มลูกค้าต่างชาตินะครับทั้งจากชาวฮ่องกงจีนและมาเลเซียนะครับมักจะสอบถามหรือว่าขอให้ช่วยจัดหาวัตถุมงคลอยู่เสมอครับซึ่งวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็เป็นหนึ่งในวัดที่ตัวเองแนะนำเนื่องจากเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและวัตถุมงคลก็ได้รับความนิยมนะครับนายเคก็ยังบอกนะครับว่าราคาเช่าบูชานะครับเมื่อนำไปปล่อยต่อในต่างประเทศนะครับราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าราคาสูงถึงหลักหมื่นและอาจเป็นหลักแสนบาทนะครับแต่หลังจากทราบข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการสะท้อนความกังวลนะครับของกลุ่มนักสะสมนะครับผู้ที่เช่าบูชาเหรียญทองคำมูลค่ากว่าหลายแสนบาทก็กังวลนะครับว่าราคาวัตถุมงคลนะครับอาจจะตกลงนะครับเหลือเพียงราคาแค่เนื้อทองคำซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายครับและเมื่อสอบถามไปถึงขั้นตอนการเข้าพบนะครับทิชโชตหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนายเคก็ให้ข้อมูลนะครับว่าจะต้องใส่ซองปัจจัยถ้าไม่ใส่ซองก็จะเข้าไม่ถึงครับ
2: จริงๆผมเห็นตันชาเขามันก็ชอบเก็บของพระอาจารย์บางทีราคาหลักพันก็มีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีครับใช่มีหลายราคาครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วได้เข้าพบ
2: ก็เข้าบาดถึงลูกค้าใช่ไหมเข้าอยู่ครับเห็นลูกค้าบอกก็เข้าอยู่ครับ
3: วิธีเข้าเราเข้าไปได้เลยไหมหรือว่า
2: ผมเคยได้ยินว่าปกติถ้าสมมติเขาเข้าไปละเขาต้องใส่ซองก่อนจะถือว่าเข้าไปเจออาจารย์ได้พาจัดได
3: ้ใส
2: ่
3: ซอง
2: ใช
3: ่กี่มากน้อยครับทราบ
2: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ใช่แต่ว่าหินส่วนใหญ่หลักร้อยก็มีหลักพันก็มีครับใช่ประมาณนี้ครับ
0: ขณะที่กลุ่มเซียนพระนะครับก็มองว่าต้องแยกเรื่องการกระทําของบุคคลนะครับออกจากความเชื่อและคุณค่าของวัตถุมงคลครับเพราะราคาพระยังขึ้นอยู่กับประวัติการจัดสร้างจำนวนการสร้างความนิยมและความต้องการของตลาดครับคุณผู้ชมครับนอกจากความเชื่อเรื่องของวัตถุมงคลแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามต่อไปนั่นก็คือการขยายผลของเจ้าหน้าที่กองปราบปรามนะครับถึงเส้นทางทางการเงินจำนวน92ล้านบาทนะครับที่นอกจากสีกาคนสนิทแล้วยังมีคนอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมถึงกรณีที่เรียกว่าเกิดขึ้นซ้ำซากนะคะกับพระซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจิรชาดาคุณวิมลครับ
5: ท้อใจบ้างไหมคะเกิดกรณีในลักษณะเดิมๆอีกอะค่ะ
6: ถ้าผมไม่ท้อครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ในสมัยพุทธกาลมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้จะกระทบกับภาพลักษณ์พุทธศาสนาในบางช่วงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพุทธศาสนาเองก็ไม่ได้หวั่นไหวหรือสั่นคลอนอะไรครับผม
5: ค่ะแต่ที่ผ่านมาเรามีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการทำบัญชีวัดการจัดการเรื่องเงินบริจาครวมไปถึงความใกล้ชิดระหว่างสีกากับพระด้วยอะค่ะดูเหมือนว่ามันยังไม่สามารถปิดช่องว่างช่องโหว่ได้เลยนะคะ
6: ที่ยังปิดไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าแม้จะมีกฎหมายมีระเบียบข้อบังคับออกมาเป็นระยะก็จริงนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยออกมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่มีพรบ.สงฆ์ปี2005ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปครับเพียงแต่ว่าที่บังคับไม่ได้ผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกก็คือว่าคนที่จะปฏิบัติเนี่ยจะเป็นตัวพระซะเองครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตัวบุคคลเพราะว่ากฎระเบียบมีแต่ท่านไม่ใช้พอไม่ใช้เนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละครับผม
4: ค่ะอย่างกรณีที่เกิด

0: ขึ้นเนี่ยบางทีหลายคนก็มองเหมือนกันว่าอย่างเรื่องของการเสพเมถุนมันเป็นเรื่องที่เป็นคนสองบุคคลด้วยคือถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนไม่เล่นด้วยมันก็จะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นก็เลยพูดถึงเรื่องของการจะไปเอาผิดกับคู่คนที่เป็นคนที่ร่วมกันก่อเหตุอย่างกรณีของสีกาเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่ไหมคะที่จะพิจารณาว่าควรจะต้องเอาผิดกับสีกาที่มามีความสัมพันธ์กับพระนะคะ
1: ที่จริงเรื่องนี้สังคมไทยมีพูดกันมานานแล้วนะครับพอเกิดเรื่องทีเราก็คุยกันทีแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆนะครับในสมัยก่อนนะครับมีกฎหมายในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าพอมีการยกเลิกเพิกถอนไปเนี่ยด้วยความที่คณะสงฆ์เนี่ยท่านปกครองตัวท่านเองมานานเนี่ยท่านก็จะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จะมาบังคับเอากับคณะสงฆ์อีกทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าแล้วพอบังคับคณะสงฆ์ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วบังคับเอากับชาวบ้านที่เป็นสีกาที่ไปยุ่งกับพระก็ไม่ได้แล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าก็มีคนเหล่านี้ท่านก็จะไม่เกรงกลัวใช่ไหมครับพอไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่อย่างมากพอถูกจับได้ท่านก็สึกขาลาเพศไปนะครับถ้าไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองในฐานะเป็นเจ้าวาดเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็มองว่าสังคมควรจะต้องหยุดแล้วพิจารณาเรื่องการใช้กฎหมายหรือกระบวนการใดๆที่เราเคยมีนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะป้องปรามนะจะดึงกลับมาอีกได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องว่ากันนะครับแต่ว่าเครื่องมือมีครับในการที่จะเอามาใช้ครับผม
0: ค่ะคือตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีการเสพเมถุนเนี่ยของพระถ้าเกิดสึกก็จบไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสึกก็จบทุกเรื่องไปส่วนสีกาก็แค่อาจจะเป็นกระบวนการทางสังคมที่จะจับจ้องหรือว่าบริพาทหรือว่ามีการตำหนิติเตียนกันไปเท่านั้นเองมันควรจะจบแค่นี้หรือไม่นะคะ
1: จริงๆเนี่ยจริงๆในกระบวนการนี้นะครับถ้าเกิดชาวพุทธเรามองว่าถ้าการกระทำของบุคคล2คนเนี่ยนำไปสู่ความเสียหายกับภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาถูกไหมครับ2คนเขาจะดูถูกพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าการประพฤติปฏิบัติของคนกลุ่มเนี่ยนำไปสู่การสร้างความเสียหายกับวงกว้างเนี่ยครับผมก็มองว่าควรจะมีการที่จะรื้อฟื้นกฎหมายบางอย่างนะครับที่มีมาตรการลงโทษไม่รุนแรงเกินไปแต่สร้างความหลาบจำแล้วก็เข็ดหลาบแล้วก็ความเกรงกลัวให้ทั้งพระที่ท่านจะละเมิดพระวินัยข้อนี้ก็ดีทั้งฝ่ายศีกาเองนะครับที่จะไปละเมิดร่วมกับพระสนับสนุนร่วมกันเนี่ยผมก็เห็นควรนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่กฎหมายเดิมที่เราเคยมีครับมันเป็นกฎหมายในสมัยโบราณนะครับแล้วก็มีมาตรการการลงโทษที่รุนแรงเกินไปจนกระทั่งมองว่าเรื่องมันเป็นความประพฤติส่วนตัวของพระกับศรีกาเนี่ยทำไมจะต้องได้รับบทลงโทษที่รุนแรงขนาดนั้นก็เลยมีการยกเลิกเพิกถอนไปแต่ถ้าจะดึงกฎหมายเหล่านั้นกลับมาในบริบทของการปรับให้ทันยุคสมัยในปัจจุบันนะครับเป็นลักษณะป้องปรามและสร้างความเกรงกลัวให้ผู้ที่กระทำไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีที่ละเมิดพระวินัยปฐมปราชิกเนี่ยกับสีกาเนี่ยได้รับโทษผมก็มองว่าถ้าพอเหมาะพอควรเนี่ยก็ควรที่จะดึงกลับมาครับเป็นด้วยนะครับ
0: น่าจะมีทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกด้วยนะคะแต่ทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางโลกชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของเงินละในเส้นเงินในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยคือเอาเข้าจริงทางสำนักพุทธทางมหาเถรสมาคมเองก็มีข้อบัญญัติออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินวัดแต่มันก็ยังมีปัญหาแล้วอย่างยิ่งในกรณีนี้ค่ะมีรายงานบอกว่ามีการเอาคนมาทำบัญชีวัดแยกขายบัญชีวัตถุมงคลแยกออกจากบัญชีวัดแล้วก็โอนถ่ายไปโดยตรงกับทางสีกาเลยทางสีกาโอเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเข้าข่ายเรื่องของการยักยอกเรื่องของการฟอกเงินอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันกรณีแบบนี้จะบริหารจัดการอย่างไรได้เพื่อที่จะปิดช่องว่างให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: กฎหมายอย่างที่ผมเรียนว่ากฎหมายมีแล้วครับเพียงแต่ว่าการบังคับใช้เนี่ยผมว่าหละหลวมทีนี้หละหลวมคืออะไรครับในมุมของตัวเจ้าวาดเองเนี่ยครับเนื่องจากว่ากฎหมายสงฆ์นะครับไม่ว่าปี05แก้ไขครั้งที่2ปี35ปี47ปี60หรือปี611ฉบับล่าสุดฉบับที่4เนี่ยนะครับก็คือให้อำนาจท่านเจ้าวาดเนี่ยนะครับตามมาตรา37อนุ1อนุ2อนุ3ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นผลประโยชน์ของวัดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวแต่มีบัญญัติกฎกระทรวงปี2511กับกฎกระทรวงปี2564ว่าด้วยการจัดการดูแลทรัพย์สินโดยให้มีไวยาวัจกรและคณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการวัดเข้ามาแต่อย่าลืมว่าอำนาจสิทธิ์ขาดเหล่านั้นก็ยังอยู่ที่ท่านเจ้าว่าพออยู่ที่ท่าน

0: าวาสเนี่ยด้วยความที่ท่านใช้เงินจนกระทั่งว่าเข้าใจว่าเงินเป็นของตัวท่านเองแยกบัญชีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่ชัดเจนเช่นคนเป็นเจ้าวาดเนี่ยฮะจะต้องมีบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวของท่านก็ต้องแยกให้ชัดส่วนบัญชีวัดเนี่ยท่านก็ต้องแยกให้ชัดแล้วมีไวยาวัจกรกับคณะกรรมการในการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมติที่ประชุมในงานวัดโดยชัดแจ้งเงินผลประโยชน์วัดใดๆนะครับที่เป็นสาธารณสมบัติของวัดเช่นเงินค่าเช่าเงินค่าเช่าวัตถุมงคลเงินค่าเช่าที่ธนีสงฆ์ที่ดินอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการจัดทำบัญชีมีการออกใบเสร็จรับเงินและมีการส่งบัญชีไปที่สำนักพุทธทุกเดือนมีนาเดือนมีนาของทุกปีใช่ไหมครับแต่ท่านไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยแล้วไม่มีกระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบที่เคร่งครัดเช่นสำนักพุทธท่านก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงเนื่องจากวัดในประเทศไทยเนี่ย 44,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ทุกวัดเนี่ยจะส่งบัญชีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า 44,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับวัดที่มีตังค์จริงๆนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน 5-6,000 วัดนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันนะครับนอกนั้นวัดท่านไม่ค่อยมีตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายมีแล้วเพียงแต่ว่าตัวท่านเจ้าวาดหรือพระที่ท่านคุมเงินเองนั่นนะครับท่านอาจจะไม่ใช้สามารถสำนึกแบบวินยูชนว่าท่านควรจะปกป้องเงินพระพุทธศาสนาแต่กลับไปเบียดบังเพื่อตนเองและที่สำคัญที่สุดไม่มีหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานใดที่จะเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับตั้งแต่ปี2568ภายหลังเกิดกรณีสีกาคนดังนั่นนะครับแล้วก็หลายวัดโดนเนี่ยก็มีมติมหาเถรสมาคม495/2568แล้วก็ล่าสุดปี69เนี่ยมติ 101/69 เนี่ยกำชับให้มีการให้ท่านเจ้าวาดกับคณะกรรมการวัดต่อวิญญาณวิศกรเนี่ยดำเนินการจัดการบัญชีวัดให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดถ้าไม่ทันมีความผิดไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่กระบวนการในการตรวจสอบก็ยังหละหลวมก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าหน่วยงานรัฐหรือใครที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วให้มีสภาพบังคับที่ท่านกลัวแล้วท่านต้องทำนะครับปัจจุบันท่านไม่กลัวครับผม
1: หรืออาจจะต้องเป็นหน่วยงานที่ทางพระเองทางมหาเถระเองอาจจะต้องตั้งเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบขึ้นมาเพราะว่าเข้าใจได้เลยคุณประยุทธ์ว่าจะให้คนที่เป็นคารวาสเนี่ยไปตรวจสอบพระบางทีก็อาจจะมีความเกรงอกเกรงใจกันด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ก็ตามตรงนี้ค่ะจะมีกลไกยังไงที่จะเข้าไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นมาตรวจสอบดูแลได้อย่างชัดเจนจริงจังนะคะ
0: เรื่องนี้เราต้องเอาอย่างนี้ก่อนครับโดยจารีตธรรมเนียมประเพณีของพระเนี่ยนะครับพระในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธเถรวาทในประเทศไทยเราเนี่ยนะท่านเป็นนักท่านไม่ใช่นักปกครองท่านไม่ใช่พระที่จะมาดูแลเรื่องการเงินท่านเป็นพระนักเทศคือเป็นพระธรรมกถึกพื้นฐานของพระคืออย่างนั้นครับพระไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมผลประโยชน์ในทางโลกวิสัยก็คือหมายความว่าในการดูแลจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยท่านก็ทำแบบที่พระพอที่จะทำได้เพราะฉะนั้นหลักความรู้ในเรื่องการบัญชีอะไรต่างๆท่านไม่ค่อยมีกฎหมายเขาก็เลยออกแบบให้มีไวยาวัจกรกับคณะกรรมการวัดในฐานะเป็นผู้จัดไปอยู่วัดเนี่ยเข้ามาช่วยทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าให้พระจัดการดูแลเองทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านก็ทำไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับวัตถุอนามาตคือของจับต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เป็นเงินทองก็ต้องให้คารวาสอยู่ดีเพียงแต่ว่าคารวาสที่เข้ามานั้นนะครับจะเข้ามาในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบหรือมาช่วยเหลือแต่ปัจจุบันมาในฐานะผู้ช่วยเหลือไงครับผู้ตรวจสอบไม่มีทีนี้ปัญหาว่าถ้าเกิดว่าตั้งหน่วยงานคารวาสมาตรวจสอบจะได้ไหมในมุมของผมคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยเขามีกองที่เรียกว่ากองสาธารณสมบัติกลางกองสาธารณสมบัติกลางเนี่ยเขาดูแลเรื่องผลประโยชน์ของวัดล้างที่ดินอะไรต่างๆที่เป็นไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งหมายถึงว่าเป็นส่วนกลางเนี่ยเขาดูแลจัดการแล้วก็ทำบัญชีรายรับจ่ายทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนทีนี้เนี่ยเคยมีแนวคิดในการที่จะตั้งกองสาธารณสมบัติขึ้นมาและพอปี68เนี่ยพอเกิดกรณีศรีกาคนดังเนี่ยก็มีการตั้งแล้วนะครับเขาเรียกว่ากองสาธารณสมบัติวัดในการเข้ามาช่วยวัดในการบริหารจัดการคำถามคือว่าถ้าเอาญาติโยมมาบริหารจัดการวัดทั้งหมดเนี่ยจะมีปัญหากับคณะสงฆ์ไหมผมว่าปัญหาก็น่าจะเกิดเพราะเอาจริงๆเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยรายได้จากรัฐเนี่ยแทบไม่มีนะครับก็คือเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นส่วนน้อยส่วนมากเป็นเงินที่พระองค์ไหนมีบารมีองค์ไหนมีธรรมวัตถุมงคลองค์ไหนมีกิจการภายในท่านก็หาของท่านเองเพียงแต่ว่าเงินที่หามาได้ในทางกฎหมาย

0: งฆ์ไม่ได้มองว่าเป็นเงินท่านให้เป็นเงินของวัดไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปคุมท่านมากท่านก็อาจจะเกิดความรู้สึกตะกิดตะขวงใจเพราะฉะนั้นน่ะผมว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยท่านบริหารกันเองมันก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะต้องมาแบ่งส่วนให้ดีว่าควรจะมีหน่วยงานรัฐหรือเอกชนหรือชาวบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นข้าราชการในส่วนที่สังกัดสำนักพุทธก็ดีส่วนที่สังกัดสตง.หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับปปช.ปปช.เนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาช่วยท่านบริหารจัดการผมว่าเนี่ยท่านก็น่าจะยอมรับได้ครับในสภาวะที่ประชาชนเนี่ยมองวัดในทางลบมากขึ้นเนี่ยพระท่านก็คงจะต้องยอมครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมาก
2: ขอบพระคุณนะคะคุณประยุทธ์ประเทศเสนานะคะทางรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องของการเสพเมถุนกับสีกาที่ก็มองว่ายังไงก็ควรจะมีบทลงโทษทางโลกเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยหรือไม่เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะแล้วก็ทำให้ชาวพุทธนั้นเรียกว่าเสื่อมศรัทธาในตัวของพระสงฆ์เองด้วยนะคะกับอีกกรณีนึงเรื่องของเงินค่ะที่ก็น่าจะต้องมีหน่วยงานที่มารับผิดชอบกันเป็นจริงเป็นจังแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลการบริหารจัดการเงินของวัดโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆที่มีเงินหมุนเวียนค่อนข้างมากด้วยนะคะน่าจะมาเข้าสู่ระบบตรงนี้ได
3: ้ค่ะก็เชื่อว่าภาพเงินเป็นตั้งๆที่ตำรวจตรวจค้นได้จากห้องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยน่าจะสร้างคำถามในใจพุทธศาสนิกชนไม่น้อยนะคะว่าสรุปแล้วจะมีวิธีการแบบไหนกันนะในการจะดูแลหรือว่าบริหารจัดการเงินของวัดให้ได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถึงแม้เราทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีแล้วค่ะว่าการกระทำที่ไม่สุจริตของพระบางรูปเนี่ยเป็นการกระทำแบบปัจเจกส่วนบุคคลแต่มันสั่นคลอนศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาสนสถานเนี่ยนะสิคะและเอาข้อจริงแล้วอย่างที่คุณประยุทธ์ให้ข้อมูลเลยบอกว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะมหาเถรสมาคมหรือสำนักพุทธเองก็มีแนวทางมีการประกาศใช้บังคับอย่างชัดเจนแล้วด้วยในการบริหารจัดการวัดโดยเฉพาะกรณีเฉากับหลายวัดดังที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนเนี่ยนะคะอย่างในเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาเองก็มีการโพสต์กันตั้งแต่ปี68แล้วค่ะถึงแนวทางการบริหารจัดการวัดตามพรบสงฆ์โดยเฉพาะข้อ4เนี่ยชัดเจนเลยเกี่ยวกับการดูแลเงินบริจาคและทรัพย์สินของวัดคือกำหนดให้นำเงินของวัดที่เกิน 100,000 บาทอันเนี้ยต้องไปฝากธนาคารที่เป็นบัญชีของวัดห้ามใช้ชื่อบุคคลนะคะข้อ5เรื่องของการเปิดบัญชีการถอนเงินจะต้องมีผู้ลงนามร่วมกัน2ใน3ก็คือมีเจ้าอาวาสที่จะต้องลงนามทุกครั้งมีไวยาวัจกรหรือว่าผู้จัดการผลประโยชน์และบุคคลอื่นที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรแต่งตั้งในข้อที่6เนี่ยเรื่องการรายงานบัญชีประจำปีกำหนดชัดเลยว่าวัดทุกแห่งจะต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้องส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกปีงบประมาณด้วยค่ะข้อกำหนดมันชัดเจนแบบนี้แต่บ่อยครั้งที่พอเห็นปัญหาการตรวจสอบก็ยังพบว่ามีการเก็บเงินอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดหลักแสนหลักล้านกันอยู่ดีดังนั้นปัญหามันก็คงอยู่ที่การบังคับใช้และของการตรวจสอบค่ะตามที่ดิฉันได้คุยกับรองศาสตราจารย์ณดาจันสมผอ.ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจของนิดาอาจารย์มองแบบนี้บอกว่ากลไกเนี่ยจริงๆอย่างที่เรารู้เลยวางไว้แล้วแต่ปัญหามันการปฏิบัตินี่แหละค่ะ
4: กลไกในการตรวจสอบอ่ะมันยังไม่มีอะค่ะมันก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าเอาตรงจริงก็คือว่าถ้าทำผิดก็คือผิดกฎหมายแต่เอาตรงๆว่าถ้ามีถ้าถือเงินเกินที่กำหนดไว้อ่ะมันเป็นกฎกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ถูกกำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงมันคือกฎหมายถามว่าในการบังคับใช้กฎหมายอะค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดเพราะว่าจะให้ใครไปตรวจวัดเรามีวัดอยู่40,000กว่าวัดแล้วมันไม่มีกำลังคนในการตรวจอะค่ะก็คือต้องยอมรับว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่เป็นข้อจำกัดแล้วที่สำคัญคือจริงๆตัวเลข100,000เนี่ยมันก็อาจจะมีความจะถามว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับธุรกรรมของวัดด้วยว่าวัดแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะมีธุรกรรมไม่เหมือนกันแล้วบางวัดก็เป็นธุรกรรมที่จะต้องทำงานเพื่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่อาจจะต้องมากำหนดให้ชัดว่าวัดเนี่ยทำอะไรได้แค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราจะกำหนดให้วัดเนี่ยทำได้แค่บทบาทเท่านี้ก็ควรจะต้องวางกลไกวางระบบให้ชัดว่าจะต้องกำกับยังไงจะดูแลยังไง
3: เอาข้อจริงเรื่องของการทำบัญชีวัดนี่พูดกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วอาจารย์ณดาก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันจนมีข้อกำหนดเรื่องของการทำบัญชีวัดขึ้นมาแต่ปัญหาก็ยังคงอยู่ศักยภาพของวัดแต่ละแห่งยังไม่เท่ากันในการจัดทำบัญชีระบบบัญชีวัดในปัจจุบันก็ยังไม่มีการประกบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ชัดเจนกลไกตรวจสอบก็อย่างที่บอกเลยว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่จะขาดอยู่เพราะว่าวัดก็เยอะคนที่จะมีความรู้ความสามารถเรื่องนี้ก็อาจจะมีจำกัดถ้าสามารถผลักดันให้มีรูปแบบบัญชีที่ถูกต้องได้ลงรายการรับจ่ายที่มีหลักฐานชัดเจนมีกลไกตรวจสอบได้อันนี้ก็อาจจะลด

0: ธุรกรรมที่ผิดปกติลงได้หรือไม่หรือไม่พึงประสงค์ลงได้นะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่มันพบถึงความผิดกรณีนี้นั่นก็คือเรื่องของการออกใบอนุโมทนาเอาล่ะในกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเจ้าอาวาสอาจจะทำในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วมันรวมเงิน92ล้านบาทแบบนี้นะคะแต่ว่าข้อกำหนดล่าสุดมันก็มีชัดเจนและทางกรมสรรพากรเองก็ออกมาประกาศถึงกำหนดแนวทางว่าถ้าต้องการสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจากการบริจาคให้กับวัดหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยต้องทำผ่านระบบ e-donation เท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรสำนักพุทธแล้วก็ทางมหาเถรสมาคมด้วยอันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการบริจาคได้โดยที่ไม่มีหลักฐานและการบิดเบือนเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ประกาศชัดมาตั้งแต่1มกราคม2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วเมื่อวานพอมีกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์กรมสรรพากรก็ออกมาย้ำเตือนเลยค่ะว่ายกเลิกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% มาตั้งแต่1มกราคม69แล้วนะไม่มีการผ่อนปรนใดๆค่ะเตือนชาวพุทธด้วยบริจาคเงินผ่าน QR code ชื่อบัญชีวัดเท่านั้นเพื่อป้องกันการยักยอกเงินบริจาคเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หลังจากที่เกิดกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นแต่เอาจริงคุณผู้ชมช่องโหว่ปิดไปบ้างแล้วก็จริงแต่มันยังพบความสับสนยังมีช่องว่างอยู่โดยเฉพาะกรณีการออกใบอนุโมทนาระหว่างมูลนิธิที่วัดอาจจะจัดตั้งขึ้นแต่ท้ายที่สุดพอคนบริจาคเข้าบัญชีของมูลนิธิแต่มีการไปออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดอยู่ดีค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะต้องตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยค่ะ
1: มีเงินบริจาคแล้วออกใบอนุโมทนาเกินหรือว่ามีหลักฐานในการรับเงินเนี่ยตรงนี้มันยังเป็นประเด็นที่ยังอาจจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเพราะว่าอย่างที่เคยนำเรียนไปหลายๆตั้งแต่ประเด็นเรื่องของการทำบัญชีวัดว่าการทำบัญชีของวัดเนี่ยยังไม่ได้เป็นระบบบัญชีที่มีการประกบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินหลักฐานการนำเงินออกจากวัดหรือแม้แต่บัญชีของวัดเนี่ยมันขาดกลไกในการตรวจสอบอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังจะเป็นประเด็นที่ถ้าหากว่าเราสามารถขับเคลื่อนหรือผลักดันในเรื่องนี้เช่นมีการกำหนดบัญชีที่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะการลงรายการของการรับเงินการจ่ายเงินเนี่ยมีหลักฐานประกอบให้ถูกต้องชัดเจนต้องแยกออกจากกันค่ะระหว่างมูลนิธิกับวัดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าจะต้องไปดูเหมือนกันเพราะว่าแต่จริงๆแล้วความต่างคือมูลนิธิเนี่ยจะเป็นนิติบุคคลไม่ประเภทไม่แสวงหากำไรมีกรอบในการกำกับดูแลผ่านกระทรวงมหาดไทยนะคะเพราะฉะนั้นมูลนิธิเนี่ยเขาจะมีกรอบอยู่แล้วว่าถ้าคุณทำมูลนิธิเนี่ยคุณต้องมีการส่งรายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอะไรเงี้ยค่ะมันมีกลไกในการกำกับอยู่ระดับนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวัดจะใช้ผ่านมูลนิธิก็ต้องผ่านมูลนิธิไปเลยแล้วเป็นเรื่องของมูลนิธิไปเพราะเป็นนิติบุคคลแยกส่วนเรื่องไหนที่เป็นเรื่องของวัดก็เป็นเรื่องของวัดไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องแยกออกจากกันไม่ใช่ว่าเอาเงินเข้ามูลนิธิแต่ออกไปอนุโมทนาวัดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าวิธีการทำบัญชีของมูลนิธิกับวิธีการมาทำบัญชีของวัดมันก็ไม่เหมือนกันมันควรจะต้องแยกนิติบุคคลออกจากกันนะคะ
0: อาจารย์บอกด้วยนะคะว่าอย่างกรณีของมูลนิธิกับเรื่องของบัญชีวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบกันจริงๆอาจจะพบปัญหาเพิ่มมากขึ้นก็ได้กับการออกใบอนุโมทนาของวัดให้กับบัญชีมูลนิธิของวัดด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกเรื่องที่อาจจะต้องดูแลกันอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
2: ไปกันที่รัฐสภานะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบย้ำถึงการตั้งงบประมาณภายใต้กรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแล้วก็รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจด้วยนะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ซึ่งขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาต่างสลับกันลุกขึ้นอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อการตั้งงบประมาณแผ่นดินค่ะเดินหน้าต่อกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะตัวแทนรัฐบาลเสนอร่างงบที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่ออภิปรายราว30คนค่ะตามกรอบจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันตั้งแต่วันที่รับร่างโดยนายเอกนิติธันประภาสย้ำถึงหลักการในการจัดทำงบมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและยืนยันดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งคำนึงถึงค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพทุกบาททุกสตางค์และผลักดันหน่วยงานรัฐค่ะดึงเงิน

0: นอกงบประมาณมาใช้ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณโดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณเช่นเงินรายได้เงินสะสมคงเหลือมาดำเนินการภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นเงินกู้การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เรียกว่า PPP Public Private Partnership การระดมทุนผ่านการกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund TFFIF
0: ขณะที่ฝั่งสภาผู้แทนราษฎรค่ะหลังพิจารณางบประมาณ2570เสร็จสิ้นเมื่อวานวันนี้ในโสพลสารัมประธานสภาก็ร่วมงานสัมมนาของคณะกรรมาธิการปปช.การยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของไทยค่ะเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เรียกกันว่าสโมสรประเทศพัฒนาแล้วซึ่งสโมสรนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่เป็นสมาชิกอยู่ซึ่งกลไกการทำงานร่วมกันคือการแบ่งปันข้อมูลกำหนดมาตรฐานสากลและประเมินนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศสมาชิกโดยไทยก็กำลังขับเคลื่อนทำมาตรฐานต่างๆอยู่เพื่อให้ได้เป็นสมาชิกค่ะหลังจากที่ได้ยื่นเข้าสู่การเจรจาเป็นสมาชิกไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินของคณะกรรมการทางเทคนิคOECD ค่ะจากการประเมินดำเนินการเชิงลึกของไทยในทุกด้านและนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2571นี้ค่ะขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาตอบโต้นะคะศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับที่มาของสวชุดปัจจุบันว่ามีมาตรฐานต่ำตามรัฐธรรมนูญค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: วันพรุ่งนี้ค่ะเสาร์ที่12กันยายนพรรคภูมิใจไทยได้เรียกประชุมสสรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคเตรียมจะมาถกสถานการณ์ทางการเมืองนะคะมีการกำชับสั่งการให้รับมือเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่ต่างประเทศนะคะจะต้องเดินทางไปที่เวียดนามนะคะ
3: ค่ะเรื่องนี้ทางพรรคภูมิใจขออภัยค่ะทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีการยืนยันในข้อตกลงร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยแบบคงเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีความขัดแย้งคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคก็ลั่นวาจาว่ายังไว้ใจได้แม้จะมีกระแสเรื่องน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการปั้นการเมืองค่ะ

0: หนูหนิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีเรื่องขัดแย้งจากวันที่จัดตั้งรัฐบาลจนถึงวันนี้และอีก2ปีข้างหน้าก็มั่นใจว่ายังคงเดินหน้าไปด้วยกันได้ทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีและภารกิจที่รับมอบหมายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยืนยันด้วยตัวเองค่ะว่าไม่ได้กังวลและไม่ได้หวั่นไหวกับกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลเพราะข้อตกลงระหว่างน้ำเงินกับแดงยังคงเดิมค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ปฏิเสธความรู้สึกกังวลหรือหวั่นไหวหลังมีกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลพร้อมย้ำนับแต่ตกลงร่วมรัฐบาลจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.อนุทิน2จนถึงทุกวันนี้ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไร้ความขัดแย้งยังคงทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดและยังคงเดินหน้าไปได้อีก2ปีข้างหน้าแน่นอนค่ะและจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปอย่างเต็มที่โดยนายจุลพันธ์ชี้ว่าหากสถานการณ์เกิดขึ้นจริงตามกระแสพรรคเพื่อไทยยังคงไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยเวลานี้วินาทีนี้ไม่มีความขัดแย้งไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆพร้อมชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังบริหารจัดการภายในที่เป็นภารกิจของพรรคซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ
1: ไว้ใจได้ครับไม่ได้มีอะไรนาทีนี้มันไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่าไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆนะครับวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับส่วนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับการดำเนินการส่วนภายในเรื่องของพรรคเนี่ยก็เป็นภารกิจภายในซึ่งเราไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนตัวรัฐเนี่ยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับเป็นนายกมีคณะรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบพวกผมเองอย่างผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของครม.นะครับก็พร้อมที่จะทำงานให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่ได้มีข้อ

0: ขัดแย้งหรือไม่มีข้อห่วงใยใด
1: ๆถอดความจากถ้อยแถลงของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน่าจะรับรู้รับทราบกลเกมการบริหารจัดการการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างดีและกระแสน้ำเงินดึงแดงร่วมรัฐบาลฟังดูก็ดูเหมือนเข้าใจสถานะของพรรคกล้าทำอยู่ด้วยซึ่งวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่คล้ายๆรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าว่าพรรคกล้าทำคือพรรคฝ่ายค้ำค่ะและคงต้องค้ำต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรตรงนี้ประละค่ะพรรคเพื่อไทยไม่หวั่นไหวกับกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลซึ่งน่าจะไม่ใช่ปมปัญหาที่จะเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาล2พรรค292เสียงในสภาเพราะฉะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลหรือว่าอายุของครม.อนุทิน2จะวกกลับมาลุ้นกันที่ศาลเท่านั้นล่ะค่ะ1ก็คือวันที่28กันยายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคดีบัตรเลือกตั้งมี QR code และบาร์โค้ดเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ลับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและสืบเนื่องถึงการเลือกตั้งปี2569เป็นโมฆะไปด้วยหรือไม่ซึ่งแม้บางฝ่ายจะมั่นใจเขาว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดินเผชิญสืบและเข้าใจในหลักการบริหารจัดการภายในของกกต.แล้วแต่บางฝ่ายก็จะเชื่อว่าเกิดขึ้นได้เพราะคำถามที่ว่าเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมทำไมกกต.ต้องเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนของคดี2คือคดีหัวเลือกสว.ซึ่ง14กันยายนนี้วันจันทร์นั่นแหละค่ะบางฝ่ายเชื่อว่ากกต.อาจจะลงมติชี้ขาดสั่งฟ้องขบวนการหัวทั้ง229คนและหนึ่งในนั้นมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาที่อาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยจนกว่าศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเดดล็อกการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้นแต่ยังนับรวมไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งหมายถึงสว.อีกนับร้อยคนต้องพ้นจากหน้าที่ไปด้วยแต่อีกฝ่ายก็ชี้ว่าเกิดขึ้นยากค่ะมติน่าจะชี้ขาดสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มแม้กลุ่มใหญ่สุดคือ140สว.มีส.ส.และมีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยบางคนรวมอยู่ด้วยก็เป็นไปได้แม้จะเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ถึงขั้นเดดล็อกที่สำคัญจะพอทุเลาความร้อนแรงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองลงไปด้วยแต่ก็ยังต้องขยับกดดันกันไปอีกเรื่อยๆจนกว่าศาลจะชี้ขาดด้วยข้อคาดการณ์นี้ก็มีรายงานค่ะว่าก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศเวียดนามวันจันทร์นี้วันเสาร์นี้ล่ะค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเรียกส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำประชุมประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งพร้อมกับข้อกำชับสั่งการรับมือเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยและน่าจะยิงยาวไปถึงการประชุมสภาที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าจังหวะที่นายกเดินทางกลับจากต่างประเทศสภาก็จะเปิดถกยัตติดับไฟใต้และรับทราบรายงานกกต.ข้อกำชับสั่งการคือต้องให้ข้อบังคับการประชุมต้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดพาดพิงกล่าวหาให้ร้ายบุคคลที่3ที่ไม่ได้อยู่ในสภาอาจต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาดำเนินการค่ะ14กันยายนนี้ขณะที่นายกเดินทางไปเวียดนามกกต.เรียกประชุมลงมติสั่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.บางคนมั่นใจค่ะว่ากกต.ลงมติได้แน่นอนแต่บางคนก็ยอมรับค่ะว่าเป็นไปได้ที่กกต.จะขอขยายเวลาออกไปอีกรอบบางฝ่ายก็เชื่อว่ากกต.จะสั่งฟ้องทั้ง229คนแต่บางฝ่ายก็คาดการว่าสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มเท่านั้นล่ะค่ะกกต.เรียกประชุมเช้าถ้าลงมติก็น่าจะเย็นและค่ำมีกำหนดจะแถลงด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่กรรมการกกต.เท่านั้นที่จะเป็นคนแถลงและก็ไม่ใช่นายแสวงด้วยที่จะเป็นคนแถลงแต่น่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ถ้ามืดค่ำเกินควรก็อาจจะออกเป็นเอกสารข่าวชี้แจงค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ฝ่ายภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินเขาก็มีแผนรับมือแล้วแผนหนึ่งก็อย่างที่เราเคยคุยกันคือปรับครม.แผนสองก็คือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ขอบคุณคุณสวรักษ์
3: ขอบคุณค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ไปเร่งตรวจสอบที่มาของศพที่นำมาฝังไว้ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุไหนส่วนทางผู้แทนของบริษัทที่ดูแลสุสานรับปากว่าจะเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน2วันนะคะเราจะไปติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากที่ว่าการอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรานะคะเชิญค่ะคุณรัตนกร
4: บริษัทผู้แทนสุสานนะครับให้ข้อมูลกับฝ่ายปกครองบอกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานภายใน2วันครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องรอติดตามกันนะครับว่าจะมีการดําเนินการตามที่รับปากไว้หรือไม่เพราะมีการตั้งคําถามจากประชาชนในพื้นที่เหมือนกันครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สุสานก็ไม่ได้มีใบอนุญาตแต่กลับนําศพมาฝังในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รวมตัวกันครับถือป้ายคัดค้านการจัดตั้งสุสานจูวิทแคมเปตรีไทยแลนด์หลังจากทราบนะครับว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับป้ายของชาวบ้านมีใจความสำคัญคุณผู้ชมคือไม่ต้องการให้สุสานจัดตั้งในพื้นที่ครับตัวแทนชาวบ้านระบุว่ากังวลอาชีพของชาวบ้านครับหากมีการนำศพมาฝังไว้ในพื้นที่มากกว่านี้เพราะการจัดการศพอาจใช้สารเคมีและถ้าเกิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมรั่วไหลอาจกระทบกับอาชีพของชาวบ้านที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำเกษตรกรรมและหากบุคคลภายนอกทราบนะครับว่าผลผลิตที่นำออกไปจำหน่ายจากพื้นที่นั้นอยู่ใกล้กับสุสานอาจจะกระทบกับการรับซื้อด้วยครับ
5: อย่างถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีตรงเนี้ยแล้วเกิดไปตรวจแล้วมีสารปนเปื้อนถ้าบอกว่าเป็นที่ที่อย่างนี้พี่กล้ากินไหมพี่นักข่าวทุกคนกล้าซื้อกินไหมคะให้ฟรียังไม่กล้ากินเพราะก็กลัวถูกไหมแล้วชาวบ้านที่ทําการเกษตรเขาก็กลัวเพราะว่าการตรงเนี้ยเขาอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ทุกอย่างอ่ะกังวลกันหมด
4: หลังนายพลพีเดินทางมาถึงคุณผู้ชมครับที่บริเวณหน้าสุสานได้เข้าไปพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านด้วยครับโดยชาวบ้านสะท้อนปัญหาฝากให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตให้จัดตั้งสุสานนะครับว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็มีการตั้งคําถามด้วยครับว่าเหตุใดถึงไม่มีการทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนที่จะมีการจัดตั้งสุสานครับซึ่งนายพลพีก็รับปากกับชาวบ้านนะครับว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ครับหลังจากเข้าไปตรวจสอบพื้นที่สุสานนายพลพีก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับโดยระบุว่าสิ่งที่สําคัญหลังจากนี้ที่ต้องตรวจสอบนะครับไม่ใช่แค่การจัดตั้งสุสานที่ไม่มีใบอนุญาตเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบคุณผู้ชมว่าศพที่นํามาฝังไว้เป็นศพของชาวต่างชาติจริงหรือไม่เป็นคนไทยหรือเปล่าและสาเหตุการเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรรวมถึงต้องตรวจสอบนะครับว่าการนําศพมาฝังในพื้นที่นั้นมีการอําพรางหรือปกปิดสาเหตุการตายหรือไม่ต้องตรวจสอบให้รอบด้านครับเพราะว่าการนําศพมาฝังในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู้เสียชีวิตให้กับฝ่ายปกครองในพื้นที่ทราบครับ
6: น่ากังวลครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาและเสียชีวิตแต่ว่าไม่มีการแจ้งในหน่วยงานรัฐบาลเลยแล้วอยู่ดีก็เอาร่างมาไว้เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายตามขบวนความของไทยหรือไม่
4: คุณผู้ชมครับขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่ได้มีการหารือนะครับกับทางด้านของฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปนะครับในการจัดตั้งสุสานแห่งนี้เบื้องต้นคุณผู้ชมบริษัทผู้แทนเจ้าของพื้นที่เนี่ยครับได้รับปากกับฝ่ายปกครองนะครับจากการประสานบอกว่าจะย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน2วันโดยจะย้ายไปที่สุสานย่านเจริญกรุงครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีร่างของชาวอิสราเอลที่มีการฝังไว้เนี่ยประมาณ49ศพด้วยกันครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการกําหนดนะครับบอกว่าถ้าภายใน2วันไม่ย้ายศพออกจากสุสานนะครับในวันอาทิตย์นี้ทางอําเภอบางคล้าจะต้องมีแผนนะครับและก็เป็นผู้ย้ายศพออกจากสุสานด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีการประชุมหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ช่วงนี้เราไปติดตามที่กองปราบกันนะคะกำลังมีการแถลงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะ
7: คุณทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ปปง.แล้วก็สำนักพุทธนะครับเข้าทำการตรวจค้นนะครับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน6จุดนะครับ

0: 4จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยกรุงเทพมหานครอยุธยาปทุมธานีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏินะครับมีอะไรบ้างครับมีเงินสดนะครับมีทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศกว่า144ล้านบาทนะครับซึ่งเราได้เอามาโชว์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทองคำแท่งนะครับและทองคำรูปพรรณน้ำหนักนะครับ 1,066 บาทนะครับแล้วก็พระเครื่องอีกมากมายนะครับพร้อมโฉนดที่ดินอีกจำนวน28รายการนะครับก็หลังจากนี้นะครับทางกองปราบแล้วก็สำนักพุทธนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปปงนะครับเลขาปปชนะครับก็จะช่วยขยายผลต่อนะครับเพื่อที่จะหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมแล้วก็จะแยกเงินออกมานะครับอันไหนเป็นเงินวัดนะครับอันไหนเป็นเงินส่วนตัวนะครับแล้วก็แยกคนไม่ดีออกจากวัดนะครับเพื่อที่จะคืนความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับในส่วนของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับวันนี้นะครับเราจะนำไปฝากขังที่ศาลทุจริตภาคหนึ่งที่สระบุรีนะครับในช่วงบ่ายนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนต้องการภาพก็เชิญตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับท้ายสุดเนี่ยผมขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคนสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่สองที่ผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับนะครับในส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับในเชิงลึกนะครับก็จะขออนุญาตให้ทางผู้กับหนึ่งนะครับแล้วก็ทางผู้แทนปปงผู้แทนสำนักพุทธนะครับลงลึกในรายละเอียดตามลำดับครับ
1: เดี๋ยวในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปนะคะ
2: ค่ะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะที่กลุ่มฮูตียึดเมืองโมคาเมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญริมฝั่งทะเลแดงแล้วรุกประชิดช่องแคบบับเอลมันเดดซึ่งแคบมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะรัฐบาลเยเมนได้รับการรับรองจากนานาชาติและได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเผยแพร่วิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพกองทัพเยเมนปฏิบัติการรุกคืบในจังหวัดอัลจอฟทางตะวันออกของเยเมนท่ามกลางการเดินหน้าปะทะกับกลุ่มฮูตีหลายจุดทั่วประเทศนะคะกลุ่มฮูตีเผยภาพอ้างว่าเป็นซากโดรนสอดแนมของทางซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นโดรนสอดแนมทางทหารที่ถูกยิงตกในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสถานการณ์ส่อแววตึงเครียดขึ้นไปอีกค่ะเมื่อสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มฮูตีเผยแพร่ภาพนักรบของกลุ่มขณะอยู่ที่เมืองโมคาหลังเจ้าหน้าที่กลุ่มฮูตีรัฐบาลเยเมนและแหล่งข่าวทางทหารยืนยันตรงกันว่ากลุ่มฮูตียึดเมืองโมคาจากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนแล้วเมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดบเพียง75กิโลเมตรเป็นเส้นทางการค้าสำคัญระหว่างเอเชียกับยุโรปกลุ่มฮูตีบอกว่าพวกตนไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือระหว่างประเทศแต่ว่าย้ำคำขู่ที่จะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าจากซาอุดิอาระเบียต่อไปพยานระบุว่านักรบฮูตีกำลังเคลื่อนเข้ามาในเมืองโมคาไม่ทันตั้งตัวหลังเกิดการปะทะกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเมื่อคืนวันพุธและส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ในความตื่นตระหนกต้องอพยพหนีเอาชีวิตรอดขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีสามารถยึดเกาะซูก้าในทะเลแดงได้ด้วยรัฐบาลเยเมนเรียกร้องให้ชาติอาหรับและนานาชาติเข้ามาช่วยปกป้องชายฝั่งเพื่อทวงคืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอีกครั้งการเข้ายึดเมืองโมคาของกลุ่มฮูตีสร้างความกังวลกับการขนส่งพลังงานดันราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นกว่า6%นะคะเมื่อวานราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดไปที่ 107.63 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคมค่ะ
1: คุณผู้ชมตอนนี้บ้านเรากำลังถกเถียงกันเรื่อง Data Center อยู่นะคะแต่ว่าเรื่องของการพัฒนา AI ที่มันอาจจะต้องควบคู่ไปกับการมี Data Center ในการรองรับเนี่ยตอนนี้มันกำลังสร้างความกังวลกันอยู่เพราะว่านักวิจัยเขาก็ออกมาเตือนถึงโอกาสที่ AI อาจจะทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ในอนาคตอันใกล้ด้วยนะคะคุณวินิษฐาแนวคิดเนี้ยมันเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ที่เราเคยดูกันมาหลายต่อหลายเรื่องเลยนะโอกาสมันที่มันจะเป็นจริงแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน
2: มีผู้เชี่ยวชาญประเมินไว้ว่าความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณ 10% ที่จะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษข้างหน้าค่ะระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ฉลาดขึ้นทุกวันนะคะจากการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่มนุษย์เราป้อนให้แล้วก็อีกหน่อยอาจจะไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในการพัฒนาแล้วด้วยซ้ำทำให้เมื่อมีคำเตือนจากคนในวงการถึงอันตรายจาก AI เนี่ยจึงถึงกับเกิดคำพูดที่ว่าการพัฒนา AI ในปัจจุบันกำลังเอาชีวิตมนุษย์มาเป็นเดิมพันค่ะหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบประมาณ30ตัวนะคะชักแถวกันอยู่ที่หน้าอาคารกระทรวงกิจการดิจิทัลของโปแลนด์ที่กรุงวอร์ซอเรียกร้องให้ออกกฎหมายแล้วก็ตั้งกฎระเบียบควบคุมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยปกป้องตลาดแรงงานโดยด่วนถือเป็นการประท้วงเชิญสัญลักษณ์ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม Democratism นะคะเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่กำลังพยายามสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ AI และหุ่นยนต์ต่อภาคแรงงานนี่ก็เป็นอีกเสียงเรียกร้องนะที่อยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามากำกับดูแลเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่กำลังดังขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้หลังจากมีผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI ออกโรงเตือนว่า AI อาจฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ในช่วงทศวรรษข้างหน้าค่ะต้องบอกว่าต้นเรื่องที่จุดกระแสกังวลมาจากโพสต์บน X นะคะทางซ้ายเป็นโพสต์ของเจคอบ คอกเซนเขาเป็นอดีตนักวิจัยด้านการพัฒนา AI ของ Anthropic เจ้าของ AI Chatbot ที่เรารู้จักกันอย่างคลอสนะคะเจ้าตัวประกาศหันหลังให้วงการ AI เพราะว่าบรรดาคนที่สร้าง AI เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าในอีกไม่นานนี้ AI อาจมีความสามารถฆ่าชีวิตมวลมนุษยชาติได้แล้วกระแสที่ว่าก็มาตอกย้ำด้วยอีกโพสต์หนึ่งทางด้านขวาจากเอเวนฮิลเบงเกอร์เขาเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบความปลอดภัย AI ของ Anthropic เหมือนกันมาสำทับบอกว่าคนในแวดวง AI เชื่อแบบนั้นจริงๆตัวเขาเองประเมินความเป็นไปได้อยู่ที่มากกว่า 10% นำมาซึ่งคำถามว่าจะเป็นไปได้ยังไงแล้วถ้ามองเห็นความเสี่ยงขนาดนั้นแล้วทำไมผู้สร้างยังไม่หยุดพัฒนา AI ค่ะ
3: Various ways this could happen. One is through misuse by bad actors or just negligent actors. So in particular, once AI is meaningfully accelerating scientific development, in particular in biology, it could give a much larger fraction of the world the ability to create new engineered viruses in a way that is like actually very hard to control once you've let the genie out of the bottle.The second worry is loss of control.
2: นี่ก็คือ2ประเด็นหลักๆนะคะที่มีความกังวลกันว่าอาจเกิดขึ้นเมื่อ AI ฉลาดล้ำจนพัฒนาตัวเองได้ซึ่งโมเดลใหม่ๆเนี่ยจะทำได้ในอีกไม่นานนี้แล้วนักวิจัยเกรงว่าวันหนึ่งความเป็นอยู่ของมนุษย์อาจจะไปขัดกับเป้าหมายของ AI จนนำมาซึ่งอะไรที่ไม่คาดฝันได้หรือต่อให้ไม่ได้ถึงขนาดกวาดล้างมวลมนุษยชาติ AI อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายพังพินาศขึ้นได้อย่างเช่นมีการโจมตีทางไซเบอร์ถล่มโครงข่ายไฟฟ้าทลายระบบการเงินหรือว่าแม้แต่จุดประเด็นขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจโลกขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยเดเรียลแอมโมดีCEO ของ Anthropic ก็เคยประเมินเอาไว้ว่ามีโอกาส 25% ที่จะเกิดความผิดพลาดอย่างมหันต์คนในวงการตระหนักดีอยู่แล้วว่า AI ทำประโยชน์ได้มหาศาลแต่ว่าเขาก็บอกเองเหมือนกันว่า AI ก็เป็นที่มาของความเสี่ยงมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันค่ะกระแสความกังวลเรื่อง AI เนี่ยเกิดขึ้นตามหลังหลายๆเหตุการณ์ที่ดูเหมือน AI จะทำอะไรนอกเหนือคำสั่งมนุษย์หลายบริษัททยอยเปิดเผยข้อมูลให้เห็นในช่วงปีที่ผ่านมานะอย่างถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ช่วงต้นปี Anthropic เนี่ยเพิ่งจะตรวจเจอเมื่อเดือนที่แล้วเองว่าโมเดล AI ของตัวเองเนี่ยไปเจาะระบบข้างนอกซึ่งปัญหาเดียวกันนี้ Open AI ก็เจอความท้าทายไม่ต่างกันเมื่อตัว GPT เนี่ยหลุดไปแฮกแพลตฟอร์มชื่อว่า Hugging Face เป็นข่าวดังไปนะคะแถม AI ตัวดีพยายามกลบเกลื่อนร่องรอยการเจาะระบบของตัวเองด้วยส่วนอีกเรื่องนึงรัฐบาลอังกฤษทดสอบ AI จาก Anthropic แล้วก็เจอ AI มีความพยายามหลอกมนุษย์ให้อนุมัติโค้ดให้แบบเนียนๆด้วยนะคะ พัฒนาการเหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ทั้ง Anthropic แล้วก็ Open AI เนี่ยบอกว่ากำลังพัฒนา AI ที่จะพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลจากมนุษย์อีกต่อไป2บริษัทบอกว่ากำลังวิจัยว่าจะทำยังไงให้ AI อยู่กับร่องกับรอยแต่ยังไม่พบคำตอบไม่นานมานี้ทำเนียบข่าวดูจะขานรับเสียงเรียกร้องด้วยความกังวลนะคะมีการไปขอให้ผู้พัฒนา AI เนี่ยส่งโมเดล AI เข้าไปรับการทดสอบ30วันก่อนเปิดให้สาธารณชนใช้งานแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ว่านี้แต่อย่างใดล่าสุด OpenAI ออกมากลับลำเมื่อวานนี้เองเรียกร้องให้ภาครัฐผลักดันการกำกับดูแล AI หลังจากที่เคยคัดค้านมาโดยตลอดนะคะแต่ท่าทีนี้ก็ก่อให้เกิดคำถามเหมือนกันว่าเขาตระหนักถึงอันตรายจริงๆหรือว่านี่เป็นเกมธุรกิจเพื่อขัดขวางคู่แข่งกันแน่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางงานวิจัยนะที่ออกมาแล้วก็ชี้ว่าโมเดล AI เนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมการแสวงหาอำนาจแล้วก็สามารถสรรหาวิธีหลีกเลี่ยงการถูกมนุษย์ปิดระบบได้ด้วยนะคะที่สำคัญการพัฒนาAI ที่สุ่มเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆทำให้นักวิจัยตัวเบ้งๆในวงการหลายๆคนนะหันหลังให้บริษัทใหญ่ๆหลายแห่งแล้วตลอดช่วงไม่กี่ปีมานี้คุณพิมพ์พิมลคุณจิราชาตาก็การลาออกก็เป็นความพยายามการผลักดัน AI อย่างรับผิดชอบนะแต่ไม่รู้จะได้ผลแค่ไหนหรือว่าทันการหรือไม่นะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รติวิทยาพงษ์ค่ะ

ดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูผลงานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฉลองการกลับมาเตะเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ปีด้วยการถล่มทีมน้องใหม่ไปขาดรอยครับในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสไฮไลท์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับอยู่ที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้กลับมาเล่นบอลถ้วยใหญ่ยุโรปครั้งแรกในรอบ3ปีพบกับทีมซาบาทีมจากประเทศอาเซอร์ไบจานที่ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้ได้เป็นครั้งแรกผลปรากฏว่าปีศาจแดงเปิดบ้านถล่มเอาชนะทีมน้องใหม่ไปขาดรอย 4-0 โดยได้ประตูจากฟาติอุสคุนย่าบรูโน่เฟรนันเดสเบนจามินเชสโกและลิซันโดมาร์ติเนสประเดิมคว้า3คะแนนขึ้นไปรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนรวมส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจครับบาเยิร์นมิวนิกถล่มโบโดกริมทีมม้ามืดจากนอร์เวย์ไปขาดรอย 5-0 รั้งอันดับ2ขณะที่โคโม่ครับทีมฟอร์มแรงจากอิตาลีที่คุมทีมโดยเชสราเบกัสอดีตนักเตะชื่อดังเอาชนะเอแบลไลซิกจากเยอรมันไปขาดรอย 4-1นอกจากนี้ครับยังมีเฟเนบาเช่เสมอกับโรม่า 1-1 PSV เสมอชักตาโดเนส 1-1 และสลาเวียปรากแพ้ลองไป2ประตูต่อ3ครับไปดูผลงานของนักเทนนิสหญิงกันบ้างครับอารีนาซาบาเรนกายอดนักเทนนิสหญิงจากเบลารุสยังโชว์ฟอร์มแกร่งผ่านเข้าชิงหญิงเดี่ยว US Open เป็นสมัยที่4ติดต่อกันหลังดับฝันเปกูล่านักกีฬาเจ้าถิ่นในรอบตัดเชือกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีในศึก US Open ครับคู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการดวลกันในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศรีแมตช์คู่ชิงรายการนี้ปี2024ระหว่างอารีนาซาบาเรนกาแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสพบกับเจสสิก้าเปกูล่านักกีฬาความหวังของเจ้าถิ่นมืออันดับ3ของรายการซึ่งการเจอกันรอบนี้ครับยังเป็นซาบาเรนกาที่เล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป2-0เซตคะแนน7-5และ6-2ผ่านเข้าถึงรอบชิง US Open เป็นสมัยที่4ติดต่อกันโดยซาบาเรนกาครับจะเข้าไปพบกับเอลีนารีบาคีน่ามือหนึ่งโลกคนต่อไปจากคาซัคสถานที่เอาชนะโคโค่กอล์ฟอีกหนึ่งนักกีฬาความหวังเจ้าถิ่นไป2-1เซตในรอบตัดเชือกครับส่วนมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วอย่างไม่เป็นทางการครับเปิดหัวด้วยการแข่งขันบาสเกตบอลชายเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่ม B ที่กาตาร์ครับเอาชนะอิหร่านไป59-35คะแนนขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันไชนีสไทเปเฉือนชนะจอแดนไปอย่างหวุดหวิด83-80คะแนนด้านญี่ปุ่นเจ้าภาพครับลงประเดิมสนามในกลุ่ม A ด้วยการเอาชนะอินโดนีเซียไปขาดรอย98-53คะแนนขณะที่เกมอีกคู่ครับของกลุ่ม A เกาหลีใต้เอาชนะซาอุดิอาระเบียไป82-66คะแนนสำหรับนักกีฬาไทยจะประเดิมลงแข่งขันรายการแรกครับในศึกฟุตบอลหญิงโดยทัพชบาแก้วจะดวลกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่พิธีเปิดเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้ครับแอคชั่นทูเดย์ครับไปดูลูกตอกส้นกลางอากาศส่งบอลเข้าประตูอย่างเหนือชั้นของดอมบาวลาดสุนหน้าของทีมบริสตอลซิตี้ที่ทำได้ในฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับBrilliantly well, fine card deeds. He's a good cross. It's not a bad one.

0: beautiful. The ball in, pacing it. But this finish is out of this world.
1: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
2: คุณชมความคาดหวังการเกิดขึ้นของ Data Center ในไทยจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฮเทคในประเทศเนี่ย

0: ข้ามาของ Data Center ในไทยนอกจากจะมีข้อกังวลเรื่องของการแย่งใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับบางส่วนก็ถูกมองว่าจะเข้ามาช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในบ้านเราโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศแต่ว่าในความเป็นจริงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่าอาจจะได้ประโยชน์กลับเป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆด้วยครับไม่แปลกนะครับที่กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกมองว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของ Data Center ในไทยนะครับเพราะว่าจากข้อมูลของบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกคาดการณ์นะครับว่าการเติบโตของสินค้า IT ทั่วโลกปีนี้พบว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ Data Center นั้นมาแรงมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับสูงถึง55%แซงหน้าสินค้าในกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ด้าน IT ครับแต่สำหรับการลงทุน Data Center ในไทยพบนะครับว่ามีลักษณะของการใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน2รูปแบบด้วยกันนะครับบางแห่งมีการที่ใช้บริษัทว่าจ้างบริษัทซัพพลายเออร์ในไทยนำเข้าอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศมาให้นะครับแล้วก็บางส่วนใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์รวมไปถึงแผงวงจรส่วนนี้เม็ดเงินบางส่วนนั้นเข้าสู่กระเป๋าของผู้ประกอบการไทยนะครับขณะที่บางแห่งมีเป้าหมายชัดเจนครับว่าจะมาใช้ไทยเป็นแค่ที่ตั้งเท่านั้นแต่ว่าอุปกรณ์และก็ระบบต่างๆรวมถึงบุคลากรนำเข้าเองจากต่างประเทศ 100% ครับทำให้เม็ดเงินการลงทุนเกือบทั้งหมดถูกส่งไปยังผู้ผลิตต่างประเทศธุรกิจรูปแบบนี้ไม่ต่างจากการทำธุรกิจแบบศูนย์เหรียญซึ่งทำให้การเกิดขึ้นของ Data Center นั้นแทบไม่เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมในบ้านเราครับมีมุมมองจากผู้บริหารบริษัทด้านเทคโนโลยีนะครับที่ยอมรับว่าอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ใช้ใน Data Center บางชิ้นยังจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าไทยเราไม่สามารถผลิตเองได้แต่ก็มีบางส่วนที่ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตเองได้นะครับจึงเสนอให้ภาครัฐหามาตรการในการกำกับดูแลนะครับอย่างเช่นมีการกำหนดสัดส่วนการร่วมทุนหรือว่ากำหนดสัดส่วนการใช้อุปกรณ์ที่นำเข้าโดยซัพพลายเออร์ชาวไทยแทนการนำเข้ามาเองแบบ 100% รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการใช้อุปกรณ์ที่เป็น local content เพื่อทำให้ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในประเทศนั้นได้ประโยชน์อย่างเต็มที
1: ่ต้องยอมรับว่าภาพที่มาทั้งชิ้นส่วนก็ยังมีอยู่ค่ะจริงๆมาทั้งสองส่วนเลยมีทั้งมีบางส่วนที่ว่าในประเทศบ้างแต่หลายส่วนก็ยังมาจากที่เรานำเข้ามาเพราะยังต้องยอมรับว่าอย่างบางเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำได้ในประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเราอยากให้เห็นอินฟราสตรักเจอร์ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ระดับประเทศอยู่แล้วอยากให้ประเทศเนี้ยเติบโตขึ้นไปอยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยของเรานะคะก็ถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสทำเรื่อง Data Center แล้วก็อยากทำอย่างไรให้เศรษฐกิจเราเติบโตคู่ไปกับ Data Center ด้วยก็อยากจะฝาก Regulator ว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถเอื้ออำนวยให้ต่างชาติมาทำงานง่ายโดยที่ยังรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับคนไทยในประเทศเราเพื่อให้เติบโตไปด้วยกันได้ค่ะ
0: เรื่องนี้สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับที่พบว่าการลงทุนของภาคเอกชนในไทยที่เติบโตในช่วงที่ผ่านมาถูกขับเคลื่อนด้วยการลงทุนจาก FDI หรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มของ Data Center นะครับทำให้ช่วงไตรมาสที่4ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงไตรมาส2ปีนี้ตัวเลขการลงทุนในกลุ่มของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นสูงขึ้นถึง16%แต่ว่าพบว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นการนำเข้านะครับที่แม้จะมีการลงทุนที่เติบโตขึ้นแต่ว่าผลต่อเศรษฐกิจนั้นมีอย่างจำกัดครับ
2: ส่วนใหญ่มันเป็นการนำเข้านะคะดังนั้นเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยจะถูกจำกัดด้วยการพึ่งพาสินค้าทุนที่นำเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าแนวโน้มเนี้ยมันน่าจะยังมีอยู่ไปในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะ
0: มีการประเมินนะครับว่าเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Data Center ปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 780,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 27-28 ล้านล้านบาทครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับนี่จึงเป็นโจทย์อีกข้อนะครับที่หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะบอร์ด Data Center จะต้องหาแนวทางวางมาตรการในการกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทุนเม็ดเงินก้อนนี้ที่มีมหาศาลจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นพร้อมกับการลงทุน Data Center ในไทยให้ได้โดยที่ไม่ใช่ใช้เฉพาะไทยเป็นทางผ่านของการลงทุนเท่านั้นครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะสอบเครียดทั้งคืนอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดียักยอกเงินเบียดบังทรัพย์สินวัดเกือบ100 ล้านด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้จุดเริ่มต้นคดีเหตุลูกศิษย์แจ้งเบาะแสท่ามกลางข่าวเช้าวิกฤตศรัทธาสงฆ์อาจไม่ได้หมายความว่าเราหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาวันนี้ชวนตั้งคำถามค่ะว่าธรรมะแบบไหนที่เราเลือกศรัทธาและแก่นแท้ของการบวชคืออะไรผู้ว่ากาฬสินธุ์สั่งปูพรมเอ็กซเรย์จุดเสี่ยง12กันยายนนี้หลังพบปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเปาขณะผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพเตือนอย่าประมาทแม้เป็นน้ำจืดอาจแพร่ระบาดได้ภายใน1ปีเพราะเคยมีบทเรียนจากคลองในกทม.แล้วค่ะมีประเด็นสะเทือนวงการสงฆ์อีกแล้วนะคะสำหรับคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังจากถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกเงินวัดและพบมีความสัมพันธ์กับสีกานะคะโดยมีรายงานว่าเมื่อคืนทั้งคู่ถูกสอบปากคำกันตลอดทั้งคืนนะคะโดยการสอบสวนพบความผิดปกติหลายประเด็นในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกมาเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการแจ้งเบาะแสของลูกศิษย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจกองปราบปรามได้นำตัวนายโชติซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงวัย66ปีและเป็นต้นตำรับของเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำค่ะหลังจากถูกออกหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพบพฤติกรรมในการเบียดบังเงินวัดมากกว่า92ล้านบาทและยังปรากฏพยานหลักฐานจากคลิปวงจรปิดพบพฤติกรรมการเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทภายในกุฏิก่อนที่เจ้าตัวจะลาสิกขาไปนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าตำรวจได้ขนทรัพย์สินของทางนายโชติออกมาซึ่งประกอบไปด้วยรถยนต์อเนกประสงค์มีรถเก๋งรถกระบะรถตู้อย่างละคันค่ะและตำรวจได้ใช้เวลาในการนับทรัพย์สินจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะการนับเงินธนบัตรได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรไป4 เครื่องด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้ก็มีรายงานว่ามีการนับจนเครื่องนับธนบัตรพังไปถึง2เครื่องค่ะจากนั้นตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนายโชติมาที่กองบังคับการปราบปรามก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะคะสำหรับการควบคุมตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการแยกขังชายหญิงโดยในห้องขังชายมีผู้ต้องหารวม9คนซึ่งนายโชติเองขังรวมอยู่กับผู้ต้องหาของบก.ปอส.ส่วนห้องขังหญิงมีผู้ต้องหาทั้งหมด2คนก็คือสีกาเอ๋และผู้ต้องหาในคดีบัญชีม้าอีก1คนนะคะพลตำรวจโทณัฐพงษ์ชาวนาใสซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังของคดีนี้นะคะซึ่งเป็นคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือหลวงพ่ออาติโชติเนี่ยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการได้รับการแจ้งเบาะแสโดยอดีตลูกศิษย์ไม่ประสงค์ออกนามในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการส่งมอบหลักฐานสำคัญทั้งคลิปวิดีโอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและข้อมูลการเบียดบังทรัพย์สินของวัดซึ่งนำมาสู่การ

สอบสวนในทางลับนานกว่า2เดือนค่ะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับในที่สุดจากการสอบสวนก็พบความผิดปกติในหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะการจัดการทรัพย์สินของวัดเส้นทางการเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งตามหลักค่ะจะต้องมีการนำเงินเข้าบัญชีของวัดและใช้ตามวัตถุประสงค์แต่กลับพบความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินมีการโอนถ่ายไปยังบุคคลภายนอกและการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับโดยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดเพื่อปิดบังอำพรางซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบนะคะว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนนะคะทางตำรวจย้ำว่าคดีนี้มีความละเอียดอ่อนค่ะเนื่องจากผู้กล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ให้ความเคารพศรัทธาจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมและชัดเจนที่สุดก่อนจะขออนุมัติหมายจับนะคะส่วนการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวจะต้องประเมินจากพฤติการของผู้ต้องหาว่ามีแนวโน้มจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่โดยมีรายงานว่าบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนจะเตรียมตัวผู้ต้องหานะคะส่งฝากขังที่ศาลต่อศาลต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเรื่องราวข่าวเฉาในวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้แน่นอนนะคะไม่เพียงแค่กระทบกับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนศรัทธาของผู้คนโดยตรงค่ะบางคนถึงกับไม่อยากทำบุญไม่อยากเข้าวัดคนรุ่นใหม่บางส่วนถึงขั้นตั้งคำถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะยังจำเป็นต้องมีศาสนาอยู่หรือไม่นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่ามกลางวิกฤตศรัทธาแบบนี้ก็ยังมีคำถามนึงที่น่าสนใจนะคะคือแล้วถ้าคนที่ตั้งใจจะบวชล่ะข่าวเช้าแบบนี้จะทำให้พวกเขาเปลี่ยนวิธีคิดหรือมีทางเลือกอื่นๆในการบวชให้ถึงธรรมได้หรือไม่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพงเมธล่องเส้งนะคะบรรณาธิการจากเดียกทีฟด้วยแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับวงการสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและพอดีว่าในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาคุณพงเมธไปติดตามเรื่องนี้พอดีเห็นอะไรเปลี่ยนไปบ้างคะ
1: ครับอย่างที่คุณบุษลินบอกไปเมื่อสักครู่จะบอกว่ามันเป็นเชิงลบซะทีเดียวก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าการที่จะบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจศาสนาเลยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเท่าที่ผมได้ไปติดตามในช่วงของก่อนที่จะช่วงเข้าพรรษาจะมีการบวชเกิดขึ้นนะฮะจริงๆคนรุ่นใหม่เขามีวิธีคิดอีกแบบที่วัดอาจจะเป็นทางเลือกที่เขาพยายามที่จะเลือกมากขึ้นซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าพบว่าคนรุ่นใหม่สนใจที่จะบวชกับวัดป่ามากขึ้นครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราลองดูวิถีวัดป่ากับชีวิตของคนรุ่นใหม่เองจริงมันอาจจะดูสวนทางกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นวัดป่ามันก็จะต้องไม่มีความสะดวกสบายเหมือนอย่างในวัดในเมืองทั่วไปชีวิตต้องอยู่กับตัวเองแต่ว่าเพราะอะไรคนรุ่นใหม่ถึงยังสนใจกับการมาบวชวัดป่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองพาไปดูบรรยากาศที่วัดสุนันทวรารามนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปดูณตอนนั้นนะครับซึ่งก่อนอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้คือที่ผมได้ไปดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ก่อนเข้าพรรษาและถ้าทีมงานที่เราได้ไปสังเกตการในการบวชเข้าพรรษาเนี่ยครับอันเนี้ยวัดก็จะเห็นสภาพของการเป็นวัดป่าที่เห็นได้ชัดเจนคือวิถีปฏิบัติแล้วก็ต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้ความใช้ชีวิตมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับวัดทั่วไปซึ่งการบวชของวัดสุนันทวนารามในวันนั้นนะครับจริงๆอ่ะตั้งใจที่จะให้มีคนมาสมัครจำนวนมากเนาะแล้วก็มีคนสมัครกันมาถึง30กว่าคนแต่เอาเข้าจริงพอเขาเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปติดตามบรรยากาศภายในวัดให้ไปลองใช้ชีวิตอยู่ปรากฏว่าคนที่ตัดสินใจบวชจริงๆเหลือแค่8คนคุณบุษิลิน
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันก็พอชี้ให้เห็นว่าวัดป่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับใครบางคนแต่อย่างที่บอกว่า8คนนี้กลายเป็นคนรุ่นใหม่4คนครับคุณบุษิลินซึ่งตรงเนี้ยก
0: ็
1: ใช่ก็คือครึ่งๆส่วนอีก4คนก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเกษียณอายุราชการมาแล้วก็เลยอยากจะปลีกวิเวกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ไปพบกันนะครับอย่างเคสของน้องส้มฉุนคือน้องคนนี้นะฮะอันนี้จะขออนุญาตบอกก่อนว่าตอนนั้นที่เราไปยังไม่ได้บวชตอนนี้ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ขออนุญาตเรียกชื่อเป็นน้องส้มฉุนละกันเพราะว่าตอนนี้บวชอยู่ในพุทธศาสนาแล้วนะครับน้องส้มฉุนเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นวัยเบญจเพสเลยครับเพิ่งที่จะเรียนจบแล้วก็ตัดสินใจที่จะบวชแล้วเขาก็ตัดสินใจบวชเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ที่จะให้ความสำคัญกับการถ้าเกิดตอนบวชอันเนี้ยนะฮะก็คือเราจะเห็นว่าพิธีกรรมก็ไม่ได้ยุ่งยากก็คือมีคนเฉพาะแค่คนในครอบครัวเท่านั้นที่มานะครับแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นการแค่บวชทดแทนบุญคุณเท่านั้นแต่เป็นการตั้งใจที่จะมาบวชเพื่อที่จะสืบสานพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชเรียนจริงๆครับอันนี้ก็คือช่วงที่ก่อนวันที่จะบวชจริงๆก็ต้องมาอยู่วัดโกนผมแล้วก็นุ่งขาวห่มขาว7วัน
0: คุณพงเมธได้ถามไหมคะว่าความรู้สึกหรือความตั้งใจที่คนรุ่นใหม่เขาอยากจะบวชจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรมากที่สุด
1: จริงๆสิ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันอย่างน้อย4คนที่ผมได้ไปคุยด้วยเนี่ยนะเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วจริงๆอ่ะเราอาจจะคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการที่จะอยู่แบบกับตัวเองแต่กลายเป็นว่าพอตัดสินใจมาบวชวัดป่ามันเท่ากับการว่าเขาเลือกที่จะตัดสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใน ชีวิตของตัวเองไปแล้วแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้จริงๆซึ่งอย่างภาพที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยในช่วงที่ก่อนที่ต้องไปก่อนจะบวชนะครับก็ต้องทำกิจของสงฆ์ร่วมกับพระสงฆ์เลยก็คือร่วมบิณฑบาตร่วมอุปถากพระอุปัชฌาย์ร่วมอุปถากพระพี่เลี้ยงก็จะเป็นการเดินแล้วก็เดินบิณฑบาตร่วมกับพระเลยแล้วก็คอยเป็นคนช่วยเหลือเนี่ยฮะซึ่งที่ไซโยกก็จะมีพุทธศาสนิกชนที่แบบอยู่ในละแวกวัดก็คือตั้งใจที่จะทำบุญใส่บาตรทุกวันเหมือนกันครับ
0: อันนี้เขามีระยะเวลากำหนดไหมคะว่าช่วงการบวชต้อง
1: 7 วัน
0: เท่านั้น
1: คร
0: ับ
1: ก็คือเป็นช่วงระยะเวลา7วันซึ่งหลังจากที่บิณฑบาตเสร็จนะครับพอกลับไปถึงวัดเนี่ยฮะก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงที่อาจจะไม่ได้เห็นง่ายๆไม่ได้เห็นในวัดทั่วไปเพราะว่าอย่างปกติเราก็จะฉันอาจจะฉันรวมแต่อันเนี้ยก็คือจะเอาไปวางอาหารที่ได้รับจากทำบุญเนี่ยก็จะไปวางคล้ายๆกับลายบุฟเฟ่แต่ว่าก็พระก็จะมาร่วมพิจารณาอาหารแล้วก็ทุกรูปเนี่ยก็จะฉันในบาตรฉันในบาตรแล้วก็เป็นการฉันแค่มื้อเดียว
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็เวลาการฉันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการฉันอาสนะเดียวก็คือถ้านั่งฉันแล้วพอฉันเสร็จแล้วลุกขึ้นก็จะไม่กลับมาฉันอีกตลอดทั้งวันครับอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของวัดปฏิบัติของพระวัดป่าที่อย่างน้อยๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้ไปเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันก็ถือเป็นความเรียนรู้ถึงความอดทนตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองดูครับว่าสิ่งที่พระส้มฉุนพาไปดูอีกที่หนึ่งก็คืออันนี้ก็จะเห็นความเป็นวัดป่าก็คือกุฏิก็ถ้าเราเห็นจากวัดทั่วไปก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เพราะว่าบอกว่าเป็นวัดป่าก็จะอยู่กลางป่าแล้วกุฏิก็จะห่างกันแล้วภายในกุฏิสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะไม่ได้มีเหมือนทั่วๆไป
0: อย่างที่เห็นเลย
1: ที่เห็นไฟนั่นก็คือไฟแค่เป็นไฟ LED ที่เป็นโซลาร์เซลล์เท่านั้นครับแล้วก็มีข้างในก็จะมีแค่เทียนห้องน้ำอาจจะไม่มีทุกกุฏิแล้วกุฏิก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ด้วยสำหรับคนที่บวชก็เหมือนจะเป็นการจับฉลากไปเลยใครที่ได้กุฏิบางคนก็อาจจะไม่มีห้องน้ำในตัวแต่บางคนอาจจะมี
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้เรียนรู้กันอีกว่าการอยู่กับตัวเองมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณส้มฉุนดูนะครับว่าในช่วงที่ไปบวชตอนนี้ฮะเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วก็สิ่งที่คาดหวังกับการบวชเข้าพรรษาเป็นยังไงบ้างลองฟังเสียงกันครับ
2: ผมรู้สึกว่าถ้าไปบวชวัดในเมืองอ่ะผมอาจจะบวชแบบระยะสั้นแต่ถ้าอยู่แบบมาบวชในวัดป่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลามันแบบช้าลงได้กลับมาอยู่กับตัวเองถ้ายิ่งเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆครับก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบอันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ใช่ไหมพี่แต่พอมาอยู่ที่วัดปุ๊บมันไม่จำเป็นแล้วอะตอนที่ผมเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมพี่ผมต้องแบบมีวางแผนในหัวตัวเองว่าแบบสัปดาห์นี้อยากทำอะไรบ้างมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่แบบต้องทำแต่พอมาอยู่ที่วัดปุ๊บมันตัดระบบนั้นไปเลยอะมันเหมือนแบบว่าเขาวางโปรแกรมมาแล้วว่า1 2 3 4เราต้องทําอะไรบ้างเราก็แค่โฟกัสอยู่แค่นั้นเหมือนแม่ถามว่าเป็นไงบ้างอยู่ได้มั้ยนู่นนี่นั่นมั้ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมว่าต้องเป็นคนถามแม่มากกว่าเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยมันแบบอยู่กับตัวเองมันไม่ได้ต้องคิดอะไรอ่ะมันก็แบบอยู่กับธรรมชาตินู่นนี่นั่นแต่เทียบกับแม่ปุ๊บแม่ยังมีแบบนู่นนี่นั่นที่ต้องมาแบบคอยเข้ามาคิดอะไรเงี้ย
0: คือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือคนรุ่นใหม่เขาอยู่กับโลกยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆการไปอยู่แบบนี้มันอยู่กับตัวเองมากขึ้นจริงๆก็เลยอยากจะรู้ว่าอย่างเคสเนี้ยหลังจากบวชเสร็จเขาเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่าเขาอยากจะบวชต่อบ้างไหม
1: เหมือนอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่เนาะว่าในการใช้ชีวิตอยู่ในปกติเขาไม่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตเนาะตื่นเช้าขึ้นมาจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าให้ตัวงานเป็นตัวกำหนดแต่พอได้เข้ามาอยู่ในวัดป่าแบบนี้แล้วนะฮะพอได้อยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกกำหนดแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งเขายังพูดเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดลองฟังดูเขาบอกว่าแม่โทรมาถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขากลับจะเป็นห่วงแม่มากกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดอะไรแล้วคืออยู่ที่นี่มันดูเป็นธรรมชาติไปหมดแล้วก็อยู่กับตัวเองเท่านั้นนะครับทีเนี้ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่จะได้เห็นว่าการบวชที่วัดป่าเนี่ยมันก็จะใ ให้คำนิยามอะไรแบบนี้ครับว่ากับการอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นทีเนี้ยถ้าเราลองไปดูในช่วงการบวชอันเนี้ยหลังจากที่ผ่านมา7วันแล้วเนาะที่นุ่งขาวห่มขาววันนี้จะเป็นวันสำคัญก็คือก่อนวันเข้าพรรษาในช่วงวันที่26กรกฎาคมตอนนั้นนะครับก็ไปถึงก็คือวันบวชพิธีการก็จะง่ายๆครับเรียบง่ายเราก็จะไม่ได้เห็นการแห่นาคมีรถแห่อะไรทั่วไปก็คือแบบเหมือนอย่างวัดทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นวัดที่มีพระอุปัชฌาย์มานั่งแล้วก็พระทั้ง8รูปก็มาขานนาคซ้อมขานนาคกันแล้วก็ขานนาคแล้วก็บวชซึ่งวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้สิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ทุกคนตั้งใจมาบวชส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายแล้วก็ไม่เป็นการสิ้นเปลืองด้วยซึ่งเท่าที่คุยกับทางผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวก็บอกว่ารู้สึกไม่คิดมาก่อนนะว่าลูกของตัวเองหรือว่าสามีของตัวเองจะตัดจากโลกภายนอกแล้วมาบวชกับวัดป่าได้ลองไปดูครับว่าเดี๋ยวมีอีกท่านนึงที่ใช้วิธีการบวชแล้วก็ตัดสินใจมาบวชด้วยที่วัดป่าแล้วก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองได้เปลี่ยนโลกของตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตัดจากโลกภายนอกได้ด้วย
0: คร
1: ับ
3: ถ้าบวชแล้วสบายก็ไม่ต้องบวชพ่อผมพูดอย่างนี้ยมพ่อผมพูดอย่างนี้ก็เข้าใจอย่างท่องแท้เลยครับตอนนี้ว่าเราต้องมาฝึกตนเองทำด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผมนะบวชเป็นพระแล้วทีเนี้ยหลายๆอย่างกฎมันค่อนข้างเยอะครับมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวหลักๆก็จัดการตัวเองครับจัดการทุกๆอย่างไม่ว่าจะความรู้สึกปัญหาหรืออะไรต่างๆนานาหลังก็ต้องปรับตัวไปให้ได้
4: ผมบวชพระป่ามาตั้งแต่แรก
5: ครับ
4: ผมก็เห็นในข้อดีข้อเสีย
5: ครับ
4: พระในเมืองกับพระปฏิบัติในป่า
5: ครับ
4: บางคนเขาก็เห็นว่าอยากให้ลูกสบายใช่ไหมแต่ผมอยากให้ลูกลำบากได้เห็นธรรมอันแท้จริงครั้งหนึ่งในชีวิตนะเพราะว่าพอมันผ่านไปแล้วอย่างผมเนี่ยมันผ่านมาแล้วผมรู้ว่าอะไรดีไม่ดี
0: ทีเท่าที่คุณภูเมศไปสัมผัสมาเนี่ยค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้วัดป่าเนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยนะเลือกที่จะมาบวชที่นี่ดิฉันอยากถามแอบถามนิดนึงได้ไหมว่าคุณภูเมศไปสัมผัสแล้วคิดในใจมันขึ้นมาไหมว่าอยากจะบวชเองบ้างไหม
1: จริงๆเราก็ยังมีห่วงอะไรหลายๆอย่างนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่ตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยก็คือโหต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็ตัดขาดจากทุกอย่างซึ่งวัดมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคือเราอยู่กับตัวเองจริงๆซึ่งอย่างส่วนตัวเองเราก็คงไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ไม่แน่นะอาจจะอยู่ไปอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ครับลองดูเท่าที่คุณบุตรศรินถามมาเมื่อสักครู่นะครับถ้าถามว่าคิดว่าทำไมวัดป่าถึงมีความสำคัญผมลองถอดความดูคิดว่าจริงๆน่าจะมาจากการได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็อยู่กับความเรียบง่ายลดสิ่งรบกวนใจรอบตัวซึ่งสภาพแวดล้อมแบบวัดป่าก็ช่วยทำให้คนที่เข้ามาบวชได้หยุดพักใจของตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อเปิดใจเรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นเรียนรู้ธรรมวินัยเพราะว่าเมื่อไม่มีโทรศัพท์ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีสิ่งบันเทิงต่างๆมารุมเร้าเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่ต้องเผชิญจริงๆก็คือตัวเราเองและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในตำราครับคุณบุษริน
6: การที
1: ่
6: เรามาอย
1: ู
6: ่ในสถานที่หรือ
7: การเรียนรู้สูตรธรรมวาทีอ่ะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะไปสู่ธรรมวาทีทำยังไงให้พระภิกษุสงฆ์ของเราซึ่งมีเจตนาดีที่จะรักษาชุมชนดูแลชุมชนท่านมีศักยภาพในการที่จะใช้พระธรรมวินัยในการเกื้อกูลชุมชนนั้นได้ทำให้วัดของท่านเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนได้เกื้อกูลประโยชน์แก่คนในชุมชนได้และรวมถึงตัวท่านเองก็สามารถที่จะอยู่ในชุมชนนั้นแล้วได้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในความเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้ด้วยไม่ใช่ว่าทำงานชุมชนแล้วตัวเองก็เกิดทุกมีกิเลสครอบงำอย่างเงี้ยแต่ทำไงให้พระก็พัฒนาญาติโยมก็พัฒนาพูดง่ายๆว่าพระก็มีโอกาสในการพัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์สุขให้กับชุมชนด้วย
8: คือตอนนี้เนี่ยถ้าบวชได้เลือกอยู่สำนักนี้สำนักนี้ก็เน้นแบบนี้สำนักนี้ก็เน้นอีกแบบนึงสำนักนี้ก็เน้นอีกแบบนึง นะฮะแต่ละสำนักเน้นคนละแบบซึ่งก็ต้องใช้คำว่าก็ถนัดแบบไหนก็ไปแบบนั้นแต่ถ้าว่ามีกระบวนการเพื่อเติมเต็มให้พระที่ไม่ว่าจะบวชสำนักไหนเนี่ยได้มาเติมเต็มให้มันครบอ่ะโดยไม่ต้องรอหลายปีเกินเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแล้วท่านก็เลยมาตกผลึกให้เป็นหลักสูตรนี้บอกว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นใช้คำว่าหลักสูตรกึ่งบูรณาการจากหลายแนวหลายทิศทางเพื่อให้พระที่ตั้งใจจะบวชเรียนเนี่ยได้พบแก่นได้พบหัวใจที่ท่านจะมั่นคงได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ง่ายนะแล้วก็อยู่ในการเจริญใจศีลขันธ์แล้วก็ทำรงพระศาสนา
1: ครับที่บอกไปก็คือวัดสุนันทวนารามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัดดับร่องโครงการเรียนรู้ธรรมวาทีที่พูดง่ายๆก็คือธรรมวาทีก็คือผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องนะครับแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มพระสงฆ์ผู้ก่อการหรือคณะขับเคลื่อนการเรียนรู้ประมาณ30รูปนะครับที่มองว่าการบวชไม่ควรจบลงแค่การได้ห่มผ้าเหลืองแต่ควรทำให้คนที่บวชได้เข้าถึงธรรมะว่าคืออะไรและจะนำไปใช้กับชีวิตจริงอย่างไรแนวคิดนี้จึงกลายเป็นหลักสูตรเสริมที่ผสมผสานกับการเรียนรู้จากแนวทางเพื่อให้พระได้ตั้งใจบวชเรียนได้เข้าถึงแก่นธรรมได้เร็วขึ้นและมีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการตั้งมั่นในไตรสิกขานะครับนั่นก็คือการฝึกปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อพระภิกษุบวชเรียนมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจตามหลักสูตรธรรมวาทีได้ผมยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องตามรอยพุทธธรรมคือการทำความเข้าใจที่มาที่ไปของพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งขึ้นการเรียนสมถะและวิปัสสนาคือการฝึกภาวนาฝึกสติและเรียนรู้ที่จะจัดการกับกิเลสของตัวเองรวมถึงทักษะพระธรรมทูตคือการนำธรรมะออกไปสื่อสารกับผู้คนและชุมชนหลักสูตรระดับพื้นฐานใช้เวลาไม่น้อยกว่า10สัปดาห์ครับก่อนจะต่อยอดไปสู่ระดับลึกขึ้นจนถึงระดับอย่างรากที่เน้นการนำธรรมะไปปฏิบัติจริงเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับการบวชอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสถานะจากคารวะเป็นพระแต่คือการเปลี่ยนตัวเองจากข้างในนั่นเองครับ
0: เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าหาวัดเพื่อจะบวชเท่านั้นแต่ว่าเข้าหาวัดเพื่อที่จะหาคำตอบอะไรบางอย่างให้กับตัวเองมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาหลายคนพอสมควรเลยนะคะก็บอกว่าความสบายอาจจะไม่ได้สอนอะไรเรามากนักบางคนก็บอกว่าตอนนี้วิกฤตศรัทธาตอนนี้ไม่อยากเข้าวัดแล้วแต่บางคนบอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามศรัทธาในพระพุทธศาสนายังไม่หายไปไหนยังคงมีอยู่ค่ะคุณโมเม
1: ใช่ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าอีกมุมนึงที่เราไม่ควรจะมองข้ามก็คือวิกฤตศรัทธาต่อวงการสงฆ์เวลานี้อาจไม่ได้ทำให้คนหมดศรัทธาในพุทธศาสนานะครับแต่คือว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยจริงๆอาจทำให้คนตั้งคำถามมากขึ้นด้วยว่าพระพุทธศาสนาที่เขาเลือกศรัทธาควรจะเป็นแบบไหนมากกว่าแล้วก็บางทีคนรุ่นใหม่เองอาจไม่ได้จะเดินหนีวัดก็ได้เนา
0: ะ
1: แต่จริงๆเขาพยายามที่จะหาตัวเลือกกับการที่จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าซึ่งอาจจะไม่ได้ยึดติดกับแค่ตัวบุคคลหรือวัดก็ได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: แน่นอนนะคะเชื่อด้วยศรัทธาอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องพิสูจน์นี่เป็นพิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผลนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเราไว้ด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพงเมธด้วยนะคะที่มาวิเคราะห์กับเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งชาวบ้านจับได้ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะล่าสุดจังหวัดเตรียมปูพรมเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงในวันที่12กันยายนนี้นะคะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็ออกมาเตือนว่าไม่ควรประมาทนะคะแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ำจืดก็อาจจะสามารถแพร่ระบาดได้ภายในเวลา1ปีเช่นเดียวกับบทเรียนที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครค่ะนี่เป็นซากของปลาหมอคางดำจำนวน2ตัวนะคะที่ชาวบ้านจับได้ล่าสุดบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเมื่อผ่าพิสูจน์โดยนักวิชาการประมงก็พบว่าปลาทั้ง2ตัวนี้เป็นคู่เพศผู้และเพศเมียที่น่าสนใจก็คือภายในท้องของปลาหมอคางดำตัวเมียมีไข่สมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์จำนวนมากนะคะส่วนตัวผู้ค่ะโดยธรรมชาติมีพฤติกรรมว่ายน้ำคู่กันเพื่อเตรียมที่จะทำหน้าที่อมไข่ต่อจากตัวเมียโดยชาวประมงจับได้ก่อนที่ไข่จะถูกปล่อยออกมาขยายพันธุ์นะคะ ทางด้านของคุณสุวรรณเข็มธนเพชรซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเตรียมเปิดปฏิบัติการปูพรมล่าปลาหมอคางดำและเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วเขื่อนลำปาวในวันที่12กันยายนนี้พร้อมกับย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเขื่อนน้ำจืดเนี่ยปลาปรับตัวได้ยากก็จริงค่ะแต่ยังต้องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกันต่อเนื่องนะคะตรงประเด็นค่ะได้พูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์ชวลิตวิทยานนท์ซึ่งเป็นกรรมการวิชาการมูลนิธิสืบนาคเสถียรและเป็นอดีตคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำประเมินสถานการณ์นะคะว่าแม้ปัจจุบันประมงจังหวัดจะระบุว่ายังพบเพียงจุดเล็กๆและกระจายตัวไม่มากแต่ถ้าหากไม่มีมาตรการการควบคุมอย่างจริงจังคาดการว่าภายในไม่เกิน1ปีนี้ปลาหมอคางดำจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ยึดพื้นที่แหล่งน้ำลำปาวได้แม้ว่าจะไม่ใช่น้ำกร่อยนะคะอย่างเช่นภาคกลางภาคใต้ซึ่งติดกับชายฝั่งแต่กรณีน้ำจืดก็มีให้เห็นมาแล้วอย่างเช่นพบที่คลองเปรมประชากรด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะส่งผลให้สัตว์น้ำท้องถิ่นลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปลาชนิดนี้มีความสามารถในการขยายพันธุ์สูงและทนทานต่อทุกสภาพน้ำด้วยเรื่องนี้สอดคล้องกับฉากทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่เคยออกมาเตือนเมื่อ2ปีที่แล้วว่าถ้าหากปล่อยไว้ไม่กำจัดอย่างเข้มงวดใน20ปีนี้ปลาหมอคางดำจะแพร่กระจายทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขเฉพาะหน้าอาจารย์ได้เสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานในพื้นที่เร่งใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการประมงลงทุนกำจัดอย่างจริงจังพร้อมสั่งควบคุมหรือระงับการปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่เพื่อป้องกันการปะปนเนื่องจากพบในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติแต่อาจจะมาจากทั้งการลักลอบนำมาปล่อยเพื่อทำบุญหรือปะปนมากับลูกพันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียนนะคะที่นำมาเพาะเลี้ยงนั่นเองค่ะ
5: อย่างแรกที่ควรทำคือการลงทุนในการกำจัดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายหรือพระราชกำหนดการประมงเนี่ยกำหนดให้เราสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้แล้วตามความจำเป็นนะครับโดยที่รับการอนุญาตจากกรมประมงนะครับเราก็ควรจะใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะอย่างกรณีลำปาวเนี่ยอาจจะทำการช็อตคัดเลือกปลาที่เป็นปลาหมอคางดำหรือดูคล้ายๆปลาหมอคางดำเนี่ยเอาขึ้นมาให้หมดเลยครับแล้วก็ปล่อยปลาที่ไม่ใช่คืนลงไปอย่างกรณีเช่นสมมติว่ากรณีที่ลำปาวเนี่ยเราอาจจะช็อตปลาที่หน้าตารูปร่างหน้าตาแบบปลาหมอคางดำเนี่ยขึ้นมาให้หมดนะครับส่วนปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อนพวกนี้มันก็ไม่ตายนะฮะมันสลบแล้วก็ปล่อยคืนไปนะแต่ว่าเราเอาปลาที่หน้าตาแบบเนี้ยหรือที่รู้แน่ๆเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยกำจัดให้หมดเลยครับเพราะว่าแหล่งน้ำลำปาวถึงแม้ว่าใหญ่ก็จริงก็เป็นแหล่งน้ำปิดครับที่พอที่จะควบคุมอะไรได้ครับแล้วก็ทำเรื่อยๆจนกว่าจะพบว่าไม่มีปลาหมอคางดำอีกนะและที่สองเนี่ยกิจกรรมการปล่อยปลาที่ทรงแบบปลานิลหรือปลาอื่นๆลงในแหล่งน้ำเหล่านี้ควรจะได้รับการควบคุมหรืองดการปล่อยปลาไปเลยครับ
0: ทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลัง

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะเคยได้ยินชื่อของหมู่เกาะรังนกนะคะที่นี่ถือเป็นแหล่งที่ทำรังนกแอ่นสำคัญของจังหวัดพัทลุงค่ะมีทั้งเรื่องของมิติธรรมชาติวิถีชีวิตรวมถึงเรื่องของธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงไปยังสัมปทานมูลค่ามหาศาลอีกด้วยนะคะแต่ว่าณขณะนี้ค่ะที่หมู่เกาะรังนกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากการส่งคืนพื้นที่สัมปทานหมู่เกาะในเกาะ4เกาะ5จากเอกชนเจ้าเดิมเพื่อที่จะเตรียมเปิดประมูลรอบใหม่ท่ามกลางการจับตาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาแนบท้ายสัมปทานนะคะที่เป็นที่ตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องของความโปร่งใสเป็นธรรมการรักษาสมดุลธรรมชาติรวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐเอกชนและชุมชน
1: ห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดซึ่งมีความทันสมัยเป็นอย่างมากตามโครงการสมาร์ทซิตี้ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในเขตเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงกว่า80จุดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นเดียวกับศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งกล้ามกรามเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลรอบพื้นที่ตำบลเกาะหมากปีละกว่า10ล้านตัวเป็นส่วนหนึ่งของการนำงบประมาณที่ได้จากอากรรังนกในสัดส่วนร้อยละ40ปีละกว่า28ล้านบาทมาใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
2: ่โดยเราใช้งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาโดยระบบสมาร์ทซิตี้เรามีกล้องวงจรปิดนะครับที่อำนวยความสะดวกสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคนในตำบลเกาะหมากและก็คนข้างนอกให้ได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วนะครับเราไม่ทอดทิ้งเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง
1: นิทรรศการในการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายางของเทศบาลตำบลเกาะหมากบ่งชี้ว่าชุมชนให้ความสำคัญกับการตามรอยประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงเสด็จพระพาสต้นมาที่หมู่เกาะ4เกาะ5ผู้นำท้องถิ่นบอกว่าในอดีตชุมชนมีความผูกพันกับหมู่เกาะ4เกาะ5เป็นอย่างมากแต่การเปิดให้สัมปทานรังนกทำให้ชุมชนไม่สามารถเข้าใกล้หมู่เกาะรังนกได้อีกเลยทำได้เพียงการเฝ้ามองจากระยะไกลแม้ในสัญญาแนบท้ายสัมปทานจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้รับสัมปทานจะต้องยินยอมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงถ้ำเนียงและลานพระบรมรูปรัชกาลที่5บนเกาะเทวดาได้ก็ตาม
3: เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราโฆษณาบ่อยมากว่าเรามีหมู่เกาะ4เกาะ5คือถ้าเห็นขับรถมาจะเห็นป้ายเลยว่าหมู่เกาะ4เกาะ5อยู่บ่อยมากแต่พอนักท่องเที่ยวมาถึงเรากลับไม่สามารถพานักเที่ยวไปโซนนั้นได้เพราะว่ามันเป็นเขตในพื้นที่รังนกสัมปทานรังนกค่ะเกาะที่เราสามารถพาไปได้ก็แค่เกาะกระซึ่งเป็นเกาะเดียวทั้งที่เรามีเกาะเยอะมากเลยค่ะในโซนนี้วันนี้คือโอกาสที่2ที่ชาวบ้านสูญเสียไปแล้วจะมองว่าในระยะยาวค่ะถ้ายังมีการสูญเสียอยู่แบบนี้คือถ้าชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปบริเวณตรงนั้นได้อีกความผูกพันตรงนี้มันจะหายไป
1: ขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนก EN จังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพหมู่เกาะรังนกและรับคืนพื้นที่จากบริษัทสยามเนตซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานฉบับเดิมหลังสัญญาสิ้นสุดลงแล้วโดยทางที่ปรึกษาบริษัทสยามเนตระบุว่ากรณีที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้เข้ายื่นขอเปิดประมูลรอบใหม่ไม่ได้ติดเงื่อนไขการตั้งราคากลางไว้ที่500ล้านบาทแต่ติดด้วยระเบียบของหน่วยงานซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษานก
4: บางหน่วยงานมีเป็นอุปสรรคเนี่ยผู้ประกอบการทุกคนก็ไม่กล้าเข้ามาทำอันนี้ก็ต้องอยู่กับทางคณะกรรมการจัดเก็บอากรและนกเองเพราะว่าท่านมีอำนาจอยู่จำเต็มตามพระราชบัญญัติอากรและนกเองอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องจัดการเรื่องเงื่อนไขซึ่งบางหน่วยงานเป็นอุปสรรคนี้ไม่ใช่อุปสรรคแค่เรื่องกำไรขาดทุนครับมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการบำรุงรักษาดูแลรักษาชีวิตนกและขยายพันธุ์นกในอนาคตด้วย
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุง ได้ประชุมแนวทางการดูแลพื้นที่หมู่เกาะรังนกหลังหมดสัมปทานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งหน้าที่หลักในการดูแลเกาะรังนกจะให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงสำหรับหมู่เกาะ4เกาะ5จังหวัดพัทลุงมีรายงานว่าพบถ้ำมากกว่า200ถ้ำสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
0: มหากาพย์อควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาเป็นโครงการก่อสร้างซึ่งสุดทิ้งร้างมานานกว่า18ปีนะคะใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาทค่ะตอนนี้เริ่มมีความหวังรวมถึงความชัดเจนกับแนวทางการศึกษานำไปใช้ประโยชน์อาคารมากขึ้นนะคะหลังจากที่มติครม.ล่าสุดค่ะเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้อาคารอควาเรียมหอยสังซึ่งถูกทิ้งร้างมายาวนานถึง18ปีเริ่มจะเห็นทิศทางค่ะว่าจากนี้จะใช้ประโยชน์ในรูปแบบไหนหลังจากที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะเข้าสำรวจภายในอาคารอควาเรียมหอยสังตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงติงสุรานนท์อำเภอเมืองสงขลาช่วงที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก8องค์กรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์อาคารอควาเรียมหอยสังโดยกำหนดระยะเวลา90วันด้วยกัน
5: คณะทำงานมีความเห็นว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันเพื่อให้เป็นของขวัญกับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาโดยมีผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับ1สำนักงานอาชีวะ 2. จังหวัดสงขลา 3. อบจ.สงขลา 4. สำนักงานกฤษฎีกา 5. สำนักงบประมาณ 6. กรมธนารักษ
6: ์
5: 7. กรมบัญชีกลาง 8. ภาคประชาชน
0: ก่อนหน้านี้ค่ะภาคประชาชนซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์มีความกังวล นะคะว่าหากเอกชนเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่จะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาพิจารณาขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อาคารและได้รับการยืนยันค่ะว่าอบจ.สงขลาไม่สามารถให้เอกชนเช่าบริหารจัดการที่ดินของอควาเรียมหอยสังเนื้อที่ประมาณ100ไร่ได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบ
7: เราก็มีความหวังนะครับว่าอควาเรียมลูกล้างเนี่ยอาจจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์และก็โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนและจะทำให้นักศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาลัยประมงเนี่ยครับจะสามารถจบออกไปเป็นคนที่มีอาชีพเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแข่งขันในตลาดวิชาการได้
0: ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาหรืออควาเรียมหอยสังเป็นโครงการที่มีการวางแผนสำรวจเพื่อจัดทำโครงการตั้งแต่ปี2536ค่ะได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเป็นรายได้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ2550ใช้งบประมาณในการดำเนินการไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาทแต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้นะคะวัตถุประสงค์สำคัญในการก่อสร้างก็คือเพื่อเป็นสถานศึกษาเป็นห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำสงขลารวมถึงจะแสดงพันธุ์สัตว์น้ำด้วยรวมถึงเพื่อสนับสนุนการวิจัยและความร่วมมือในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงร้องเรียนมาที่ไทย PBS ค่ะให้ตรวจสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับเงินส่วนต่างของวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันคุณกวิศบุญธรรมลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี
8: ้ค่ะเตือนให้ที่ร้านเด็กได้เข้าใจเพราะว่าพอไม่มีเงินตรงไหนเป็นบริหารต้องไม่มีเงินบริหารถามว่าเดือนหนึ่งเขาวางแผนต้องมีเงิน

0: มันต้องไม่รู้ว่าหาไม่เหลือมันเหลือสัก 5,000 เหลือหมื่นไม่เป็นไปกองกลางสุดท้ายมันไม่เหลือพอไม่เหลือก็เดินไปไม่ได้ออกไปต้องแข่งต่างรองกุ้งอยู่โรงเรียนก็มีแข่งโน่นนั่นมาก็ต้องแข่งอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะพูดตรงอ่ะเราเอื้อให้กัน
1: นี่คือคลิปเสียงส่วนหนึ่งจากความยาว24นาทีที่ระบุถึงการเจรจาระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยแม่ปานสันเกียงจังหวัดเชียงใหม่และเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ประธานและกรรมการวิสาหกิจชุมชนนำไปร้องเรียนสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้ตรวจสอบการเรียกรับเงินส่วนต่างจากการจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหาร
2: ครับราคาผักกับซื้อขายกันตามปกติครับแต่สมมุติว่าแต่ละวันนี้มันจะมีบิน2บินครับบินที่ส่งจริงๆกับบินที่ทางโรงเรียนบอกให้กลุ่มบวกจำนวนเพื่อจะตามยอดที่แต่ละวันนะครับสมมุติว่าโรงเรียนกินจริงประมาณสัก 50,000 นะครับโรงเรียนก็จะให้กลุ่มบวกไปอีกประมาณ 20,000 เป็น 70,000 หรือ 30,000 เป็น 80,000 เนี่ยครับนั่นก็แล้วแต่ละวันนะครับซึ่งทางกลุ่มก็ลำบากใจครับพนักงานบัญชีก็ลำบากใจบอกว่าบ่ถูกต้องก็รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยครับ
1: ทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่โรงเรียนที่ถูกกล่าวหาและพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองค่อนข้างที่จะเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงว่าเสียงที่มีการลักษณะเจรจากับผู้อำนวยการเป็นเสียงของผู้อำนวยการจริงหรือไม่ซึ่งผู้อำนวยการตอบเพียงสั้นๆว่าตัวเองถูกตั้งกรรมการสอบจากสพท.และได้ชี้แจงเป็นเอกสารไปหมดแล้วด้านชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวระบุว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเกิดขึ้นมาปีกว่าๆอยากให้มีการสรุปโดยเร็วเพราะส่งผลกระทบกับชุมชนเกิดความแตกแยกและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: ตรวจสอบให้มันคงความจริงไปจากแม่คนปอคนถูกใจร้ายกับว่าโรงเรียนถูกใจร้ายหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจคนมีความจริงหรือว่ามีความจริง
4: ตอนนี้อยากพูดหรอ
3: จ้ะ
1: ทีมข่าวได้ติดตามความคืบหน้าการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยสอบถามไปยังสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษของสพท.ซึ่งระบุถึงความคืบหน้าของคดีว่าปัจจุบันมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วแต่ยังไม่สรุปผลสำหรับข้อร้องเรียนสืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปานสันเกียงได้ร้องต้นสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษและสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เพื่อให้ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการและครูรวม12คนถูกร้องเรียนกรณีจัดซื้อวัตถุดิบวันละประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทต่อวันและมีการเรียกรับส่วนต่างจากโครงการโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
5: คุณผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับการเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ะยิ่งเป็นช่วงเวลาฉุกเฉินก็ยิ่งเห็นความยากลำบากได้ชัดเจนนะคะมีตัวอย่างนึงค่ะเกิดขึ้นกับหญิงท้องแก่ในอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเธอปวดท้องใกล้คลอดนะคะทำให้ชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่อนามัยต้องเร่งช่วยกันพาฝากกระแสน้ำแม่น้ำสารวินในช่วงกลางดึกเพื่อนำตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ถนนนั้นพังในช่วงหน้าฝนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งช่วยเหลือหญิงท้องแก่ใกล้คลอดเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะแต่ต้องลำเลียงจากเรือจากบ้านศพเมยไปยังท่าเรือตำบลแม่สามแลบเพื่อฝากกระแสน้ำแม่น้ำสารวินที่ไหลเชี่ยวและอันตรายในยามค่ำคืนเนื่องจากเส้นทางคมนาคมในบกทางบกในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดดินสไลด์ถนนเป็นโคลนตมและเกิดร่องรึกทั้งในเส้นทางหลักทางหลวงชนบทและเส้นทางรองซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านกอเซโลและบ้านศพเมยรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติแม้ว่าการเดินทางทางเรือในยามค่ำคืนจะมีความเสี่ยงสูงค่ะแต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้สามารถส่งตัวหญิงใกล้คลอดคนนี้ไปยังโรงพยาบาลศพเมยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา ด้านนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกตัดงบประมาณไปกว่า 80% จากงบประมาณปี2569ซึ่งได้รับ300ล้าน 600,000 บาทแต่ว่าในปี2570ถูกตัดลดงบประมาณเหลือเพียง40ล้าน 920,000 บาทหรือว่าลดลง 86.37% ซึ่งกระทบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทางนี้ได้เสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการสาธารณูปโภคงบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ2570ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกว่า10โครงการนะคะคิดเป็นมูลค่าเกือบ100ล้านบาทแต่ว่าถูกตัดงบไม่ได้เลยแม้แต่โครงการเดียวโดยโครงการที่เสนอไปส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนที่ทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยพร้อมกับสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วและทันท่วงทีแต่เมื่องบประมาณถูกตัดออกก็ทำให้ประชาชนที่ยากจนอาศัยอยู่ตามชายแดนหลายครอบครัวต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวและหลายกรณีส่งต่อไปรักษาไม่ทันด้วยก่อนหน้านี้ทางอบต.แม่สามแลบได้ส่งเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะกระทั่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูนมีการอภิปรายถึงปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อที่ประชุมวุฒิสภาค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะจะมีผลบังคับใช้นะคะสำหรับราคาค่าไฟใหม่เป็นไฟบ้านที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยแต่ว่าถ้าเกิดเกินจากนี้ค่ะจะเป็นการคิดอัตราแบบอัตราก้าวหน้านะคะทำให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ไฟมากต้องปรับตัวรับกับค่าไฟใหม่ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับประคับประคองธุรกิจของตัวเองด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้สูบน้ำเข้านาเป็นหนึ่งในแนวทางลดต้นทุนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนทางผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้ออกมาตรการลดและบริหารค่าไฟใหม่มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่1กันยายนถึง31ธันวาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นทำให้กลุ่มเกษตรกรต้องปรับตัวนะคะนางทองหลอกกลิ่นสายทองชาวนาอำเภอกลกพระจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาน้ำมันค่าไฟฟ้ารวมถึงราคาปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรทำให้รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรหากไม่ได้ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เกษตรกรก็ต้องพึ่งพาน้ำมันดีเซลหรือว่ากระแสไฟฟ้าซึ่งมีต้นทุนที่ผันผวนและปรับสูงขึ้นทุกวัน
6: มันก็แพงเห็นว่ามีส่วนลดส่วนลดก็ไม่เห็นลดลงเลยค่าไฟอะนะแต่อีกอย่างนึงมันก็ค่าน้ำมันขึ้นขึ้นลงลงผันผวนอยู่นั่นเองเลยก็หันมาใช้โซลาร์เซลล์คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ประหยัดกว่าต้นทุนมันจะไปแพงหน่อยเริ่มแรกแต่คืออนาคตมันได้นานคิดว่ามันประหยัดกว่า
7: ถ้าใช้ไฟฟ้าสูงไม่คุ้ม
6: นะไฟฟ้ามันก็แพงนะมันไม่ถูกนะแพงมากด้วย
5: ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหนึ่งในแนวทางวิธีการลดค่าไฟฟ้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควตำบลท่ากว้างอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับวิสาหกิจแห่งนี้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกว่า100รายทั่วประเทศปีละกว่า 300,000 กิโลกรัมเพื่อนำมาแปรรูปเป็นสินค้านานาชนิดทั้งลำไยอบแห้งกล้วยอบมะขามแก้วสตรอเบอรี่อบแห้งและมะม่วงอบแห้งโดยขั้นตอนการแปรรูปที่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องอบแห้งและห้องเย็นทำให้ปริมาณการใช้ไฟประเภทกิจการขนาดเล็กค่อนข้างสูงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละเกือบ 20,000 บาทและพุ่งสูงกว่า 30,000 บาทในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากห้องเย็นทำงานหนักกว่าปกติแม้ว่าจะมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชนแต่ว่าผลไม้บางชนิดไม่สามารถอบแห้งได้ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิและช่วงเวลาในการอบไฟฟ้าจึงยังเป็นพลังงานหลักที่ส่งผลกระทบกับต้นทุนรวมนอกเหนือจากค่าแรงและค่าวัตถุดิบค่ะ กลุ่มวิสาหกิจจึงหวังว่าภาครัฐต่อไปนี้จะมีแนวทางที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกิจการเพื่อชุมชนทั้งเรื่องของการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและการเพิ่มค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วย
8: ธุรกิจในเรื่องของนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิตและแปรรูปซึ่งเป็นผลผลิตที่เราปลูกเองทำเองแล้วก็ทำตลาดเองแล้วเราต้องมารับภาระในเรื่องของค่าไฟสูงอีกก็ฝากรัฐบาลช่วยเหลือดูในเรื่องของกิจการพิเศษธุรกิจชุมชนค่ะลดหย่อนไฟฟ้าค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าก็ยังดีเจ้า
5: สำหรับมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟอัตราก้าวหน้าโดยที่200หน่วยแรกค่ะอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาท158สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปอัตราจะอยู่ที่4บาท35สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนกับระดับการใช้งานจริงจะช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากแต่ใช้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นนะคะไม่รวมกิจการประเภทอื่นคุณผู้ชมคะใครจะเชื่อว่ายุคนี้ในพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่นะคะยังมีชาวบ้านบางคนค่ะที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้ารวมถึงน้ำประปานะคะมีสองสามีภรรยาเป็นชาวบ้านในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้มานานกว่า10ปีค่ะเนื่องจากบ้านอยู่ท้ายซอยนะคะที่ผ่านมาค่ะพวกเขาต้องอาศัยไฟจากโซลาร์เซลล์รวมถึงเข็นรถน้ำจากคลองเอามาใช้ซึ่งล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือแล้วนายยงยุทธอายุ53ปีและนางสุรินอายุ56ปีสองสามีภรรยาในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอาศัยอยู่ในบ้านปูนชั้นเดี่ยวที่สุดโทรมโดยที่ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาใช้มานานกว่า10ปีค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากบ้านอยู่ช่วงท้ายซอยนะคะขณะที่เสาไฟฟ้าและท่อประปามีการติดตั้งเพียงแค่ช่วงต้นซอยถึงกลางซอยประมาณ 3-400 เมตรทำให้ระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึงบ้านของสองสามีภรรยาประกอบกับรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการติดตั้งระบบเองค่ะที่ผ่านมาต้องอาศัยไฟจากโซลาร์เซลล์หน้าบ้านส่วนเรื่องน้ำสามีก็ต้องเข็นรถไปรองน้ำจากคลองท้ายซอยแต่เนื่องจากมีโรคประจำตัวอายุก็มากแล้วนะคะลำบากกับการใช้ชีวิตหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนทีมจิตอาสาประสานกับพัฒนาสังคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลเมืองคลองหลวงลงพื้นที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นมีการนำน้ำมาเติมมามอบอาหารพร้อมกับเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐด้วยค่ะคุณผู้ชมคะพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปทำให้ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามต้องปรับตัวนะคะเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดอัมพวาโอทาวค่ะซึ่งจะทำให้เมืองเก่าสามารถกลับมีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งติดตามเรื่องนี้กับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
9: เฟื่องฟูในช่วงก่อนโควิดเนี่ยพอมาหลังโควิดในไม่ว่าจะในจังหวัดกาญจนบุรีหลายๆแห่งอาจจะต้องปิดตัวลงด้วยซ้ำ
10: เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเปลี่ยนแล้วก็เทรนด์การท่องเที่ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
11: ๆบ้านไม้เก่าแก่300ถึง400หลังคาเรือนเรียงรายริมคลองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจากอาคารเก่าแก่ริมคลองที่เคยเป็นบ้านพักและร้านค้าของคนในชุมชนวันนี้บ้านเก่าเหล่านี้สำหรับคนในพื้นที่ไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนวิถีชีวิตในอดีตแต่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกนำมาใช้ต่อยอดเป็นจุดขายสร้างเสน่ห์รายได้และมูลค่าให้กับเมืองอาคารที่เคยเป็นโรงเชือดหมูของครอบครัวในอดีตค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นที่พักขนาดเล็กโดยยังคงโครงสร้างบ้านไม้ดั้งเดิมไว้บ้านเก่าจึงไม่ได้เป็นเพียงมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังถูกต่อยอดให้กลับมามีชีวิตสร้างรายได้และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน
10: คนอัมพวาไม่ได้เห็นคุณค่าของเรือนไม้ริมน้ำเลยนะคือแต่ละคนแบบจะบอกว่าคนเฒ่าคนแก่จะบอกว่าบ้านตัวเองไม่สวยเก่าโทรมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บ้านตึกอยากอยู่บ้านปูนแต่ออฟก็จะแบบประกาศกล้าวกับยายป้าทั้งหลายริมคลองว่าแบบไม่บ้านไม้อะสวยบ้านไม้มีคุณค่ามากแล้วแบบตอนนั้นถึงขนาด ประกาศว่าแบบเอาเลยใครจะรื้อไปบ้านออฟจะยืนหยัดเป็นบ้านไม้หลังสุดท้ายของอัมพวา

ี2558ตลาดน้ำอัมพวาเคยมีนักท่องเที่ยวปีละมากกว่า2ล้านคนวันนี้แม้สมุทรสงครามจะมีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นกว่า5ล้านคนแต่การท่องเที่ยวกลับไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงตลาดน้ำอีกต่อไป

0: น้ำกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
1: ความหลากหลายทางชีวภาพอาหารนะครับงานศิลปะไม่ว่าจะเรื่องของโขนงานดนตรีไทยนะครับเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่ภายในเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากนำเสนอว่าอัมพวาเองไม่ใช่แค่ตลาดน้ำแก่หิ่งห้อยแต่ตลาดน้ำแก่หิ่งห้อยเป็นส่วนหนึ่งของอัมพวาโอชา
0: การทำให้เมืองเก่ากลับมามีชีวิตจึงไม่ใช่เพียงการพยายามย้อนทุกอย่างให้กลับไปเหมือนวานๆแต่คือการรักษาคุณค่าที่มีอยู่พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่และคนในชุมชนนำทุนเดิมมาสานต่อเรื่องราวเหล่านั้นในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่โครงการอัมพวาโอนชาวเปลี่ยนทุนจากอดีตให้กลายเป็นโอกาสและทำให้มรดกของเมืองยังคงมีความหมายต่อผู้คนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เดินหน้าต่อไปในอนาคตสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
2: และส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะแนะนำมุมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น้ำตกอ่างปลากั้งจังหวัดยโสธรนะคะไปเล่นสไลเดอร์ธรรมชาติค่ะรับความสดชื่นกับสายน้ำมีหน้าฝนค่ะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเพิ่งจะมีการค้นพบน้ำตกอ่างปลากั้งสูง3ชั้นนี่เป็นอีกความสวยงามทางธรรมชาติซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าอุดมสมบูรณ์บริเวณเทือกเขาภูหมากพริกและภูเปาะเขตโครงการอนุรักษ์ป่าปนงามดงปอเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมและตำบลสีแก้วอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะลักษณะของน้ำตกจะมีน้ำไหลเป็นทานสลับกับลานหินกว้างนะคะลดหลั่นกันไปเป็นทางยาวคล้ายๆกับเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติน้ำไม่ลึกค่ะเหมาะสำหรับการมาเล่นน้ำนั่งพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆหรือว่าจะถ่ายรูปก็เก๋อยู่นะคะมุมนี้สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆล่าสุดทางเทศบาลตำบลสีแก้วเตรียมปรับปรุงเส้นทางเข้าออกน้ำตกให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นและเตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธรด้วยคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปเปิดประสบการณ์มุมท่องเที่ยวอยู่ใกล้นะคะไปได้ค่ะที่น้ำตกอ่างปลากั้งไปตามเส้นทางยโสธรกุดชุมบ้านทองสำริดตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรไปถึงแล้วจอดรถไว้ที่บริเวณทางเข้าวัดถ้ำสิมนะคะแล้วเดินเท้าต่อไปตามเส้นทางธรรมชาติระยะทางประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะก็ถึงน้ำตกอ่างปลากั้งแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรบุรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: คติธรรมนำชีวิต
2: ในชีวิตของคนเรามีความทุกข์มีสิ่งที่เราต้องประสบมากมายมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตบ้างก็เกิดความท้อแท้บ้างก็ยอมแพ้บ้างก็ยังฝืนสู้ต่อนั่นเป็นเพราะว่าในใจของคนที่ยอมแพ้และคนที่ฝืนสู้ต่อมีและไม่มีธรรมะครอบความภาคเพียรความภาคเพียรเป็นสิ่งที่ทำให้พ้นจากความทุกข์ดังพุทธพจน์บทว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรเท่านั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จไปสู่สิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจได้เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมีรู้สุดที่หวังตั้งมากมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลาย

0: นามสุดท้ายสูงชันและอันตรายที่สุดในประเทศกับเงื่อนไขคะแนนคูณ2ที่พร้อมจะพลิกชะตาพานักแข่งทุกคนขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์สวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกคนครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันชาวเขาเจ้าความเร็วครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับวันนี้คือบทสรุปแล้วครับในสนามสุดท้ายที่เราทำการแข่งขันกันไปนะครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาครับกับเงื่อนไขคะแนนคูณ2ของสนามนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกครับสามารถทำให้ทุกคนนั้นขึ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยได้เลยครับก่อนการแข่งขันในสนามนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับคุณสุภชัยชัยรักวาลีครับจบไป2สนามนำเป็นหัวคะแนนอยู่ครับแน่ต้องบอกว่าอยู่หัวตารางเลยครับอันดับที่1ครับ34คะแนนครับต้องมาดูกันครับว่าสนามนี้เขาจะสามารถเก็บ40คะแนนเต็มแล้วคว้าแชมป์ประเทศไทยได้หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดการพลิกล็อกขึ้นแล้วทำให้แชมป์เป็นของม้ามืดครับ
1: คู่แรกครับรอบ16ทีมนะครับประทีปแสนโซงนะครับหมายเลข7นะครับจากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านนะครับเจอกับชินวัตรแซ่เหอครับหมายเลข14ครับจากแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่นักกีฬาก็มาอยู่บริเวณแลมสตาร์ทแล้วด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ขุนสถาน
2: เจอกับแม่แจ่มค่ะ
1: โอ้โหเราก็จะได้เห็นเนี่ยครับ3ล้อเลยครับจากบ้านขุนสถานนะครับมาแข่งทางลูกรังแบบนี้อีกแล้วนะแต่ต้องบอกก่อนนะเวลาเขาดีสุดนะ3ล้อสนามนี้กลายเป็นเวลาดีสุดครับ 29.44 วินาทีครับ
2: ใช่ค่ะเจอกับชินวัฒน์แซ่เหอค่ะหมายเลข14ค่ะ 13.78 วินาทีค่ะแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วที่เราเจอมาเนี่ยสถิติของสนามที่เป็นทางดินแบบเนี้ยส่วนใหญ่4ล้อจะทำได้ดีกว่านะในเรื่องของแบบว่ามีจำนวนล้อที่ก่อถนนเยอะกว่าด้วยแต่กลายเป็นสนามนี้ครับประทีปแสนโซง3ล้อทำเวลามาได้ดีที่สุดครับ
2: เหลือเวลา1นาทีค่ะแม่แจ่มมาในเสื้อเกราะสีเขียวจำง่าย
1: ๆ
2: ส่วนขุนสถานเสื้อเกราะสีดำ3ล
1: ้อมารอลุ้นกันเลยนะครับสนุกแน่นอนครับสนามนี้ครับทุกคะแนนมีความหมายนะครับกับการลุ้นแชมป์ครับประทีปแสนโซงเนี่ยตอนนี้คะแนนสะสมนะครับอยู่อันดับที่5นะครับมารอดูกันครับ
3: คู่ที่1นะครับประทีปพบกับชินวัตรนะครับ5 4
1: จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ
3: 1
1: ออกมาแล้วครับแล้วเป็นจินจังหวัดแซ่เหอเหมือนจะออกตัวได้ดีกว่าครับต้องมาดูว่าผ่านจุดนี้ไปโอ้แล้วใครเป็น3ล้อขึ้นนำครับมาที่แต่นโซงครับที่เหลืออยู่ที่ตัวเขาคนเดียวแล้วครับโอ้แล้วนำเนี่ยนำโด่งเลยครับ3ล้อในสนามนี้ครับต้องควบคุมให้ดีครับ

0: โอ้ยแต่ดูข้างหลังมีปัดที่เตะไม่น่าเป็นปัญหาครับเราไปที่แสนโซงครับโอ้โหมียกล้อเหลือสองล้อนิดนึงด้วยนะ
1: ฉลับฉลับฉลับเอาแบบใจหายใจคว่ำใจหายใจคว่ำพี่บอก
0: ผลงานดีมากครับวันนี้แสนโซงครับ
1: โชว์ฟอร์มดีค่ะเที่ยวแรกก็ไม่ผิดหวังแล้วก็ทำคะแนนผ่านเข้ามาเนี่ยดีที่สุดด้วยนะคะ
0: 24วินาทีครับ
1: ทำดีกว่าตอนรอบ
0: ทำดีกว่าตอนเทสต์รันอีกนะ
2: สนามตัดสินแชมป์ประเทศไทยดุเดือดตั้งแต่รอบแรกประทีปแสนโสงขวบรถ3ล้อคู่ใจครับดิ่งลงเขาเข้าเส้นชัยด้วยเวลาเพียง24วินาทีเท่านั้น

0: ครับมาดูว่าผู้ต่อไปนะครับสุภชัยชัยรักวารีครับหมายเลข15จากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับนพกรพงไพพัฒนานะครับหมายเลข19จากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: สุภชัยชัยรักวารีทำเวลาเข้ามา 30.94 วินาทีค่ะส่วนนพกรพงไพพัฒนาทำเวลาเข้ามา 32.28 วินาทีค่ะผู้ชมครับหมายเลข19
0: สุภชัยชัยรักวารีเนี่ยก่อนแข่งสนามนี้คะแนนสะสมเขาอยู่อันดับที่1นะครับเขาติดโพเดียมมา2สนามเลยนะครับสนามที่1ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพี่สุภชัยได้อันดับที่3นะครับส่วนที่ขุนสถานจังหวัดน่านได้อันดับที่2ครับโหแล้วน่าสนใจตรงไหนหรือเปล่าก่อนแข่งอ่ะเขาคืออันดับ1ใช่มั้ยคะแนนสะสมอันดับที่2อ่ะคือสันติแซ่ย่างแล้วใครชนะคู่เนี้ยจะเข้าไปเจอกับสันติแซ่ย่างครับว้าวแล้วฮะคะแนนจะเริ่มตัดกันเองแล้วล่ะครับ
1: สนามสุดท้ายมันตื่นเต้นตรงไหน
0: ตื่นเต้นตรงนี้ใช่ครับคะแนนคูณ2นะต้องมีตัดคะแนนกันด้วย
1: อ
0: ันดับแรกพี่สุชัยชัยรักวารีถ้าอยากจะนำต่อในอันดับคะแนนรวมของแชมป์ประเทศไทยต้องชนะรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับ
2: 5 4 3 2 1ไป
0: ออกตัวมาแล้วครับพี่นพกรจากเชียงใหม่ใช้3ล้อนะครับส่วนสุชัยชัยรักวารี4ล้อครับยังคงสูสีกันอยู่ครับเดี๋ยวมาดูจังหวะลงชันๆเนี่ยนะครับ3ล้อจะต้านทาน4ล้ออยู่หรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่านำไปแล้วครับเอาเลยครับสุขใจใช้แล้ววันนี้ต้องหาจังหวะแซงให้ได้ครับโอ้โหเป็น3ล้อของพี่นพกรนำอยู่แต่ดูครับขวามาจะได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหโดนบางลายอยู่ครับบางลายมิดไหมครับเอาเลยครับแล้วพี่สุขใจพยายามจะฉีกออกซ้ายแล้วตัวเองเป๋ครับแล้วก็โอ้ยโอ้โหเอาแล้วครับ
1: เอาละอะไรก็เกิดขึ้นได้อะมีเซงมีสายหัวกันเลยค่ะเที่ยวนี
0: ้โอ้แต่กลายเป็นนพกรพงไพพัฒนาหมายเลข19ครับเอาชนะไปได้ครับ 32.42 วินาทีครับ
1: นพกรพงไพพัฒนาจากเชียงใหม่ค่ะ
3: แต่ที่ช็อกแฟนๆทั้งประเทศก็คือการตกรอบของจ่าฝูงครับสุภชัยชัยรักวารีครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายซะก่อนทำให้เปิดทางสว่างเลยครับให้กับผู้ท้าชิงคนอื่นที่เหลือ

0: ผู้ต่อไปนะครับมารอแล้วฮะเยะแท้ย่างครับจากบ้านขุนสถานนะครับหมายเลข1นะครับเจอกับคณิศรแสงโซงนะครับหมายเลข6ครับแข่งจากบ้านขุนสถานครับขุนสถานมาเจอกันนี่ครับนี่พี่เยะครับ
1: รู้มือรู้ลายกันอยู่ค่ะเยะแท้ย่างค่ะทำเวลาเข้ามา 29.57 วินาทีค่ะพี่เยะค่ะส่วนคณิศรแสงโซงนะคะเข้ามาในเวลา 33.56 วินาทีค่ะ
0: ครับแล้วกลายเป็นเทสลันเนี่ยคะแนนเวลาที่ดีอันดับ1อันดับ2มาจากบ้านคุณสถานแล้วเป็น

0: สามล้อทั้งคู่นะครับ
1: แสดงว่า3ล้อเขาต้องมีดีเนาะ
0: คือได้ความคล่องตัวผมว่าได้ความคล่องตัวแต่สิ่งที่เขาจะเสียไปก็คือการควบคุมรถนั่นแหละเพราะว่ามีแค่3ล้อจุดยึดเกาะมันมีแค่3ล้อเท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าได้ความไวแน่นอนอยู่ที่ว่าจะคุมรถอยู่หรือเปล่าครับ
1: พี่เยะนี่ก็แข่งกับเราทุกปีมาสนามค่ะ30วินาทีค่ะคุณผู้ชมคะ
2: ข้างบนมีใครอยู่ไหมครับ
0: มาเดี๋ยวมาดูกันนะ
3: คู่ที่สองครับพี่เยะพบกับพี่คณิศร5 4 3 2 1
0: ออกตัวมานะครับโอ้โหเป็นพี่เยะยังคงตามอยู่ครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะหาจังหวะเร่งแซงได้จากตรงไหนครับเพราะว่าเวลาตัวเองทำมาได้ดีกว่าครับแล้วโค้งนี้เริ่มแซงแล้วครับเยะแต่ย่างครับหมายเลข1ครับจากป้ายสุทธาครับจะคุมรถอยู่หรือเปล่าครับ3ล้อด้วยกันทั้งคู่ครับมีเป๋ครับแต่ว่ายังเอาอยู่ครับ
4: หาละ
0: โดนตามมาติดๆนะครับโดนที่หลังแขนโซงครับมาดูโค้งนี้โอ้โหบางลายมิดเลยครับเยะแต่ย่างครับแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเรียบร้อยครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมครับยี่สิบเก้าจุดเก้าวินาทีครับ
1: ต้องบอกว่าพี่เยนี่ทำเวลาดีมากนะสำหรับเที่ยวนี้พี่เยบอกไปเบรกอีกทีตรงกวานได้เลยมั
0: ้ยเอาไปถึงกวานเลยครับ
1: คือเครื่องมันติดแล้วไงไปเบรกตรงกวานพะเยาเลยได้เลยมั้ย
0: คือพอแบบว่าพอเป็นรถแบบนี้อ่ะไม่มีแบบไม่เรียกอะไรนะมันไม่มีเบรกอ่ะ
1: ตอนแรกเจ้าตัวลงไปเบรกก็กลัวเจ็บไง
0: ใช่
1: เพิ่ง16ทีมค่ะผู้ชมนี่ค่ะเรามาดูภาพช้ากันค่ะนี่ตอนออกมานะคะจะเห็นว่าคณิศรเนี่ยออกตัวมันนำกว่านิดนึงค่ะออกตัวเร็วกว่านิดนึงค่ะพี่เยก็พยายามโยกนะคะเราก็ยังสูสีกันอยู่ค่ะพอมาถึงโค้งแรกเท่านั้นละค่ะพี่เยก็ใช้ความแบบชำนาญค่ะแซงขึ้นมาได้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามควบคุมรถแต่จะเห็นว่ามีจังหวะที่รถเป๋ค่ะเป๋ซ้ายเป๋ขวาแต่ก็ควบคุมอยู่ค่ะไม่หลุดลายค่ะคุณผู้ชมคะพอเข้าโค้งที่2ค่ะแล้วก็ขึ้นนำปิดลายแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะไม่มีอะไรเอาเขาอยู่จริงเที่ยวนี
0: ้แต่พอแบบว่า
1: ผิว
0: สังเกตมา2คนแล้วที่เป็น3ล้อก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยจะเหลือแค่2ล้อทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นนักแข่งต้องคุมรถให้อยู่จริงๆนะ
1: ใช
4: ่
1: ค
4: ่
1: ะ
0: สนามที่แล้วตัวเขาเองเนี่ยพลาดท่าไปนิดนึงนะครับที่บ้านขุนสถานบ้านของเขาเองนะครับผ่านไปแล้ว2คู่นะครับคู่ต่อไปนะครับในรอบ16ทีมนะครับสันติแซ่ย่างครับหมายเลข34นะครับจากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับทรงเกียรติถนอมวรกุลครับหมายเลข9นะครับจากยอดดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ1คนที่น่าติดตามเลยนะครับสันติแซ่ย่างคนนี้แหละครับจับตาดูให้ดีครับ
1: ทำเวลาเข้ามา 29.90 วินาทีค่ะ
0: เขาคือแชมป์สนามที่1นะครับส่วนนี้ครับลงเกียรติถนอมวรกุลครับ
1: ดอยม่อนแจ่มค่ะทำเวลาเข้ามา 33.39 วินาทีค่ะจับไม้จับมือกันก่อนแข่งค่ะเชียงใหม่ก็เจอกับเชียงใหม
0: ่มาเจอนี่ครับแม่ขี่กับยอดดอยม่อนแจ่มนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสนามแบบทางแบบนี้แล้วเนี่ยสนามที่1ยอดดอยม่อนแจ่มที่ว่าทางโหดๆสันติคนนี้คือแชมป์นะครับ
1: สันติค่ะเขาเอาอยู่มาแล้วอ่ะ
0: ท้ายผมสวยมากคันนี้แหละน่าสนใจครับเราได้เห็นรถ4ล้อมาเจอกันครับในสนามน
1: ี้น่าสนใจน่าสนใจหมายถึงรถ4
0: ล
1: ้
0: อ
1: รถ
0: 4
1: ล
0: ้
1: อน่าสนใจโอเคโอเค
0: พูดถึงเส้นทางวิบากแบบนี้ก็เขาเรียกว่าเข้ามือของนักแข่งจากเชียงใหม่อยู่แล้วด้วยครับ
1: ทางรุกลังเนี่ย
3: 4 32 1
0: อุ๊ยออกมาแล้วครับโอ้สันติเหมือนจะออกช้ากว่านิดนึงครับจะต้องมาดูครับว่าตัวเขาเองจะหาจังหวะแซงยังไงครับคนเกียรติเองต้องบังลายให้มิดครับสันติเริ่มใช้โมเมนตัมครับแรงโน้มถ่วงของตัวเองครับ มาแล้วครับแล้วความเร็วเร่งเลยครับสันติสันติโอ้โหแซงได้ช่วยครับสันติใช่ยากครับหมายเลข34ครับทีนี้แล้วก็ควบคุมรถให้อยู่เป็นพอครับโอ้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับสันติแซ่ยากครับโอ้ยมัวแต่ดีใจ
4: เขาบอกว่าตอนเข้าให้เข้าทั้งคนทั้งรถแต่ไม่ได้บอกให้นอนเข้าไปทั้งคนทั้งรถนะคะคุณผู้ชม
0: โอ้ดูล้อดีกังหมุนอยู่เลยฮะมัวแต่ดีใจปล่อยมือ
4: นอนมาเลยนอนมาเลยเราแบบนี้
0: อ๋อมาถึงสบายสบายเหรอชนะสบายสบายเหรอ
4: คือนอนเข้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โห
0: โอ
4: ้
0: โห
4: นิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เจ็บเนี่ยค่ะตอนออกตัวมาค่ะทรงเกียรติมาแบบสวยเลยค่ะออกตัวมาดีค่ะทรงเกียรติเบอร์เก้านะคะแล้วก็สันติไซยังพยายามค่ะที่จะหาลายแล้วก็สุดท้ายสามารถขึ้นนำแล้วก็เบียดมาได้ค่ะเหมือนแบบเกินความคาดหมายค่ะคุณผู้ชมคะเพราะตามอยู่ค่อนข้างห่างนะคะพอแซงขึ้นมาได้ปุ๊บคราวนี้ก็ควบคุมรถได้ค่ะและที่เป็นทางวิบากแบบนี้เนี่ยทางของเขาเลยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายเป็นไงคะนี่หันไปดูเพื่อนนิดนึงแล้ว
0: ดันไปปล่อยมือจะดีใจกว่าเข้าเส้น
4: แบบนี้เขาเรียกว่านอนกันเข้ามาเลยค่ะ
0: โอ้ยังโชคดีนะเกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วดันเพิ่งมากริ้งอ่ะคือถ้าเกิดแบบว่าก่อนหน้านั้นแล้วกริ้งเนี่ย
4: ถ้าสมมติว่าก่อนแล้วกริ้งเข้าเนี่ยคือเราต้องกลับไปตั้งหลักที่เรากริ้งเข้ามานะคุณผู้ชม
5: ก็มึงแล้วกูเก่งเหรอ
0: ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับสำหรับสันติแซ่ย่างครับมีใจหายใจคว่ำเหมือนกันแล้ว
4: เม
0: ื่อ
4: ก
0: ี้
4: ม
0: ี
4: แบบ
0: เนี่ยคุณบรวิทย์นะครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่ดูในเรื่องของการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชาวเขาเจ้าความเร็วเนี่ยนะครับมาคู่ต่อไปนะครับคันชิดแช่จางครับหมายเลข17นะครับเจ้าถิ่นครับบ้านแสงไทรจากจังหวัดพะเยาครับเจอกับคุณากรเตชะเลิศพันนานะครับหมายเลข27ครับจากยอดดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ
4: คันชิดแซ่จางค่ะเข้ามาในเวลาทำเวลามา 29.95 วินาทีค่ะส่วนคุณากรแต่ชาร์ลเลอร์ธนานะคะทำเวลาเข้ามา 32.98 วินาทีค่ะม่อนแจ่มเชียงใหม่ค่ะ
0: เจอกับบ้านแสงไทรจังหวัดพะเยานะครับก็คันชิดแช่จางเองเนี่ยเป็นแชมป์สนามที่2นะครับที่บ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับเสียดายว่าสนาม1เขาไม่ได้มานะครับแต่ว่าสนามนี้ก็ยังมีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มให้กับตัวเองอยู่นะครับสนามที่แล้วเก็บไป20คะแนนมาแล้วครับ
4: แต่สนามนี้เนี่ยคูณ2ด้วยค่ะ
0: น่าสนใจสำหรับคะแนนวันนี้นะครับ
4: 30วินาทีค่ะ
3: ครับคุณที่สุดนะครับคันชิดพบกับคุณอากรนะครับ
0: รอดูนะครับว่าจะเป็นใครครับคันชิดแซ่จางหรือคุณอากรครับออกมาแล้วครับตอนนี้ถือว่ายังสูสีกันอยู่นะครับสำหรับคู่นี้ครับแล้วก็คันชิดออกนำแล้วครับแล้วก็บางลายเลยครับทีนี้ครับพอตัวเองแซงได้แล้วและความชันตรงนี้แหละครับที่นักแข่งต้องควบคุมรถให้ดีครับอยู่ไหมโอ้ยังเอาอยู่ครับคันชิดแซ่จางครับแต่ว่าโดนไล่ดีมาติดๆเหมือนกันนะแต่ว่าดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับที่เหลือคือต้องควบคุมรถให้ดีเท่านั้นนะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคันชิดแซ่จางครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมครับ
4: เรียกว่ามานิ่งๆเนียนๆค่ะไม่มีอะไรหวือหวาแต่เป็นไปตามคาดค่ะสำหรับคันชิดแซ่จางค่ะในเที่ยวนี
0: ้ถือว่าควบคุมรถได้ดีเลยครับนี่ครับมงพยาวฮะ
4: มงพยาวโชว์เพื่อนเขาหน่อยโชว์เพื่อนเขาให้เขารู้หน่อยว่าเราเป็นมงพยาวค่ะผู้ชมนี่ค่ะตอนออกตัวมาจะสังเกตว่าคุณนากรก็ออกตัวมาดีนะคะ
0: ครับ
4: และจังหวะนี้ยังสูสีกันอยู่ค่ะยังสูสีจุดเปลี่ยนนะส่วนใหญ่จะเป็นโค้งแรกค่ะถ้าใครเข้าโค้งได้ดีกว่าและอยู่จังหวะที่ควบคุมรถได้ด้วยเนี่ยนะคะก็มีใช้ค่ะนี่ค่ะ
0: เราจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะที่รถเนี่ยมีลอยขึ้นนะเพราะว่าพื้นก็จะไม่ได้พื้นเรียบครับนักแข่งก็ต้องควบคุมรถให้ดีครับ เนี่ยเป็นทางลุกลังมาหมดเลยอ่ะตรงเส้นชัยนี่จะเป็นแบบพื้นปูนนะ
1: ใช่ค่ะทางชันเนี่ยตามแรงโน้มถ่วง
0: ใช่ครับ
1: เห
0: ม
1: ือ
0: นสันติเมื่อกี้โอ้โหตามอยู่ดีๆอ่ะ
1: จังหวะที่เหมือนรูปร่างนั่นแหละที่ได้เปรียบเนาะแล้วก็เป็นทางชันตามแรงโน้มถ่วงล้อได้ปุ๊
0: บ
1: จ
0: ัง
1: หวะได้ปุ๊บล้อเลื่อนล้ออะไรได้ปุ๊บคราวนี้ก็มีหวานเจี๊ยบค่ะ
6: คอนเทนต์มา
1: อันนี้เป็นนักแข่งด้วยป่ะคะเน
7: ี่
1: ย
7: อ๋อ
0: ไม่ใช่อ่ะกองเชียร์กองเชียร
1: ์ซ้าย
7: ซ้ายดีโนติกเกอร์เนี่ย
0: มาดูครับคู่ต่อไปนะครับที่จะทำการแข่งขันกันในรอบ16ทีมนะครับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับหมายเลข12นะครับยอดดอยมั่นแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเจอชนะสอนขันธนาโชคสกุลครับหมายเลข2ครับนักแข่งจากลำปางครับ
1: ลำปางเมืองรถม้าค่ะสมพงษ์เตชะเลิศพนานะคะทำเวลาเข้ามา 30.22 วินาทีค่ะส่วนชนสอนนะคะทำเวลาเข้ามา 32.80 ค่ะเมืองรถม้าจังหวัดลำปางค่ะเขาบอกปกติก็ขี่รถม้าวันน
0: ี้วันนี้รถไม
1: ้รถไม้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: เหลืออีก1นาที
0: เหมือนวันนี้เป็นสนามที่ดูกองเชียร์เยอะมากเลยนะเพราะว่าสนามก็อยู่ในเมืองอ่ะอยู่ไม่ไกลจากเมืองครับสำหรับมหาวิทยาลัยพะเยานะครับอากาศดีแล้วก็มีที่ให้นั่งดูกันเยอะเลยครับครับ
3: คู่ที่5นะครับ
0: 3ล้อเจอกับ4ล้อนะครับ
3: ชนะสอนนะครับ5 4 3 2 1
0: ออกมาแล้วครับพี่สมพงศ์ออกตัวมาได้ดีกว่าด้วยครับเดี๋ยวต้องมาดูว่า300ใช้ความคล่องตัวแซงได้ไหมครับสำหรับชั้นสอนครับแล้วก็เข้าโค้งมาพร้อมๆกันครับโอ้โหเอาแล้วครับ300นำเลยครับทีนี้ครับมาถึงทางลงชันๆเลยครับจะคุมรถอยู่หรือเปล่าครับ300ครับโอ้ยมีเป๋ครับแล้วเอาแล้วครับเหนือจะไม่แซงแล้วครับสำหรับสมพงศ์เตชะเลิศพนาครับโอ้โหนี่นะครับความสเตเบิลของ400ครับสมพงศ์เตชะเลิศพนาครับต้องใช้โยกช่วยนิดนึงแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมจนได้ครับ
1: โอ้โหบอกแล้วสนามนี้เนี่ยผัดกันแซงใจแป้วไปแล้วนะใจแป้วไปแล้วนะพี่สมพงษ์ใจแป้วไปแล้วนะโอ้มันจะเกี่ยวกับ3ล้อหรือ4ล้อมั้ยไม่
0: เมื่อกี้คือ3ล้อเร็วกว่าแต่ว่าพอลงความชันมาแล้วเนี่ยเหมือนกันมันว่า4ล้อของพี่สมพงษ์เนี่ยรถมันนิ่งกว่าเยอะอ่ะม
1: ัน
0: เลยไม่ค่อยปัดเท่าไหร่ครับ
1: จังหวะออกตัวค่ะพี่สมพงษ์ออกตัวดีค่ะแต่ชนสอนเหมือนยังดีเลย์ไปนิดนึงค่ะแต่มาขึ้นนำได้ตอนเข้าโค้งแรกค่ะหลังจากนั้นเหมือนจะควบคุมรถลำบากแต่ก็เอาอยู่ค่ะผู้ชมคะเป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋มาเลยเปิดโอกาสให้สมพงษ์ฉีกแซงขึ้นนำมาได้ค่ะแล้วก็เข้าโค้งดีในโค้งที่2หลังจากนั้นก็ควบคุมรถแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: เนี่ยพอเราเห็นข้างหลังใช่ไหมสามล้อพอรถเป๋ไปเนี่ยความเร็วก็เสียไปพอสมควรเลย
1: พอรถเป๋ปุ๊บใจแป้วแล้ว
0: ใช่ฮะเดี๋ยวพี่สมพงษ์เองก็ถือว่าเมื่อกี้ไหวพริบดีมากเลยครับตามอยู่อ่ะแล้วพอเห็นจังหวะแซงได้ตัวเองออกขวานิดเดียวแล้วแซงแล้วก็ควบคุมรถไม่ให้เสียหลักด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ
1: ใช่ค่ะต้องชื่นชมชนสอนนะเพราะว่าสามารถฉีกขึ้นนำได้ในช่วงนึงนะคะ
0: ครับมาดูการแข่งขันต่อในรอบ8ทีมนะครับคู่แรกครับประทีปแสนโจงนะครับหมายเลข7ครับเจอกับสุชาติเตชะเลือกนามหมายเลข23ครับ
1: ประทีปแสนโจงเอาชนะชินวัตรแซ่เหอมาได้ค่ะส่วนสุชาติเตชะเลือกนามเอาชนะสัญชัยยิ่งยศมงคลแสนค่ะ
0: อันนี้ครับประทีปจากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านนะครับคนที่ทำเวลาดีที่สุดในสนามนี้วันนี้ครับ
1: พี่สุชาตินี่ก็คือหมายเลข23ค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่พลิกชนะเพื่อนมาได้จากที่เพื่อนกริ้งไปฮะ
1: 1นาทีค่ะ
0: แข่งกันรอบเดียวนะครับในรอบ8ทีมครับชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับพี่ประทีปรอบที่แล้วเนี่ยทำมาแค่24วิเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากนะครับ
1: หรือว่าใช้คำว่าฟิวเลยก็ได้ค
0: ่ะได้ฮะ
1: ฟิว
0: เร็วกว่ารอบเทสรันตัวเองอีกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แต่สนามนี้นักกีฬาปล่อยตัวเองต้องฟังจังหวะสัญญาณให้ดีๆนะครับเพราะว่าเหมือนต้องไถเขาเรียกว่าไถตัวช่วยยกให้ล้อเนี่ยมันผ่านไม้ไผ่มาก่อนนะครับ
3: ประทีปพบกับสุชาตินะครับ 5 4 3
0: รอดูครับที่สุชาติ

0: ออกตัวมาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ออกตัวช้ากว่าเยอะเลยครับอาทิตย์แสนโซงครับเมื่อกี้เห็นต้องใช้มือช่วยแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าสุชาติจะล้มคนที่ทำเวลาดีเปล่าครับแต่ว่าพี่ประทีปเหมือนเห็นช่องทางแล้วครับแล้วก็ตัวเองออกขวาครับเกือบมีเบียดกันรอดไหมรอดไหมรอดไหมแล้วประทีปแซงจนได้ครับประทีปแสนโซงครับใช้ความเร็วแล้วครับของ3ล้อครับแล้วก็ที่เหลือคือต้องควบคุมรถให้อยู่เท่านั้นครับโค้งมายังคงเนียนอยู่ครับและโค้งซ้ายยิงทีและเข้าเส้นชัยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเรียกว่าเกือบไปเหมือนกันครับประทีปแสนโซงครับ
1: เฮ้ยดีใจดีใจมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ประทีป
0: โอ้โหเหมือนน่าจะแบบโล่งใจเลยเพราะว่าตอนออกตัวออกตัวช้ามากเลยนะครับ
1: เหมือนจังหวะช็อตหรือว่าจังหวะอะไรเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันนะคะว่ามันเกิดอะไรทำไมเขาถึงออกตัวช้าแต่ที่แน่ๆพี่สุชาติเซ็งเลยอ่ะเนี่ยจังหวะเหมือนล้อติดหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแต่ออกตัวช้าก็เลยต้องใช้มือช่วยไถลงมาค่ะ
0: แล้วจังหวะนี้ตัวเองพยายามมองหาช่องทางที่จะแซงให้ได้แล้วแซงได้สำเร็จด้วยนะตรงนี้ครับ
1: ด้วยความมันจะเป็นล้อรถ3ล้อที่มันพริ้วอ่ะ
0: ครับ
1: รถเล็กนะคะก็มีช่องมีอะไรก็ฉีกเข้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแซงขึ้นมาได้นะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว้าวซิ่งมากเลยนะ
0: ผลงานดีมากครับคือเห็นได้ชัดเลยอ่ะออกตัวช้ากว่าเยอะเลยนะ
1: ถ้าฉีกแซงขึ้นมาไม่ได้นะคือกลับบ้านเลยจ้ะนี่เฮ้ย
0: เป็นซูเปอร์แมนไปเลยเป็นซูเปอร์แมนไปเลย
1: ว้าวดีใจ
0: แต่ชอบจังหวะที่เขาหาช่องทางแซงจริงๆเลยอ่ะคือแบบเล็งแล้วว่าตรงไหนว่างนะ
1: เหมือนตาเหี่ยวอ่ะ
0: หมายถึงจ้างภาพอ่ะเหรอกล้องเนี้ยผมไม่เห็นไปไหนเลยเนี่ยมุมเนี้ยตัดไปกี่ทีก็มุมเดิม
1: คือแบบว่าพี่ประทีปนี่ถือว่าเป็นเหมือนแบบปลาไหลใส่สเก็ตอ่ะ
0: ฮะนะครับคู่ต่อไปน่าสนใจครับเยะแซ่ย่างหมายเลข1ครับเจอกันน้องเก้าครับอิสระฉลาดเลือดทวีหมายเลข11ครับ2นักแข่งจากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับ
1: เยะแซ่ย่างเอาชนะคณิศรแสงโซงมาได้ค่ะส่วนน้องเก้าเนี่ยเอาชนะสุรพลชยากรไพศาลมาได้ค่ะ
0: ครับข้างหลังคือใครเนี่ยละอ๋อท่านโมนี่เองฮะ
1: อ๋อมาคุมลูกอ่ะวันนี้พาลูกมาดู
0: ถ้าเป็นพี่โมไม่ค่อยสงสัยแล้วครับ
1: เนียนเนาะเนียนน่ะเหมือนเข้าโค้งแบบเนียนๆน่ะเข้าโค้งเนียนๆนี่พี่เอ๊ะมาแล้ว
0: พี่เอ๊ะดูอุปกรณ์ป้องกันหลายชั้นมากเลยเตรียมตัวมาดีครับสนามนี้ครับเพราะสนาม1แกก็ถือว่าโหล้มลุกคานบาดเจ็บไปพอสมควร
1: พี่เอ๊ะบอกเจ็บไม่กลัวกลัวล้มค่ะส่วนน้องเก๋านี่เข้าเส้นชัยเหมือนแบบส้มหล่นน่ะเที่ยวแรกนะคะ
0: นี่ครับก็มีน้องๆมาช่วยดูในเรื่องของเส้นทางนะครับความปลอดภัยนะครับ
1: 1นาทีค่ะตอนเข้าเส้นชัยตอนที่น้องเกาเข้าเส้นชัยเนี่ยพี่เย้มาจับไม้จับมือด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็ต้องมาเจอกันเองฮะ2นักแข่งจากขุนสถานมาเจอกันเองครับ
1: รักกันเองค่ะแต่แข่งกันเนี่ยก็ต้องแข่งกันเองด้วยนะคะเก๋าเนี่ยยัง
0: ครับ
1: โอเคแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย
0: ว่าจะเป็นใครครับพี่เยเองก็ยังถือว่ามีโอกาสอยู่นะสำหรับอันดับของแชมป์ประเทศไทยครับ
2: 3 2 1ไป
0: มาครับออกตัวมาแล้วครับเยแซ่ย่างอิสระฉลาดเลิศทวีครับโอ้แล้วพี่เยออกตัวได้ดีกว่าแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับผ่านโค้งนี้มาเล็กๆแล้วก็จะลงด้วยความเร็วสูงครับแล้วดูโอ้โหนำห่างพอสมควรเลยนะครับเยแซ่ย่างครับจะคุมรถอยู่หรือเปล่าเอาพี่เยผมแล้วก็เกาอย่างไรเกาอยู่ไหมเกาก็ไปเอาละครับไปคู่ครับเกาเอารถไปด้วยลูก
1: เกาไปด้วยวิ่งตามรถไม่ได้นะเกา
0: เอา
1: แล้วพี่เยบอกตั้งหลักได้ก่อนค่ะถ่ายไปพี่ถ่ายไปเอา
0: เอาแล้วครับใครจะแชมป์กันเลยครับตอนนี้ครับต่างคนต่างช่วยโยกครับแล้วเยเต้ย่างเหมือนจะแซงเกาแล้วครับเอาแล้วเยเต้ย่างครับโอ้ยังอยู่ครับแล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยโยกครับแล้วไม่มีปัญหาครับเยเต้ย่างครับ
1: นึกว่าน้องเกาเขาจะส้มหล่นครั้งที่2ค่ะแต่ตัวหล่นไปก่อนค่ะส้มยังไม่ทันหล่นเลยค่ะโอ้โห
0: พี่เยครับ เมื่อกี้ล้อขวาหนักไปหน่อยครับ
1: เขาเอาถุงสองข้างนี่มาวางให้บาลานซ์รถได้พอดีหรือเปล่า
0: แต่ดูครับเขาคือจุดที่เกาล่วงไปอ่ะมันไม่ค่อยมีความชันส่งแล้วอ่ะทำให้พี่เยที่มาจากด้านหลังอ่ะยังมีความชันช่วยส่งอยู
1: ่
0: โอ้กิ้งคู่ครับสนามนี้ครับ
1: โอ้โหนี่รถหรือนักรบคะเนี่ยนี่ดูคิตตี้หน้าแบนมาแล้วนี่ตอนจังหวะออกตัวค่ะจังหวะออกตัวเนี่ยพี่เยแบบเข้าโค้งดีเลยสาดเข้าโค้งหวานๆเลยดีเนียนๆเลยค่ะนี่เหมือนว่าน้องเก๋าเนี่ยก็ตามอยู่แต่เหมือนยังไงอ่ะพี่เยยังไงพี่เยได้คุยกับตัวเองยังคะพี่เหมือนถุงข้างหลังมันถ่วงแล้วมันหลุดมันยังไงอ่ะกิ้งไปเลยค่ะโชว์ไป1รอบทํากายกรรมการแสดงไป1รอบก็นึกว่าโอเคไม่เป็นไรหันมาเอาเพื่อนก็ล้มไปเหมือนกัน
0: หันมาอีกทีเก๋าบอกเก๋าไปด้วย
1: เก๋าบอกเก๋าไปด้วยแต่รถไปก่อนเก๋าแล้วรถไปก่อนเก๋าแล้วรถไปก่อนเก๋าแล้วเอาไม่เป็นไรคนละโค้ง2โค้งก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันค่ะแต่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนว่าพี่เยตั้งสติได้ดีค่ะแล้วก็ขึ้นรถนะคะแล้วพยายามถ่ายค่ะจังหวะอย่างที่บอกไปว่ามันมีแรงส่งนะคะยังเป็นทางชันอยู่ก็ฉีกเข้ามาแบบประคับประคองตัวเองแล้วก็หันไปชำเลืองนิดๆว่าเฮ้ยมายังวะอ๋อยังไม่มาโอ้ยได้อยู่เท่ากับอะไรดีคะคุณผู้ชม
0: โอ้เอาละครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้นะครับสำหรับปีเยะแซ่ย่างนะครับสนามทางดินแบบนี้ก็บาดเจ็บมาเชียงใหม่ก็เจ็บพะเยาก็เจ็บ
1: ฮัลโหลทุ่มสุดตัว
3: โอ้ย
1: นั่งในห้องมาในหูนี่เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เ
0: ห็นไหม
1: เมื่อกี้เนาะเขาโค้งมาล้มหมดใจแล้วใจคอหมดแล้วไม่น่าเชื
0: ่อปู่กองเชียร์พี่เยอะมากนะครับคุณจิตพัฒน์บอกว่าใจหายหมดเลยฮะ
3: แม่สาวเล็กเข้า
1: พี่เยเขาแข่งกี่ปีเขาก็เป็นตำนานทุกปี
0: ถูกต้องนะ
3: จะยอหรือจะลู่นั่งสาย
0: โอ้นี่ครับมีซ่อมแลมสตาร์ทก่อนนะใครไปทำพังเลยฮะ
1: เก๋ามาช่วยเขาด้วยลูกเอ้ยนี่มีการซ่อมค่ะเราจะทำโชว์กันเลยอ่ะล้อหลุด
0: ให้เห็นเลย
1: แล้วก็ต่อให้เห็นแลมสตาร์ทพังแล้วก็ต่อกันให้เห็นการแข่งขันกีฬาล้อชาวเขาเจ้าความเร็วเนี่ย
0: ครับ
1: อุปกรณ์หลักๆที่มีนะคะค้อนตะปู
0: ขาดไม่ได้
1: ขาดไม่ได้
0: คือทำได้ทั้งรถทำได้ทั้งสนามอ่ะ
1: ค้อนตะปูแล้วก็น้ำมัน
0: แค่นี้เลย
1: แบบมาหยอดมาเติมมาตอกอะไรให้มันแน่นๆน่ะ
0: แต่ก็ดูเป็นแบบว่าอะไรที่แบบทำกันง่ายๆนะ
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็
0: ถือว่าเป็นการซ่อมง่ายๆใช่ครับ
1: ที่ไทยพีบีเอสเนี่ยให้การส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ยกระดับจากกีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและตอนนี้ต่างชาติก็ให้ความสนใจด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: อยู่บางคนบอกว่านั่งอยู่ข้างสนามสนุกครับสนามนี้สนุกจริงๆนะฮะ
1: สนุกหรือลุกหนีครับพี่อ่ะบอกใหม่พี่ชื่ออะไรป๊อปสนุกหรือลุกหนีแล้วกลับมานั่งใหม่
0: พี่อาทิตย์
1: น่าสนุกจริง
0: นี่แล้วกันนะครับวันนี้เราก็ถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง Facebook Live YouTube Live ด้วยนะครับชมที่อยู่ข้างสนามก็สามารถชมได้เพราะว่าจะมีไฮไลท์มีภาพช้าสวยๆให้ได้ดูกันนะ
1: ใช่ค่ะถ้าใครเห็นกล้องแพนมาตรงเราก็บกไม้บกมือได้นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะที่นี่เขามีมากกว่า 25,000 คน
0: ครับ
1: โซนภาคเหนือเนี่ย
0: มาซ้อมเสร็จแล้วนะครับสำหรับแลมสตาร์ทนะครับ
1: เขาหายใจก่อนได้มั้ยเมื่อกี้คือแบบว่า
0: เหนื่อยนะ
1: เหมือนเราไปแข่งเองอ่ะ
0: เนี่ยครับคู่ต่อไปครับสันติแซ่ย่างครับหมายเลข34ครับเจอกับนพกรพงไพพัฒนาครับหมายเลข19ครับ
1: สันติแซ่ย่างเนี่ยเอาชนะทรงเกียรติถนอมบุรคุณเข้ามาได้นะคะแล้วก็นพกรเนี่ยเอาชนะสุภชัยชัยรักวารีเข้ามาได
0: ้2นักแข่งจากเชียงใหม่ครับนี่ครับนักแข่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับสำหรับสันติแซ่ย่างครับลูกศิษย์จางแซ่ลีครับเขาเรียกว่าสายเลือดใหม
1: ่สายเลือดใหม่เห็นแบบนี้เนี่ยพิวนะผู้ชมสนามแรกเขาก็ได้เป็นแชมป์สนามแล้วด้วยนะคะ ุปกรณ์พงไพพัฒนาค่ะ

0: ากเชียงใหม่เหมือนกัน
1: สันตินี่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ประเทศไทยครับคะแนนสะสมถ้าเป็นปัจจุบันยังไม่รวมสนามนี้เนี่ยอยู่ที่30คะแนนนะครับแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยเขามีเก็บเพิ่มอยู่แล้ว24คะแนนก็จะเป็น54คะแนนครับ
0: 30วินาทีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยนะว่าแรงโน้มถ่วงมันมีผลจริงๆครับเพราะว่ารอบแรกเขาออกตัวช้ากว่าแต่พอเจอทางชั้นนั่นแหละสันติเก็บเรียบครับ
0: ใช่ค่ะ
2: รอบ8ทีมคู่ที่3
1: นี่คุณพลอยไพรินบอกสันติก็เก่งครับ
2: พบกับพี่นพกรนะครับ5 4 3 2 1ไป
1: ดูครับสันติแซ่ย่างหูรอบนี้ออกตัวได้ดีด้วยครับออกตัวก่อนแล้วครับสันติแซ่ย่างครับแล้วก็จะมาเจอโค้งเล็กๆแล้วก็จะเจอความชันตรงนี้เลยครับต้องควบคุมรถให้ดีครับอุ้ยมีชะลอไปนิดนึงครับสันติครับแต่เดี๋ยวดูครับแรงโน้มถ่วงจะช่วยเขาได้หรือเปล่าครับเจอ3ล้อแซงนิดๆครับแล้วมีเบียดกันเล็กน้อยสันติแซ่ย่างหลุดโค้งนี้มายังไงครับเอาแล้วครับนพกรมงไพพัฒนา3ล้อที่คล่องตัวกว่าครับออกนำแล้วก็จะคุมรถอยู่ไหมครับนพกรพงไพพัฒนาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหล้มยักษ์ได้ครับ
0: หักปากกาเซียนกันเลยดีกว่าถ้าแข่งกันแบบนี้นพกรเอาชนะสันติไส้ย่างไว้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: เอาแล้วครับพอจุดนี้เนี่ยอาจจะทำให้สนามนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทางดินก็จริงคือโค้งไม่หนักอ่ะ3ล้ออาจจะได้เปรียบ
0: เนี่ยค่ะตอนจังหวะปล่อยตัวออกมานะคะนพกรพงไพพัฒนาเหมือนตามอยู่นิดๆค่ะตามอยู่นิดเดียวค่ะไม่มากค่ะแล้วก็สันติก็ควบคุมรถเนี่ยเรื่องของการควบคุมรถและการเข้าโค้งเนี่ยต้องให้เขาเลยค่ะผู้ชมคะแต่เข้าโค้งแบบเนียนๆแล้วก็คุมรถได้นะคะแต่จังหวะเนี้ยค่ะจังหวะทางชั้นนี่แหละค่ะที่พี่นพกรสามารถเร่งความเร็วแล้วก็ควบคุมรถได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เบียดค่ะเบียดแล้วก็เข้าโค้งที่2ก็ฉีกขึ้นนํามาได้ค่ะพอขึ้นนํามาได้แล้วปิดไลน์เลยค่ะคราวนี้ไม่สามารถที่ทําให้สันติเนี่ยเบียดเข้าแซงมาได้เลยนะคะปิดทางเลยค่ะแล้วก็เป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
0: หักปากกาเซียน
1: คือพอสนามเนี้ยเป็นทางชันน่ะทางดินก็จริงเนาะแต่ทางชันแต่พอโค้งไม่ลึกเนี่ยเราเห็นแล้ว3ล้อเหมือนจะมีความคล่องตัวแล้วก็ได้เปรียบมากกว่าเพราะว่า3คนตอนนี้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองอ่ะเป็นรถ3ล้อหมดเลยนะ
0: ค่ะ
1: เหลืออีก1คนเท่านั้นนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสันติที่แพ้ไปครับในรอบ8ทีมเนี่ยสนามนี้เก็บเพิ่มได้24คะแนนมี54คะแนนนะครับคะแนนไปเทียบเท่ากับสุภชัยชัยรักวาลีครับ54คะแนนครับเป็นอันดับ1อยู่ณตอนนี้ครับมาดูคู่สุดท้ายในรอบ8ทีมจะเป็นใครครับ
0: ค่ะ
1: คันชิดแซ่จางครับเจ้าถิ่นจากพะเยาครับหมายเลข17ครับเจอกับสมพงษ์เตชะเลือดพนาครับหมายเลข12ครับ
0: คันชิดแซ่จางเอาชนะคุณากรเตชะเลือดพนาเข้ามาได้ค่ะส่วนสมพงษ์เตชะเลือดพนาเอาชนะชันสอนขวัญธนาโชคสกุลจากลำปางเข้ามาได้ค่ะ
1: เมื่อกี้เราได้เห็นแล้วฮะถอดล้อมาเติมน้ำมันเลยครับคันชิดแซ่จางครับแชมป์สนามที่2จากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับมาเจอครับจากยอดดอยม่อนแจ่มครับสมพงษ์เตชะเลือดพนาครับ
0: หน้าตาดูแบบใจดีอ่ะบ๊ายบาย
1: ลูกเขาอะน่ารัก
0: เออ
1: ที่ตัดผมทรงโรนันโดอะ
0: น่ารัก
1: ถอดแบบไปเลยโดนหน้าเหมือนพ่อเดะเลยฮะ
0: สำเนาถูกต้องอะเนาะ
1: เนี่ยแล้วเนี่ยจะเป็นแค่4ล้อคันเดียวในรอบรองชนะเลิศนะครับเพราะก่อนนั้นนี้ที่เข้าไป3คนอะ
0: จะมี4ล้อแข่งกับ3ล้อทุกคู่แต่คู่นี้4ล้อเจอกับ4ล้อแต่เข้าจะเหลือ3ล้อก็ได
1: ้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเหลือ2ล้อไม่น่าจะไปได
2: ้รอบ8ทีมคู่สุดท้าย
1: ดูครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนสุดท้ายครับคันชิดหรือสมพงษ์ครับออกตัวมาแล้วครับยังคงสูสีอยู่ครับเดี๋ยวจะมีโค้งซ้ายนิดๆและตอนนี้ครับคันชิดแท่จางเริ่มออกนำแล้วครับอุสมพงษ์มีเป๋นิดนึงครับคันชิดนำแล้วแบบนี้ขอแค่โอ้ยไม่น่าทักเลยโอ้เอาเลยครับแล้วพี่สมพงษ์ครับถือว่าควบคุมรถได้อยู่ครับเกือบหลุดเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาครับแล้วถูกใจกองเชียร์เลยครับสมพงษ์เตชะเลิศพันนาครับชนดูโอ้โหคันชิดแท่จางนะ

0: โอ้จางๆเลยครับอันนี้ครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับสมพงษ์เตชะเลิศธนาครับล้มแชมป์สนาม2ครับแล้วก็เป็นเจ้าถิ่นด้วยครับ
1: มันยังไงกันเนี่ยมันยังไงกันเนี่ย
0: โอ้โหแรงเกินไปอ่ะก็นี่ไงเมื่อกี้ท่านไปหยอดน้ำมันเยอะไปหน่อย
1: ล
0: ื่
1: นไปหน่อยเฮ้ยเอาคราวนี้ไม่ไปเลยคราวนี้ไม่ไปเลยนี่ค่ะจังหวะออกตัวมาเนี่ยพี่ฮันชิตดูโยกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่รถเนี่ยมีแรงส่งที่ดีค่ะส่วนสมพงษ์เนี่ยพี่สมพงษ์ก็โยกอยู่ค่ะโยกอยู่นะแล้วตามอยู่ด้วยค่ะฮันชิตเข้ามาเข้าโค้งได้ปิดลายเลยค่ะพี่สมพงษ์พยายามฉีกหาลายเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นนำนะคะพี่ฮันชิตก็เหมือนสะดุดหินน่ะสะดุดหินก้อนไหนพี่จำหน้ามันได้ไหมรถคราวนี้รถนี่นะคะฝุ่นตลบอบอวลค่ะคนไปทางรถไปทางค่ะแล้วจะวิ่งไปไหนไม่รู้ด้วยนะเขาไม่ให้วิ่งเข้าเส้นชัยต้องไปเอารถก่อน
0: หาทิศไม่เจอค่ะโอ้แต่ต้องยอมรับดูพี่สมพงษ์ครับแกก็หลบเลยนะล้อขวาไปเลยนะครับตัวเองก็เกือบเสียหลักเหมือนกันนะ
1: ทะลุฝุ่นอ่ะทะลุแบบออกมาเลยอ่ะ
0: เสียดายครับไปเจอจุดที่กระเด้งพอดีนะทำให้รถแบบว่าเสียหลักไปพอสมควรเลยครับสำหรับคันชิดแซ่จางครับ
1: จำหน้าหินได้ไหมก้อนไหนมันทำให้
0: กลับไปคุย
1: อะกลับไปเคลียร์หน่อยดิเฮ้ยกำลังมาดีๆมาผิวๆเลยทำไมทำกับพี่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่ค่ะก็เป็นพี่คันชิดเป็นพี่สมพงษ์เตชะเลิศพนาก็ควบคุมรถได้แล้วก็เหมือนมีสติที่แบบอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ตกใจ
2: โอ้โหจ่าฝูงประเทศไทยของเราตกรอบไปแล้วครับและที่มากกว่านั้นอีกก็คือคันชิดแซ่จางแชมป์สนามที่2ก็พลาดท่าตกรอบ8ทีมไปเหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้ครับคู่ที่น่าสนใจก็คือคู่นี้ครับคู่ชิงชนะเลิศของสนามที่3ครับ2คนครับพี่ประทีปและพี่นพกรครับทะลุผ่านเข้ามาชิงกันในสนามที่3นี้ครับบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: มาดูครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกครับประทีปแสนสงครับเจอกับสมพงษ์เตชะเลิศธนาครับ
1: รอบ8ทีมนะคะพี่ประทีปชนะสุชาติเตชะเลิศพนามาได้ค่ะส่วนสมพงษ์เตชะเลิศพนาก็เอาชนะคันชิดแซ่จางมาได้ค่ะ
0: ครับประทีปแสนสงครับคนที่ทำเวลาดีที่สุดในสนามนี้ยังคงอยู่ครับรอบที่แล้วเกือบไปเหมือนกัน
1: เกือบไปเหมือนกัน
0: ออกตัวไม่ดีฮะ
1: สมพงษ์เตชะเลิศพนาค่ะหมายเลข12ค่ะ
0: เมื่อกี้ก็เห็นแล้วแหละฮะหยอดน้ำมันนะน
1: ี่เครื่องร้อนเครื่องแรงค่ะแข่งเสร็จปุ๊บแข่งต่อเลย
0: เดี๋ยวว่าแข่งกันต่อยาวๆครับรอบรองชนะเลิศชิงอันดับ3ชิงชนะเลิศเลยนะครับแต่รอบรองแข่งกันแค่เที่ยวเดียวครับชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแพ้ไปรอชิงอันดับที่3ครับสำหรับคู่นี้ครับทีมต้องอาจจะต้องแก้ไขเรื่องการออกตัวก่อนนะเพราะเที่ยวเมื่อกี้ก็ถือว่าเกือบไปครับ
3: รอบรองชนะเลิศ
1: มือช่วยนะครับ
3: พี่ประทีพบกับพี่สมพงษ์ครับ5
0: มอนแจ่มเจอกับคุณสถานครับ
3: 2 1ไป
0: มาครับประทีแสนทรงกับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับออกตัวมาดีทั้งคู่ครับแล้วเหมือนประทีจะนำอยู่นิดๆครับเดี๋ยวมาดูครับโค้งเล็กๆนี้แล้วก็โอ้วาล่ะครับขึ้นนำเลยครับทีนี้อยู่ที่ตัวเองเท่านั้นเลยครับ3ล้อได้ขึ้นนำแบบนี้ความคล่องตัวความเร็วสูงแน่นอนครับคุมรถอยู่ไหมฮะยังคุมรถอยู่ครับคุมรถดีมากครับประทีปแสนโซงครับแล้วก็เรียกว่ามุดมาเลยครับแอโรไดนามิกมาเลยครับนี้ครับดูแล้วไม่น่าเป็นปัญหาครับโอ้โหรอบนี้เรียกว่าเนียนกริบเลยครับประทีปแสนโซงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ
1: ท่าประจำตัวนี
0: ่โอ้โหสุดจริงๆครับประทีปแสนโซงครับ
1: คนที่ใช่ทำอะไรก็ไม่ผิดค่ะยิ่งทำแล้วยิ่งดูเท่ด้วยค่ะพี่ประทีปตบอกเลยเป็นไงล่ะนี
2: ่ในรอบรองชนะเลิศประทีปแสงโซงครับควบรถ3ล้อคู่ใจบางลายสมพงษ์เตชะเลิศพนาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพาตัวเองทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

0: ครับเยะชะย่างหมายเลข1ครับเจอกับนพกรพงไพพัฒนาครับหมายเลข19ครับ
1: ในรอบ8ทีมเนี่ยพี่เยะจากบ้านขุนสถานเนี่ยเอาชนะน้องเก๋านะคะอิสระฉลาดเลิศทวีมาได้แล้วก็พี่นพกรเนี่ยเอาชนะสันติไส้ย่างเข้ามาได้ค่ะนี่ค่ะวัดกันคนละโค้งค่ะตอนในรอบ8ทีมนะคะพี่เยะโค้งหนึ่งเก๋าโค้งหนึ่งแต่พี่เยะเข้าเส้นชัยมาได้ก่อนค่ะส่วนนพกรพงไพพัฒนาเอาชนะสันติแซ่ย่างมาได้ค่ะถือว่าเป็นเมื่อกี้คู่เมื่อกี้นะคะปากกาเซียนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งนาทีค่ะ
0: สำคัญเลยครับต่อคะแนนของทั้งคู่นะครับพี่เยคะแนนสะสมมีอยู่26คะแนนครับส่วนนพกรคะแนนสะสมมีอยู่20คะแนนครับ
1: กีฬาพร้อมแล้วค่ะ
0: ใครจะเข้าชิงกับประทีปแสนโซงครับเดี๋ยวได้รู้กันครับ
2: 5 4 3 2 1ไป
0: ออกตัวมาแล้วครับเอาแล้วครับนพกรออกตัวมาก่อนครับลองมาดูพี่เย้ครับ3ล้อความคล่องตัวของพี่เย้ครับรอบนี้จะกิ้งด้วยหรือเปล่าครับเอาครับนพกรขึ้นนำแล้วครับแบบนี้ครับเป็นปัญหาแล้วครับสำหรับพี่เยะแซ่ย่างครับจะตามยังไงครับโอ้แต่มีเป๋เหมือนกันครับนพกรครับวัดกันที่การควบคุมรถแล้วครับแบบนี้ครับและยังคงนำอยู่ครับสำหรับนพกรพงไพพัฒนาครับโอ้โหดูแล้วแบบนี้น่าจะไหลยาวๆอย่าทักเกือบมีเป๋เหมือนกันครับโอ้ยเกือบมีดิฟแต่สุดท้ายไม่เป็นปัญหาครับ
1: นพกรก็เข้าเส้นชัยไปได้ก่อนค่ะเอาชนะพี่เยะแซ่ย่างไปได้ค่ะเกือบแล้วเกือบแล้ว
0: เกือบเป๋แล้วเกือบดิฟแล้วเมื่อกี้
1: แต่เหมือนว่ารถพี่เยะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตรงภาพช้านะคะผู้ชม
0: โอ้พี่เยะคือแบบว่าช้าไปเลยครับสำหรับรถของพี่เยะนะครับ
3: ในขณะที่นพกรพงไพรพัฒนาอาศัยจังหวะที่รถของเยะแซ่ย่างมีปัญหาครับซึ่งเบียดเข้าเส้นชัยได้ตั๋วใบสุดท้ายไปดวลกับพี่ประทีปในรอบชิงชนะเลิศทันทีครับ

0: แซ่ย่างกับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับเที่ยวที่3และเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับของคู่ชิงอันดับที่3นะครับใครชนะได้อันดับที่3ของสนามและได้อันดับที่2ของประเทศไทยครับนี่ครับกลับมาได้เฉยเลยครับโห
1: เมื่อกี้มองไม่ทันนะมองมือพี่เขาไม่ทันน่ะพี่สมพงษ์บอกว่าเที่ยวเมื่อกี้ปล่อยให้ก่อน
0: ครับ
1: เส้นชัยคือคำตอบเดี๋ยวเรามาดูกัน
0: แต่รอบนี้จะไม่ตกใจชอบตรงที่เขาลุกขึ้นมาแล้วเหมือนเขาเท้าใส่เอวมองอยู่นะ
1: เขาก็ไม่ได้มาชนเรานี่หว่า
0: ไม่เบียดด้วยนะ
1: แล้วเราตกใจอะไรวะหนึ่งนาทีค่ะ
0: ได้รู้แล้วครับว่าใครจะได้ระดับที่3ไปครับต้องแข่งกันถึง3เที่ยวครับใครจะไปคิดเพราะว่าเที่ยวที่1อ่ะพอรถพี่เยะเหมือนไม่ค่อยดีตอนมีพนักเขาพะวงก็ทำให้ฟอร์มเขาไม่ดีด้วยนะพอมารอบนี้
1: จริง
0: ไม่ต้องมีอะไรเลยเนาะ
1: จะแข่งก็กังวล
0: จะหลุดใส่ตัวหรือเปล่า
1: แต่น้อยตัวต้องห้ามหลุดจากรถพี่ทำดีมาก
0: ทำให้ดูแล้วกลับมาได้ไงครับ
2: พบกับพี่สมพงษ์นะครับ5 4 3 2 1
0: มาดูกันครับเที่ยวสุดท้ายแล้วครับใครจะคว้าอันดับที่3ของสนามนี้ไปได้ครับและเหมือนจะเป็นพี่เยะนำอยู่นิดครับเอาแล้วพี่สมพงษ์เริ่มเบียดแซงได้ครับมาดูจังหวะลงครับโอ้โหยังคงสูสีกันอยู่ครับใครจะควบคุมรถได้ดีกว่ากันครับแล้วเหมือนจะเป็นเยะแซ่ย่างความเร็วได้ดีกว่าครับแบบนี้ครับอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วด้วยครับโอ้โหการที่ไม่มีพนักพิงทำให้ผลงานเขาดีน่าจะถอดตั้งแต่แรกเอ้าพี่เท้าหลุดนิดนึงครับอย่าไปทักอย่าไปทักแล้วก็เรียบร้อยครับ
1: หน่อยไม่ได้เลยอ่ะพี่เยะอ่ะน้อเป็นไงมีที่เขานั่งท่านี้ใช่ไหมนะคะเอาเท้าเบรก
0: ใช่
1: เอาเท้าช่วยหยุดล้อ
0: โอ
1: ้
0: โหกลับมาได้สำเร็จครับยิงปีหน้าเอาพนักออกดีกว่าพี่เยะ
1: พี่เยะนะปีหน้านะฟอร์มรถของเราแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลย
0: จริง
1: เพียวๆไปเลย
0: ไม่ต้องพะวงเรื่องรถละฮะใจเอาใจลงมาอย่างเดียวพอนะ
1: ไม่ต้องมีแล้ว
3: รอบชิงอันดับที่3ครับตำนานยังไม่ทิ้งลายเยะแซ่ย่างแก้ไขรถของตัวเองคุมรถพุ่งเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่3ในสนามนี้และรองแชมป์ประเทศไทยไปครอง

0: ียนใหม
1: ่แต่เป็น3ล้อเหมือนกันทั้งคู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อาจจะทำให้เห็นได้ชัดว่าสนามแบบนี้ที่นี่เหมาะกับ3ล้อทางดินก็จริงแต่ว่าทางโค้งไม่เยอะความคล่องตัวสูงครับถ้าเป็นโค้งหนักๆเหมือนที่ม่อนแจ่มเนี่ย4ล้อเหมาะโค้งหนักๆโค้งลึกๆ
0: นักแข่งอ่ะถ้าเขาถนัดรถสไตล์ไหนไม่ว่าสนามพื้นแบบไหนเขาก็จะใช้
1: ได้หมดใช่ครับ
0: แต่คราวนี้แหละความตื่นเต้นท้าทายวัดใจก็อยู่ในสนามเนี้ยค่ะเป็นสนามที่ชันแล้วก็มีระยะทางถึง300เมตรค่ะ
1: ครับรถแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับประทีปจันทร์โซงครับรถไม่มีอะไรเยอะเลยครับมาครับเที่ยวที่2ครับจะจบในเที่ยวนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: 3 2
1: 1ไปชนะเลยครับแชมป์สนามรวมถึงแชมป์ประเทศไทยจะอยู่ที่ใครครับโอ้แล้วประทีปจันทร์โซงออกตัวมาได้ดีกว่าด้วยครับแล้วจะได้โค้งสายเล็กๆและลงก่อนครับแบบนี้ครับนำโด่งเลยครับอยู่ที่ตัวเขาเองเท่านั้นครับว่าจะควบคุมรถอยู่ไหมเหมือนรอบที่ผ่านๆมาครับประทีปแสนทรงแล้วก็ยังคงอยู่ครับเนียนกริบเลยครับแบบนี้ครับดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับแชมป์ประเทศไทยของประทีปแสนทรงครับแล้วก็กลับมาเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ชอบท่า
3: สุด
0: ที่หนึ่งครับยัคฮู้
1: นี่ครับแชมป์สนาม3ครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาครับและส่งผลให้คะแนนสะสมของเขาพุ่งไปเป็นอันดับที่1ครับ62คะแนนครับ
0: เหมือน2สนามที่เขาไปแข่งมาเขาคงไปกลับไปฝึกซ้อมอ่ะเนาะไปแก้มือแล้วก็กลับมาแข่งที่สนามที่3เพอร์ฟอร์มดีตลอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
4: ส่วนรอบชิงชนะเลิศครับประทีปแสนสงขุนพล3ล้อจากบ้านขุนสถานออกตัวได้อย่างไร้รอยต่อปิดช่องไม่ให้นพกรแซงได้สุดท้ายพุ่งเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ในสนามที่3นี้ไปครองพร้อมกับทำคะแนนรวม62คะแนนพงาดครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ครับ

็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์หน้าใหม่ของเราในปีนี้ด้วยครับพี่ประทีปแสนสงครับก็รอป้องกันแชมป์กันต่อในปีหน้าแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของชาวเขาเจ้าความเร็วครับประจำปีนี้นะครับก็ผ่านมาทั้งหมด2ตอนเต็มๆครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตั้งแต่สนามแรกมาจนถึงสนามที่3นะครับผมเอาเลยครับต้องรอติดตามกันนะครับว่าปีหน้าแชมป์ประเทศไทยจะเปลี่ยนหน้าไปหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอติชาติพงไพรครับและทีมงานจากมันทุกแมตช์รีแคปขอตัวลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันศุกร์สวัสดีครับ

ศึกสุดท้ายของโปรแกรมเมอร์เจ้าเวหากับบทสรุปของแชมป์ประเทศไทยทุกโค้ดคำสั่งทุกวินาทีคือการชี้ชะตาครั้งสำคัญทีมใดจะทะยานสู่ชัยชนะและคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครองหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่13กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipha.me และ vipha application

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิการังไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชื่อชูค่ะวันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและ10เครือข่ายนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะโดยมีกำหนดการเคลื่อนขบวนที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดติดตามจากคุณพัสราจิกคำรายงานสดจากลานโลมาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตคุณพัสราเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันค่ะอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะถึงเวลาที่จะมีการนัดหมายรวมตัวกันบริเวณนี้ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางผู้ประสานงานบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ป่าตองพยายามพูดคุยเจรจาต่อรองกับกลุ่มทีมที่จัดงานกิจกรรมวันนี้นะคะขอให้มีการหลีกเลี่ยงการเดินขบวนหรือว่าการไปไฮปาร์คใกล้กับพื้นที่ชาบัดเฮาส์ค่ะการเชิญชวนกันรวมตัวที่ลานโลมาป่าตองวันนี้ค่ะนอกจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตที่เป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วยังมีภาคีเครือข่ายอีก10เครือข่ายค่ะที่จะเดินทางมารวมตัวกันในวันนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ200คนค่ะโดยย้ำว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมปีใหม่และพิธีชำระล้างบาปในชาบัดเฮาส์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรวมทั้งพฤติกรรมที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่เคารพกฎหมายและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมปักหลักอยู่ยาวแย่งงานแย่งอาชีพคนในพื้นที่ค่ะรวมถึงการตัดสินใจเดินหน้าจัดงานโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนในพื้นที่พวกเขาจึงที่มีการกังวลค่ะว่าในอนาคตอาจจะมีการจัดงานใหญ่ขึ้นจนเกินความควบคุมค่ะ
2: เงินก็สามารถที่จะไปซื้ออะไรได้ไปจัดการอะไรได้ปีหน้าอาจจะมาเป็นสักหมื่นนึงนะทุกอย่างอาจจะปีต่อไปอาจทั้งประเทศแล้วก็มารวมที่ภูเก็ตอันเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยคิดแต่มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วเนี้ยเราก็ต้องกลับมาพิจารณาเลยว่าถ้าเรายังปล่อยอยู่นะครับเรายังปล่อยอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้น
1: สำหรับการจัดกิจกรรมนัดรวมตัวกันที่วงเวียนปาโลมาหาดป่าตองค่ะจากนั้นก็จะมีการเดินเท้าพร้อมชูป้ายรณรงค์ไปตามถนนพระบารมีเข้าไปยังถนนราชอุทิศ200ปีค่ะระยะทางประมาณ500เมตรและจะหยุดขบวนรวมตัวที่บริเวณฝั่งตรงข้ามชาบัดเฮาส์และจะไฮปาร์คผ่านรถติดเครื่องขยายเสียงค่ะซึ่งจะใช้เวลาที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็จะเคลื่อนไปยังสนามกีฬาเพชรแหลมเทศบาลเมืองป่าตองต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดทางผู้ประสานงานบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสภ.ป่าตองได้เรียกตัวแทนกลุ่มพูดคุยนานกว่า2ชั่วโมงขอให้มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็งดการไฮปาร์คที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดเฮาส์ค่ะแต่ทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ค่ะส่วนบรรยากาศที่ชาบัดเฮาส์พื้นที่จัดงานในเย็นวันนี้ค่ะมีพนักงานแล้วก็รถบรรทุกทยอยกันเข้าออกเพื่อเตรียมพร้อมจัดงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ตำรวจสภ.ป่าตองก็มีการนำกลวยแล้วก็เข้ามาจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าชาบัดเฮาส์ด้วยค่ะและจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่บริเวณวงเวียนโลมาค่ะจะเป็นจุดที่มีการนัดรวมตัวกันในช่วงบ่ายสามโมงนี้ค่ะแต่ด้วยสภาพอากาศอย่างที่เห็นค่ะมีฝนโปรยตกโปรยปรายอยู่ตลอดแทบทั้งวันซึ่งจะต้องติดตามกันค่ะว่าวันนี้จะมีการรวมกลุ่มกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณพัสราค่ะผู้แทนบริษัทเอกชนที่ดูแลสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารับปากจะเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน2วันนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบศพในสุสานว่าเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราคุณรัตนกรเชิญค่ะ
3: คุณทอฝันคุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบนะครับนั่นก็

0: คือศพที่นำมาฝังในสุสานนั้นเป็นศพของชาวต่างชาติจริงหรือไม่ครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ดูแลสุสานนะครับหลังจากที่นำศพมาฝังไว้ก็ไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับว่าศพดังกล่าวนั้นเป็นศพของใครและเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดตั้งสุสานที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับซึ่งผู้แทนของบริษัทที่จัดตั้งสุสานนะครับได้รับปากว่าจะเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน2วันส่วนสถานที่ที่จะนำศพไปฝังนะครับนั่นก็คือสุสานย่านเจริญกรุงกรุงเทพครับซึ่งจุดดังกล่าวนะครับก็เป็นจุดที่เขาเช่าพื้นที่อยู่แล้วและก็มีศพชาวอิสราเอล49ศพถูกฝังไว้ที่นั่นครับทางนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากการหารือร่วมกับฝ่ายปกครองนายพลพีมีคำสั่งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบนะครับว่าศพที่นำมาฝังไว้นั้นเป็นศพของชาวต่างชาติจริงหรือไม่และเสียชีวิตจากสาเหตุใดครับรวมถึงต้องตรวจสอบนะครับว่าศพดังกล่าวมีการนำมาอำพรางเพื่อปกปิดสาเหตุแห่งการตายหรือไม่เพราะการนำศพมาฝัง4ศพในพื้นที่นั้นนะครับ3ศพไม่มีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทราบมาก่อนครับทางนี้นะครับได้สั่งการให้ในพื้นที่เตรียมแผนรองรับไว้ด้วยครับหากผู้ดูแลสุสานไม่เคลื่อนย้ายศพตามที่ตกลงกันไว้ครับโดยมอบอำนาจให้อำเภอบางคล้าเป็นผู้ดำเนินการแทนและต้องได้ข้อสรุปภายในอาทิตย์นี้ครับนอกจากนี้นายพลพียังระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบอาจเชื่อได้นะครับคุณผู้ชมว่าเจ้าของที่ดินซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการบริหารอาจมีความสัมพันธ์กับหลายบริษัทโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีครับซึ่งในวันอังคารนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม DSI ปปง ปปท.กระทรวงพาณิชย์เพื่อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการครับคุณทอฝันคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้องรอผลการตรวจสอบนะครับว่าร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3ศพที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นนะครับเป็นชาวต่างชาติจริงหรือไม่และเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบเนื่องจากว่าไม่มีข้อมูลรายงานมาก่อนหน้านี้ครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะส่วนคนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนางบุญมีพันหนองนางอายุ72ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมยาวสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่11ตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่1กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำพูค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทยพีบีเอสโทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าว14 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้พบกับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิตินะคะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะวันนี้แปลกตาไม่เห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดภารกิจนะคะแต่คุณผู้ชมยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้และชวนเกาะติดตั้งแต่หน้าจอยาวไปจนถึงออนไลน์นะคะบ่าย 3:30 วันนี้มีเรื่องราวนะคะที่เราจะมาเปิดโปงเรื่องขบวนการของวัดกันหน่อยพุทธพาณิชย์การเสพเมถุนหรือว่าสีกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดในอนาคตมันควรจะมีวิธีการแก้อย่างไรชวนพูดคุยนะคะความจริงวันนี้มี3ท่านเดี๋ยวอีกท่านนึงกำลังจะมานะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ2ท่านบนเวทีก่อนนะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์สวัสดีค่ะอีกท่านนึงนะคะศาสตราจารย์อุทิศสิริวรรณนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่า

0: คะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวอดใจรอก่อนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกำลังเดินทางมาที่ไทย PBS นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเอาล่ะมาเกาะติดเรื่องนี้กันคาดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเมื่อวานนี้คงจะดูข่าวดูเฉพาะข่าวเนาะไม่ได้ดูคลิปด้วยใช่ไหมคะ
1: ดูหมดอ่ะดูหมดดูไม่หมดพูดไม่ได้ต้องดูหมดแล้ววันนี้มาแทนอาจารย์ยิ่งศักด
0: ิ์อ
1: าจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มาวันหลังเลยผมมาแทนตลอดเลย
0: คือวันนี้ไม่ได้ชวนมาวิเคราะห์เรื่องคลิปค่ะแต่จะมาชวนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกับหลักพระพุทธศาสนาของเราแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวด้วยมันเกิดแบบนี้กับวัดใหญ่ๆที่มีเงินเข้ามาแบบมหาศาลแต่ก่อนที่จะชวน2อาจารย์พูดคุยกันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้ค่ะไทย PBS ส่งน้องนักข่าวค่ะน้องปอนพรพิสิทธิ์นะคะไปเฝ้าเกาะติดดูที่วัดกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมีคนมาทำบุญหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวใหญ่โตขนาดนี้น้องปอนรายงานเข้ามาค่ะน้องปอนบอกว่ามีพี่แป้งมีคนมาทำบุญเยอะอยู่นะคะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติน้องก็เลยเข้าไปถามพี่รู้เรื่องเมื่อวานไหมที่ตำรวจเขามีการไปบุกจับกุมตัวเจ้าอาวาสเรื่องของเสพเมถุนแล้วก็ยักยอกเงินวัดนักท่องเที่ยวบอกว่ารู้ค่ะแต่ที่มาเนี่ยเขาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของวัดเชื่อในวัตถุมงคลและอยากไปดูโบราณสถานส่วนการกระทำความผิดเขามองว่าเป็นเรื่องของบุคคลน้องปอนพรพิสิทธิ์อยู่ในสายกับเราน้องปอนสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี่แป้งครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
0: น้องปอนเล่าบรรยากาศหน่อยบ่ายสองแล้วนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่ไหมคะที่วัด
2: พี่แป้งครับจริงๆตอนนี้ผมเดินทางมาที่วัดท่าการร้องนะครับซึ่งเป็นวัดที่ทางเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีคำสั่งแต่งตั้งนะครับให้เจ้าอาวาสวัดท่าการร้องนะครับและตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอยู่ไปได้ห่างจากวัดพุทธไทยสวรรค์เลยห่างกันเพียง4กิโลเมตรครับแต่ว่าผมจะเล่าแบบนี้ครับพี่แป้งคือบรรยากาศนะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่ทีมข่าวเนี่ยมาปักหลักทำข่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับรวมไปถึงทั้งนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยต่างชาตินะครับก็มีการทยอยเดินทางเข้ามานะครับภายในวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับผมตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับบรรยากาศนะค่อนข้างที่จะคึกคักมากกว่าเมื่อวานครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็จะมีสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทําข่าวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่กองปราบเนี่ยก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่นะครับก็คือนําสายโพลิสไลน์เนี่ยมาปิดไว้ตรงประตูทางเข้าพุทธาวาสซึ่งจะนําเข้าไปสู่โบราณสถานต่างก็เลยทำให้ประชาชนที่มาเนี่ยครับบางส่วนเมื่อวานเนี่ยครับก็มีทั้งรู้ข่าวและยังไม่รู้ข่าวนะครับบางคนมาก็เข้าไปภายในไม่ได้แต่ว่าวันนี้ครับที่มาครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตั้งใจนะครับที่จะมาไหว้นะครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โบราณสถานภายในวัดพี่แป้งครับผมพูดคุยกับทางประชาชนนะครับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ามาครับเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าที่เข้ามาเนี่ยก็คือตั้งใจมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ภายในวัดนะครับหลายคนเนี่ยก็รู้ข่าวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็สมมองเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับในส่วนของเรื่องของการเคารพหรือว่านับถือเขาก็ยังยึดหลักคำสอนตามหลักศาสนาอยู่ก็ไม่ได้บั่นทอนอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยครับพี่แป้งครับ
0: น้องปอนค่ะแต่ที่วัดแห่งนี้พอเกิดกระแสก็สังคมก็พูดกันไปต่างๆนานาบอกว่าเป็นพุทธพาณิชย์มีตู้รับบริจาคเข้าแต่งตั้งแต่ก้าวเข้าไปประตูวัดเลยภายในก็ตู้บริจาคกันเพียบไปหมดน้องปอนสังเกตบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะ
2: เท่าที่คุยนะครับกับพนักงานบัญชีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับซึ่งเธอก็ทำหน้าที่มาเกือบ20ปีครับที่แป้งตั้งแต่ปี2550คือเอาเป็นเธอยืนยันแล้วก็เธอก็เล่าให้ทางผู้สื่อข่าวเราฟังนะครับก็คืออย่างที่วัดเนี่ยครับก็จะมีตู้ที่ไว้รับบริจาคครับไม่น้อยกว่า10ตู้นะครับที่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่มีประชาชนเนี่ยเข้ามาทำบุญเนี่ยครับถ้าเป็นในช่วงธรรมดาที่อาจจะไม่ได้มีเทศกาลหรือว่าไม่ได้มีการจัดงานอะไรเนี่ยก็คือจะมีจำนวนเงินที่มีชาวพุทธนะครับที่มาบริจาคเนี่ยก็ประมาณ 1-2 แสนบาทแต่ว่าถ้าหากรวมนะครับกับค่าเข้าแผงนะครับ การเช่าวัตถุมงคลนะครับของจะเป็นเจ้าอาวาสองค์เก่านะครับหลวงปู่หวนนะครับทั้งเดือนเนี่ยจะมีรายรับประมาณ 3-4 แสนบาทแต่ว่าถ้าช่วงพีคๆนะครับพี่แป้งครับผมลองให้พี่แป้งลองทายจำนวนเงินนะครับว่าถ้าเป็นช่วงพีคๆเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ครับ
0: สักล้าน2ล้านไหมน้องคนทำบุญช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ด้วยค่ะเพราะวัดใหญ่
2: ประมาณนั้นครับคือใช่ครับหากย้อนกลับไปในช่วงที่ละครอเจ้าครับที่เป็นกระแสครับคือวัดเนี่ยเคยมีรายได้สูงถึงหลักล้านบาทต่อเดือนเลยครับพี่แป้งครับ
0: หลักล้านบาทอันนี้คือรายได้ที่เข้ามาจากการทำบุญนะเรื่องของการเช่าวัตถุมงคลอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงถูกต้องนะคะ
2: ครับ
0: น้องปอนค่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: น้องปอนตอนที่น้องปอนไปอยู่ที่วัดอะพี่คิดว่าตำรวจน่าจะมีการแถลงที่กองปราบปรามมาที่เรียบร้อยแล้วและยอดวงเงินออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าไปยึดได้ที่กุฏิวัดเนี่ย215ล้านบาทอันนี้คือเบื้องต้นค่ะไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงนี้น้องปอนได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านหรือว่าคนในวัดไหมคะว่ารู้สึกอย่างไรว่ามีเงินเก็บในกุฏิเยอะขนาดนี้ค่ะ
2: หลายคนตั้งข้อสงสัยครับรวมไปถึงเจ้าพนักงานบัญชีวัดเช่นเดียวกันนะครับก็คือจริงๆก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ครับพี่แป้งครับจำนวนเงินที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนที่เข้าบัญชีกลางของวัดนะครับก็จะมาจากตู้บริจาคมาจากวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์เดิมนะครับก็คือหลวงปู่หวนนะครับไม่ใช่ผิดโชตนะครับจำนวนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนแล้วก็มีการตรวจสอบรายงานนะครับส่งรายจ่ายให้กับทางท้องถิ่นนะครับให้กับทางสำนักพุทธแต่ว่าทีนี้ครับเขาก็ให้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งนะครับว่าอีกจำนวนเงินอีกส่วนหนึ่งที่มีศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่อาจจะเข้ามาเช่าวัตถุมงคลของทิชโชตนะครับอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยครับไอเนี้ยจะเป็นอีกทีมหนึ่งเป็นคนใกล้ชิดนะครับกับทางทิชโชตที่จะดูแลส่วนนี้เพราะว่าทางพนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จำนวนที่แท้จริงเพราะว่าแยกฝั่งไปเลยแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยก็จะเป็นทีมงานนะครับเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทของทางพิชโชตนะครับเป็นคนจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งจำนวนเงินส่วนนี้ก็ไม่ได้มาเข้าสู่บัญชีกลางของวัด
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: เอาละน้องปอนพี่แป้งถามคำถามสุดท้ายมันเป็นข่าวลือค่ะที่อยากให้น้องปอนช่วยไปหาข้อเท็จจริงให้หน่อยเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทใครที่จะเข้าไปที่กุฏิของสมีโชตได้ต้องมีเงินใส่ซองต้องเป็นคนมีเงินต้องเป็นคนรวยเท่านั้นจริงไหมน้อง
2: ผมว่าไม่ใช่แค่เพียงข่าวลือครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็มีโอกาสมาติดตามข่าวนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับกับทางผู้ที่เดินทางเข้ามาเขาเป็นชาวฮ่องกงครับที่มาทำธุรกิจอยู่ที่ไทยนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆชาวต่างชาติหรือว่าลูกค้าคนนี้คือมีความสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเวลามาไทยแต่ละครั้งเนี่ยครับทางคุณเคเนี่ยที่ผมได้พูดคุยเมื่อวานนะครับเขาก็จะมีการแนะนำมาที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ครับการที่จะเข้าถึงตัว อดีตเจ้าอาวาสหรือว่าทิชโชตได้เนี่ยครับก็คือก็จะมีการเขาก็บอกนะครับอ้างว่าถ้าจะเข้าถึงเนี่ยก็คือต้องมีการใส่ซองเท่านั้นแต่กับส่วนจำนวนเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไอเนี้ยไม่อาจทราบได้แต่ว่าทราบเพียงว่าต้องใส่ซองนะครับคือถ้ามาตัวเปล่าเนี่ยจะเข้าถึงจะเข้าไปหาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นขอบคุณน้องปอนนะคะขอบพระคุณค่ะน้องเนี่ยดู2วัดเลยนะคะไปที่วัดที่เกิดเหตุวัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยแล้วก็ไปที่วัดท่าการร้องด้วยเพราะว่าแว่วๆมาว่าเดี๋ยวเจ้าอาวาสอาจจะต้องมีการมารักษาการที่วัดแห่งนี้มาแล้วนะคะแขกคนสำคัญที่คุณผู้ชมหลายท่านรออยู่นะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์
0: เอาแขกของเรามาแล้ว3ท่านฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตให้แขกของเราฟังก่อนนะคะพร้อมทั้งคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมค่ะเมื่อตอน 11:30 นค่ะตำรวจแถลงการแล้วนะคะที่กองปราบปรามอุ้ยนักข่าวไปเต็มเลยค่ะนักข่าวพยายามสอบถามหลายคำถามเหมือนกันตำรวจบางคำถามนิ่งค่ะไม่ตอบเพราะบอกว่ายังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมเอาเฉพาะที่ตอบได้ก่อนคือเรื่องของทรัพย์สินที่ประชาชนทั้งประเทศสนใจว่าสุดท้ายแล้วมีเงินเท่าไหร่กันบ้างนะคะตำรวจแถลงการสิ่งของที่ยึดได้นะคะของที่สมีโชตเนี่ยเขาบอกว่าไปดูเงินฝากในบัญชีเบื้องต้นก่อนมีเงินฝากอยู่ที่290ล้านบาทอันนี้เฉพาะในบัญชีนะคะเงินสดอีกที่นับได้เนี่ยเมื่อวานนี้เครื่องนับเงินเนี่ย4ตัวค่ะเข้าไปที่กุฏิไปช่วยกันนับ138ล้านบาทเป็นตั้งๆเป็นกองๆเลยอะค่ะ ตรวจสอบทองคำนี่แหละค่ะมีทั้งทอง

0: ทองรูปพรรณรวมๆแล้วนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่ 1,000 บาทหากคิดเป็นเงินณเวลานี้ก็ประมาณสัก70ล้านบาทได้รวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยในกุฏินะคะอยู่ที่200กว่าล้านค่ะมาดูของสีกาเอกันหน่อยสีกาเอเขาไปตรวจสอบที่บ้านพักนะคะไปเจอเงินสดกองอยู่อย่างนี้เลยค่ะคือไปเรียกมาว่าซ่อนตรงไหนแล้วก็มานับกันที่พื้นแบบนี้มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาททองคำหนัก90บาทคิดเป็นเงินก็ประมาณสัก6ล้านบาทได้นะคะมีเอกสารที่ดินโฉนดที่ดินบัญชีต่างๆรวมแล้วเนี่ย10รายการรวมมูลค่าของสีกาเอ215ล้านบาทอ้าวแล้วนี่คืออะไรคือโต๊ะเมื่อวานนี้สังคมตั้งคำถามว่าโต๊ะไปทำอะไรอ่ะคือเมื่อสมเชื่อมาที่ฉันคิดในมุมดีนะคะเฮ้ยมันมีทองฝังอยู่ในโต๊ะหรือเปล่าขาโต๊ะไหมตรงกลางโต๊ะหรือเปล่าตำรวจถึงเอาไปหักไม่สำคัญคงไม่เอาไปหรอกมั้งหรือเอาไปตรวจอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วนี้นักข่าวก็พยายามจี้ถามตำรวจนะพี่เอาโต๊ะไปทำไมอะคะตำรวจบอกว่าเอาไปเพราะว่าตัวแทนวัดบอกว่าเอาไปทำลายได้ไหมกลัวนักท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินไปทำท่าลอกเลียนแบบอะไรแบบนั้นเขาเลยบอกว่าเอาไปทำลายทิ้งให้หน่อยตำรวจบอกว่าก็เลยเอามาไว้ก่อนเผื่อเอาไปทำลายทิ้งแต่ถ้าหากทางวัดต้องการเอากลับก็แจ้งได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีการทำลายค่ะเราสั้นๆฟังแบบนี้ละกันชวนคุยกับแขกรับเชิญนะคะสามท่านค่ะอาจารย์เบียร์ก่อนอาจารย์เบียร์ขาดูเหมือนว่าการเป็นพระใช้คำว่ารวยไม่ไหวแล้ว รวยมากทานอาหารนี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกกินอันไหนก่อนดีอะค่ะอาจารย์เบียร์เห็นแบบนั้นว่าเป็นอาชีพได้ไหมคะ
1: ตอนแรกเห็นตกใจเหมือนกันนะว่าอาหารเต็มโต๊ะเหมือนกินอาหารเหลา กินอาหารเสร็จก็กินกับโต๊ะต่อไปเลยคุณอาจารย์แบบว่าเห็นแล้วมันน่าสลดเหมือนกันเนาะกับพระความเป็นจริงควรจะเป็นผู้รักน้อยสันโดษแต่กลายเป็นขวนขวายการทำมาหากินกลายเป็นอาชีพเพราะว่าถ้าไม่เรียกว่าอาชีพถ้าจะมีเพศสัมพันธ์แบบนี้ทั้งที่เป็นผิดพระวินัยอย่างชัดเจนเนี่ยก็ควรจะต้องสึกแต่พอเวลาเขาเห็นเป็นอาชีพเขาไม่มีรายได้ที่อื่นไงเขาก็มีรายได้จากการหาเลี้ยงชีพด้วยการขายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังการดูดวงสะเดาะเคราะห์ต่อชะตามันก็เลยเป็นเหตุให้เขาไม่สามารถออกจากอาชีพนี้ได้เพราะต้องออกไปก็ไม่รู้จะมาทำมาหากินอะไรสีกาก็จะไม่เข้าหาเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีตังค์ในการให้สีกาสีกามันกล้าขนาดนี้เพราะมันได้ตังค์ไงเท่าไหร่ก็แลกยอมเกยบนโต๊ะมันก็ยอมอย่างเงี้ยเนี่ยปัญหามันเกิดแบบนี้ไงสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นอาชีพของพระพอเวลาเป็นอาชีพของพระอย่างเงี้ยมันเรียกว่าโจรอย่าไปเรียกว่าพระเลยโจรปล้นศาสนาโจรปล้นพระเหลืองโจรปล้นพระวินัยของพระเจ้ามาทำมาหากินน่าจะเคยไปนะและจะเคยผ่านกุฏิเขาเคยเดินผ่านแต่ไม่เคยแวะเพราะว่าอาจารย์เคยได้ยินเรื่องไม่ดีกับเขามาเยอะตั้งแต่สมัยจะเป็นหมอดูอยู่อะคือหมอดูมันจะกินกันไม่ลงเนาะเวลาไปเจอเขาก็เป็นหมอดู
0: เขาบอกเป็นร่างทรงมาก่อนจะบวช
1: ใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นหมอดูด้วยเราก็เลยแบบเราก็เลยไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะเราตอนในยุคนั้นเราก็ไปแก้ดวงไปอะไรอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หวนในเวลานั้นแล้วก็แต่โดยบ้านเราจะไปกราบพระรูปเดียวคือหลวงปู่หวนหลวงปู่หวนก็กุฏิจะอยู่ก่อนถึงกุฏิเขาจะอยู่เข้ามาในวัดเนี่ยจะแทรกออกไปทางนึงจะอยู่ในกลุ่มพระแต่ตัวเขาเนี่ยจะอยู่ทางเข้าเจดีย์ทางเข้าวิหารด้านหลังโบราณสถาน
0: ดูลับตา
1: ใช่มันจะเป็นกุฏิเล็กๆไม่มีใครรู้เลยเหมือนห้องเก็บของเหมือนกุฏิใต้ถุนบ้านอ่ะแต่เป็นอาคารหลังเดียวแล้วก็ตรงข้ามกับพระอุโบสถเพราะงั้นก็ไม่รู้ไปเก็บเรี่ยไรไปทางอะไรตรงไหนยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อาจารย์ได้ยินเรื่องวันนี้มานานแล้วว่าจะเข้าหาต้องมีเงินเยอะจะต้องมีการแบบดูว่าใครไม่ใช่วันนึกจะเข้าก็เข้าไปได้อย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัดนี้หลายวัดอาจจะเคยเจอเข้าหายากพอเวลาเป็นเจ้าคุณชั้นอะไรต่างๆนานาก็เริ่มมีปัญหาทำตัวแบบอยู่เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินก็แบบว่าจะแบบหาเข้าตัวยากอ่ะมันกลายเป็นว่าพระที่เป็นผู้ขอต้องขอไม่ใช่ขอเงินแล้วนะต้องขออนุญาตเข้าหานะไม่ใช่ผู้ขอเงินขอข้าวเขากินแล้วมันเลยกลายเป็นพระกลายเป็นผู้มีอำนาจบาดใหญ่พระเลยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลพระเลยเกินผู้มีอำนาจเงินมันก็เลยกลายเป็นทำให้เกิดความเสื่อมทรามเราเห็นเรื่องพระมีเงินแล้วผู้หญิงเข้าหาเนี่ยไปกี่คนแล้วชั้นลาดชั้นเทพชั้นธรรม3ชั้นเนี่ยไปหมดแล้วอย่าให้สูงกว่านี้เลยนะแค่นี้ก็แย่กันจะแย่อยู่แล้วนะแล้วแต่ละระดับแต่ระดับนี้ระดับราชาคณะเจ้าคณะโดยการดูแลปกครองกันหมดเลยเพราะอะไรทำไมถึงอยู่ในกลุ่มนี้หมดเพราะเป็นกลุ่มที่มีตัง
0: พระมีตัง
1: แล้วก็เก็บกันในบัญชีส่วนตัวซึ่งความเป็นจริงพระรับเงินรับทองแบบนี้มันไม่ได้ใช่ไหมมันทำไม่ได้มันผิดพระวินัยเรารู้อยู่แล้วโดยวินยูชนแต่ก็จะมีบางกลุ่มบางคนก็จะไปติดเรื่องของเครื่องรางของขลังอย่างอาจารย์ไปคุยยังบางคนบอกว่ามันมีไว้เป็นเครื่องลึกและลึกนึกถึงแล้วการไปทำเกี่ยวกับเรื่องจตุคามรามเทพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยจตุคามไม่ได้เกี่ยวอะไรบางคนก็บอกว่ามันเป็นเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาคำว่าเทวนาตานุสติยังระลึกถึงเทวดายังเข้าใจผิดอยู่เลยการระลึกถึงเทวดาไม่ใช่ไประลึกถึงตัวบุคคลของเทวดาแต่ระลึกถึงคุณงามความดีหรือคุณธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดาเท ทวดามีศีล5ข้อให้ทานแบ่งปันจาคะละความตระหนี่นี่ต่างหากที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่ไปเคารพที่ตัวบุคคลนี่ไงเราก็เลยมองพระเป็นเทวดามองพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระก็เลยศักดิ์สิทธิ์เวลานั้นก็จะไปยึดที่ตัวบุคคลไม่ยึดที่พระธรรมละไปหาพระรูปนี้คำถามอาจารย์ถามได้ฟังธรรมกี่บทได้ฟังทำกี่ข้อนอกจากไปแก้ดวงนะไปเอากล้วยถวายพระนะชีวิตจะได้กล้วยๆติดขัดนะไอ้เรื่องให้ไปทำบุญใส่บาปอาจจะไม่ติดแต่ไปติดว่าเช่ารุ่นนี้สิซื้อรุ่นนี้ไปหนุนสิรุ่นหนุนเดืองเหนือดวงก็เลยเหนือโต๊ะนี่โต๊ะคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้โต้คุ้นๆเหมือนกันนะ
0: ตอนแรกก็บอกทีมงานให้มันเป็นต้องเป็นสีส้มไม่วันนี้เนี่ยทีมงานบอกว่าทาสีไม่ทันเอาไม่ต้องไปทาตามเลนแบบเขาค่ะมันคือโต๊ะจัดรายการตามปกติอาจารย์เบียร์ค่ะวันนี้นักข่าวก็พยายามขยี้ตำรวจมากเลยถามบี้หลายอย่างตำรวจก็ไม่ยอมตอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตำรวจตอบมาแว่วๆเขาบอกว่าคนสนิทอ้างว่าสีกาเอ๋น่ะเข้ามาในวัดเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี50นี่ปี69แล้วนะคะหลายคนบอกว่าไปนั่งย้อนดูคลิปเขารักกันหรือเปล่าเขาดูเหมือนว่าเพิ่งรู้จักเพิ่งรักกันเร็วๆนี
1: ้มันก็เป็นไปได้แต่เราจะรู้ได้ไงว่าอาจจะไม่ใช่คนแรกก็ได้ไง
0: Why?
1: หลายบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบริสุทธิ์ดีเหรียญที่มีไว้เก็บไว้ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาบริสุทธิ
0: ์
1: และอีกอย่างนึงไม่ใช่ตัวเขาเสกคนเดียวมีพระเกจิอาจารย์ปลูกเสกหลายรูปแล้วก็ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็มรณภาพไปหมดแล้วแล้วก็เหลือคนนี้ก็มรณะเหมือนกันแต่อันนี้ตายในธรรมวินัยอันนี้ว่าคอขาดเพราะว่าปาราชิกขาดจากการเป็นพระเราจะรู้ได้ไงว่ามันเพิ่งจะเสพเราดูเนี่ยพฤติกรรมจากในภาพข่าวที่เอามาลงกันเนี่ยมันดูพฤติกรรมรุนแรงน
0: ะ
1: ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะซึ่งอาจารย์อายุ40เข่าอาจารย์ไม่ดีแล้วนะเขา66เอาเข่าไปวางบนโต๊ะได้ยังไงอ่
0: ะ
1: แข็งแรงมากนะแล้วอาจารย์เนี่ยมานั่งดูเนี่ยดูข่าวนะไม่ได้ดูคลิปนะเพราะจะดูคลิปไม่ได้นะเสร็จแล้วปุ๊บเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็มานั่งแบบวินิจฉัยว่านี่มันเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่าวะ
0: นี่ดูจากภาพนิ่งเฉย
1: ๆภาพนิ่งแล้วมันมีข่าวไงที่เขาเซ็นเซอร์แล้วแล้วเขาก็ไอ้พวกแอดมินอาจารย์ก็พยายามจะเอาภาพเอาวิดีโอจริงๆให้อาจารย์ดูว่ากูดูไม่ได้ใจเย็นๆกูรักษาศีลเก็บไว้นิดนึงเรารักสาวโบสถ์เราไปดูเรื่องพวกนี้ไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ดูเป็นภาพข่าวที่เขาเซ็นเซอร์เขาเบอร์มาแต่ภาพที่อยู่บนโต๊ะนะไม่ได้เบอร์นะที่เขาแชร์กันเยอะๆนะแล้วเวลาเราไปดูเสร็จปุ๊บมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกก็ได
0: ้
1: หรือเขาอาจจะเพิ่งใจแตกครั้งแรกก็ได
0: ้
1: อันนี้จังไม่เที่ยงเพราะอะไรมันไม่มีใครรู้ความจริงนอกจากจะไปถามจากตัวเจ้าตัวนั่นแหละตัวเจ้าของเพราะนั้นเขาอาจจะเพิ่งปราชิกตอนนี้ก็ได้หรืออาจจะปราชิกก่อนนี้แต่อาจารย์ดูจากพฤติกรรมอ่ะมันรู้อ่ะมุมกล้องต้องดูมุมกล้องตลอดใครเดินเข้าออกรู้หมดจะต้องรีบถอยเข้าถอยออกอะไรมันชัดเจนหมดอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เขาเคยทำกับใครมาก่อนหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมครั้งแรกทีนี้มันก็ต้องรอดูว่าจะมีใครมาแฉอะไรต่อไปหรือเปล่า
0: ค่ะคือมันต้องขึ้นอยู่กับหลักจิตวิทยาแล้วล่ะค่ะเรื่องของการวิจารณ์คลิปต่างๆนานาว่าคบกันมานานหรือยังโอ้โหรักกันขนาดนี้อันนี้เดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องนั้นแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้มันเกิดคดีความแล้วอาจารย์ปรเมศค่ะคือตอนนี้ปราชิกแน่นอนว่าไม่สามารถกลับมาบวชได้ตลอดชีวิตแต่ชาวพุทธเองมองว่าเฮ้ยมันเป็นการลงโทษที่มันดูน้อยนิดมากอาจารย์มองว่ายังไงคะ
2: คือจริงๆเรื่องพวกนี้ผมพูดไว้นานแล้วนะพระเนี่ยถ้าผิดศีล5ข้อในบางเรื่องนะต้องติดคุกนะ
0: ติดคุก
2: ต้องมีกฎหมายขอให้แก้กฎหมายอย่างเงี้ยมันอย่างที่อาจารย์พูดถูกนี่มันทำลายพุทธศาสนาหลายเรื่องที่มันเป็นการทำลายพุทธศาสนาโดยตรงทำไมสภาผู้แทนไม่แก้ล่ะคือวันนี้พระธรรมวินัยคุมพระไม่ได้แล้วต้องเอากฎหมายคุ
0: ม
2: ถ้าผิดถึงขนาดนั้นนอกจากปาราชิกแล้วต้องติดที่พระเขาเฮ้ยทำแป๊บเดียวปราชิกก็เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชื่อบวชใหม
0: ่แต่นี่ก็ติดคุกไงคะอาจารย์ยักยอกไง
2: คนละประเด็นไงนี่พูดถึงอาจารย์เบียร์ก่อน
0: พูดถึง
2: ว่าพุทธศาสตร์ก่อนนะไม่ได้พูดถึงการโกง
0: ค่ะ
2: ไอ้โกงนั้นไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่จริงเพราะมันโกงทั้งแผ่นดินแล้วตอนนี้มั่วไปหมด
0: เดี๋ยวคนพูดก็ไม่เข้าวัดหรอกอาจารย์พูดอย่างเงี้ย
2: ใช่มันโกงตั้งแต่เลือกต้องเลือกตั้งสอบท้องถิ่นหมดแล้วเนี่ยวันนี้ประเทศไทยไม่เหลืออะไรให้โกงแล้วนะผมมาเจอพระโกงไอ้โอ้โหไปไม่เป็นเลยทีนี้ทีนี้พูดถึงอาจารย์เบียร์พูดถึงว่าพระมันไม่เป็นพระอาศัยผ้าเหลืองมาทำมาหากินแต่ที่จริงถ้าผมมองนะอาจารย์ถ้าพระกับศรีกาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วตั้งแต่พระมิสุโอะนั่นแหละศึกเพราะไปแต่งงานใช่ไหมก็พระก็คนน่
0: ะ
2: ใช่ไหม
0: มีความรู้สึกมีความรู้สึก
2: เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพอไปทำแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เป็นพระไอ้ส่วนจะใต้โต๊ะบนโต๊ะบนเตียงผมไม่ได้สนใจละขอบโต๊ะขอบเตียงเพราะว่าฝรั่งมันมาแถวชายหาดก็เยอะไอ้นี่นะเขาเรียกเดรัจฉานวิชาก็ปล่อยเขาไปแต่ความเป็นพระเนี่ยต้องสะอาดอย่างที่ว่าเห็นอาหารแล้วผมก็อ้วกเลยนะผมไม่เคยกินขนาดนั้นผมไม่เคยได้มีอาหารบนโต๊ะขนาดนั้นนะเต็มที่ก็สี่ห้าอย่าง
0: กินหรูอยู่สบาย
2: เออแม่อาจารย์พูดเลยผมชอบอย่างนึงเป็นอาชีพ ภิกษุเนี่ยเป็นนักบวชแต่ท่านบอกมันบางคนมันทำเป็นอาชีพอ
0: าชีพหมายความว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีเงินเข้า
2: อันนี้จริงทีนี้ผมบอกกฎหมายต้องแก้ครับวันนี้เราก็ต้องขอให้มีการแก้ทีนี้มันมีอยู่อันนึงเข้าไปเรื่องของเงินนิดน
0: ึ
2: ง
0: ยักยอกค่ะ
2: เรื่องของเงินนิดนึงใช่พระไม่ควรรับเงินบางวัดเนี่ยเอาแถวสุพรรณผมไปผมเข้าไปเนี่ยผมจะทำบุญสักร้อยอาจารย์ผมทำบุญไม่ได้เพราะมันมี40บาทวางอยู่ต้องไปแลกเหรียญ5มาใส่ให้ครบทุกบาทถึงจะได้นั้นทีนี้ผมว่าจริงๆนะครับทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีอยู่อันนึงว่าวัดเนี่ยต้องทำบัญชีใช่ไหมงบการเงิน
0: ถูกค่ะ
2: จะเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อดูผมถามว่าทำครบทุกวัดงบดุลของวัดเนี่ยมันต้องมีและเงินที่มันเข้าก็มีเราเคยมีวัดพระพุทธบาทน้ำพุเห็นไหมทำบุญอีท่าไหนไม่รู้ออกอนุโมทนาบัตรแต่เงินไม่เข้าวัดเนี่ยมันเป็นปัญหาก็ไม่อยากโทษสำนักพุทธอ
0: ่ะ
2: แต่ว่ามันต้องเข้มข้นมากขึ้นในการบริหารจัดการวัดว่าโอเคถ้าไม่ทำบัญชีจะผิดยังไงจะทำงี้ผิดยังไงต้องให้เป็นความผิดทางด้านคารวะด้วยใช่ไหม
0: อาจารย์
2: ก็เป็นอย่างเงี้ยอ
0: าจารย์ปรเมศกำลังมองว่าความผิดแล้วความจริงแล้วมันควรที่จะคูณสองเข้าไปประชิกเนี่ยก็ควรจะมีโทษทางวินัยทางอาญาด้วย
2: วินัยของสงฆ์
0: วินัยของสงฆ์คือไม่สามารถกลับมาบวชได้อาจารย์มองว่ามันก็ควรจะมีแต่มันควรจะเพิ่มโทษในการขังคุกถ้าทางหนูพูดแปลเป็นภาษาถูกต้องไหมอาจารย์
2: มันรักษาพุทธศาสนาไม่ได
0: ้แล้วก็ไปบวกกับการแยกย่อยของการยักยอกเงินอันนี้ขังคุกอยู่แล้วคราวนี้มาถามทางอาจารย์อุทิศบ้างอาจารย์อุทิศขาเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วัดนี้วัดเดียวก่อนหน้านี้ก็มีวัดไร่ขิงสมีแย้มอันนั้นก็ได้เงินไป200-300ล้านบาทเหมือนกันอาจารย์มองไหมคะว่าวัดเนี่ยมันเป็นเหมือนธุรกิจหนึ่งนะคะแหมเดี๋ยวคนก็ชาวพุทธมาด่าดิฉันอีกคือมันเป็นธุรกิจจริงๆมีอะไรบ้างค่ะมีค่าเช่าที่วัดค่าเช่าวัตถุมงคลคือเงินเนี่ยมันไหลบ่าเข้ามาที่วัดพระทำเป็นเหมือนอะไรจะเอาวาดคล้ายกับ CEO เจ้าของบริษัทประมาณนั้นไหมคะคือบริหารเงินทั้งหมดเห็นเงินเข้าเงินออกแล้วก็จัดแจงอันนี้ไปวยาวัจกรไปจ่ายตรงนู้นเอาเงินเข้ามาตรงนี้เห็นบัญชีคุมบัญชีคนเดียวอาจารย์มองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันควรทำในหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าคะ
3: คือมองในแง่การวิจัยนะครับเท่าที่ผมได้วิจัยเรื่องวัดต่างๆในไทยเนี่ยพูดแบบไม่เกรงใจมหาเถรสมาคมหรือไม่เกรงใจพระผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันนะครับผมใช้คำว่าจะออกกฎมากี่กฎจะออกคู่มือปฏิบัติระเบียบวิธีปฏิบัติจะตั้งกรรมการจะตั้งไวยาวัจกรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็แก้ปัญหาวัดไม่ได้
0: อ
3: ้
0: าว
3: อันนี้พูดตรงๆเลยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับผมก็ขบคิดกับพวกที่ชาววัดด้วยกันที่เป็นปริญญา9ประโยคนะครับแล้วก็ที่จบทั้งโลกจบเป็นเนติบัณฑิตเป็นอะไรพวกนี้ผมถามอยู่2ประเด็นว่าการแก้ปัญหาพระปฐมพระปาราชิกเนี่ยปาราชิกพระจริงๆก็มี4ข้อก็แค่เสพเมถุนข้อ2คือเรื่องสตังสตรีกับสตังน่ะนะครับหลักๆแต่ตอนนี้มันลามไปถึงข้อ4ก็คืออวดอุตรินะครับอวดอุตริมนุสธรรมแต่ทีเนี้ยปัญหาที่ผมสังเกตดูในรอบ100ปีที่ผมวิจัยย้อนหลังไปถึงสมัยรัชกาลที่4เลยนะครับก็เป็นปัญหาเดิมเรื่องสตรีกับเรื่องสตังแล้วเราก็อยากจะสักหน้าพวกที่ปาราชิกนะครับสมัยก่อนมีการสักโยนีไว้ที่หน้าเลยแต่ยกเลิกกันเหตุผลที่ยกเลิกก็เพราะว่าพอมีนักกฎหมายต่างประเทศเข้ามาเขามองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็เลยไม่มีปัญหาพระจี้ให้ตรงๆเลยเป็นแค่เรื่องเดียวเลยนะครับรัฐาธิปัตย
0: ์
3: คำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยอาจารย์ปรเมศอาจารย์เบียร์จะรู้เลยมันเป็นแบบนี้ทุกวงการในประเทศไทยไม่ใช่วงการเดียวเราเห็นคดีหัวสวหรือว่าบางทีมูลนิธิไปยื่นเจ้าผอ.เขตบอกว่าอ้าวถูกต้องแล้วตรวจสอบแล้วถูกต้องแต่ปรากฏว่าพอมีการตามไปตรวจบัญชีมูลนิธิระดับเขตอ้าวไม่มีเอกสารมาครบซึ่งเรื่องนี้มันก็จะคล้ายกับเรื่องที่เกิดที่ขอนแก่นเห็นไหมครับเรื่องทำไมป้าดาแกไปถามหาเรื่องกัดกระดุมเม็ดแรกปัญหาของวัดพุทธไทยสวรรค์นี่สะท้อนปัญหาวัดทั้งประเทศว่าเราปล่อยให้พระรัฐาธิปัตย
2: ์
3: ที่เป็นเจ้าวาดนะครับแล้วอย่างที่อาจารย์เบียร์พูดนี่ตรงเลยพระเนี่ยพอเป็นรัฐาธิปัตย์พอมีเงินสะสมเงินมากๆอันนี้ผมพูดก่อนนะครับพระเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่านิพพานสัจจิกรณัฏฐายะเหมือนสมัยผมบวชนะพูดตรงๆนะคือมันผมคิดว่าตัวที่สำคัญที่สุดนะเราจะทำยังไงให้พระ

0: หรือคนที่อยู่ไม่ไหวศึกเนี่ยจะต้องมีฮิริโอตัปปะจะต้องเป็นคนชัดเจนเหมือนผมเนี่ยตรวจประวัติผมได้เลยคลีนแล้วก็เคลียร์แล้วก็ไม่ได้เข้าข้างอะไรฝ่ายไหนนะผมจะอยู่กลางๆผมจะพูดอยู่เสมอพวกเราต้องรักกันพวกเราต้องรักกันไม่ใช่ว่าคนนี้เกลียดคนนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะฟ้องอย่างเดียวมันไม่ใช่ความคิดผมเลยผมคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยมันต้องคุยกันได้เข้าใจกันได้ในข้อจำกัดแต่ทุกวันนี้มันลักษณะลัทธิที่ปัดคนไหนมีอำนาจขึ้นมามันก็จะมีฝ่ายดีโคน
1: อ
0: ันนี้ผมบอกเลยนะครับทุกที่ทันทีที่รู้ว่ามีตังนะแล้วส่วนมากเท่าที่ผมเก็บสถิติ10ปีย้อนหลังนะพระจะมาเสียคนตอนอายุ60บวกลบ
2: ทำไมคะคือบวชมานานแล้วมันรู้สึก
0: ที่ผมจะเห็นนะที่ดีเด่นดังทั้งหลายนี่จะมาเจ๊งตอนอายุ60 10เจ้าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนผมเกือบหมดยกตัวอย่างเลยนะครับ
2: จักรวาลก๊อ
0: ปผมนี่บวชมานานว่างั้นคือหมายถึงว่าเคยบวชแต่ผมบวชไม่นานหรอกแต่พวกเหล่านี้มีอำนาจกันทั้งนั้นเลยจนยันเป็นมหาเถรสมาคมเอาพูดตรงๆนะคือผมนี่จะเป็นคนที่อยู่ชั้นลึกแต่ผมไม่ค่อยพูดถ้าสังเกตดูนะผมจะไม่เคยไปแตะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่รอบนี้ต้องพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นเลยนี่ไม่เคยพูดนะนี่ครั้งแรกที่ผมเปิดปากพูดว่าการแก้ปัญหาพระเนี่ยออกกฎหมายกี่ข้อไม่ได้ผลต้องทำยังไงจัดการแม่พระนี่รัฐาธิปัตย
2: ์ค่ะอาจารย์อุทิศค้างเขามีแว่วๆมาว่าที่เปิดเผยแบบเนี้ยความจริงแล้วอาจารย์เบียร์ก็บอกเหมือนกันรู้กันมานานแล้วแต่ที่เพิ่งเปิดเผยเพราะว่ามันเสียผลประโยชน์ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง
0: หนึ่งข้อนั้นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับที่มันเป็นข่าวทั้งหลายแหล่เนี่ยจำนนด้วยหลักฐาน
2: ติดกล้องสัก30ตัว
0: มันไม่ใช่แค่30ตัวนะครับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นข่าวตั้งแต่ปี67
2: อ๋อแล้วทำไม
0: ไม่ใช่เพิ่งเปิด
2: แล้วทำไม
0: ก่อนศรีกากอฟ
2: คลิปเพิ่งมาว่อนนะ
0: ก็บังเอิญคือผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนอยู่กับวัดผมเชื่อเทวดาทุกวัดเนี่ยจะมีเทวดารักษาถ้าเราดูพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งจะพูดการเกิดเขาเรียกว่าปฐมปาราชิกโดยพระสุทินคนที่ออกมาแฉคือเทวดาไปเห็นพระสุทินกับภรรยาแอบซ้ำกันนะครับในป่ามหาวัน3ครั้งนะครับ3ครั้งเห็นแล้วทนไม่ไหวปุมะเทวดาก็นินทาแล้วก็ภาษาพระเรียกว่าภิกขุธรรมสภายังกระถังสมุฏฐาเปสูงถ้าแปลง่ายก็คือโจทย์กันพอถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกพระสุทินมาบอกว่าพระสุทินคิดว่ามันไม่เคยมีการบัญญัติไงไอ้การจะซ้ำกันก็คงเป็นปกติธรรมดาเหมือนสมีโชติแกพูดนะครับสมีโชติแกพูดอยู่2คําที่ผมรับไม่ได้ข้อ1แกบอกว่าเป็นห่วงพระศาสนา
2: ตอนสื่อ
0: มึงเนี่ยเป็นถึงเจ้าคุณเป็นถึงเจ้าวาดอารามหลวงไม่คือท่านนึกออกไม่คือไม่รับผิดชอบครั้งเนี้ยผมพูดเยอะแล้วไงนี่พูดตรงๆนะถ้าใครดูผมสัมภาษณ์สื่อเนี่ยผมรู้ทุกเรื่องแต่ผมไม่ค่อยพูดผมจะเฉยถ้าดูเลยว่าผมจะเป็นคนเดียวที่พูดกี่ทีก็ไม่มีใครฟ้
2: อง
0: เพราะว่าเพราะผมไม่แตะใครอาจารย์เบียร์เคยออกกับผมบ่อยจะรู้คือผมจะให้เกียรติทุกคนผมจะบอกว่าทุกคนต้องมีฮิริโอตัปปะตัวนี้ผมว่าสำคัญนะจริงๆไม่ต้องเรื่องอื่นเลยใครจะบวชแล้วแต่เราห้ามไม่ได้อาจารย์เบียร์คงรู้นะเพราะครูบาอาจารย์หลายคนมาเจ๊งตอนอายุ60แล้วยังมีที่จะเป็นข่าวอีกนะไม่จบแค่นี
2: ้
0: อันนี้ผมพูดเลยรอวันปะทุ
2: เมื่อวานนี้ค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจี้จุดจี๊ดนักข่าวมากค่ะคือตอนที่ตำรวจเข้าไปจับมันนะคะตอนที่เข้าไปแสดงหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือสมีโชตกำลังฉันข้าวอยู่ใช่ไหมคะเต็มโต๊ะอย่างที่เราเห็นเลยพออ่านหมายสารเสร็จปุ๊บสมีโชตบอกว่างั้นขอฉันก่อนได้ไหมมันยังไม่ได้ฉันเลยอ่านหนึ่งดอกนะคะโอ้ตายแล้วห่วงกินหวานข้อที่สองค่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอ่างั้นต้องสึกกันก็เตรียมชุดขาวต่างๆนานามาวางแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวขอทำใจก่อนพอระหว่างที่ศึกเสร็จปุ๊บบอกว่าเป็นห่วงศาสนาจริงเดินทางมาถึงกองปราบเมื่อคืนนี้นักข่าวของเราถามว่าสมีชอดมีอะไรอยากจะบอกนักข่าวอยากจะบอกสังคมอยากจะบอกศาสนาไหมเขาบอกมันเป็นเรื่องธรรมดา
3: ธรรมดาเรื่องอะไร
2: จึ้ง
1: ธรรมดา
2: จึ้งไปหมดทั้งสามข้อนี้ค่ะแล้วมีสิ่งที่จึ้งไปมากกว่านั้นคือประชาชนก็คงจะอยากรู้นักข่าวของเราก็อยากรู้เมื่อวานนี้ไปที่วัดสำนักพุทธเข้าไปนะคะไปตั้งแต่ตอนเป็นข่าวหลังจากที่ตำรวจไปควบคุมตัวมานักข่าวของเราวิ่งตามต้องวิ่งตามรถค่ะคือหนีแล้ววันนี้ก็มีการที่จะตั้งโต๊ะสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์น้อยนิดเหลือเกินเขาบอกว่าการทำบุญต่างๆมันก็ผ่านระบบสแกนแล้วไงทุกวัดเขามีสแกนมันสามารถตรวจสอบได้ในมุมของอาจารย์เบียร์ก่อนอาจารย์เบียร์มองว่าปัญหานี้มันควรจะแก้ยังไงทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของผู้หญิงหรือมันควรเป็นแบบนี้ไหมคะผู้หญิงห้ามเข้ากุฏิวัดผู้หญิงห้ามไปประเคนอาหารใกล้ชิดศพสายตา
3: คือความเป็นจริงทุกอย่างมันต้องกลับไปที่พระวินัยพระอยู่คู่กับพระวินัยเราไปแยกพระออกจากพระวินัยไม่ได้แต่ทุกวันนี้พระพยายามจะแยกตัวเองออกจากพระวินัย ข้อนี้ตัดได้อาบัติเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปแล้วเลยไปอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ไม่เป็นไรคือมันกลายเป็นอารมณ์มารวยละหลวมกันไปหมดมันก็เกิดการกระทําผิดทีนี้การที่เราจะมาคุยกันว่าจะกลับไปแก้ไขยังไงบอกตรงๆมันแก้ไม่ได้เพราะมันมีแต่เสื่อมลงเรื่อยๆแล้วถ้ายิ่งพระทุกวันนี้จะให้กลับมาที่พระวินัยคิดว่ากลับได้ง่ายเหรอแล้วจากการที่4เคยแยกธรรมยุทธกับมาริกาออกจากกันเพราะว่าเห็นว่าเริ่มมีลุยฉุยแฉะแก้ไม่ได้วิธีการง่ายที่สุดงั้นแยกออกมาละกันตั้งใหม่ให้มันเฉพาะพระที่แบบอยากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะมาอยู่ตรงนี้นะก็ตั้งสุดท้ายธรรมยุทธทุกวันนี้ก็เริ่มมีลุยฉุยแฉะก็เริ่มเละเทะไปตามกระบวนการเพราะนั้นแม้แต่พระป่าบางวันทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นป่าแล้วอย่างที่เราเคยเจออดีตอะไรสมีคมนั่นก็พระปฏิบัติ อยู่กับครูบาอาจารย์อะไรการสอนธรรมะจริงจะแต่สุดท้ายก็หลุดลุยความไม่ละอย่างอาจารย์เนี่ยจะชมเสมอว่าอดีตพระมิสุโอะเนี่ยท่านค่อนข้างงดงามคือถ้าไม่ตัวเองเสื่อมเสียไม่ประราชิกรู้กิเลสศึกเลยยอมรับสภาพว่าคนจะกลับมาผิดหวังในตัวท่านแต่ท่านไม่ทำประราชิกแม้จะหวนลงสู่ที่ต่ำก็ตามแต่ท่านรู้ตัวตนเองว่าท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมงั้นหวนซะเพื่อที่จะไม่ตัวเองประราชิกวันหนึ่งข้างหน้าเกิดไปปฏิบัติในฐานะคฤหัสถ์แล้วรู้สึกคิดได้อาจจะกลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังมีโอกาสบวชได้แต่การทำแบบนี้มันคือการตัดตัวเองเพราะนั้นสุดท้ายแล้วการทำตามพระวินัยเรื่องของการพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองพระทำตามมารยาทในที่โคจรรู้จักสำรวมระวังของตัวเองอย่างที่อาจารย์ดร.ท่านพูดว่าความละอายฮิลิโอตปาความละอายในตัวบุคคลสองคือเลือกประเพณีวัฒนธรรมตามๆกันมามันมีบางอย่างที่ดีบางอย่างที่ไม่ดีเช่นชอบบวชกันตามประเพณีปู่ย่าตายายจนอีตัวบวชก็ไม่รู้ด้วยซ้ายคนบวชเนี่ยไม่รู้ด้วยว่ากูบวชมาทำอะไรวะ7วัน15วันศึกหรือบางคน7วัน15วันเฮ้ยได้ตังค์เยอะเว้ยกูออกกินนิมนต์ไปแทนพระบวชแค่7วันกูได้หลายหมื่นว่ะได้มากกว่าจบปริญญาตรีทำงานเงินเดือนอีกกูอยู่ต่อดีกว่าว่ะกลายเป็นอยู่เพื่อหาเงินทองมันทำกันจนติดเป็นนิสัยเก็บไปเหอะเงินไม่เป็นไรหรอกสะสมไปแอร์ไม่เป็นไรหรอกติดไปเถอะทีวีติดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกคอมพิวเตอร์มีไปเถอะมือถือมีไปเถอะพอเวลามันมีอะไรพวกนี้กิเลสมันก็เริ่มเข้าหาพระมีกิเลสเป็นผู้ฝนอาจารย์ไม่ว่าอะไรเลยอาจารย์ก็มีทุกคนมีกิเลสพระโสดาบันยังมีกิเลสอยู่เลยพระโสดาบันก็เสพกามได้แต่ปัญหาคือไม่ใช่ไปเสพกามในฐานะพระภิกษุไงมันต้องศึกออกมาอยากมีก็มีอย่างอาจารย์อยู่เป็นคฤหัสถ์ก็อยู่เป็นคฤหัสถ์อาจารย์ด่าอาจารย์อาจด่ายังบวชเป็นพระไม่ได้ถ้าอยากจะด่าอยู่นะก็เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้แหละไม่ต้องไปเป็นพระคือเราต้องรู้จักบริบทบทบาทของตัวเองว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนจุดอะไรเพราะฉะนั้นจะเข้าไปเป็นพระต้องรักษาให้ได้ทีนี้มันค้ำคอไงตำแหน่งมันมีชื่อเสียงมันมีลูกศิษย์ลูกหามันมีมันลงไม่ได้แล้ว
2: ตำแหน่งก็มีเงินมาจำตำแหน่งอีก
3: ถูกต้องมันกลายเป็นทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันลงไม่ได้ถ้าลงตอนนี้มันเสียไงมันเสียเงินทองมันมีไปหมดเนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าที่เขาสัมภาษณ์วันนี้จะไปสัมภาษณ์เขามาเมื่อกี้นี้คนที่เป็นลูกศิษย์อะชื่ออะไรนะที่เขาเล่นพระเครื่องจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งคุยกับอดีตพระเนี่ยเมื่อวานก่อนนี่เองแล้วก็ได้หูมาได้อะไรมานั่นแหละแล้วก็บอกว่าผมจะไปกราบลงตรงโต๊ะนั้นเลยแล้วก็ยังคุยว่าท่านอย่าเพิ่งสึกนะพระก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ต้องพิจารณากันวันต่อวันอาจารย์ฟังแค่นี้รู้เลยว่าเตรียมจะหนีแล้วสะสมเงินทองเยอะแยะเนี่ยถ้าเขาสมมติถ้าตำรวจไม่ได้รวบตัวซะก่อนไม่ได้รู้เรื่องนี้ซะก่อนนะอาจารย์ว่าวันหนึ่งอาจจะตัดสินใจสึกแล้วหายไปเลยก็ได้แต่คำถามถ้ามันยักยอกวัดจริงมันก็หนีไม่พ้นหรอกแต่อย่างน้อยจะดูทรงแหละทำท่าว่าตัวเองเริ่มมีเรื่องนี้แล้วความละอายมันมีอยู่แล้วแต่มันแค่ในขณะนั้นมันรู้สึกระงับยับยั้งหรือควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำหนักมันอยากจะกินมันอยู่ด้วยกันแล้วไงมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะอยากจะย้ายออกไปอยู่ด้วยกินด้วยกัน
2: แล้วสมมุติถ้าหากจะแก้กิเลสไม่ให้เกิดกิเลสตั้งแต่แรกเลยพระก็คือคนเอาว่าอย่างนี้งั้นสีกาห้ามเข้าไปที่กุฏิไปจัดเตรียมอาหารให้ยกถุงไปวางแบบใกล้ช
3: ิ
2: ด
3: จริงๆมันทำได้สีกาก็ดูแลปฏิบัติพระได้แต่ช่วยกรุณามีผู้ชายอยู่ด้วยไม่จะไปนั่งกันอยู่2คนมันก็ไปล้วงกันสิอย่างที่มันไปกอดไปจูบไปอะไรกันก็มันทำกันอยู่2คนน่ะเพราะนั้นพระเนี่ยเวลาอยู่รูปเดียวมันมีอาบัติอยู่แล้วมันอนิยตอย่างเงี้ยก็คือโจทย์ได้ยังประราชิกเลยด้วยซ้ำสมมติสมมติอาจารย์เป็นพระเราอยู่กับอาจารย์สองคนอย่างเงี้ยถ้ามีคนอยู่ในที่รับตาอยู่ที่ทับหูเนี่ยมีคนโจทย์ได้เลยแล้วเป็นคฤหัสถ์ที่มีคุณธรรมเพียงพอในการโจทย์เนี่ยไปทำอะไรกันหรือเปล่าถ้ามันฟังได้เนี่ยเขาไล่ศึกยังได้เลยเพราะว่ามันไปอยู่ทำอะไรแล้วรอเอาผู้ชายไปอยู่ด้วยสิลูกศิษย์ลูกหาผู้ชายมีตั้งเยอะอะไปอยู่ตรงไหนกันทำไมปล่อยให้ผู้หญิงเข้าไปอยู่คนเดียว
2: อาจารย์เบียร์แต่ว่านี่มันคือห้องครัวนะคะไม่ใช่ว่าในห้องนอนนี่คือห้องครัวที่
3: ห้องไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ ผู้ชายพระกับผู้หญิงสตรีมันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้เอาง่ายๆนะพระพุทธเจ้ายังไม่พระอยู่กับเงินเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าม
2: ันสปาร์ค
3: มันสปาร์คใช่มันสปาร์คเงินก็สปาร์คสตรีก็สตาร์คสตรีกับสตางค์มันไม่ได้ไงมันเป็นของทําลายพระภิกษุโดยตรง
2: ค่ะ
3: แล้วจะรู้แล้วพระถามเขาสอนกันแล้วมันมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทำไมถึงไม่ได้บทเรียนในการที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองชั่วตัวเองเลวขนาดเนี้ยไม่คิดจะสึกออกมาล่ะรู้ว่าตัวเองอยู่ไม่ได้ก็สึกออกมาไปหาทำมาหากินเลี้ยงชีพทำไมทำไม่ได้เขาก็อยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนั้นอาจารย์ดร.ท่านก็ยังสึกออกมาอย่างคุณแบลลี่ก็ยังสึกออกมาแต่ละคนแต่ละคนเขาก็ออกมาประสบความสำเร็จได้มันอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่ความสามารถของตนเองมันไม่ใช่สิ้นลายไม้ตอกอาจารย์ก็ไม่บวชอาจารย์ก็ยังอยู่ไปคารวะแล้วก็ยังทำมาหากินได้พวกเราก็ยังทำมาหากินได้นี
2: ่
3: สึกออกมาไปทำไมจะทำมาหากินไม่ได้ท่านดร.บวชกี่ภาษานะ
0: น้อย4ภาษา
3: 4ภาษานี่ก็4ปีนะก็ยังอยู่ได้อาจารย์เห็นหลายคนคุณแบลลี่บวชกี่ภาษานั่น18ภาษานะแล้วอยู่ตั้งแต่เนี้ยนี่เนี่ยนี่แล้วทำไมศึกออกมายังเป็นพระได้มหาสมปองบวชนานกว่าคุณแมรี
2: ่
3: ศึกออกมาก็ยังมาหากินทางโลกได้มีเมียด้วยนะมีลูกได้ด้วยไม่เห็นมีใครว่าอะไรเขาเลยก็ศึกออกมาซะก็จบ
2: ก็รู้ตัวเองซะก่อนไหมถ้าหากไปปิ๊งรักเขาแล้วก็ออกมาเถอะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าคือขึ้นแล้วลงไม่ได้มีคุณผู้ชมแสดงความเห็นที่น่าสนใจเขาบอกว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าคนเสื่อมศรัทธากับพระสงฆ์ต่อไปจะเหลือแต่พระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้แล้วก็มีคำสอนอยู่ในคัมภีร์เท่านั้นอาจารย์ประเมศชวนวิเคราะห์ต่อค่ะคือเรื่องนี้มันเข้ามากับเงินและสีกาแต่สังคมก็กำลังตั้งคำถามว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับพระชั้นผู้ใหญ่หมายความว่ามีเงินมีตำแหน่งมียศโดยใช้สีกาเป็นคนกลางในการโยกย้ายเงินออกหรือเปล่าม
1: ันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาบางอะเอาข้าการนักการเมืองพอเป็นใหญ่ก็เหมือนกันความเป็นใหญ่เนี่ยมันเกิดผลพิมพ์นั่นรัฐาธิปัตย์อย่างที่ว่านี่ไงพอมันเป็นใหญ่แล้วมันก็ลืมว่าตัวเองเคยเป็นอะไรนี่คือปัญหาใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้จะบอกว่าต่อไปจะเสื่อมไม่ต้องต่อไปวันนี้ก็เสื่อมแล้วที่เกิดที่โคตรจะเสื่อมแล้วไล่มาตั้งแต่พระยันตระนั่นแหละไล่มาเลย
0: ใช
1: ่มันหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเหลือฟางที่สุดท้ายต่อไปเนี่ยแล้วคารวาสเองนะจันเบียร์นะเวลาทอดกฐินต้องล่อกันเป็นล้านถึงจะดังเราจะโทษพระที่อย่างเดียวไม่ได้โทษตัวเราด้วยโทษคนที่มีอำนาจไปทอดกฐินทอดเอาหน้าเอาตา
2: จัดงานใหญ่โตมโหฬาร
1: ถ้าเป็นจริงวัดเนี่ยถ้าเขาทอดกฐินไม่ต้องทำเครื่องรางของขลังหรอกไอ้เครื่องรางของขลังในพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงเลยเห็นไหมแต่เราเป็นเกจิอาจารย์ต้องเสกนั่นเสกนี่กันเนี่ยอันนี้มันคือปัญหาถ้าพระไม่โตพระไม่ใหญ่เนี่ยถามว่าใครจะเข้าหาไม่มีหรอกตอนนี้พระโตพระใหญ่พอจะเข้าต้องเสียตังค์เห็นไหมเหมือนน่ะเวลาจะไปพบเนี่ยตอนเป็นข้าการเล็กๆอยู่ที่3ที่4ไม่เท่าไหร่พอเป็นอธิบดีพบยากเป็นสสนี่เดินหาเสียงหาได้แต่พอเป็นรัฐมนตรีพบยากมันเขาเรียกอะไรมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกนะแต่จริงคนที่เป็นพระมันต้องตัดเรื่องพวกนี้ออกให้หมดอย่างจันเวียผู้สุขกินก็ต้องสัก 2-3 อย่างพระป่าก็เทใส่แล้วคลุกๆๆกิน
2: อยู่แบบสมถะ
1: เออแต่พระที่เราเห็นโอ้โหโต๊ะนี้ยังเล็กกว่าอีกเห็นไหมว่ากินกันอย่างมันไปไม่ไหวแล้วไงไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไปยกย่องพระมีรถประจำตำแหน่งถวายรถเบนซ์หรู BM หรูถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่มันก็แก้ไม่ได
2: ้
1: ผมเห็นด้วยอาจารย์เดียพูดนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของถ้าอยากจะทำก็ศึกนึกถึงใครพายแก้วไหมศึกใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับสายไปจีบนางวันทองนางพิมพ์แล้วก็ศึกออกมาเลยเนี่ยผมเรียนพูดผมเออใช่เว้ยแสดงว่าโบราณที่ก็แต่งเรื่องนี้มาเขาก็พูดอย่างอาจารย์เบียร
2: ์แต่เชื่อไหมคะว่าณเวลานี้พอสื่อกระพือข่าวไปมากๆโอ้ยมีคนด่าอีกค่ะบอกว่าเนี่ยไปทำรุ่นเหนือดวงเขาราคาตกไปหมดเลยเออมองเป็นเรื่องเศรษฐกิจไปอาจารย์อุทิศว่าไงคะเรื่องของเศรษฐกิจที่เข้ามาผูกพันกับพุทธพาณิชย์ค่ะ
0: คือเจาะเคสของสมีโชติอันเดียวเลยนะผมพูดอันเดียวเลยเคสสมีโชติเนี่ยมันสะท้อนความล้มเหลวของคณะสงฆ์ทั้งระบบคืออย่างที่ผมพูดไงว่าตอนนี้เราต้องทำยังไงให้คณะสงฆ์เป็นระบบรัฐาธิปัตย์คำว่ารัฐาธิปัตย์ถ้าคนบวชอยู่นี้จะรู้จะซึ้งแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าเหมือนกับจะต้องยอมต่ออำนาจเช่นเจ้าวาดต้องยอมตำบลยอมตำบลต้องยอมอำเภออำเภอยอมจังหวัดจังหวัดยอมหนจังหวัดยอมภาคภาคยอมหนยอมมหาเถรสมาคมแล้วมหาเถรสมาคมก็ต้องยอมอำนาจที่สูงกว่ายกตัวอย่างนะครับแต่ก็แต่ทีเนี้ยปัญหาคือในระหว่างรอยต่อแต่ละอำนาจเนี่ยรัฐาธิปัตย์มันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีคนสนิท ที่จริงเนี่ยถ้าว่าระบบสงฆ์ท่านวางระบบดีนะว่าถ้าจะเลื่อนตำแหน่ง1 2 3 4มันจะต้องเสนอผลงานแล้วก็กั่นกรองกันตามลำดับแต่ทุกวันนี้มันเกิดมีการเสนอขึ้นไปแบบ2ทางทางหนึ่งก็คือเสนอไปตามขั้นตอนมหาเถรสมาคมมันเนี้ยไม่มี

0: โคต้าสมณศักดิ์เหลือสักตำแหน่งนี่ผมนึกบอกวันนี้ผมพูดเยอะไงพูดเยอะนะครับวันนี้พูดเยอะไม่มีอำนาจแล้วพอไม่มีอำนาจใครเขาตอนนี้พวกวัดต่างๆ 40,000 วัดรู้นะว่ามหาเถรสมาคม20องค์เนี่ยไม่มีอำนาจเขาก็วิ่งไปหาจุดไหนที่มันจะเดินทางลัดเพื่อขึ้นไปขึ้นสมณศักดิ์อะไรพวกนี้
1: ใช้อันนี้เหรอคะ
0: ไม่อยากจะพูดไงเพราะไม่ได้เห็นกับตานะครับเอางี้นะครับเออถ้าจะไปพูดปุ๊บต้องเห็นใช่ไหมครับพอดีผมไม่ได้เห็นแต่เดาเอาว่ามันเหมือนกับวิ่งเต้นข้าราชการไง
2: ครับ
0: ผมว่าอาจารย์ปรเมศรู
2: ้เห็น
0: มันก็มีการวิ่งเหมือนกับตำแหน่งข้าราชการบางตำแหน่ง35ล้านถึงจะได้เป็นระดับผู้บังคับการยกตัวอย่างนะครับแต่ไม่บอกหน่วยงานไหนนะเดี๋ยวเขาจะมาถามผมว่าผมเอาข้อมูลจริงมาจากไหนนะนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีการเทกันเป็นสับเทคนิคนะครับเป็นกิโลกิโลอาจจะเริ่มต้นที่2กิโล3กิโล5กิโลถึง30กิโลมันมีทุกวงการ
1: แล้วเงิน200ล้านนี่พอบอกได้ไหมคะสักกี่กิโลเนี่ยที่ไปเจอ
0: 200กิโลไงครับ1กิโลก็1ล้าน oh. อันนี้คือผมพูดว่าเมื่อจะพูดแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างมาพูดตรง
2: ๆ
0: ว่าไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาสงฆ์นะใครเขาบอกว่าสำนักพูดแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้ไม่มีอำนาจมหาเถรแก้ปัญหาได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ครับนี่พูดตรงๆเลยเพราะผมพูดตรงๆนะเพื่อนผมเป็นมหาเถรเยอะเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่หลายองค์แต่ขอไม่เอ่ยนะครับจะคิดว่าตอนนี้ท่านก็คงฟังอยู่ดร.ที่จะพลาดพิงอะไรหรือเปล่าแต่ไม่พลาดพิงผมจะเล่าว่ามันเป็นปัญหาที่ท่านปรเมศรู้ปัญหาในบ้านเราผมนี่ลงสว.รุ่นถูกหัวนะถูกปล้นด้วยตัวผมเนี่ยร้อง4หน่วยงานศาลฎีการ้องโรงพักร้องกกต.กลางแล้วร้องกกต.จังหวัด
2: ตอนนี้เป็นสำรองอยู่ป่ะ
0: ไม่เป็นละครับโดนเขาตัดตอนตั้งแต่ระดับจังหวัดผมจะเล่าให้ฟังว่านี่คือความขมขื่นของประเทศไทยที่เราต้องเรื่องพระผมบอกนะที่ผมพูดรัฐาธิปัตย์เนี่ยแล้วเราอย่าให้มันเกิดระบบกรรมการวัดก็เจ้าวาดแอปรูฟวัยยาวัชกรก็เจ้าว่าแล้วเขาเจ้าคนของเขาทั้งนั้นน่ะ
1: ก็ที่บอกว่าเป็น CEO ไง
0: เอาง่ายๆตอนนี้เอาจังหวัดนึงผมเอ่ยเลยก็ได้ประจวบคีรีขันธ์กำลังเกิดปัญหา
1: อุ๊ย
0: ลองไปหาข้อมูลเอานะครับ
1: อาจารย์งั้นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะคะอุบไว้ก่อนฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันกำลังจะหาคนกลางค่ะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินของวัดหน่อยเพราะอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่เพียงแค่วัดนี้ก่อนหน้านี้200 300ล้านบาทมันก็รั่วมาแล้วฉะนั้นมันควรจะแก้ยังไงกับนักวิชาการอยู่ในสายสั้นๆนิดนึงค่ะกับอาจารย์ทันทิพย์นะคะนักวิจัยอาวุโสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ขาปรึกษาเรื่องของเงินวัดหน่อยค่ะณเวลานี้ในวงสนทนาเราคุยกันว่าวัดเนี่ยเวลาที่เงินเข้าทำตัวคล้ายกับเจ้าอาวาสเป็น CEO ลักษณะประมาณนั้นเงินเข้ามาเจ้าอาวาสเห็นแล้วเป็นคนสั่งการได้ทั้งหมดค่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคานอำนาจทั้งสิ้นตามหลักทั่วไปเป็นแบบนี้อาจารย์มองว่าปัญหานี้ควรแก้อย่างไรคะ
3: จริงๆงานวิจัยที่ทำไว้นี่ตั้งแต่ปี62แล้วนะคะนี่ผ่านมาก็7ปีแล้วก็ปัญหาวนซ้ำเดิมทุกปีเลยค่ะพูดทุกปีเลยจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของกลไกการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกนะคะเพราะว่าอย่างเหมือนที่พูดอะค่ะว่า CEO ทราบว่าเป็น CEO ใช่ไหมคะสุดท้ายถึงมหาเถรออกกฎปีที่แล้วว่าให้ตั้งกรรมการวัดก็เอาคนของตัวเองเข้ามาอยู่ดีมันก็ไม่มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเวลาจะเปิดกล่องทำบุญเนี่ยค่ะมันมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาช่วยตรวจสอบไหมมีเจ้าหน้าที่รัฐมาช่วยตรวจสอบไหมเราก็ไม่รู้นะคะว่าเงินในกล่องทำบุญมีเท่าไหร่แล้วลงบัญชีจริงเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยกลไกการตรวจสอบเนี่ยสำคัญเลยแล้วสองกลไกการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องสำคัญด้วย
1: ค่ะ
3: มันถึงจะทำให้ความเชื่อถือเนาะต่อวัดต่อพุทธศาสนาเนี่ยมันยังคงอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: อันนี้ไม่แตะเรื่องสตูนะคะว่าจะหลายๆท่านพูดเรื่องสตูไปแล้วต่อขออนุญาตแต่เรื่องสตางค์ระบบการกำกับดูแลวัดเนี่ยมันควรจะต้องดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์ขาแต่ว่าโดยปกติแล้วคราวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยพยายามจะแก้ไขปัญหาฉะนั้นเงินวัดหรอไม่อยากจะจับเงินมันวัดไม่ได้มันเอามานับแบบนั้นไม่ได้ก็เลยให้สแกนค่ะณปัจจุบันนี้สแกนกันทั่วประเทศแล้วนะคะมันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคะหรือว่ามันไอ้สแกนเข้าไปแล้วไอ้บัญชีปลายทาง
3: แก้ไข
1: ค่ะ
3: ค่ะจริงๆอาจจะบอกว่าแก้ไขในเรื่องของใบอนุโมทนาบัตรที่เอาคุณออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วไปกรอกเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ช่วยได้แต่อย่าลืมว่าคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมีแค่กี่คนในประเทศไทย
1: จริ ง
3: ใช่ไหมคะมันไม่ได้แก้ปัญหาไปมันไม่ได้แก้ปัญหาต้นทางตอนนี้มันคือแก้ปัญหาแค่ ปลายทางเช่น

0: คนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเท่านั้นให้ผ่านช่องทางนี้แต่ว่าในการนำเงินไปใช้เนี่ยใช้ถูกหรือเปล่าใช้ถูกวัตถุประสงค์ของคนบริจาคหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้มันคือต้องตรวจสอบต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นถ้าหากฟังอาจารย์แบบนี้อาจารย์กำลังมองว่าเงินเข้าวัดทุกครั้งควรที่จะสรุปเป็นยอดให้ประชาชนทั่วไปคนทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่แบบนั้นถูกต้องนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันควรต้องเป็นแบบนั้น
1: ซึ่งอาจารย์ทำวิจัยมายาวนานก็ยังไม่มีใครเอาไปใช้สักที
2: มันก็มีสองอย่างน
1: ะ
2: เงินถวายพระกับเงินถวายวัด
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมอันนี้ต้องแยกกันสองส่วนนะมันจะแยกยากนิดนึงแล้วเราเนี่ยชาวบ้านเดี๋ยวนี้
0: มันจะมีบัญชีส่วนบุคคลกับ
2: ทีนี้เวลาชาวบ้านทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ขี้เกียจเอาตังค์20เอาตังค์100ใส่ซองให้ซึ่งอันนี้ต้องบอกประชาชนต้องห้ามแล้วทีนี้ถ้าผมขอโทษอาจารย์นะ
0: ห้ามได้อะค่ะเรื่องน
2: ี้ผมขอโทษอาจารย์นะอย่างสมมติถ้าเราใช้ชุมชนตรวจสอบนะเหมือนกับบริษัทเหมือนนิติบุคคลน่ะพอสิ้นปีปั๊บมีประชุมประจำปีเอาชุมชนในหมู่บ้านแล้วแสดงงบการเงินให้เห็นได้ไห
1: ม
2: มันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่ง
0: จริงๆใช้กลไกชุมชนมาช่วยน่าจะดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: แต่ชุมชนนั้นต้องไม่เข้าข้างพระด้วยนะคะ
1: ค่ะอาจารย์ทันทิพย์ก็ยังอยู่ในสายเดี๋ยวให้อาจารย์เบียร์วิเคราะห์เรื่องของเงินด้วยอาจารย์เบียร์เชื่อไหมว่าเวลาที่เงินเข้าเงินออกก็จริงแต่ถ้าหากใครจะไปขอตรวจสอบกับถูกตราหน้าว่าบานศาสนาเขาเงินทำบุญจะไปตรวจสอบก็ทำไม
4: มันเป็นความเชื่อของคนไทยเราคือทำอะไรจะเกรงกลัวครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์มีอิทธิปาฏิหาริย
1: ์
4: มีฤทธิ์เยอะจะไปแตะต้องไม่ได้ถ้าจะไปตรวจสอบไปตรวจตาเนี่ยมึงปามากครูบาอาจารย
1: ์
4: เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบาปบุญคุณโทษไปสุดท้ายมันก็จะไม่มีใครกล้าทำหรอกเรื่องนี้อาจารย์ถึงบอกว่าแก้ให้ตายก็แก้ไม่ได้เพราะว่าคนไทยเรายึดอยู่กับการยึดติดที่ตัวบุคคลยึดติดที่ตัวบุคคลแล้วก็ยึดติดที่บุคคลที่เสกเป่าเครื่องรางของขลังที่มีประสบการณ์อีกเวลายิ่งมีประสบการณ์มากอีกเครื่องรางของขลังนี้ก็ยิ่งบานปลายอาจารย์บอกตรงๆเลยคนโดยมากไปทำบุญไม่ทำบุญให้วัดหรอกไปทำบุญให้ครูบาอาจารย์เขาโดยปกติเป็นแบบนี้โดยวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยถ้าทำให้วัดเช่นตู้เขียนค่าไฟอันนี้หย่อนให้วัดหย่อน20แต่เวลาเจอครูบาอาจารย์โอ้ถวายเลย 5,000 หมื่นนึงโดยปกติเป็นอย่างนี้เอาจริงๆไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมวัดเจ้าวาดเนี่ยหรือเกจิอาจารย์ทำไมถึงเงินในบัญชีเยอะแต่วัดเนี่ยแทบจะไม่เหลือเงินติดบัญชีเลยด้วยซ้ำเพราะมันเข้าใจได้ว่าคนเรามันทำที่ตัวบุคคล
1: ก็จริง
4: ไม่ได้ทำที่วัดแล้วคำจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้คำว่าสังฆทานทานที่ให้แก่หมู่คณะหมู่ใหญ่ทั้งอาวาสก็คือเงินที่หย่อนตู้เนี่ยเงินจำนวนเนี่ยเขาเอาไปนับแล้วเอาเข้าวัดเพื่อใช้รวมกันในอาวาสนั้นและด้วยความเป็นจริงเนี่ยการรับเงินของเกจิอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยมันจะมีสองก้อนอย่างที่อาจารย์ปรเมศพูดว่ามันจะมีวยาวัจกรถือให้กับตัวส่วนตัวของพระกับวยาวกรถือให้กับวัดมามี2ก้อนทีนี้ไอ้ตัววยาวัจกรเนี่ยบางทีเขาก็ใช้คนเดียวกันแต่บางทีพระเดี๋ยวนี้กูเป็นวยาวัจกรให้กูตัวกูเองเลยก็คือเก็บเองไงเก็บเองอ้าวสแกนเหมือนกันแต่เอาบัญชีกูไปสแกนไม่ใช่บัญชีสแกนเข้าวัดบัญชีตัวเองเลยก็สแกนเลยแล้วก็เข้าบัญชีวัดเข้าบัญชีพระบางทีโดยมากตอนวันจริงที่อาจารย์บอกว่าปกติมันน้อยคนที่คนจะโอนเงินและอย่าพูดเลยจะเคยเจอกับตัวพระไม่อนุญาตให้อาจารย์สแกนเงินเข้าบัญชีขอเป็นเงินสดอาจารย์เคยเจอกับตัวเลยกลัวเดี๋ยวกลัวเป็นดราม่าและยิ่งอาจารย์ถวายให้เนี่ยแล้วตอนช่วงอาจารย์เป็นกระแสเนี่ยถวายไปไม่กล้ารับนะเขาบอกขอรับเป็นเงินสดดีกว่าอาจารย์ก็ถวายถ้าเป็นเงินสดอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีใครไปตรวจสอบได้เพราะมันเป็นเงินส่วนบุคคลมันตรวจสอบไม่ได้แล้วใครจะไปรู้ว่าไอ้เงินบุคคลเนี่ยมันจะไปเข้าตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราความง่ายอ่ะแล้วไอ้คนที่ถวายพระบางทีก็ทำธุรกิจบางทีก็หลบก็เอาเงินสดดีกว่าสแกนออกมันตรวจสอบมันเส้นทางงงทางเงินอะไรต่างๆกันนะมันยากอย่างพูดง่ายยกตัวอย่างอาจารย์เนี่ยเปิดรับบริจา
1: ค
4: อาจารย์เปิดรับบริจาคให้วัดเวลาอาจารย์ตัดสินใจบริจาคอาจารย์จะโอนตรงเข้าวัดเลยอย่างสมมติมีครั้งหนึ่งอาจารย์ที่โอนเข้าใครนะที่สร้างฟุตบอล
1: อ
4: ่ะพระบาทนภูว่าอลงกรแล้วอาจารย์ก็ไปเรียกรายเงินบริจาคตอนนั้นไปช่วยงานเขาเนาะ2 ล้านกว่าบาทเราเอาเงินเนี่ยเข้าไปเราถวายเป็นป้ายแต่เราไม่ถวายเป็นเงินเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์เนี่ยเงินอยู่ในบัญชีอาจารย์ก็เอาบัญชีเนี่ยโอนตรงเข้ากับวัดพระบาทน้ำพุเลยแล้วก็ออกใบอนุโมทนามาทีนี้เวลาเราทำเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ห้ามที่คารวาสพระองค์ไม่เคยห้ามคารวาสเลยเพราะว่าคารวาสเป็นผู้ให้พระเป็นผู้ขอวิธีการง่ายที่สุดเราต้องไม่ไปห้ามคารวาสเดี๋ยวคารวาสจะไม่อยากทำมันวุ่นวายเราต้องห้ามพระมันน้อยกว่าพระมีประมาณ 300,000 กว่ารูปในประเทศไทยห้ามพระดีกว่าในการจัดการแต่สุดท้ายเดี๋ยวพระก็ประท้วงพระเห็นแก่ลาภสการะ จริงๆพระต้องทำตามนี้นะแต่กูไม่ทำอะไม่ได้เสียเงินมาเสียประโยชน์พระต้องใช้นู่นใช้นี่สุดท้ายอาจารย์บอกว่าให้พระกลับไปที่พระวินัยง่ายที่สุดและอีกอย่างหนึ่งเรื่องการปลุกเสกเลขยันเนี่ยตัวอันตรายตัวเนี้ยแหละตัวทำพระหากินได้ดีมากลงหน้าหน้าทองไว้

0: คนก็มันเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของคนที่ศรัทธาตัวบุคคลมากกว่าคำสอนมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ตามมา
1: โอ้อาจารย์ทันทิพย์ยังอยู่ในสายอีกแป๊บนึงนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวของออนไลน์อาจารย์เบียร์ติดภารกิจเดี๋ยวให้อาจารย์เบียร์ว่าต่ออีกสักนิดนึงอาจารย์เบียร์คะยังมีอีกหลายวัดที่รอการเปิดโปงค่ะเขาบอกหลักฐานมีอีกเพียบอาจารย์เบียร์อยากจะบอกอะไรกับพระณเวลานี้ที่ทำผิดอยู่แล้ว
0: อีเรื่องนี้เดี๋ยวต้องฝากอาจารย์อุทิศต่อเพราะอาจารย์อุทิศจะเข้าใจดีมากแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งท้ายก่อนไปว่าต้องไปอีกรายการหนึ่งพอดีว่าอาจารย์อยากให้เราศรัทธาในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้ตนเป็นประทีปใช้ตนเป็นสารณะใช้ธรรมเป็นประทีปใช้ธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะตอนนี้ยังมีคนหลายคนที่ยังงมงายไร้สาระกับเรื่องพวกนี้ก็เลยเป็นเหยื่อของพระเหล่านี้แล้วเราสังเกตไหมพระพวกนี้เป็นพระปลุกเสกเลขยันเกือบทั้งหมดแม้แต่จะเป็นพระปอทงปอทออะไรก็ไปอยู่ในร่วมของรายชื่อกุปสุปลุกเสกเลขยันเพราะมันเป็นวิธีการหาเงินง่ายที่สุดและคนไทยพุทธเรามักจะติดอยู่อย่างนึงคือติดเรื่องอะไรง่ายที่จะเอาเงินให้แล้วให้พระเหล่านั้นทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้แล้วพิธีกรรมทำอะไรดีเท่าไหร่ตัวเองก็จะได้รอดปลอดภัยแคล้วคลาด มันง่ายที่จ่ายเงินดีกว่าลงมือทำเองสุดท้ายแล้วเราก็เลยไปติดยึดติดกับสิ่งเหล่านี้จำไว้พระรูปใดไม่สอนธรรมะไม่สอนที่เป็นไปเพื่ออริยสัจ4ไม่สอนที่เป็นไปเพื่อคำหลักทุบ อย่าไปฟังพระรูปนั้นไม่ควรเข้าหาเลยแล้วพระรูปใดก็แล้วแต่ที่ขวนขวายในกิจธุระเกี่ยวกับเรื่องการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเครื่องรางของขลังไม่สนใจเกี่ยวกับกิจธุระของการเดินจงกรมนั่งสมาธิคือศีลสมาธิปัญญาไม่ควรก็ไปยุ่งเกี่ยวพระไม่ปฏิบัติไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ควรเข้าหาเพราะพระเหล่านั้นไม่เป็นพระที่อยู่ในธรรมวินัยขอให้มีสติปัญญามีสติเยอะๆเริ่มต้นในการเรียนรู้หลักธรรมของตัวเองได้แล้วแล้วจะได้มีปัญญาเยอะๆเราจะได้ไม่ปัญญาอ่อนเหมือนที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้เราจะได้ไม่ปัญญาอ่อนเราต้องมีสติคุณผู้ชมขาเดี๋ยวหมดเวลาหน้าจะออนแอร์เดี๋ยวไปต่อออนไลน์อีกแป๊บนึงค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงตอบโต้ศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ปมอ้างว่านายมีชัยฤชุพันธุ์ชี้ระบบที่มาสว.ว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะโดยชี้ว่าเป็นการใส่ร้ายด้อยค่าสมาชิกวุฒิสภาติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะนี่อาจจะเป็นปฏิกิริยาโต้กลับของสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในสภาวะแรงกดดันทางการเมืองในช่วงคดีหัวสว.ค่ะคณะสว.ค่ะนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์และพลตำรวจตีชัตวัฒน์แสงเพชรค่ะพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งร่วมกันแถลงตอบโต้ไปยังศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวในเวทีเสวนาทางการเมืองต่อนักศึกษาวปอรุ่นที่68ว่าที่มาของวุฒิสภาเป็นความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ค่ะนายพิสิทธิ์โต้ใน5ประเด็นชี้ว่าเป็นการดูหมิ่นด้อยค่าสมาชิกวุฒิสภาว่ามีความชอบธรรมในระดับต่ำเป็นการลดทอนเกียรติและศักดิ์ศรีความน่าเชื่อถือของ200สว.และคำกล่าวอ้างนั้นยังมีข้อสงสัยไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากนายมีชัยฤชุพันธุ์อดีตประธานกรท.ออกมาปฏิเสธการพบเจอกับศาสตราจารย์นครินทร์ค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเป็นการใส่ร้ายและอ้างว่าคำกล่าวอ้างนั้นอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดค่ะว่าสว.ชุดปัจจุบันมีอำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญค่ะก่อนที่จะทิ้งท้ายถึงบทบาทของศาสตราจารย์นครินทร์ว่าในการวิจารณ์นั้นต้องคำนึงถึงความรอบคอบถูกต้องและย้ำถามว่าเหตุใดก่อนหน้านี้ในขณะดำรงตำแหน่งตุลาการไม่แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อทักท้วงอย่างชัดเจนจึงเรียกร้องให้ศาสตราจารย์นครินทร์ชี้แจงในข้อเท็จจริงต่อสาธารณะและให้นำหลักฐานมาเปิดเผยถึงการพบเจอหรือพูดคุยกับนายมีชัยค่ะไม่ใช่การกล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานจนทำให้องค์กรวุฒิสภานั้นได้รับความเสียหายค่ะคุณทอฝันคะขณะที่กรรมธิการการพัฒนาการเมืองก็จัดเสวนาในหัวข้อวิกฤตศรัทธาของสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะกองบังคับการปราบปรามเตรียมฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินทำบุญกว่า100ล้านบาทพบมีเงินฝากอีกกว่า290ล้านบาทค่ะยังไม่นับรวมเงินสดและทองคำอีกจำนวนมากของกลางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดในส่วนของอดีตพระอติโชติประกอบไปด้วยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาท

คำแท่งและทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทโดยในส่วนของทองคำคิดเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะไม่นับรวมทรัพย์สินที่ยึดจากบ้านของนางสาวปุญญาวีและยังมีโฉนดที่ดินอีกจำนวนหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงการจับกุมว่าได้รับข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาที่ใกล้ชิดก่อนพบพระอติโชตรับเงินบริจาคในนามวัดและเช่าวัตถุมงคลและการออกใบอนุโมทนาบัตร100ล้านบาทเศษแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดและสีกาที่ใกล้ชิดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสมคบกันฟอกเงินก่อนนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับและเข้าจับกุมขณะเดียวกันบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้เสียหายอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายประจวบลีเลิศอายุ71ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่2ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111ทั้งหมดนี้คือตันข่าว15 นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับคนสู้โรคเดลี่กันอีกครั้งการดูแลสุขภาพของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้มีเพียงการฝากครรภ์หรือการติดตามสุขภาพตามปกติเท่านั้นแต่ยังมีองค์ความรู้จากสายการแพทย์แผนไทยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลร่างกายและความเป็นอยู่ของคุณแม่ในแต่ละช่วงได้อย่างเหมาะสมวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับการผดุงครรภ์ด้วยศาสตร์แผนไทยตั้งแต่การใช้สมุนไพรการนวดการประคบไปจนถึงแนวทางการดูแลคุณแม่ตามภูมิปัญญาไทยว่ามีบทบาทอย่างไรและควรใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับภาวะของแต่ละคนค่ะติดตามคำแนะนำจากดร.บุษราพรธนศรีลังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปพร้อมกันค่ะการแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของการดูแลคุณแม่มาตั้งแต่โบราณแล้วป
1: ั
0: จจุบันเองก็ยังนำมาใช้ในการดูแลคุณแม่หลังคลอดอยู่ด้วยนะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างเรานำการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยแบบนี้มาดูแลคุณแม่ได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็การแพทย์แผนไทยจะดูแลคุณแม่หลังคลอดได้ยังไงหรือว่าคำว่าการผดุงครรภ์ไทยค่ะคือมันเป็นสาขาหนึ่งในเรื่องของการแพทย์แผนไทยของเราซ
0: ึ
1: ่งการดูแลสำหรับคุณแม่มันจะดูแลตั้งแต่คือครบกระบวนการเลยเขาบอกว่าเรื่องของเป็นความเป็นองค์รวมนะคะตั้งแต่คุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ก่อนตั้งครรภ์ก็ดูแลเรื่องของโลหิตและดูค่ะก็คือเลือดและลมเนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้หญิงคือถ้าเลือดลมบริบูรณ์ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ทั้งหมดเลยรวมถึงได้คุณแม่แล้วก็คุณลูกที่มีคุณภาพนะคะช่วงก่อนตั้งครรภ์ดูแลเลือดลมแล้วก็ดูแลในเรื่องของอินเฟอร์ไทล์เพราะว่ามีบุตรยากหลังจากนั้นก็ดูแลในช่วงของระยะตั้งครรภ์คือเริ่มตั้งครรภ์และก็จะมีวิธีการดูแลเช่นเดียวกันหลังจากนั้นช่วงหลังคลอดค่ะหลังคลอดอันนี้เรียกว่าเป็นหัวใจของการแพทย์แผนไทยก
0: ็
1: คือมีวิธีการดูแลคุณแม่ทั้งในเรื่องของหัตถการทั้งยาสมุนไพรที่เราจะคุยกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะปิดท้ายด้วยในเรื่องของวัยทองผดุงครรภ์แล้วก็จะดูแลไปถึงตรงนั้นเลยนะคะคือเลือดลมมันแบบฮอร์โมนมันก็ลดลงแล้วเลือดลมมันก็แบบการไหลเวียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีการฟื้นฟูร่างกายในของวัยทองด้วยนะคะครบกระบวนการทั้งหมดเลย
0: นี่คือการผดุง

0: คัญตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่การดูแลหลังคลอดอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจ
1: ะ
0: นะคะแล้วก็มีหลากหลายหัตถการไม่ใช่แค่การกินยาสมุนไพรหรือว่าการนวดเท่านั้นด้วยนะคะถามก่อนในที่นี้มีใครอยู่ไฟบ้างไหมคะ
1: โอ้มีเยอะเลยค่ะ
0: มีเยอะเลยนะคะแสดงว่าพี่ๆหลายคนก็ได้รับการอยู่ไฟมีการใช้สายการแพทย์แผนไทยดูแลแบบผสมผสานอ่ะเริ่มจากก่อนเลยค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะวางแผนตั้งครรภ์การดูแลเลือดลมทางการแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนช่วยยังไงบ้างคะ
1: ค่ะผู้หญิงทุกคนเนี่ยค่ะเวลาที่ประจำเดือนจะมาเขาจะมีอาการผิดปกติเขาเรียกว่าโลหิตฤดูปกติโทษมีปกติโทษกับทุจริตโทษ
0: ฟังดูเหมือนเป็นภาษา
1: ใช่ภาษาของคนไทยโบราณนิดนึงนะคะปกติโทษเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจาก5อย่างทุจริตก็5อย่างนะคะแต่ด้วยความเป็นอาการไม่มากกับอาการมากปกติโทษนี่คือเวลาเป็นประจำเดือนจะมีอาการประจำเดือนหมดอาการจะหายไปถ้าทุจริตโทษเนี่ยจะมีความรุนแรงประจำเดือนหายไปแล้วก็ยังมีอาการอยู่เป็นเรื้อรังอยู่อย่างนั้นนะคะซึ่งสาเหตุจะมีอยู่5อย่างของผู้หญิงที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างแรกนี่คือเป็นเรื่องของผิดปกติเนื่องจากตัวหัวใจเขาเรียกว่าเกิดจากหัวใจเวลาเมนจะมานี่ก็จะมีปัญหาภาวะอารมณ์เป็นหลักเลยค่ะเรื่องของแบบอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวขี้โมโหอันนี้ก็เป็นเรื่องจากหัวใจนะคะอันดับที่2เนี่ยสาเหตุมาจากในเรื่องของดีเขาเรียกว่าขั้วดีคนที่ขั้วดีนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของอาจจะเป็นไข้มีความคุ้นคลั่งนอนละเมอสะดุ้งผวาฝันไม่ดีนะคะเกิดจากผิวเนื้อก็จะมีอาการแบบเป็นผื่นแดงคันเป็นรอยช้ำหรือพลายเลือดพลายย้ำที่เราอาจจะเคยเห็นอันนี้เกิดจากผิวเนื้อแล้วก็ถ้าเกิดจากเส้นเอ็นเนี่ยก็จะมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวสะท้านหนาวเป็นไข้เกิดจากเส้นเอ็นเนาะอีกอันนึงเกิดจากในเรื่องของกระดูกผู้หญิงคนนั้นก็จะมีในเรื่องของติดขัดปวดตามกระดูกตามข้อต่ออันนี้เรียกว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดจากโลหิตฤดูสตรีถ้าเป็นภาวะที่ปกติโทษเป็นประจำเดือนเสร็จมันก็จะหายไปอาการเหล่านี้แต่ถ้าเป็นทุจริตโทษมันก็จะไม่หายไปคราวนี้ถ้ามีอาการไม่ว่าจะเป็นปกติหรือทุจริตโทษนะคะมันก็จะมีตัวยาในการรักษามีหัตถการมีเรื่องของการนวดมีเรื่องการใช้ยามีเรื่องการออกกำลังกายดูแลรักษาได้ทั้ง2แบบเลย
0: ที่อาจารย์พูดมาเป็นไปแล้ว5อย่างครบเลยครบเลยนะคะ
1: แล้วก็มีปวดท้องหมดเลยทั้ง5อย่างก็จะปวดท้องปวดมากปวดน้อยน
0: ะคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะเป็นคุณแม่อีกอันนึงเขาเรียกว่าภาวะที่มีบุตรยากซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาระดับชาติของเราเนาะเนื่องจากเรามีการคลอดน้อยนะคะสามีภรรยาก็มีลูกเป็นน้องหมาน้องแมวไปหมดแล้วรวมถึงตัวพยากรเองนะคะมีลูกเป็นหมานะคะก็คือการดูแลมีบุตรยากต้องดูแลทั้งคู่นะคะผู้ชายด้วยผู้ชายอาจจะคือมันเรื่องมีบุตรมันเป็นเรื่องผู้หญิงผู้ชายไงคะอาจจะต้องมีการนวดกระใสน้องผู้ชายเนาะนวดให้เขามีปรับสมดุลร่างกายผู้หญิงก็มีการนวดโกยมดลูกนวดคัดมดลูกอย่างเงี้ยค่ะมีการเผายาหน้าท้องหรือการใช้สมุนไพรตำรับต่างๆยาปลูกไฟธาตุยาบำรุงร่างกายต่างๆมาประกอบให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้เป็นภาวะก่อนตั้งครรภ์
0: ทีนี้มาถึงตอนที่ตั้งครรภ์แล้วคุณแม่ต้องดูแลสุขภาพยังไงบ้าง
1: สำคัญมากเลยค่ะอันนี้ในช่วงคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะเรามีการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้เหมือนกันนะคะแต่ก็มีข้อห้ามข้อพึงระวังถ้าสิ่งที่เราจะดูแลได้ในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์สัก 2-3 เดือนแม่จะมีการแพ้ท้องเราสามารถใช้เป็นพวกชาขิงนะคะดูแลคุณแม่ได้หรือว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยเราใช้เป็นอาหารอาหารช่วยบำรุงครรภ์ในช่วงระยะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดตำลึงหมูสับใส่ตับอย่างเงี้ยตำลึงอะค่ะมันจะมีในเรื่องของพวกโฟเลตธาตุเหล็กนะคะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยดูแลทารกในครรภ์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นพวกแกงเลียงที่เราใส่ฟักทองนะคะใส่แมงลักใส่บวบพวกนี้มันจะมีพวกแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงร่างกายได้เนาะแล้วหรือเราจะใช้เป็นพวกไก่ผัดขิงเนาะมีความร้อนมีโปรตีนด้วยหรือถ้าอยากกินต้มยำปลาช่อนใส่ใบกะเพราเยอะๆในช่วงระหว่างคุณแม่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยค่ะเราจะหลีกเลี่ยงรสชาติที่มันออกเผ็ดร้อนมากๆนะคะคือเผ็ดร้อนหลีกเลี่ยงเราจะเน้นไปพวกรสหอมเย็นรสสุขุมอ่อนๆแล้วก็รสจืดรสเย็นนะคะมันจะช่วยไปบำรุงครรภ์ในตรงนั้นได้สำหรับคุณแม่นะคะ
0: ในช่วงของการระหว่างตั้งครรภ์ซ
1: ึ่
0: งมีคำถามจากคุณแ

0: รวบรวมมาถามค่ะอย่างปวดหลังขาบวมตะคริวกินบ่อยแพทย์แผนไทยช่วยได้ยังไงบ้างคะ
1: แพทย์แผนไทยช่วยได้ในช่วงแม่กำลังตั้งครรภ์สามารถนวดได้นะคะแต่มีข้อพึงระวังนะคะแพทย์แผนไทยจะนวดให้กับคุณแม่ได้ในช่วงไตรมาสที่2เวลาตั้งครรภ์เนาะจะมี3ไตรมาสไตรมาสแรกเดือน1 2 3 3เดือนใช่มั้ยคะไตรมาสที่2เดือน4 5 6เราจะนวดช่วงไตรมาสที่2แต่ในการนวดเนี่ยจะนวดในจุดที่พึงนวดได้นะคะอย่างเช่นขาบวมเท้าบวมสามารถนวดได้ด้วยการสัมผัสที่แบบแผ่วเบานวดเป็นแนวเส้นพื้นฐานจะไม่มีการกดจุดสัญญาณไม่มีการลงน้ำหนักที่เยอะๆเขาเรียกเป็นการปลอบประโลมอะค่ะเรียกการผ่อนคลายช่วยคุณแม่สบายขึ้นหรือถ้าเป็นบ่าเป็นศีรษะก็นวดเบาๆอ่อนๆคลึงๆจะไม่ไปนวดบริเวณท้องนะคะและก็ข้อห้ามไตรมาสแรกจะไม่นวดเลยเนื่องว่าเด็กก็ยังติดไม่สมบูรณ์เนาะไตรมาสที่3เนี่ยก็จะไม่นวดอาจจะทำให้เด็กอยากจะออกมาเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไตรมาสกลางๆไตรมาส2แล้วก็นวดด้วยความระมัดระวังนวดได
0: ้สามารถนวดได้แต่ว่าไตรมาสที่2นวดด้วยความระมัดระวังเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วถ้าเรานวดกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีใบประกอบวิชาชีพก็จะปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะคุณหมอเขาจะมีการตรวจเขาจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์แล้วก็สรุปไม่ได้ใช้ออกมาต้องนวดประมาณไหนยังไง
0: คุณแม่ที่มีอาการแพ้ท้องหนักๆเหรอคะมีอะไรที่ช่วยได้บ้าง
1: แพ้ท้องหนักๆจริงๆเรามีขิงนะคะขิงนี่จะบรรเทาอาการแพ้ท้องขึ้นไส้อาเจียนนะคะรวมถึงอาการแบบว่าไม่สบายในท้องนอกจากขิงแล้วเนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินว่ากินน้ำมะพร้าวไหมคะ
0: บางคนบอกว่าห้ามบางคนบอกว่าดีนะสำหรับคุณแม่กำลังตั้งคร
1: ร
0: ภ์
1: จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมะพร้าวมันจะช่วยในกรณีที่คุณแม่เขาแพ้ท้องแล้วเขาอาเจียนเยอะๆแล้วคุณแม่ก็จะแบบไม่อยากกินอะไรดื่มน้ำก็ยังไม่อยากดื่มเพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้เพราะว่ามันจะมีความหวานอ่อนๆแล้วกลิ่นหอมทำให้คุณแม่ดื่มได้ค่อยๆจิบนะคะแล้วการดื่มเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ควรจะเกิน1ลูกหรือว่า1แก้วนะคะไม่ต้องกินเยอะกินจิบไปเรื่อยๆพอให้รู้สึกสบายนะคะไม่แนะนำให้ดื่มแทนน้ำนะคะ
0: ประมาณวันละ1แก้วกำลังดีนะคะหรือว่านานๆถี่ก็ได้นานๆถี่ก็ได้นะคะพอคลอดแล้วหลังคลอดมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: หลังคลอดนี่จริงๆเป็นหัวใจของแพทย์แผนไทยเลยเนื่องจากว่าเป็นหัตถการที่คุณหมอแผนไทยทั้งประเทศเลยนะคะคือสามารถเป็นหัตถการที่ใช้เบิกของสปสช.ได้ก็คือถ้าดูแลคุณแม่หลังคลอดครบกระบวนการ5อย่างก็คือการนวดนะคะการอบการประคบการทับหม้อเกลือแล้วก็การใช้ยาสมุนไพร5หัตถการเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเบิกได้ครั้งละ500บาทแล้วเบิกได้5ครั้งเบิกได้ถึง 2,500 ต่อคุณแม่1คนคราวนี้เรามาดูรายละเอียดว่าการดูแลคุณแม่ภายหลังคลอดเนี่ยมีอะไรที่เป็นแบบเด่นๆเลยนะคะอย่างแรกก็เป็นเรื่องของการนวดการนวดภายหลังคลอดเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าทั้งฟื้นฟูทั้งรักษาด้วยเพราะคุณแม่หลังคลอดเขาจะมีอาการปวดหลังปวดเอวเนื่องจากตอนแรกๆรับน้ำหนักเยอะก็จะปวดหลังปวดบ่าอะไรต่างๆนะคะก็บรรเทาอาการปวดได้สองก็จะฟื้นฟูให้คุณแม่เนี่ยมดลูกมันคืนสู่ปกติได้ดีขึ้นนะคะ
0: เข้าอู่เร็วขึ้น
1: เข้าอู่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ความสวยความงามเนา
0: ะ
1: เรื่องของขับน้ำเข้าปลาให้เลือดลมมันเริ่มเดินกลับมาเป็นปกติก็จะนวดปรับสมดุลปรับสมดุลนะคะนวดโกยหน้าท้องนวดทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการนวดนะคะอีกอย่างนึงของหัตถการที่นิยมก็เป็นเรื่องการทับหม้อเกลือค่ะทับหม้อเกลือเป็นการใช้เกลือที่เป็นเกลือสมุทรเนาะใส่ในหม้อดินนี่เป็นหม้อไม่นากนะคะไม่ใช่หม้อหมูจุ่มเนาะ เป็นหม้อที่ไม่มีหูใส่หม้อดินแล้วเขาเรียกเอาเกลือไปสตุก่อนให้มันร้อนๆไปสตุไฟสักประมาณ 10-15 นาทีเกลือมันจะแตกแตกเพี้ยพะอะไรตามภาษาเนาะพอแตกเสร็จเนี่ยก็ยกหม้อเกลือมาดูจะมีตัวสมุนไพรต่างๆอย่างเช่นไพรว่านนางคำว่านชักมดลูกขมิ้นชันผิวมะกรูดแรงต่างเขาจะผสมคลุกเคล้ากันนะคะเอาผ้ามา1ผืนสมุนไพรที่หั่นโคลกอะไรเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้ารวมกันใส่กระบุนหน่อยนะคะพิมพ์เศษเมนทอนหน่อยก็ได้เสร็จแล้วก็เอาใบพะพรึงมาวางบนสมุนไพรเอาหม้อเกลือที่สตูเรียบร้อยแล้วห่อให้สวยงามไปประคบคราวนี้การที่ไปประคบมันก็จะคล้ายๆกับตัวลูกประคบนั่นแหละค่ะแต่มันจะมีความร้อนเนาะต้องมีการระมัดระวังมีการทดสอบความร้อนการประคบหลักๆเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องมีการโกยที่หน้าท้องที่มดลูกก่อนทำให้มดลูก

0: ันเข้าไปอยู่ในอู่ให้ดีที่สุดมันอาจจะยังไม่เข้าอู่สนิทเนาะมันจะเป็นแอ่งที่มดลูกอยู่เป็นการโกลยกล่อมให้มดลูกน่ะมันเข้าไปอยู่ในอู่ก่อนเสร็จแล้วก็ประคบที่รอบๆสะดือหมุนวนไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการแช่ตรงเหนือหัวเหนาทําให้น้ําข่าวปลาเนี่ยมันเกิดความร้อนจากตัวยาด้วยความร้อนด้วยก็จะน้ำข้าวปลาขับออกได้ดีนะคะนอกจากจะประคบตรงคองแล้วเนี่ยหม้อเกลือเขาจะไปคบตรงกล้ามเนื้อใหญ่ๆได้อย่างเช่นช่วงต้นขาช่วงกระเบนเน็บ
1: ค
0: ุณแม่จะบรรเทาอาการปวดหลังได้ดีมากๆนะคะสำหรับการทับหม้อเกลืออีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องการประคบสมุนไพรอันนี้เราน่าจะรู้จักกันดีเวลาใครที่เคยไปนวดก็รู้ประคบแบบเดียวกันนี่แหละค่ะการประคบเนี่ยจะบรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายคุณแม่ปวดตรงไหนปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดขาประคบได้หมดเลยนะคะตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยซึ่งใช้แพทย์แผนไทยนะคะเป็นคนดูแลเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องการอบสมุนไพรมันจะเป็นการดูแลที่หัตถการที่ดูแลควบคู่กันคุณแม่บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจระบบคือมันหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่อิ่มคือเหนื่อยคืออ่อนเพลียอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปอบเพื่อทำให้รู้สึกสดชื่นเพราะสมุนไพรในตัวยาอบมันจะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าสมุนไพรที่มันมีน้ำมันหอมระเหยอย่างเช่นพวกไพรพวกขมิ้นพวกตะไคร้พวกผิวมะกรูดที่มันหอมๆทำให้รู้สึกสดชื่นอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มันระเหิดได้อย่างเช่นพิมพ์สินการบูนใส่ไม่เยอะแต่ขาดไม่ได้ค่ะมันจะไปปรุงแต่งตัวยาอบให้มันมีประสิทธิภาพอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่รักษาอมีความเปรี้ยวก่อนกลุ่มที่มีความเปรี้ยวไปชำระผิวพรรณให้สะอาดมีกรด AHA พวกเนี้ยทำให้แบบผิวพรรณดีเนาะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะโรคถ้าคุณแม่เนี่ยคุณแม่บางคนก็จะมีปัญหาแบบตาฝ้าฟางมีขี้ตาคือหลังจากคลอดเสร็จมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว
1: เลือดลมไม่ไหลด
0: ีคนที่ไม่สบายมันจะมีขี้ตาเนาะจะไม่ค่อยสวยเวลาที่อบก็จะใส่พวกกระว่านผักบุ้งแดงใส่เข้าไปเวลาอบก็เอามาลมด้วยก็สูดดมเข้าไปอันเนี้ยก็จะช่วยให้เสริมประสิทธิภาพให้คุณแม่รู้สึกแข็งแรงมากขึ้นนะคะ
1: ตาหมัวนี่ใสปิ้ง
0: ไม่ใช่ใช่มีนวดมีอบมีประคบแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นตัวยาสมุนไพรที่จะใช้ควบคู่กันนะคะก็มันมียาสมุนไพรที่ใช้หลังคลอดอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติหลายๆตำรับอย่างเช่นยาประสาทไพรนะคะยาไฟห้ากองยาไฟปลายกันพวกเนี้ยมันจะช่วยทำให้คุณแม่เนี่ยมีผิวพรรณดีขึ้นขับน้ำขับปลาขับของเสียที่มันตกค้างในร่างกายให้ออกให้หมดเลยนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่ง
1: ค่ะคำถามคือมีทั้งคุณแม่ที่ปัจจุบันนี้คลอดธรรมชาติกับคุณแม่ที่ผ่าคลอดสามารถดูแลด้วยสายการแพทย์แผนไทยหลังคลอดได้เมื่อไหร่คะ
0: ได้ทั้งสองกลุ่มคุณแม่เลยนะคะถ้าเป็นคุณแม่ที่คลอดปกติอันนี้ดีเลยประมาณสัก7วันนะคะ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์มาดูแลด้วยสายการแพทย์แผนไทยได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่ผ่าคลอดนะคะก็จะต้องรอให้แผลหายดีประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งแล้วก็มาดูแลด้วยสายการแพทย์แผนไทยนี้และต่ออีกนิดนึงว่าบางทีไม่ได้อยู่ไฟเลยยาวไปตั้งแบบ3เดือน6เดือนแล้วนะคะหลัง6เดือนก็ถึงมาอยู่ไฟก็ไม่ค่อยจะเป็นผลสักเท่าไหร่นะคะขอให้อยู่ภายใน6เดือนประมาณนี้
1: ต้องอยู่ในช่วงเวลาเรียกว่า go period
0: ค่ะค่ะใช่
1: ช่วงเวลาทองของการ
0: ช่วง3เดือนนี่ดีที่สุดนะคะ
1: เป็นช่วงเวลาทองของการฟื้นฟูร่างกายนะคะสำหรับคุณแม่ที่บอกว่าไม่ค่อยมีน้ำนมสายการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่สามารถช่วยได้มีอะไรบ้างคะ
0: อันนี้ก็เป็นโกลด์สแตนดาร์ดของแพทย์แผนไทยการดูแลหลังคลอดเช่นเดียวกันนะคะนอกจากเราจะดูแลในเรื่องของหัตถการและยาที่เราได้กล่าวไปนะคะน้ำนมแม่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่แพทย์แผนไทยให้ความสำคัญนะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของอาหารเป็นหลักเลยเนื่องจากอาหารจะมีความปลอดภัยมันจะมีเมนูอาหารหลายๆเมนูที่มันช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็มันจะทำให้น้ำนมนั้นไหลดีคือจะเป็นเน้นสมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อนปานกลางไม่เยอะนะคะออกปานกลางมันจะมีสมุนไพรเฉพาะที่เขาจะมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วอย่างเช่นแกงเลียงค่ะแกงเลียงที่เราก
1: ินบ่อย
0: แกงเลียงหัวปลีเลยค่ะ
1: เ
0: พราะว่าหัวปลีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้ดีแล้วสมุนไพรที่อยู่ในแกงเลียงอย่างเช่นแมงลักนะคะหรือว่าเครื่องแกงเนาะที่มันเป็นหอมอ่อนๆแล้วไม่ต้องเอาแบบว่าเผ็ดร้อนมากนะคะมันจะทำให้เกิดความแบบสู้ซ่าเลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็น้ำนมก็จะไหลเวียนดีขึ้น

0: ะคะ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะของการใช้สมุนไพรไทย
0: ใช่อาจจะมีอีกสักเมนูที่มันออกเผ็ดร้อนปานกลางอาจจะเป็นกะเพราก็ได้นะคะกะเพราหมูกะเพราไก่แต่ว่าใส่กะเพราเยอะๆหรือว่าจะเป็นไก่ผัดขิงซึ่งตัวขิงเนี่ยมันช่วยดูแลในเรื่องเลือดลมในร่างกายบรรเทาอาการไม่สบายท้องของคุณแม
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็ได
1: ้ก็เป็นการใช้สมุนไพรลิดร้อน
0: แล้วใช้การนวดได้ด้วยนะคะการนวดเต้านม
1: ก็ช่วยกระตุ้นน้ำนมได
0: ้ใช่ค่ะมันก็จะเป็นหัตถการหนึ่งที่ช่วยคุณแม่เวลาที่คุณแม่มีภาวะบางคนหัวนมบอดก็จะมีการนวดไอ้หัวนมบอดเนี่ยเราจะดูตรวจดูตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์แล้วนะคะก็จะมีการสอนให้คุณแม่บริหารเต้านมบริหารหัวนมมีวิธีการดึงอะไรต่างๆเนาะมีการนวดแล้วก็มีการประคบที่เต้านมด้วยลูกประคบที่ใช้ประคบเต้านมก็จะอาจจะไม่เหมือนลูกประคบร่างกายทั่วไปนะคะลูกมันอาจจะเล็กมีความแบบซอฟอ่อนนุ่มกว่าลูกประคบปกติอันนี้ก็จะช่วยให้น้ำนมไหลเวียนดีขึ้นได
1: ้ก็มีความเฉพาะนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยที่สามารถนำมาดูแลได้เรียกว่าการดูแลแบบแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพแบบระยะยาวเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้ส่งผลกระทบต่ออนาคตของสุขภาพระยะยาวด้วยอย่างพอเข้าสู่วัยทองเองเราก็มีการดูแลด้วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเราพูดเชื่อมโยงต่อกันไปเนาะถ้าคุณแม่ที่ไม่ได้รับการอยู่ไฟอะค่ะก็มีความเชื่อของโบราณเขาบอกว่าแม่จะสะท้านร้อนสะท้านหนาวคือเวลามีอากาศเย็นหนาวก็จะหนาวกว่าคนอื่นอะไรต่างๆมันจะเป็นผลพ่วงไปถึงความเป็นวัยทองด้วยนะคะแม่ที่ไม่อยู่ไฟเนี่ยวัยทองก็จะมาเร็วอาการก็จะมีความรุนแรงเป็นมากกว่าวัยทองปกติคือวัยทองจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะถ้าประดุมคันธ์จะเน้นดูแลผู้หญิงอย่างเช่นภาวะอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวใครเข้าใกล้ไม่ได้เหงื่อออกเยอะนะคะผิวพรรณแห้งไม่สวยงามแบบดูไม่สวยเลยทํานองเนี้ยค่ะ
1: ใจสักอย่าง
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของวัยทองในศาสตร์พดุงครรภ์ไทยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีทั้งหัตถการแล้วก็ตำรับยาใช้ดูแลหัตถการก็การนวดเรานี่แหละค่ะเราเน้นการนวดปรับสมดุลเพราะว่าแพทย์แผนไทยเชื่อว่าไม่ว่ากลุ่มโรคอะไรต่างๆถ้าร่างกายเสียสมดุลแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได
1: ้
0: ถ้าผู้หญิงวัยทองถ้าดินน้ำลมไฟในร่างกายมันไม่บาลานซ์กันก็จะทำให้มีภาวะวัยทองตามช่วงวัยได้ง่ายวัยทองในแผนไทยนะคะก็จะอายุประมาณ32ปีขึ้นไปเป็นได้นะ
1: คือ
0: จริงค่ะในแพทย์แผนไทยแบ่งช่วงเขาเรียกว่าอายุสมุดฐานแบ่งช่วงอายุของคนเราเนี่ยออกเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกก็คือแรกเกิดถึง16ปีเขาเรียกเป็นวัยเด็กปฐมวัยถ้าช่วงวัยกลางคน16ถึง32เป็นวัยกลางคนเจ็บป่วยได้ง่ายถ้าวัยเด็กเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยเรื่องน้ำวัยกลางคนเจ็บป่วยง่ายด้วยเรื่องแบบปิตะเป็นไข้อะไรต่างๆถ้าปัจฉิมวัยคือวัยผู้สูงอายุคือวัยทองนี่แหละค่ะ32ปีขึ้นไปแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นวัยผู้สูงอายุแล้ว
1: ไม่น่ารักเลยแพทย์แผนไทยตัดโอ้โหวัยทองไวมาก
0: คือมีเหตุผลค่ะแพทย์แผนไทยเขาให้เป็นการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนื่องจากว่า32ปีขึ้นไปเริ่มมีภาวะความเสื่อมของร่างกายแล
1: ้
0: วเราใช้ร่างกายมาเยอะมากถ้าเรามารอดูแลตัวเองช่วง60ปีมันอาจจะไม่ทัน32ปีขึ้นไปก็เริ่มกินอาหารเริ่มออกกำลังกายเริ่มฟื้นฟูร่างกายเราก็จะแก่แบบสง่าก็จะสวยงามไปตลอดแล้วก็
1: อันนี้จริงเหมือนเป็นกุศโลบายเลยให้เราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัย30บวกนะดูแลตัวเองได้แล้ว
0: ค่ะแล้ววัยทองเราก็จะเป็นวัยที่สวยงามเป็นวัยทองจริงๆก็คือจะมีร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณยังเต่งตึงอยู่นะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามีไลฟ์สแปนมีอายุวัฒนะ longevity
1: โอ้โหวัยมากตัดวัยทองที่32ปีนะสำหรับการแพทย์แผนไทยนะคะเรียกว่าเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพการสร้างสมดุลแบบบูรณาการเป็นแบบ
0: ก็คือ32ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นวัยผู้สูงอายุแต่ถามว่าวัยทองไหมอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนเนาะคนวัยทองส่วนใหญ่มันช่วงประจำเดือนใกล้ๆจะหมดเริ่มจะหมดแล้วเดือนมาที่2เดือน3เดือน4เดือนอันนั้นถึงจะเป็นวัยทองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็40บางคนก็45บางคนก็50ประมาณนี้
1: ที่แน่ๆคือเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะทำให้เราสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยถือว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆก่อนอย่างองค์ความรู้ที่เราได้ในวันนี้สามารถนำกลับไปปรับใช้กับตัวเราเองได้นะคะต้องขอบคุณดร.บุษราพร

0: ธนศรีลังกูนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอบคุณค่ะ
1: ศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรการนวดหรือการประคบล้วนเป็นความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลคุณแม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงของการตั้งครรภ์และสภาวะร่างกายของแต่ละคนเพราะการดูแลครรภ์ที่ดีไม่ได้มีเพียงเรื่องของการรักษาเมื่อเกิดอาการแต่คือการใส่ใจสุขภาพของคุณแม่อย่างรอบด้านเพื่อให้ทั้งแม่และลูกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของคนสู้โรคเดลี่นะคะสำหรับวันนี้คนสู้โรคเดลี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านพิษณุโลกใช้ภูมิปัญญาจากสารไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนถวายวัดและเป็นของรางวัลงานทำบุญตักไข่เตรียมงานลอยกระทงปีนี้กู้ภัยจังหวัดตราดช่วยชาวบ้านตีต่อหลุมนำตัวอ่อนมาปรุงเมนูลาบต่อหลุมทอดหลังไล่ต่อยเจ้าของบ้านหลายครั้งจุธามาศผูกโคตามชาวประมงพื้นบ้านอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชออกวางอวนดักปูม้าและหาสัตว์ทะเลอื่นนำไปส่งขายและทำอาหารพื้นถิ่นตอนนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภูกำลังคึกคักเพราะว่าทางกรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบว่าไปพบภาพเขียนสีแห่งใหม่บริเวณผนังถ้ำนะครับถือเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับกำลังสำรวจเรื่องของประวัติที่มาความเป็นไปต่างๆก็จะได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ต่อไปที่ถ้ำผาเวียงครับภาพเขียนสีแดงหลายจุดของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นกรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบกันบริเวณถ้ำผาเวียงด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงตำบลนาแกที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูครับพบภาพนี้ที่ผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำในพื้นที่ภูเขาในเขตถ้ำผาเวียงก็ใช้โปรแกรมตรวจสอบภาพเขียนสีที่พบนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพลิงไต่เถาวัลย์มีอยู่4ตัวแล้วก็ด้านล่างเป็นภาพของวัวกระทิงนะครับพบร่องรอยเขียนทับซ้อนกันอีก1ยุคด้วยรวมถึงภาพฝ่ามืออีก2แห่งที่เป็นรอยฝ่ามือผู้ใหญ่กับรอยฝ่ามือเด็ก
1: ประถมเนาะเราจะเห็นว่าภาพวัวภาพลิงเนี่ยมันถูกวาดขึ้นก่อนจากนั้นมันมีการมาวาดด้วยภาพที่เป็นลายเส้นนำมาทำเป็นเส้นหยักคกเอหยักคดมาเป็นเส้นคู่ทับแสดงว่ามีการวาดอย่างน้อย2สมัยแล้วนะคะทีนี้ดูว่าตรงนี้เป็นสีแดงเข้มนะคะแล้วเลื่อนมาทางนี้ภาพฝ่ามือเป็นสีออกส้มๆเห็นไหมคะการผสมสีตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันแสดงว่าที่เนี่ยอาจจะมีการเข้ามาใช้งานพื้นที่อย่างน้อย3ครั้งเลยครั้งแรกสุดเป็นภาพรูปธรรมน้องเป็นภาพสัตว์ครั้งที่2เป็นภาพนามธรรมที่เขียนทับไปบนภาพรูปธรรมครั้งที่3คือภาพฝ่ามือมนุษย์ซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยปรากฏการณ์ลักษณะเนี้ยเราเจอทั่วทั้งอีสานตะวันออกอีสานบนอีสานตอนบนจะเจอลักษณะนี้ก็คือถ้ำไหนก็ตามที่พบการวาดภาพซ้ำๆบนพื้นที่เดิมๆหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบว่าความเก่าแก่สุดของภาพเนี่ยจะเริ่มที่ภาพรูปธรรมก็คือภาพสัตว์ภาพคนพวกนี้จะมาก่อนจากนั้นเนี่ยจะเป็นพวกภาพลายเส้นเลยค่ะคณิตจะเป็นสมัยที่2 ส่วนภาพฝ่ามือเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษยังไงก็คือว่าเราพบว่าฝ่ามือเนี่ยมีทั้งทำขึ้นหลังจากภาพรูปธรรมคือรูปสัตว์รูปคนแล้วก็ทำขึ้นหลังจากภาพอรูปลักษณ์ด้วยมันสะท้อนว่าการทำภาพฝ่ามือเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมคือเป็นพิธีกรรมเหมือนกับว่าเราตีความไม่ได้เพราะว่ามันที่เนี่ยอายุวันอาจจะประมาณสัก 4,000 ถึง 1,500 ปีมาแล้วเนาะทีนี้มันยากที่เราจะตีความว่าคนโบราณอ่ะเขาประกอบพิธีอะไรในนี้จริง
0: ๆพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศของวัดถ้ำผาเวียงนะครับถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางทางประวัติศาสตร์สำคัญ2จุดด้วยกันจุดแรกของลุ่มแม่น้ำเลยกับภูพระบาทนะครับถือว่าเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของภาคอีสานเลยครับ
1: คือต้องบอกว่าภาพเขียนสีเนี่ยจริงๆมันสามารถกำหนดอายุจากตัวแหล่งได้แต่ว่าในปัจจุบันในไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเรายังไม่มีการกำหนดอายุโดยตรงจากภาพนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นในปีถัดไปมันอยู่ในแผนที่กรมศิลปากรมีแผนว่าจะทำการกำหนดอายุแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการกำหนดอายุภาพเขียนสีเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องไปเก็บตัวอย่างจากสีจากภาพอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่อยากจะทำลายแหล่งเพราะฉะนั้นเราก็ยังสงวนเรื่องของรอดูว่าเผื่ออนาคตเทคโนโลยีอะไรมันใหม่ๆเข้ามาอาจจะแบบมีอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องทำลายภาพได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยังสงวนเรื่องของการกำหนดอายุเอาไว้ว่ารอดูก่อนว่าเทคโนโลยีหรือว่าปริมาณตัวอย่างถ้ามันยิ่งใช้น้อยได้เราก็ยิ่งดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรากำหนดอายุเบื้องต้นจากเนื้อหาที่ปรากฏในภาพเป็นหลักนะคะแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีที่เจอบนผิวดินพวกเศษหม้อเศษไหอะไรเงี้ยค่ะที่เจอในถ้ำในอะไรเงี้ยก็จะช่วยในการกำหนดอายุ
0: คณะสำรวจนะครับยังเดินทางไปสำรวจภายในถ้ำถาเวียงที่เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนสันเขาครับต้องเดินไปตามบันไดทางเท้าแล้วก็ปีนต่อไปตามซอกหินด้วยยังไปพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณในถ้ำนะครับก็สอบถามพระลูกวัดป่าผาเวียงที่ออกทุดงสำรวจตามถ้ำต่างๆใกล้กับแนวเขาของถ้ำผาเวียงนะครับพบว่ายังมีถ้ำเล็กๆอีกหลายสิบถ้ำนะครับเราก็ไปพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเลยอย่างขวานหินขันทองเหลืองขนาดเล็กน้ำเต้าขนาดเล็กลูกปัดคนโทน้ำขนาดเล็กนะครับเศษกระเบื้องเศษอิฐชิ้นส่วนกระดูกที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของมนุษย์หรือว่าของสัตว์ส่วนเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเวียงเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนภายในถ้ำนะครับหลายถ้ำเลยจะเจอวัตถุโบราณวัดก็กลัวจะสูญหายครับก็เลยเก็บบางส่วนมารักษาไว้เพื่อเอาไว้ให้คนได้ศึกษา
2: ภายในถ้ำอยู่จังงอนหินอยู่ทั้งๆเนี่ยข้างบนก็สิเอาบันไดขึ้นไป
3: ทำยังครับเก็บไว้จากทำผ่ากลางอ๋อครับ
2: จะมีกระดูกกระดูกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่อาตมาเอาเก็บไว
3: ้บ่หลายยืนบ่ครับถึงเฮาพอวัตถุโบราณภายในถ้ำครับ
2: ส่วนมากอันซากอิฐอันตัวนี้มันจะอยู่ถ้ำล่าง
0: คณะสำรวจจะได้จัดทำรายงานการสำรวจเบื้องต้นนะครับแล้วก็แหล่งไหนที่สำคัญก็จะขึ้นทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุไว้เป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งของอำเภอนาวังต่อไปครับการค้นพบครั้งนี้ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับวงการโบราณคดีในพื้นที่ด้วยแล้วก็เตรียมพัฒนาไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาศึกษากันต่อไปครับมีโครงการศิลปะนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแข่งขันวาดภาพด้วยเทคนิคการใช้สีน้ำนะครับโดยกำหนดโจทย์ก็คือใช้ต้นแบบของดีหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีมาเป็นการแข่งขันกันนะครับไปใช้ความสามารถศิลปะรวมถึงได้ดูจากของดีจากในพื้นที่ตัวเองด้วยครับ
4: คุณชมชิดเชื้อภูผาเหนือเวิ้งน้ำพฤกษาฉ่ำชื้นเขื่อนลึกแลเขียวพาเขาพุ่งเด่นนาเชี่ยว

0: ช่วยสัตว์ฟื้นเฟื่องฟูหลากหลาย
1: บทกวีถ่ายทอดเรื่องราวเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับโดยอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณานนท์เป็นศิลปินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคำนะครับมาร่วมวาดภาพเขาสามเกลยามค่ำคืนนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ร่วมการแข่งขันวาดภาพคาริโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2ครับที่ผู้ประกอบการที่พักโซนเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็ช่วยกันจัดขึ้นที่คาริโก้รีสอร์ทตำบลเขาพังที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานนี้รับเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรับพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมแข่งขันแบ่งรุ่นกันไปครับก็แบ่งหัวข้อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของท้องถิ่น
2: ในส่วนของหัวข้อประชาชนไปนะครับก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าเป็นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวใดนะครับแต่เพื่ออาจารย์อยากให้มีการนำเสนอความสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลายแล้วก็ไม่ได้จำกัดในเรื่องของสีด้วยไม่ได้จำกัดขนาดนะแต่ไม่เกินประมาณ80เซนติเมตรนะของกระดาษนะครับ
3: แล้วหลังจากแข่งขันศิลปะที่เราทำอยู่บ้างครับ
2: ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาริโก้รีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับ
4: ก็เหมือนกับที่เพลงที่เขาตัดสินใช่พอสุดท้ายไม่รู้ว่าคุณจะเรียนจากไหนไม่เกี่ยวพอออกมาแล้วมันได้ได้ไอความเป็นตัวเขาของแต่ละคนมีเป็นตัวเขาได้เขาสามารถตัวนี้คือจุดสูงสุดว่าคุณทำและคุณต้องการให้คนดูรู้สึกยังไงกับคุณถ้ารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าดอกบัวผุดนี้มันดูอัศจรรย์นะมันงามนะมันดูเหมือนกับเขียนแล้วมีกลิ่นออกมาเลยบัวผุดนี้แมงมาเต็มเลยอ้าวคือให้ความรู้สึกนั้นได
1: ้ปัจจุบันงานศิลปะมีหลากหลายครับเทคนิคก็แล้วแต่บุคคลที่ถนัดต่างกันไปครับเพราะว่างานศิลป์ไม่ได้มาจากตำราอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนก็ทำให้งานศิลป์ได้มีความแปลกใหม่มากขึ้นด้วยครับผลงานการวาดภาพนี้ก็จัดแสดงที่คาริโก้รีสอร์ทไว้เป็นเวลา1ปีรวมถึงถ้านักท่องเที่ยวไปดูแล้วถ้าสนใจอยากซื้อไว้ก็สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้เช่นกันครับไปดูชาวบ้านที่พิษณุโลกนะครับรวมตัวกันทำบุญจากความถนัดของตัวเองด้วยการมาช่วยกันทำงานจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ถวายให้วัดนะครับเอาไว้เป็นของรางวัลในงานสอยดาวเตรียมงานลอยกระทงปีนี้กันครับชาวบ้านกลางที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับหมุนเวียนกันมาที่ศาลาภายในวัดนิมิตธรรมารามตำบลบ้านกลางเขามาช่วยกันจักสานไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมานานนะครับด้วยการเหลาตอกจักสานทำตะแกรงตากปลาทำกะโหลกครับตั้งเป้าว่าทำให้ได้150ชิ้นนะครับรวมถึงคนไหนมีความสามารถจักสานจะเอาไม้ไผ่ที่เตรียมเอาไว้ที่วัดกลับไปทำที่บ้านก็ได้ทำตะข้องนะครับใส่ดักปลาตะกร้าหรือว่าสุ่มไก่ก็จะเตรียมมาถวายวัดหมดเลยทั้งหมดนี้ครับเพื่อเก็บเอาไว้เป็นของรางวัลงานทำบุญตักไข่ถวายวัดครั้งละ10บาทนะครับในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงปีนี้ครับซึ่งวัดจะจัดงาน2วันให้ชาวบ้านกลางได้มาเที่ยวแล้วก็มาร่วมทำบุญตักไข่ลุ้นรับรางวัลเป็นเครื่องจักสานเหล่านี้กัน
5: กี่ปีแล้วเนี่ยทำแบบนี้
6: ผู้หลายปีแล้ว10กว่าปีแล้ว
5: 10กว่าปีแล้ว
6: 20ปีแล้วมั้ง
5: 20กว่าปีแล้วแล้วแต่ละปีต้องทำเยอะไหม
6: ประมาณ100บางทีก็150 150อันบางทีมันจะมีบางครั้งเขาก็สารมาจากบ้านไอสารมาจากบ้านบางตะข้อง
5: เอามาให้วัด
6: เอามาให้วัดแต่เอามาจากที่นี่แหละไปจากศาลแล้วเขาก็ศาลแล้วเขาก็มาให้
5: ใครทำอะไรเป็นก็เอาทำ
6: ใครทำอะไรเป็นทำ
7: ศาลก็แกงเพราะว่าตากของ
5: ไว้ตากของอันนี้เนี่ยเราทำเป็นมานานหรื

0: 40ปีค่ะหลังอ่ะ
1: เราเป็นภูมิปัญญา
0: ภูมิปัญญา
1: แล้วอย่างเมื่อกี้เห็นถือที่มาที่เอามาจากบ้านนั้นอันนั้นเขาจะไปทำอะไร
0: เลี้ยงเด็กด้วยงั้นก็เอาไว้กวาดเอาไว้กากกากคือของเล็กๆกากหมากากหัวกากเอ้ยเสื้อผ้า
1: แสดงว
0: ่
1: าทำเป็นหมด
0: เป็นท
2: ุ
0: กคน
1: เป็นท
2: ุ
1: กคน
2: อันนี้นะแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนยังมาช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองภายในวัดด้วยครับเอาไว้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามเอาไว้ทำกระทงกันด้วยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วยกันหาเงินเข้าวัดได้ตั้ง120,000กว่าบาทนะครับก็เป็นการร่วมบุญตามประสาที่ชาวบ้านเขาใช้ฝีมือของพวกเขาตามความถนัดกันหน่วยกู้ภัยที่จังหวัดตราดนะครับได้รับแจ้งว่ามีต่อหลุมนะครับแล้วก็ต่อยเจ้าของบ้านอยู่หลายครั้งก็เลยเรียกไปจัดการให้ครับสุดท้ายก็เอาตัวอ่อนมาปรุงเป็นเมนูลาบต่อหลุมทอดซะเลยครับ
3: เอาช่องไหนเอาลูด้วย
2: ต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะครับมาช่วยกันปฏิบัติการตีต่อหลุมนะครับต้องใช้ไฟเผารังแล้วก็เลื่อยเจาะตัดโพรงไม้ครับก่อนจะค่อยๆล้วงไปในโพรงเอารังต่อหลุมออกมาครับเพราะว่าเจ้าของบ้านแจ้งไปว่ามีรังต่อมาอยู่ในโพรงต้นไม้ใกล้บ้านนะครับแล้วตัวต่อดุเหลือเกินต่อยคนในบ้านไปหลายทีที่ซอยสุขสงัดหมู่5บ้านหนองสโนที่อำเภอเมืองตราดนะครับงานนี้ก็เลยนำรังต่อหลุมนะครับมาแกะเอาตัวอ่อนในรังออกล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาไปทอดจนสุกเป็นสีน้ำตาลอ่อนพักไว้ก่อนเตรียมหั่นหอมแดงผักชีใบเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับใส่ผงลาบลงไปบนตัวต่อหลุมด้วยตามด้วยผักชีหอมแดงคลุกเคล้ากันนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาเล็กน้อยนะครับนำมากินได้เลยครับมีทั้งเมนูลาบทอดหรือว่าจะเอาไปทำยำหรือว่าผัดกระเพราก็ได้ด้วยครับ
4: มันหอมๆนะว่าไ
5: หมเป็นไงรสชาติเป็นไง
6: พอจะออกกรอบนุ่มอร่อยครับ
4: มัน
6: ของทำเนื้อเป็นตัวต่อหลุมนะครับตัวต่อหลุมก็จะมีลักษณะก็คือจะอ้วนปัดรังต่อหัวเสือแล้วก็จะทำรังครับตามโพรงไม้หรือเป็นโพรงหลุ
5: ม
6: ซึ่งในกรณีนี้ครับก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนื่องจากเกรงว่าจะถูกต่อเนี่ยลุงต่อยเพราะว่าติดอยู่ใกล้สวนก็คือต่อบินออกมาว่อนเลยก็เลยติดต่อทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
2: ต่อหลุมหรือว่าต่อหัวเสือแถบใหญ่ครับถ้าโดนต่อยเนี่ยอาการจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต่อที่ต่อยแล้วก็ปริมาณพิษที่ได้รับด้วยครับบางคนอาจจะโดนต่อยแล้วเจ็บๆคันๆนิดหน่อยแต่บางคนแพ้มากก็มีเหมือนกันถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับถ้าแพ้มากจริงๆชาวบ้านนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ออกไปปักเบ็ดไปดักปลาช่อนเรียกว่าเป็นปลาช่อนน้ำใหม่กันนะครับอยู่ตามหนองน้ำธรรมชาตินะครับจับมาได้เอาไปทำกินที่บ้านด้วยแล้วเอาไว้ขายได้ราคาดีมากด้วยครับได้ปลาช่อนจากธรรมชาติแท้ๆเลยครับรสชาติสุดยอดไร้กลิ่นคาวนะครับนี่เป็นของกินระดับ5ดาวจากธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาออกมาหาปักเบ็ดตามหนองน้ำธรรมชาติใกล้บ้านตัวเองกันอย่างพื้นที่นี้ครับอยู่บ้านซับเต่าตำบลอุดมซับที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ทำให้หนองน้ำตามธรรมชาติเนี่ยมีน้ำหลากลงหนองนะครับก็เลือกมองดูทำเลที่ก่อนหน้านี้ไม่แห้งขอดนะครับมีตอไม้พงหญ้าเป็นจุดที่ปลาใช้หากินแล้วก็หลบอาศัยครับจากนั้นก็เอาเหยื่อที่หาได้ง่ายครับอย่างเขียดนามาเกาะเบ็ดล่อปลาริมตลิ่งกันเลือกจุดที่น้ำใหม่ท่วมยากครับเพราะว่าเป็นจุดที่ปลาเนี่ยชอบเข้ามาหากินแมลง
7: ต้องเลือกมากไหมน้ำ
8: ไม่ต้องเลือกมาก
7: ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรพี
8: ่ส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะเนาะที่มาใส่ทำกินเหยื่อเขียด
7: ปลาพวกนี้นี่เราเอาไปขายยังไงหรือทำอะไรยังไง
8: ถ้ามีคนซื้อสดก็ขาย
7: โลเท่าไหร่พี่
8: แต่ส่วนมากขายตามบ้านเราก็ขายโลละร้อยอ่ะเนาะเอาแบบคนเขาซื้อไหวกินไหวตามบ้านนอก
7: ช่วงนี้ก็หาได้ง่ายหน่อยช่วงนี้ชุกหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะเนาะถ้าเราขายไม่หมดก็เอาไป

0: ทำอะไร
1: ทำแบบเดียว
2: การใช้เหยื่ออย่างเขียดเนี่ยบางครั้งไม่ได้แค่ปลาติดมาแต่จะเป็นสัตว์นักล่าอย่างงูด้วยครับต้องสังเกตระวังเป็นอย่างมากด้วยถ้าพบว่าสายเบ็ดถูกดึงขึ้นฝั่งเนี่ยต้องให้คิดว่าเป็นงูเอาไว้ก่อน
3: ปลากำลังอ้วนปาด
4: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมา
1: ท
4: ุ
1: กอย่างเลยเนี
4: ่ยดูครับพี่น้องเฮ้ยปลาไหลทำไมลายงี้วะนี่เขาเรียกงูเลยนี่งูน้ำงูเห่าน้ำไหมนี่เรียบร้อยดีเหนื่อย
2: ส่วนใหญ่ปลาที่อาศัยแล้วก็หากินในแหล่งน้ำประเภทนี้ครับจะเป็นปลาช่อนปลาดุกซะมากนะครับก็เป็นปลานักล่าที่ชอบน้ำใหม่ถ้าเจอทำเลเหมาะๆนะครับมีปลาเนี่ยก็จะหาได้วันละหลายกิโลกรัมอย่างวันนี้ครับชาวบ้าน2คนนี้ก็จับปลาช่อนได้ถึงเกือบ10กิโลกรัมเลยครับก็ถ้ากินไม่หมดขายไม่ทันนะครับก็ทำเป็นปลาย่างปลาแดดเดียวเก็บเอาไว้กินได้นานก็ลดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ไปได้ครับช่วงนี้พอคลื่นลมสงบนะครับชาวประมงพื้นบ้านที่ตำบลแหลมตะลุมพุกที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาจะเอาเรือเล็กไปวางอวนไปดักปูม้ากันแล้วก็หาสัตว์ทะเลอื่นๆด้วยเอาไปขายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอากลับบ้านไปทำกินอาหารพื้นถิ่นนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: วันนี้พาคุณผู้ชมออกทะเลนอกนะคะตามไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่เลยค่ะเราอยู่กับพ่อนะคะเดี๋ยวพ่อจะพาเราออกไปหาวัตถุดิบทางทะเลค่ะวันนี้เราออกไปหาอะไรบ้างครับพ่อ
1: ออกไปกู้วนปูแล้วกู้วาย
0: ค่ะ
1: หอยวายคร
0: ับ อ๋อนี่คือมันออกจากชายฝั่งเราไกลไหมครับพ่อ
1: ประมาณหอยวายก็ประมาณ2กิโลวนปูประมาณ1กิโล
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
2: ปลายแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตและอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อมรสุมผ่านพ้นคลื่นลมสงบและท้องฟ้าเปิดชาวประมงจะนำเรือขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ออกสู่ทะเลนอกเพื่อจับสัตว์น้ำสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยจุดหมายแรกของการออกเรือในวันนี้คือการเก็บอวนปูค่ะ
0: เราล่องเรือมาได้สักประมาณสักครึ่งกิโลนะคะก็คือจุดนี้ค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่เราแวะเก็บอวนปูค่ะซึ่งการเก็บอวนปูขึ้นมานะคะพ่อเขาสาวๆสาวขึ้นมาก็ได้ทั้งปลาปูแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะรวมถึงมีกั้งตัวเบ้อเริ่มเลยค่ะจุดนี้ค่ะพ่ออวนมันมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สายนึงประมาณ400เมตร
0: 400เมตรเหรอคะ
3: ครับ
0: ที่เราสาวขึ้นมามีอะไรบ้างครับพ
1: ่อมีตอนนี้ก็ได้กั้งปลาแล้วก็ปูม้าปูดาว
0: โอ้คืออวนอวนหนึ่งผืนนี่คือเราได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: แต่จุดประสงค์ที่จริงแล้วคืออวนอันนี้ดักเฉพาะปูเหรอ
1: เฉพาะปูหาหลักคือว่าดักปูอย่างเดียว
0: อ๋อ
1: แต่ปลาเป็นผลพลอยได
0: ้ค่ะ
3: ได้ที่ตรงไหน
0: แล้วฤดูกาลที่เราออกมานี่คือจะหาได้ช่วงประมาณเดือนไหนบ้างนะพ่ออ
1: วนปูนี่มันได้เกือบทั้งปีแหละถ้าออกได้นะ
0: ค่ะ
2: ชาวประมงพื้นบ้านจอกเรือไปวางอวนดักปูม้าในช่วงบ่ายและทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนจะกลับมาเก็บในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่การจะเก็บปูม้าและสัตว์น้ำชนิดอื่นออกจากอวนได้ก็ต้องอาศัยความใจเย็นเพื่อไม่ให้ขาหรือก้ามปูหักหลุดซึ่งจะทำให้เสียราคาค่ะ
0: จุดนี้นะคะเป็นจุดที่2แล้วค่ะที่เราออกมาเก็บเขาเรียกว่าหอยวาย
3: หอยวาย
0: หอยวายหรือว่าที่ดักหมึกวายค่ะนี่ค่ะแต่ว่าหอยวายที่นี่เขาใช้หอยอะไรอะพ่อ
1: นี่หอยเชอรี่ป่ะหอยเชอรี
0: ่
1: หอยโคงอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็หอยสังจะลูกตัวกว่านี้หน่อยเปลืองจะหนากว่านี
0: ้อ๋อแต่นี้เราเลือกใช้เป็นหอยเชอรี่กับหอยโคงใช่ไหมคะแล้วการที่ทำไมเราชาวบ้านที่นี่เขาถึงได้เลือกใช้แบบเปลือกหอยในการดักหมึกวายแบบนี้บ
1: ่มันความสะดวกความต้นทุนอะไรก็ถ้าเป็นโลหะอย่างอื่นมันก็แพง
0: มันเข้าด
1: ี
0: ด
1: ้
0: วย
1: ธรรมชาติของมันอ่ะมันฆ่ามันฝากตัวอยู่ในนี
0: ้

0: ที่เราใช้เปลือกหอยดักหมึกวายนี่คือเพื่อที่จะให้หมึกเนี่ยเขาไปหลบอาศัยอยู่อะคะ
1: ใช่ใช่
0: มันเกิดจากอะไรนะเพราะที่บอกว่าคลื่นลมหลบคลื่นลมหรือว่าอย่างไรนั่นนะคะ
2: ธรรมชาติของมันก็หลบอยู่ตามโคนไม้อะไรสักอย่างที่มันหลบได้อะมันชอบอยู่อย่างนั้นเปรียบกับหมึกอีกตัวอย่างนึงเป็นหมึกกล้วยหมึกโคกหมึกอ้อมมันนะอันนั้นเขาจะหาเขาจะล่องไปตามน้ำข้างบนอันนี้อยู่ติดดิน
0: อ
2: ่ะ
0: แสดงว่าที่ดักเรานี่คือโรยลงถึงพื้นเลย
2: ลงถึงพื้นเลย
0: อ๋อเพราะหมึกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามพื้นเลยอะคะ
2: ตามพื้นเลย
0: แต่พอได้มาแล้วเนี่ยค่ะหนูเห็นเมื่อกี้มีเตรียมน้ำแข็งด้วยอะค่ะ
2: ก็แบบว่าน้องไว้อาสวดเอาความสดไป
0: อ๋อคือหมึกวายนี่คือถ้าเกิดได้มาปุ๊บเราต้องแช่น้ำแข็งเลยเพื่อที่จะน็อกความสดแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของความกรอบด้วยไหมคะ
2: ต้องมีส่วนนะ
0: อ๋อค่ะวันนี้ก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันนะคะคือหอยที่เอามาดักเนี่ยมีหมึกอาศัยอยู่แทบทุกตัวเลยค่ะได้เยอะมากค่ะ
3: หากสังเกตดีๆบริเวณรอบหอยดักหมึกโวยวายชาวประมงพื้นบ้านจะใส่ตะกั่วไว้ทุกลูกเพื่อถ่วงน้ำหนักให้เปลือกหอยจมถึงพื้นดินค่ะ
0: หมึกมันค่อนข้างที่จะดื้อนิดนึงค่ะดูดินี่หรือเปล่าเพราะแบบนี้หรือเปล่าเขาถึงได้เรียกว่าหมึกโวยวายค่ะเพราะนี่ค่ะมันอยู่ไม่นิ่งเลยมันจะต่ายไปทั่วเลยค่ะนี่ค่ะราคาขายของเขาในช่วงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก150บาทเหรอคะ
4: 180บาทอ๋อ
0: 150ถึง180บาทนะคะช่วงนี้ค่ะราคาหมึกวอยวายค่ะมันกัดนิ้ว
4: คนแพ้ก็มันก็ปวดนะ
0: อ๋อมาจับหมึกนะคะถ้าจับไม่เป็นก็โดนหมึกกัดแบบนี้ค่ะเลือดเลยแต่ว่ามันเป็นแผลเล็กๆค่ะมันก็เจ็บแบบจิ๊ดๆนิดนึงอะค่ะเนาะ
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: พ
0: ิ
4: ษ
0: นะคะเมื่อเราเก็บหมึกวายออกมาหมดแล้วนะคะก็จะปล่อยหอยเนี่ยค่ะลงไปดักหมึกวายต่อนะคะเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยไปค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะตอนที่พี่เขาสาวหอยขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาต้องเรียงอย่างดีนะคะเพราะว่าตอนปล่อยเนี่ยเชือกจะได้ไม่พันกันนะคะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้อ๋อประมาณ300เมตรค่ะหอยประมาณสักกี่ตัวได้นะคะ
4: สามร้อยล
0: ู
4: ก
0: อ๋อหอยก็ประมาณ300ลูกก็ถือว่าได้หมึกมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าในหอยเนี่ยมีหมึกติดขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะหลายตัวเลยทีเดียวค่ะ
3: วายเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดและร้านอาหารท้องถิ่นจึงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้แทบทุกวันค่ะ
0: วันนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านทั้งการหาปูม้าค่ะแล้วก็การหาหมึกวอยวายนะคะที่สำคัญค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะก่อนกลับเรายังได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่เขาหาเป็นปลากระเบนค่ะที่มีตัวใหญ่มากมีน้ำหนักเกือบ40กิโลกรัมด้วยกันค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำทั้งปูค่ะแล้วก็หมึกนะคะไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมกันอีกทีนึงค่ะ
3: วัตถุดิบสดๆที่จับมาได้บางส่วนจะถูกนำไปส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงชุมชนและอีกส่วนเราจะนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหมึกต้มกะทิหมึกต้มปูม้าต้มและปลาย่างค่ะ
5: เอามาล้างก่อนแล้วก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่ขมิ้นใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่เทียมใส่มะขามเทศ
0: ต้ม
5: แล้วต้มไม่เดือดแล้วก็เอาชิมดูว่าอร่อยป่ะ

เหมือนต้มขาไก่เลยอ่ะมันออกเปรี้ยวอ่ะค่ะอร่อยแล้วออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำใช่ค่ะหมึกต้มกะทินะคะเมื่อกี้ชิมน้ำไปแล้วขอชิมตัวบ้างค่ะ

0: หมึกไวๆกันเลยค่ะ
1: หมึกอันนั้นทำน้ำจิ้มซีฟู้ด

0: านฉ่ำไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มค่ะเป็นความสุขที่สัมผัสได้จากชุมชนแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงที่คลื่นลมสงบที่ยังคงหมุนเวียนไปอย่างเรียบง่ายค่ะ
1: วิถีประมงของที่แหลมตะลุมพุกนะครับเขาไม่ได้มีชีวิตที่หวือหวากันนะครับทำประมงก็เอาแต่พอดีเอาไว้กินเอาไว้ขายพอสร้างรายได้แล้วก็ศึกษาเรื่องของตามธรรมชาติคลื่นลมต่างๆก่อนจะออกเรือเสมอด้วยครับตอนนี้เราปิดท้ายกันด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำจังหวัดยโสธรนะครับร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับจัดกิจกรรมแอโรบิกออกกำลังกายกันด้วยสโลแกนชาวเขื่องคำสุขภาพดีมีความสุขสนุกสุขสำราญครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดูภาพไปเรื่อยๆครับบ๊าย
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ก็จะแถลงข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามคุมตัวนายโชติหรือว่าอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมกับหญิงคนสนิทส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ค่ะหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นส่วนทรัพย์สินที่ยึดและก็อายัดไม่ได้นะคะก็มีทั้งเงินสดทองคำและก็ทรัพย์สินมีค่าอีกหลายรายการรวมมูลค่ามากกว่า700ล้านบาทค่ะเงินสด142ล้านบาทเศษทองคำแท่งแล้วก็ทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,150 บาทมูลค่าเกือบ80ล้านบาทสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินในบัญชี290ล้านบาทโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าแล้วมากกว่า700ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของกลางที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามตรวจยึดและอายัดมาได้จากกุฏิของนายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และบ้านพักสีกาเอหญิงคนสนิทภายหลังการจับกลุ่มทั้งสองคนในคดีเบียดบังยักยอกเงินบริจาควัดไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าคดีนี้ได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นความผิดปกติทางการเงินของวัดค่ะก่อนจะส่งข้อมูลมาให้กับทางตำรวจเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นตำรวจก็ได้เริ่มทำการสืบสวนทางลับทันทีจนพบความผิดชัดเจนจึงนำไปสู่การร้องขอหมายจับขณะที่พันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดียังคงต้องขยายผลค่ะเพราะว่ามีทรัพย์สินต้องสงสัยอีกจำนวนมากที่อดีตเจ้าวาดบอกที่มาไม่ได้ค่ะส่วนหลักฐานที่ยืนยันความผิดทุจริตชัดเจนนะคะก็คือการออกใบอนุโมทนาบัตรรับเงินเช่าซื้อวัตถุมงคลและเงินบริจาคทำนุบำรุงรวม92ล้านบาทเข้ามูลนิธิหวันโชติทั้งที่เงินนั้นควรจะเข้าบัญชีของวัดค่ะ
1: แต่ในกรณีนี้ปรากฏว่าเงินไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิหวันโชติมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัดกลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้เห็นไหมครับเห็นความแปลกไหมครับ
0: ด้านความเป็นมาของสีกาผู้ต้องหาหญิงคนนี้นะคะตำรวจให้ข้อมูลว่าสีกาเอเป็นโยนอุปถาค่ะแล้วก็พบว่าเข้าไปคลุกคลีที่วัดตั้งแต่ช่วงปี2550ส่วนประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับอดีตเจ้าวาดไม่แน่ชัดในช่วงเวลาค่ะแต่ก็พบความต้องสงสัยทางการเงินที่เปลี่ยนไปของผู้ต้องหาหญิงคนดังกล่าวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: คนนี้อยู่ดี

0: ดีก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไหมว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562อดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลหญิงที่ท่านรัก
1: สำหรับความผิดตามหมายจับของนายอติโชติก็คือเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินค่ะส่วนกรณีของสีกาเอหรือว่านางสาวปุญญวีคือสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่มิชอบแล้วก็สมคบกันร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้ภายหลังการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วพนักงานสอบสวนก็ได้คุมตัวทั้งสองคนฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งค่ะความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ก็ย้ำว่าต้องแยกเรื่องพระพุทธศาสนาออกจากความประพฤติของบุคคลค่ะพร้อมกับสั่งให้พศนั้นทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะกับการตรวจสอบทรัพย์สินและก็บัญชีของวัดขณะที่ปปง.ก็เตรียมรับสำนวนตรวจสอบเส้นทางการเงินบริจาคหลายร้อยล้านบาทค่ะนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศย้ำว่าต้องแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับความประพฤติของพระสงฆ์เป็นรายบุคคลยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวพุทธแต่ไม่ควรนำภาพเหตุการณ์ไปเผยแพร่ซ้ำค่ะเพราะว่าเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธพร้อมกับยืนยันว่าหากมีความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดและจากนี้พศจะต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการใช้เงินและทรัพย์สินของวัดซึ่งหนึ่งในแนวทางที่กำลังดำเนินการก็คือการจัดทำระบบบัญชีวัดที่เชื่อมโยงกับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบการรับและการใช้เงินได้รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลพระและทะเบียนตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือไม่ค่ะด้านนายกฤตกรสนิทศักดิ์สนิทศักดีผู้ตรวจการพศกล่าวว่าระบบการเงินของวัดปัจจุบันนะคะมีการใช้ QR code ค่ะเพื่อให้เงินบริจาคเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงขณะที่ประชาชนเองก็สามารถใช้ระบบ e-donation ซึ่งสามารถตรวจสอบแล้วก็นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะนอกจากนี้พศเตรียมร่วมกับสำนักงานปปท.สุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อป้องกันการนำเงินวัดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วยค่ะขณะที่การตรวจสอบคดีในมิติทางการเงินนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ระบุว่าปปง.ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาโดยตลอดค่ะและเตรียมรับสำนวนมาตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมส่วนกรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทจะสามารถสันนิษฐานว่าเป็นเงินทุนสีเทาได้หรือไม่เลขาธิการปปง.ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะโดยต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกมากคาดว่าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานค่ะมท.2ได้สั่งผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจสอบการอนุญาตการจัดตั้งสุสานบางคล้าและก็ที่มาของศพที่นำมาฝังว่าเป็นชาวต่างชาติจริงหรือไม่นะคะและเสียชีวิตจากสาเหตุใดพร้อมกับสรุปข้อมูลรายงานส่งภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตหมัดรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณรัตนากรคะ
2: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการตรวจสอบนะครับว่าการนำศพเข้ามาในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตในการจัดตั้งสุสานแล้วนั้นนะครับสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับนั่นก็คือทั้ง3ศพที่เข้ามาฝังในพื้นที่สุสานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อไม่มีการรายงานนะครับว่าบุคคลที่นำมาฝังนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนครับว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าและสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอะไรครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่นะครับมาแก้ปัญหาเรื่องของสุสานครับที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับหลังประชุมนะครับบอกว่าได้เน้นย้ำให้หน่วยงานค้นข้อมูลครับว่าศพทั้ง4ร่างที่ถูกนำมาฝังไว้ที่สุสานนั้น ผู้ตายเข้าออกประเทศไทยได้อย่างไรนะครับมีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่เพราะว่าจากข้อมูลนะครับพบว่า3ใน4ศพไม่ได้มีการแจ้งท้องถิ่นก่อนนำศพมาฝังไว้ในสุสานครับพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าเปรียบเทียบคำขอเมื่อปี2564และคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อปี2567ครับที่ยื่นเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2566ซึ่งทางอำเภอและจังหวัดได้พิจารณานะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567แล้วและไม่ต่อใบอนุญาตให้นะครับโดยให้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันครับว่าวันที่ให้อนุญาตสภาพพื้นที่ของสุสานเป็นอย่างไรและในวันที่ไม่ได้รับอนุญาตสภาพพื้นที่ของสุสานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่เพื่อให้มีความชัดเจนนะครับว่าการจัดตั้งสุสานแห่งนี้ถูกต้องตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับเนื่องจากมีข้อกำหนดไว้นะครับว่าการตั้งสุสานนั้นคุณผู้ชมต้องอยู่ห่างจากถนน50เมตรห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ400เมตรครับ
3: สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับสุสานที่ฉะเชิงเทราแล้วครับแล้วก็คำกล่าวทุกโทษต่างๆทางจังหวัดก็ต้องสรุปขึ้นมาด้วยว่าผิดกฎหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้แจ้งดำเนินคดีต่อไป
2: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของเจ้าของสุสานและก็ญาตินะครับที่ยังไม่ได้หักเจ้าของสุสานนะครับยังไม่ย้ายร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยออกไปตามที่กำหนดไว้นะครับทางจังหวัดจะต้องมีมาตรการนะครับว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ใดก็คือต้องมีแผนรองรับไว้หากเจ้าของสุสานไม่ดำเนินการตามที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้ดำเนินการทำแผนให้เรียบร้อยนะครับภายในวันที่13กันยายนนี้และก็จะมีการหารือกันอีกครั้งนึงในวันดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังระบุอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่า7วันแล้วไม่ย้ายออกนะครับก็ให้ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองไปตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยคุณผู้ชมครับว่าข้อกฎหมายนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องที่ในการกระทำความผิดหรือไม่ครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อบต.สมิทใต้อยู่ระหว่างเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาไม่ให้มีกลิ่นจากสุสานไปกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะวันนี้ก็มีการนัดหมายรวมตัวกันของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อเดินรณรงค์คัดค้านการจัดกิจกรรมทางศาสนาในฉบับเฮาป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าให้พิจารณางดการจัดงานเพราะว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยและกระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่นะคะไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากคุณพัชราจิตคำรายงานสดจากวงเวียนปาโลมาป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัชราคะ
4: ค่ะดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะไม่ใช่อุปสรรคค่ะทันทีที่ถึงเวลานัดหมายช่วง15นาฬิกาค่ะก็พบว่าผู้ชุมนุมนั้นต่างรวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆณตอนนี้กันค่ะนี่เป็นบรรยากาศของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและก็สิทธิภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการจัดพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอิสราเอลในชาบัตเฮาส์ถนนราชอุทิศ20ปีค่ะเนื่องจากกังวลว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็มองว่าการจัดให้มีการทำพิธีชำระล้างบาปนั้นจะกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่อีกทั้งก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎหมายที่ผ่านมาจึงได้มีการรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ค่ะโดยวันนี้ค่ะมีการนัดหมายในช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่ามีผู้ชุมนุมนั้นทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งตามกำหนดค่ะจะมีการรวมตัวกันแล้วก็เดินเท้าไปยังชาบัตเฮาส์ระยะทางประมาณ500เมตรค่ะแล้วก็จะไปจัดเวทีไฮปาร์คกันที่นั่นซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างเดินเท้าจุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ชาบัตเฮาส์ซึ่งห่างออกไปประมาณ500เมตรค่ะหนึ่งในผู้ร่วมคัดค้านวันนี้บอกว่าตั้งใจเข้าร่วมชุมนุมค่ะเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมของชาวอิสราเอลรวมทั้งปัญหาที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของนอมินีแล้วก็การแทรกแซงเพื่อเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่ของประเทศไทยค่ะ
5: มันไม่ใช่แค่ชาบัตนะครับหลายจุดในทั้งภูเก็ตทั้งหลายจังหวัดหรือแม้แต่พังงาผมก็เห็นแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ว่าเขาไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้นอมินีเนี่ยซื้อพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าซึ่งเขาจะประชุมอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นประชุมทางเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขา เราก็ไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้เลย
4: ส่วนบรรยากาศที่ชาบัตเฮาส์ค่ะซึ่งเป็นจุดจัดงานในวันนี้ก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาก็ว่าได้ค่ะมีเพียงพนักงานแล้วก็รถบรรทุกทยอยเข้าออกเพื่อจัดเตรียมงานในช่วงเย็นวันนี้แล้วก็มีผู้มาใช้บริการภายในร้านอาหารแล้วก็มินิมาร์ทที่อยู่ใกล้เคียงค่ะซึ่งผู้เข้าออกจะต้องแสดงตัวก่อนเข้าพื้นที่ด้วยค่ะส่วนการเข้ามาร่วมกิจกรรมในเย็นวันนี้บอกว่าจะเริ่มในช่วงเย็นค่ะจะมีกิจกรรมสวดมนต์และรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นอาหารโคเชอร์ตามหลักศาสนาจากข้อมูลบอกว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ700คนค่ะเดินทางมาเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะซึ่งมีการเรียกร้องค่ะว่าให้ตรวจสอบว่าการเดินทางเข้ามาในครั้งนี้มีลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้ก็คือบรรยากาศการรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมที่มีการนัดรวมตัวกันค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินเท้าไปยังที่บริเวณชาบัตเฮาส์ค่ะซึ่งห่างออกไปประมาณอีกไม่นานค่ะก็ใกล้จะถึงจุดชาบัตเฮาส์แล้วก็จะมีการไฮปาร์คกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางผู้ประสานงานก็บอกค่ะว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะและนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆกันค่ะ
1: ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงใช้วุธปืนชิงทรัพย์กว่า1ล้าน5แสนบาทภายในธนาคารจังหวัดปทุมธานีค่ะเบื้องต้นก็พบเบาะแสรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุสวมทะเบียนปลอมแล้วก็นำไปเผาทำลายหลักฐานค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบซากรถเก๋ง Toyota VR ที่ถูกนำไปเผาทิ้งบริเวณลานดินตรงข้ามกับสถาบัน AIT ริมถนนพหลโยธินขาเข้าตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์คันนี้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในธนาคารเมื่อเย็นวันนี้ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บไว้สถานที่เก็บของกลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนคดีพยานที่เห็นการให้ข้อมูลว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นขับมาจากถนนพหลโยธินด้วยความเร็วผิดสังเกตก่อนนำมาจอดในบริเวณดังกล่าวและประมาณ10นาทีต่อมาก็เกิดเพลิงลุกไหม
6: ้รถไฟไหม้ก็วิ่งไปดูกัน
7: มีเสียงระเบิดไหมครับ
6: มีเสียงระเบิด
7: มีเสียงระเบิดด้วย
6: ยางมันระเบิดตอนแรกคิดว่าเป็นแก๊สแต่รถไม่ได้ติดแก
7: ๊
6: ส
7: แต่คนขับขี่ไม่ได้วิ่งออกมาทางนี้นะ
6: ไม่
7: เจอ
1: พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรมเมธรักษาการผู้กำกับการสภ.คลองหลวงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถพบว่าเป็นทะเบียนปลอมค่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีการวางแผนแล้วก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีขณะนี้ได้สั่งระดมชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้บุกเข้าไปจับกลุ่ม2เจ้าหน้าที่ DSI ค่ะที่ถูกนายกเฮงนั้นซัดทอดว่าเกี่ยวข้องเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุราชการท้องถิ่นนะคะล่าสุดนำตัวทั้ง2คนไปสอบปากคำแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำกำลังลงพื้นที่เข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2คนก็คือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษค่ะจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นก็คือบ้านพักของนายอนุรักษ์ย่านเทิดราชัน27พบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองส่วนนายอิทธิพลเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ในพื้นที่ชลบุรีค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในคดีที่เรียกรับเงินผู้ช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยถูกนายประวิตรจารุชัชสกุลหรือว่านายยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวให้การซัดทอดโดยขณะนี้ชุดจับกุมได้ควบคุมตัวทั้ง2คนไปสอบปากคำและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีที่บก.ปปป.ค่ะ นายกรัฐมนตรีอนุทินนำทีมแถลงความคืบหน้าในการโกงสอบท้องถิ่นนะคะโดยยืนยันว่าคดีนี้ยังไม่จบเตรียมที่จะขยายผลต่อค่ะโดยตอนนี้ก็อายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทนะคะพร้อมขอบอกว่าประชาชนอย่าได้กังวลค่ะย้ำว่าไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาเอื้อหรือว่าช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้ติดตามจากคุณเกตมณีแก้วพลึกรายงานสดจากสำนักงานปปง.ค่ะคุณเกตมณีคะ
8: ค่ะคุณพึ่งนภาคะ

0: ายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องและจริงจังค่ะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลจะสาวถึงตัวทุกคนนะคะที่มีความเชื่อมโยงถึงกันเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นชี้ว่าคดีนี้ถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการไทยและคดีนี้ยังไม่จบนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบและเบื้องต้นมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาและอายัดทรัพย์สินเชื่อมโยงการกระทำได้แล้วโดยมีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมด320ล้านบาทค่ะส่วนปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเพื่อขยายผลต่อไปยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดโดยยึดหลักค่ะปิดชื่อถือพฤติกรรมและหากพบเส้นเงินไปถึงใครก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีละเว้นทั้งสิ้นนะคะรัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรามอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังให้สิ้นซากเพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาค่ะ
1: เรื่องของคดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU แล้วก็แบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแปลงคดีหรือว่าการทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงนะครับ
0: ส่วนเรื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะถูกจับข้อหายักยอกเงินวัดและเสพเมถุนนายกรัฐมนตรีก็มองว่าจากที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปง.และตำรวจจะต้องเข้าไปทำงานร่วมกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าผิดกฎหมายแน่นอนส่วนวัดอื่นๆก็น่าจะมีการตรวจสอบต่ออย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
2: ก็เขาก็เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปง.ปปอะไรไอ้ตำรวจนะครับปปง.กับตำรวจก็ต้องเข้าไปร่วมงานกันทำอยู่ร่วมกันทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของยักยอกในเรื่องของอันนี้ก็ต้องดูว่ามีเรื่องของหลอกลวงประชาชนด้วยหรือเปล่ายักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าจะผิดกฎหมายแน่นอน
3: ซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนคะ
0: ส่วนกรณีที่มีหลายคนนะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีก็เคยสวมเหรียญเหนือดวงเรื่องนี้นายอนุทินก็ถอนหายใจก่อนจะตอบว่าเชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพระปลุกเสร็จวัตถุมงคลต่างๆต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งก่อนที่จะยืนยันว่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามกันยาวๆนะคะเพราะว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทั้งตำรวจแล้วก็ปปง.ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังจากนี้นะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะกับเรื่องของธุรกิจสีเทาต่างๆค่ะ
4: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเสวนาวิกฤตความศรัทธาสภาสูงค่ะโดยได้มีการหยิบยกเรื่องของคดีหัวสวมาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมทางการเมืองแล้วก็ข้อกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีวันชี้ขาดในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: โดยนักวิชาการก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบคดีหัวสวของกกต.ค่ะพร้อมเสนอแนะให้ยึดหลักกฎหมายส่งศาลฎีกาฟ้องเพื่อความโปร่งใสค่ะก่อนจะถึงวันชี้ขาดคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาหัวข้อวิกฤตศรัทธาสภาสูงค่ะโอกาสและความท้าทายในเมืองไทยโดยมีส.ส.และนักวิชาการร่วมเสวนาซึ่งหยิบยกสถานการณ์และกระบวนการสอบคดีหัวสวของกกต.มาวิพากษ์วิจารณ์ในมิติทางการเมืองและมิติของกฎหมายค่ะโดยรองศาสตราจารย์โคธมอริยาในฐานะอดีตกกต.ก็คาดหวังการทำหน้าที่ขององค์กรค่ะตามสโลแกนสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสเป็นกลางพร้อมแสดงข้อกังขา ถึงการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ในการทำคดีค่ะทั้งที่มีแล้ว35คณะและส่วนตัวยังมีความคับข้องใจกับกระบวนการดังกล่าวในการไต่สวนค่ะส่วนในมิติของกฎหมายรองศาสตราจารย์มุนินพงษาปานค่ะหยิบยกเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62และย้ำว่าสิ่งที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้คือกระบวนการพิจารณาซึ่งหากมีหลักฐานพยานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดก็ควรที่จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาไต่สวนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหานั้นพิสูจน์ความบริสุทธิ์
6: ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยต่อให้เราสงสัย 99% เนี่ยเราก็ต้องทำให้ความสงสัยเหล่านี้มันถูกพิสูจน์นะครับโดยกระบวนการของศาล
7: ครับ
6: ซึ่งก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เราเชื่อว่าน่าจะโปร่งใสและก็เป็นธรรมที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็คนที่กล่าวหาคนที่ถูกกล่าวหาก็จะได้มีโอกาสในการที่จะพิสูจน์ความผิดของตัวเอง
5: ส่วนนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการนะคะก็สะท้อนภาพเหตุการณ์อภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีความพยายามที่จะสกัดพรรคประชาชนค่ะไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.ซึ่งเป็นเกมการเมืองในสภาแต่ว่าพรรคประชาชนนั้นก็ใช้โอกาสดังกล่าวในการอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับคดีหัวสว.ไปบ้างแล้วค่ะก็ต้องลุ้นและติดตามมติของกกต.ในวันจันทร์นี้นะคะว่าผลจะออกมาอย่างไรซึ่งก็มีกระแสข่าวมีรายงานเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะส่งฟ้องไม่ครบ229คนค่ะอาจจะเป็นไปตามที่มีพยานและหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศค่ะผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะแจกเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับชาวอเมริกันทุกคนค่ะหากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสจากการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะถึงนี้ขณะที่ชาวอเมริกันบางส่วนก็ตั้งคำถามถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะผู้ชุมนุมหลายสิบคนเดินขบวนประท้วงด้านหน้าสถานที่จัดการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้หลายคนตะโกนต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงกรณีล่าสุดที่ทรัมป์ประกาศจะแจกเงินให้กับชาวอเมริกันทุกคนด้วยค่ะผู้นำสหรัฐให้คำมั่นกลางงานประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันว่าชาวอเมริกันทุกคนจะได้รับเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทในฐานะเงินปันผลของทรัมป์หากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หลังการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเอาไว้หรือไม่ก็ตามค่ะด้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนตั้งคำถามถึงท่าทีดังกล่าวของทรัมป์ว่าจะทำได้จริงตามที่ให้คำมั่นหรือไม่เนื่องจากอาจต้องใช้งบประมาณมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านล้านบาทสำหรับแจกเงินให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากกว่า270ล้านคนซึ่งอาจทำให้งบประมาณประจำปีขาดดุลหนักยิ่งขึ้นไปอีกขณะที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายซื้อเสียงหรือไม่ค่ะพรรครีพับลิกันยังคงพยายามรักษาคะแนนเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งหลังต้องเผชิญกระแสความไม่พอใจอย่างหนักจากประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสงครามอิหร่านซึ่งผู้นำสหรัฐออกมายืนยันว่าไม่เสียใจที่เปิดศึกกับอิหร่านพร้อมทั้งปฏิเสธกระแสข่าวที่กลุ่มผู้สนับสนุนของทรัมป์ไม่พอใจและก็เริ่มต่อต้านการทำสงครามด้วยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายและก็เร่งฝังร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุทันน้ำแข็งถล่มหลังผ่านพ้นเหตุการณ์มาแล้วกว่า2สัปดาห์ค่ะเจ้าหน้าที่เนปาลลำเลียงร่างผู้เสียชีวิต48คนจากเหตุภัยพิบัติที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังไว้ในเขตนูวากอตพร้อมทั้งติดหมายเลขกำกับเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการให้ครอบครัวนั้นมารับร่างคืนในภายหลังกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นค่ะขณะเดียวกันทางการเนปาลนั้นยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูเมืองซึ่งรวมถึงการสร้างสะพานขึ้นใหม่เพื่อเปิดทางให้เข้าสู่พื้นที่ที่ถูกตัดขาดไปก่อนหน้านี้ค่ะ ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,410 คนแล้วและมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,650 คนโดยยังไม่มีรายงานพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังจากเนปาลได้ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้4คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

0: หมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ยึดทรัพย์215ล้านเส้นเงินอดีตพระโชตไม่เข้าบัญชีวัดแต่โอนไปมูลนิธิสำรอยวัดพระบาทน้ำพุคุมตัว2 DSI สอบเข้มหาเส้นเงินทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบหลักฐานโยงเครือข่ายนายกเฮงหัวใจใหญ่สีสเกตมท.2สั่งสอบเส้นทางฝัง4ศพขีดเส้น2วันย้ายออกจากสุสานบางคล้ากลุ่มคัดค้านภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค้านจัดปีใหม่กู้ภัยฟิลิปปินส์ตรวจสอบเรือข้ามฟากเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า80คนหลังถูกไฟไหม้กลางทะเลนานกว่า40ชั่วโมงติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
3: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท้องโลกกว้าง10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
5: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
6: มันมาอีกแล้ว
7: มาอีกเหรอ
6: ใช่มาอีกแล้ว
4: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
8: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS

สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟนวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะชวนติดตามมหากาพย์ความเคลื่อนไหวของคนลุ่มน้ำนะคะกว่า30ปีทั้งโครงการผันน้ำยวมเมกะโปรเจกต์ที่ถูกศึกษามานานกว่า30ปีแล้วกำลังถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเขื่อนปากมูลที่ได้รับผลกระทบมากว่า36ปีเคลื่อนไหวกันมายาวนานแต่ไร้การเยียวยานะคะเริ่มต้นด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำมูลทางภาคอีสานค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองคุณสดใสสั่งโศกรายงานว่าชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลและลุ่มน้ำโขงที่อุบลราชธานีเดินทางไกลกว่า660กิโลเมตรมาที่กรุงเทพไปกันที่หน้ากระทรวงพลังงานตั้งใจไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อเรื่องนี้ค่ะโดยวันนี้ชาวบ้านมา

0: กัน2เรื่องหลักๆที่ตั้งใจมา1คือยื่นหนังสือขอให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี69ถึงปี93เรียกย่อๆว่าแผน PDP ฉบับปี2026ค่ะอยากจะให้รับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปตามกลไกตามรัฐธรรมนูญและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับภูมิภาคต้องไปเปิดเวทีด้วยไม่ใช่แค่เปิดออนไลน์อยากจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อสาธารณะโดยคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนอย่างทั่วถึงเปิดกว้างโดยมีนายภัยรัตน์เพชรรำท่านผู้อำนวยการกองตรวจพลังงานเป็นผู้รับหนังสือนะคะนอกจากเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านขอเพิ่มรายชื่อตัวแทน8คนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาของสมัชชาคนจนกรณีปัญหาเขื่อนปากมูลครั้งที่1ทับ2569ในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นี้นะคะพร้อมกับเร่งเยียวยาชาวบ้าน 1,632 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลค่ะ
1: มาไอ้ขอมีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลในวันที่21ซึ่งสิมีการประชุมอยู่ทำเนียบรัฐบาลเนาะพวกเฮาก็อยากมีรายชื่อเข้าร่วมการประชุมตามมติครม.ที่เคยมีข้อตกลงกันตั้งแต่มติครม29เมษายน2540ที่รัฐบาลยอมรับว่าการสั่งเขื่อนปากมูลได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่ออาชีพประมงของพี่น้องชาวประมงปากมูลและการในขณะที่เขื่อนเก่ายังบ่ท่านได้รับการแก้ไขเขื่อนปากมูลสร้างมาแล้ว36ปีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมยังบ่ทันมีเนาะแต่ก็รัฐก็สิสร้างเขื่อนใหม่ขึ้นมาอีกก็คือเขื่อนผู้ง่อยเนาะซึ่งเฮาบ่เห็นนําถ้าหากว่าสร้างเขื่อนผู้ง่อยแล้วจะเฮ็ดผลกระทบให้เฮาอีกซ้ํา2ซึ่งเฮาบ่อยากได้รับผลกระทบซ้ํา2อีกเนาะ
2: อย่างในแผน PDP นี่ให้บ้านบ่มีส่วนร่วมฉะนั้นถ้าสิเฮ็ดแผนพัฒนาในเรื่องพลังงานของประเทศไทยเราสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ผลักดันแผนนโยบายของรัฐในภาคประชาชนแล้วถ้าที่มีแผนตัวนี้ลงไปปุ๊บมันสิมีการสั่งเคลื่อนใหม่อย่างแน่น่ะนะเฮาก็กังวลเนี่ยฉะนั้นที่ฉันฝากเลยว่าในหน่วยงานของรัฐถ้าเจ้าสิเฮ็ดแผน PDP ในอนาคตเฮาต้องมีส่วนร่วมในภาคประชาชน
0: กระบวนการมีส่วนร่วมกำลังมีปัญหาค่ะโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆสำหรับที่จุดที่เป็นลุ่มน้ำนะคะอีกจุดหนึ่งคือลุ่มน้ำยวมค่ะหลังจากที่กรมชลประทานเริ่มขอใช้พื้นที่ป่าจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งเพื่อเดินหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากโดยต้องสร้างอุโมงค์ผ่านน้ำยาว62กิโลเมตรนะคะซึ่งอุโมงค์ยักษ์นี้จะต้องตัดผ่านพื้นที่ป่ารอยต่อในเขต3จังหวัดทั้งที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่จังหวัดตากเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของภาคเหนือค่ะโครงการนี้ทุ่มงบลงทุนมหาศาลถึง 70,000 กว่าล้านบาทแต่ปัจจุบันมีรายงานว่าตัวเลขพุ่งไปถึง 88,000 ล้านบาทแล้วสำหรับโครงการนี้โครงการเดียวนะคะเป็นโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบหรือ EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี64แต่ถูกตั้งคำถามมาตลอดค่ะทั้งเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบต่อป่าผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบรวมถึงความไม่โปร่งใสในการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง EIA ฉบับดังกล่าวกำลังจะหมดอายุตุลาคมที่จะถึงนี้คำถามจึงไม่ใช่แค่โครงการนี้จะเดินหน้าหรือไม่แต่ทำไมโครงการที่ใช้เวลาศึกษากว่า30ปีจึงกลับมาเร่งรัดในช่วงเวลาที่ EIA กำลังจะหมดอายุและข้อมูลที่ตัดสินใจเมื่อหลายสิบปีก่อนมันยังอัปเดตต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือไม่ทั้งเรื่องปริมาณน้ำเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในวันนี้เป็นวันที่จะต้องมีการคิดทบทวนกันใหม่หรือเปล่านี่เป็นคำถามจากชาวบ้านและชุมชนนะคะสื่อท้องถิ่นลานเนอร์เกาะติดเรื่องนี้ประมวลความน่าสงสัยของโครงการมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: กับโปรเจกต์มูลค่า 71,000 ล้านบาทที่สะพานน้ำข้ามลุ่มน้ำถังป่าสงวนแห่งชาติแต่ในเอกสารเสนอโครงการกับระบุว่าโครงการนี้ไม่มีผลลัพธ์ด้านลบแม้แต่ข้อเดียวท่ามกลางการผลักดันอย่างเงียบเชียบในโค้งสุดท้ายก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะหมดอายุในเดือนตุลาคม2569นี้สิงหาคม2569กรมชลประทานเดินหน้าส่งหนังสือถึงอบต.หลายแห่งในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการผันน้ำยวมเข้าสู่เขื่อนภูมิพลตามระเบียบใหม่ปี2568การขอใช้ป่าต้องผ่านการรับทราบหรือเห็นชอบจากท้องถิ่นก่อนเอกสารแนบจึงพยายามชูตัวเลขผลประโยชน์มหาศาลทั้งการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งในภาคกลางและการผลิตน้ำประปาป้อนเมืองหลวง วงสิ่งที่ทำให้คนในพื้นที่ต้องสะดุดตาคือหัวข้อผลลัพธ์ด้านลบที่ระบุสั้นๆว่าไม่มีการผ่านน้ำเพิ่มกว่า 1,800

0: ร้อยล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงฤดูฝนจะไม่มีผลกับเขื่อนภูมิพลและลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ท่วมทุกปีจริงๆหรือปริศนาแรกคือความน่าเชื่อถือของรายงาน EIA ถูกขนานนามว่า EIA ลาลาบเมื่อรายงานมีภาพการนั่งกินลาลาบของเจ้าหน้าที่กับแกนนำชุมชนบางคนแล้วนำไปเคลมว่าเป็นการประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชนยิ่งกว่านั้นชาวบ้านชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลยังให้ข้อมูลว่าเวทีประชาพิจารณ์ไม่มีการจัดเตรียมล่ามหรือเอกสารในภาษากะเหรี่ยงแถมยังจัดเวทีในช่วงฤดูฝนที่เดินทางได้ยากลำบากขณะที่ EIA ระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเพียง29ครัวเรือนส่วนทางกับข้อมูลภาคประชาชนที่ระบุว่ามีหมู่บ้านตามแนวโครงการที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า50หมู่บ้านในพื้นที่3จังหวัดทันทีที่เรื่องเข้าสู่การพิจารณาอบต.นาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่มีมติร่วมกันทันทีว่าไม่เห็นชอบเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวมเงาเมยสารวินต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดกรมชลประทานจึงเร่งรีบเดินเรื่องใช้พื้นที่ป่านอกจากนี้ชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการนำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสนอให้กับอบต.ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งอาจเป็นความพยายามในการโน้มน้าวเพื่อขอมติเห็นชอบโครงการผันน้ำขนาดใหญ่หรือไม่ปริศนาที่2คือคุณภาพน้ำและความปลอดภัยของคนปลายน้ำปัจจุบันลุ่มน้ำยวมและลุ่มน้ำสารวินกำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากการปนเปื้อนโลหะหนักนักวิชาการด้านน้ำอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าตั้งคำถามว่าหากผันน้ำเข้ามาสิ่งที่มาไม่ใช่แค่น้ำแต่คือตะกอนและสารปนเปื้อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลแล้วใครจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงสุขภาพนี้ปริศนาที่3คือสิ่งที่มีค่ามากกว่าน้ำใต้ดินแนวอุโมงค์ผันน้ำระยะทาง62กิโลเมตรที่จะต้องขุดลึกลงใต้ดินบังเอิญไปพาดผ่านเขตศักยภาพของแร่แร่เอิร์ธข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีชี้ชัดว่าแหล่งแร่แม่ลายดวงจันทร์และแหล่งแร่ครกมีปริมาณทรัพยากรแร่สะสมเกือบ 500,000 ตันโลหะข้อสงสัยทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีรายงานว่ารัฐวิสาหกิจจีนเสนอหันราคาค่าก่อสร้างจาก 70,000 ล้านเหลือเพียง 40,000 ล้านบาทโดยอ้างความเชี่ยวชาญด้านงานขุดอุโมงค์การร่วมทุนจากกลุ่มทุนต่างชาตินี้เป็นการหาผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินด้วยหรือไม่ท้ายที่สุดหากรัฐต้องรับภาระงบประมาณทั้งหมดเองแทนการร่วมทุนกับเอกชนภาระค่าไฟฟ้ามหาศาลในการสูบน้ำก็อาจจะตกไปเป็นของประชาชนผู้เสียภาษีโครงการนี้จะไม่มีผลเสียได้อย่างไรชะตากรรมของโครงการผันน้ำยวม 70,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะยอมหยุดเพื่อทบทวนความคุ้มค่าหรือจะหลับหูหลับตาเดินหน้าโครงการที่บอกเองว่าไม่มีผลเสีย
1: มันมีหลายจุดเอ๊ะนะคะที่ภาคประชาชนสงสัยค่ะแล้วก็หลายคนตั้งคำถามถึงความคุ้มทุนต่อโครงการนี้เราพูดคุยในรายการเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์สุวรรณรักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะถ้าเรามองทั้งในมิติโครงสร้างแข็งก็คือเชิงโครงสร้างกับมิตินิเวศในมุมของอาจารย์โครงการนี้มันคุ้มที่จะไปต่อไหมคะ
2: ว่าพูดถึงระบบนิเวศนะครับถ้าเกิดว่าคือมันมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างในระบบนิเวศอย่างแรกเลยก็คือว่าในตัวของระบบนิเวศเนี่ยตัวที่กั้นน้ำระบบน้ำก็จะเปลี่ยนจากน้ำไหลเป็นน้ำนิ่งเพราะฉะนั้นปลาที่เคยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับที่เคยเป็นอยู่น้ำไหลเนี่ยเขาก็จะหายไปหมดนะครับแล้วอาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะมีปลาชนิดใหม่ที่เป็นปลาน้ำนิ่งเข้ามาแทนที่เมื่อเราสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมตัวที่จะผันนะครับนั่นคือพอน้ำนิ่งภาพน้ำนิ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็หนีกันหมดละนะครับปลาน้ำไหลปลาน้ำไหลเนี่ยเป็นปลาที่สำคัญของลุ่มน้ำนะครับน้ำไหลทั้งหมดเนี่ยลุ่มน้ำแม่น้ำเนี่ยปลาน้ำไหลจะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกนี้หายไปนะครับอย่างอื่นก็จะไม่มีเหลือแล้วนะครับประเด็นที่สองครับเมื่อเราต้องการที่จะเอาปลามาเอาน้ำมาเติมแต่ในน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือมีปลาอยู่ด้วยมีทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำนะครับต้นกุ้งหอยอะไรเนี่ยครับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราน้ำมาเติมเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าไข่หรือปลาขนาดเล็กหรือว่าหอยขนาดเล็กที่มันอยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันก็จะตามมาด้วยนะครับปัญหาของการตามมาด้วยนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็มาแย่งที่อยู่มาแย่งที่กินนะครับของปลาท้องถิ่นท่านทราบไหมครับว่าปลาของลุ่มน้ำสารวินเนี่ยมีความแตกต่างจากปลาในลุ่มน้ำยูไอ้นักลุ่มน้ำยวมเนี่ยครับแตกต่างจากปลาในลุ่มน้ำปิงเนี่ยนะครับประมาณมากกว่า 95-97% เพราะว่ามันมีปลาที่มันเหมือนกันเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาปลาของลุ่มน้ำสารวินมาใส่ในลุ่มน้ำปิงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าปลาชนิดที่มันไม่เคยมีเนี่ยมันก็จะมาอยู่นะครับวันนี้เราเจอมรสุมเยอะเนา
1: ะ
2: ในเรื่องของทรัพยากรที่มันโดนนำมาจากที่อื่นแล้วก็เอามาปล่อยในบ้านเรานะครับ
1: เอเลียนสปีชี
2: ด้วยเหตุและอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ทำร้ายเยอะเลยครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ขาทีนี้กรมชลระบุว่าโครงการนี้ผันน้ำประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือผันข้ามลุ่มน้ำเลยค่ะจากยวมแม่น้ำปิงแล้วระบบนี้ไม่เหมือนกันมันมีทางเลือกอื่นไหมคะในมุมของอาจารย์
2: มัน
1: ใน
2: มี
1: การ
2: ทา
1: ป
2: ง
1: ร
2: เ
1: ะ
2: ลื
1: ดา
2: อก
1: น
2: อ
1: ้
2: ื่นไหมจริงๆน้ำ1,800ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับที่พูดถึงเนี่ยอาจจะไม่พอด้วยซ้ําของลุ่มน้ํายวมที่เรากำลังกั้นเนาะเพราะว่าเวลากั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กั้นเฉพาะน้ํายวมนะ
1: ค่ะ
2: นะครับมันกั้นล่างศพยวมกับศพศพยวมกับศพไอ้ศพเงานะครับไอ้ตัวของศพเงาเนี่ยก็มีปลาที่ขึ้นไปวางไข่ข้างบนเยอะอันตรายอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปลาเขาขึ้นไปวางไข่ข้างบนเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นไปได้อันนี้ก็ปลาเราสูญพันธุ์ด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
2: ทีนี้เมื่อกี้ถามว่ามันมีทางอื่นไหมมีฮะทางอื่นมีวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงลุ่มน้ําโขงลุ่มน้ําสารวินนะครับวันนี้ทั้งสองลุ่มน้ํานั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปนเปื้อนไปแล้วนะครับปนเปื้อนไปแล้ว
1: ค
2: นั่
1: ่
2: น
1: ะ
2: หมายควา
1: ค
2: มว
1: ่
2: ่
1: ะ
2: าปนเปื้อนโดยแร่เออปนเปื้อนโดยโลหะผมก็มีโครงการวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสองลุ่มน้ํานั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราเห็นละว่าแน่นอนที่สุดละวันนี้เขาปนเปื้อนไป
1: ค่ะ
2: ทีนี้ลุ่มน้ําที่เหลือมีลุ่มน้ําเฉพาะตรงกลางก็คือลุ่มน้ําเจ้าพระยาของเรานี่แหละดังนั้นเนี่ยการเติมน้ําให้ลุ่มน้ําเจ้าพระยา การเติมน้ําให้ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีความจําเป็นมากครับที่
1: ค
2: จ
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ต้องดูแลลุ่มน้ําเจ้าพระยาด้วยกันเองนั่นหมายความว่าเรายังมีกลไกในการที่จะสร้างป่านะครับเพิ่มขึ้นมาเพราะวันนี้ที่มันหายไปน้ํามีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าป่ามันหายไป
1: ค
2: มั
1: ่ะ
2: นย้อนกลับไปข้อหนึ่งใหม่ว่าเราไปดูแลเรื่องป่าของเรานะครับทุกพื้นที่ให้มันสมบูรณ์แล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่กับป่าได้นะครับแล้วก็
1: ค
2: ส
1: ่
2: ระ ้างอาชีพสร้างรายได้จากป่าได้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยามันเคยเพียงพอมานานแล้วแล้วก็เราก็ทํานทํานาได้ปีหนึ่งถ้าเป็นนาปลังด้วยนะครับ2 ครั้ง 3 ครั้งในบางพื้นที่ทําได้นะครับทํามาอยู่แล้วเพียงแค่เราบริหารจัดการว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหาก่อนหน้านี้ถ้าท่านเคยเห็นทุ่งนาสมัยโบราณเนี่ยนะครั
1: อ
2: บ
1: าจารย์หนู
2: เ
1: เ
2: ข
1: ว
2: า
1: ลา
2: จะ
1: จำกัดแต่ถ้าให้อาจารย์ขมวดท้ายที่สุดเล
2: แต
1: ย
2: ่ล
1: ค
2: ะ
1: ือมองว่า
2: ได้
1: บริ
2: คร
1: ห
2: ับ
1: ารลุ่มน้
2: ก็
1: ำเจ้
2: ค
1: า
2: ื
1: พ
2: อ
1: ระยาก็น่าจะพอ
2: เจ้าพระยาก็พอแล้วแต่ว่าเราต้องทำวิธีการในการกักเก็บน้ําให้พอ
1: ค่ะ
2: นะครับให้เพียงพอกับการกักเก็บน้ําโดยการขุดหลุมขุดบ่อหาเก็บน้ําเฉพาะในหมู่บ้านที่จะใช้
1: ค่ะ
2: พอ
1: ค่ะ
2: แค่ในหมู่บ้านนะครับ
1: ค
2: บร
1: ่
2: ิ
1: ะ
2: หารจัดการแค่ในหมู่บ้านให้ได้หรือ
1: เอา
2: ว่
1: เป
2: า
1: ็นว
2: อ
1: ่
2: า
1: า
2: การที
1: ใ
2: ่
1: น
2: จะ
1: ภาพรวมโครงการ
2: คร
1: ผ
2: ับ
1: ันน้ำยวมถ้ามองจากระบบนิเวศน่าจะไม่คุ้มในการไปเชื่อมระบบนิเวศที่มันค่อนข้างต่างกันมากการบริหารจัดการน้ำมีทางเลือกอื่นฝากไว้ค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อน่าจะได้ตามกันต่อในพื้นที่ของเสียงเป็นเมืองและขยายเสียงเป็นเมืองในข่าวค่ำด้วยวันนี้หมดเวลาลารายการพร้อมอาจารย์อภินันท์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะจากวงดนตรีที่โตมากับพื้นที่การเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะวันนี้วงสามัญชนเดินทางมาครบ13ปีแล้วนะคะเตรียมนำบทเพลงเก่ามาร้อยเรียงผ่านคอนเสิร์ตค่ะที่จะชวนทั้งคนฟังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้ได้กลับมาเจอกันผ่านบทเพลงค่ะ

0: บรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในรอบ3ปีของวงสามัญชนหลายเพลงที่ถูกหยิบประมาครั้งนี้อาจคุ้นหูจากพื้นที่การชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของสามัญชนเราคือเพื่อนกันหรืออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเพลงเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะเหตุการณ์นะคะแต่ยังเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำของผู้คนที่ออกมาเคลื่อนไหวในหลากหลายประเด็นการกลับมาครั้งนี้จึงเป็นการทบทวนเส้นทางของวงเองค่ะรวมไปถึงบทบาทของบทเพลงต่างๆในช่วงเวลา13ปีที่ผ่านมา
1: เรารู้เพลงของสามัญชนเขาไม่ได้เปิดฟังตอนหลับตอนนอนก่อนขับรถหรืออาบน้ำอ่ะแต่เขา
2: คงไม่ได้ฟังเลย
1: เขาไม่ได้ฟังในโมเมนต์แต่มันมีโมเมนต์พิเศษบางอย่างที่ต้องเปิดเพลงของวงสามัญชนเท่านั้นอะไรเงี้ย
2: เพลงเนี้ยพอมันประกอบร่างเป็นดนตรีอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนมันรู้สึกมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อความคิดและจิตใจให้คนมันรู้สึกตามนั้นเพื่อคิดถึงหรือออกไปทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นเพลงเราคือเพื่อนกันเพลงฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อหรือบทเพลงของสามัญชนมันจะทำบทบาทต่างกันของมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คาดหวังอยู่แล้วครับว่าจะมีคนร้องได้แต่มากหรือน้อยเราไม่ได้ตีตัวเลขไว้อะไรนะครับเพราะว่ามันคือการสื่อสารแล้วก็การส่งต่อเรื่องราวพวกนี้
0: บทเพลงที่ผ่านมาทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในคอนเสิร์ตบทเพลงของคนธรรมดา13ปีสามัญชนคนดนตรีเสรีภาพค่ะซึ่งวงตั้งใจเรียงร้อยผลงานตลอด13ปีในลักษณะแอนโทโลจีนะคะทั้งเพลงที่หลายคนรู้จักและเพลงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนและสังคมในช่วงเวลาต่างๆคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันเสาร์ที่19กันยายนนะคะที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะปลายทางความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนึงหลายคนอาจจะมีมาตรวัดที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมองว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่หนังถ่ายทำเสร็จแล้วแล้วก็ได้เข้าฉายในโรงบางคนมองที่ตัวเลขรายได้นะคะหรือจะกำไรไปกว่านั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยต้องได้รับรางวัลการันตีค่ะนี่ก็อาจจะเป็นมาตรวัดทั้งหมดนะคะที่เตรียมจะเกิดขึ้นกับหนังไทยเรื่องนึงก็คือ9วัดสู่สวรรค์ถือว่าเดินทางใกล้ความสำเร็จเข้าไปแล้วนะคะแต่เบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเหมือนกับชื่อเลย9วัดสู่สวรรค์ต้องใช้เวลาถึง9ปีนะคะกว่าจะถ่ายทำจนสำเร็จค่ะก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังไทยบนเวทีออสการ์ในปีนี้ชวนให้น่าตั้งคำถามนะคะถึงกระบวนการการให้ทุนและการผลักดันโปรเจกต์หนังคุณภาพในบ้านเราค่ะ
3: หัวหน้าผมย้ำว่าต้องเป็นเลข9ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาเห็นในนิมิตเป็นแบบนั้น
4: แล้วเขาเห็นอะไรนิมิตอ่ะ
3: ถ้าได้พาแม่ไปถวายสังฆทานครบ9วัดก่อนวันเกิดแม่จะไม่เสีย
5: จะมองในแง่ความเชื่อหรือจะเป็นเพราะเหตุบังเอิญก็คงได้ทั้งหมดที่ผลงานภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะผูกพันกับเลข9มากถึงขนาดนี้ทั้งตัวหนังที่ใช้ชื่อว่า9วัดสู่สวรรค์เล่าเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวที่ต่างวัยกันถึง9คนที่ต้องเดินทางทำบุญ9วัดตามความเชื่อเพื่อรักษาชีวิตคุณย่าทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหนังไทยชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมของเวทีออสการ์ครั้งที่99หลังจากก่อนหน้านี้ได้ฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองกาญครั้งที่79มาแล้วที่น่าตลกร้ายคือผลงานหนังเรื่องนี้ภายใต้การกำกับของสมพจน์ชิดเกษรพงษ์ยังใช้เวลาในการสร้างและพัฒนาโปรเจกต์นานถึง9ปีเต็มเช่นกันหนึ่งในขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการหาทุนสนับสนุนที่นอกจากเมืองไทยแล้วยังมีต่างประเทศที่รวมกันสนับสนุนมากถึง8ประเทศ
6: คือถ้าเกิดเราได้ทุนมาปุ๊บเราก็ทำเราก็คงทำเร็วแหละทำเร็วกว่านี้เยอะถ้าเรามีทุนนะแต่ก็ต้องมองพร้อมๆกลับไปอ่ะในแง่ข้อดีมันก็มีแหละคือการที่เราต้องขวนขวายมากๆต้องดิ้นรนมากๆเนี่ยในการทำให้โปรเจกต์เราเป็นที่จับตามองหรือเป็นที่มองเป็นที่เข้าใจอ่ะมันก็ใช้เวลาในการพัฒนาโปรเจกต์ให้ดีขึ้นเนาะเพราะเราต้องไปแข่งขันในการขอทุนกับอีกหลายประเทศทั่วโลกอ่ะใช่ไหมนั่นหมายความว่าโปรเจกต์เราก็ต้องทำให้ดีที่สุด ในการพัฒนา proposal ในการ collect dossier ใช่ไหมในการไปนำเสนออะไรเงี้ยเพื่อจะให้เป็นที่เตะตาโปรดิวเซอร์ต่างชาติที่เขาอยากมาร่วมงานกับเราเนี่ยเราต้องดิ้นรนเยอะมากเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดมากๆเพื่อเขาอยากจะมาลงเงินกับเราอ่ะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยบังคับตัวเองบังคับโปรเจกต์ให้มันต้องไปถึงศักยภาพตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนพอมันย้อนกลับมามันก็เป็นข้อดีของหนังเมื่อหนังสำเร็จออกมาในที่สุดใช่ไหมแต่ถามว่ามันยั่งยืนหรอในการทำอีกตลอดไปว่า10ปีได้เรื่องนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ในฐานะคนทำหนังเราก็อยากจะมีโอกาสในการทำหนังเยอะมากกว่านี้เพราะนั้นคือถ้าเรื่องมันได้รับการสนับสนุนเนี่ยโอกาสในการสร้างหนังดีๆออกมามันก็จะเยอะขึ้น
7: ใช่
6: ใช่แล้วมันคือมันไม่ใช่แค่เราอันนี้เราพูดในฐานะอุตสาหกรรมโดยรวมนะเราเชื่อว่ามีคนผู้กำกับไทยคนทำหนังไทยนักแสดงไทยหลายคนที่มีความสามารถมากๆมากๆแล้วเขารอโอกาสอยู่อ่ะถ้าเขาไม่ได้สนับสนุนทุนตรงนี้มันก็ยากเหมือนกันที่มันจะมีผลงานออกมาได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงื่อนไขชีวิตที่จะมาดิ้นรนแบบเราได้งั้นหรอป่ะเราอาจจะมองว่าเราเป็นคนโชคดีเหมือนกันที่เรามีเงื่อนไขชีวิตเพียงพอที่เราจะดิ้นรนหาทุนมาเป็นเวลา9ปี10ปีได้อ่ะหลายคนเขาไม่ได้มีเงื่อนไขชีวิตที่จะมาเอื้อให้ทำอย่างนี้ไง
8: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
5: ถ้าความสำเร็จและความสมบูรณ์ของภาพยนตร์คือปลายทางระยะเวลาสร้างนานถึง9ปีเต็มก็กลับเป็นคำถามใหญ่ของคนทำหนังเมื่อต้องอยู่กับโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่กลับไม่ได้ไป

0: ไม่ถึงและยังไม่ผลิดอกออกผลให้สามารถต่อยอดไปทางอื่นได
1: ้ต้นน้ำต้นไม
2: ้คือ9ปีน่ะใช้ energy กับสิ่งนี้เยอะแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องทำงานอย่างอื่นเนาะแล้วก็ทำงานผู้ช่วยผู้กำกับพี่เจ้ยใช่ไหมฮะอันนั้นก็ทั้งในแง่ของเป็นหน้าที่การงานด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านการทำงานพี่เจ้ยไปด้วยเนาะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเข้าโรงเรียนไปพร้อมกับทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วระหว่างนั้นเราก็มีทำหนังสั้นมีอะไรไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษเชิญที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยฮะก็ตามเรื่องแหละครับ
3: ก็ยังถือว่าเป็นอาชีพดูแลตัวเอง
2: คือถ้าดูแลตัวเองด้วยการทำหนังเรื่องนี้เลยอ่ะไม่ได
0: ้9วัดสู่สวรรค์จะฉายในไทยอย่างเป็นทางการคือวันที่17กันยายนนี้ในฐานะหนังเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพก่อนลุ้นผลว่าจะเข้ารอบช็อตลิสต์15เรื่องสุดท้ายในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมของเวทีออสการ์ครั้งที่99ได้หรือไม่กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
4: และช่วงต่อไปติดตามสุขสันต์บันเทิงค่ะงานนี้นะคะชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์อาหารมอญวัฒนธรรมและเรื่องเล่าจากชุมชนมอญทองผาภูมิค่ะในงานเทศกาลอาหารมอญและเรื่องเล่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารทองผาภูมิพร้อมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือด้วยนะคะที่จะพาทุกคนไปรู้จักอาหารในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและเรื่องราวเบื้องหลังสำหรับอาหารของชาวมอญค่ะภายในงานพบกับการแสดงนาฏศิลป์มอญมากมายนะคะการแข่งขันประกอบอาหารมอญสร้างสรรค์นิทรรศการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาหารมอญทองผาภูมิพร้อมชวนเปิดมุมมองใหม่ต่ออาหารที่ไม่ได้มีเพียงรสชาติแต่ว่าเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีและความทรงจำของผู้คนในชุมชนค่ะนิทรรศการอาหารมอญ7สำรับซึ่งถ่ายทอดความหลากหลายของอาหารมอญตั้งแต่อาหารในชีวิตประจำวันอาหารในพิธีกรรมอาหารประจำเทศกาลอาหารในสำรับชนชั้นสูงไปจนถึงอาหารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความเป็นสิริมงคลสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้ำกันอีกครั้งนะคะงานนี้จัดขึ้นวันที่12ถึง13กันยายนนี้ที่วัดองค์ทิชุมชนบ้านองค์ทิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงที่หอภาพยนตร์ชมหนังเรื่องลูกยอดปี2514ค่ะพร้อมสนทนากับกรุงศรีวิไลย้อนกลับไปช่วงการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของมิตรชัยบัญชาในปี2513ค่ะทำให้วงการภาพยนตร์ไทยเกิดภาวะขาดแคลนพระเอกบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์ในขณะนั้นจึงต้องร่วมมือกันปั้นดาราหน้าใหม่มาทดแทนนะคะซึ่งในปีถัดมาก็คือ2514จึงนับเป็นปีประวัติศาสตร์ที่มีพระเอกใหม่ก้าวขึ้นมาประดับวงการพร้อมกันหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือกรุงศรีวิไลค่ะนักแสดงผู้เคยรับบทประกอบบางเรื่องก่อนที่จะได้รับการโปรโมทให้เป็นพระเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องลูกยอดรับบทเป็นหนุ่มบ้านกลางอยุธยาผู้ต้องจัดการเหล่าคนชั่วเพื่อปกป้องครอบครัวและชุมชนโดยเรื่องนี้อากรุงได้ประกบคู่กับเพชราชวราชนางเอกอันดับหนึ่งด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในระบบฟิล์ม16มมค่ะภาคสดและมีฉากเพลง35มมออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคม2514นับเป็นจุดเริ่มต้นให้กรุงศรีวิไลมีชื่อเป็นที่รู้จักแต่ภาพยนตร์เรื่องลูกยอดได้หายสาบสูญไปนานหลายปีค่ะจนกระทั่งราว6ปีก่อนกลุ่มวัยหวานวันวานกลุ่มคนรักหนังไทยได้พบฟิล์ม16มมเรื่องนี้จำนวน4ม้วนนะคะแม้จะเป็นสภาพกากฟิล์มที่เหลือจากการฉายกลางแปลงในภาคอีสานแล้วก็ขาดฉากเพลงด้วยแต่ก็นับเป็นฟิล์มฉบับเดียวค่ะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะของภาพยนตร์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญเรื่องนี้การฉายลูกยอดอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้จึงเป็นเรื่องพิเศษมากค่ะและกรุงศรีวิไลจะมาร่วมนั่งชมพร้อมสนทนากับแฟนหนังด้วยก็จะเริ่มฉายตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะที่โรงภาพยนตร์ศาลาซินีม่าหอภาพยนตร์ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางเพจของไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ภูมิใจในชาติพันธุ์รุ่งสุริยาควงน้องสาวโยงใหญ่พวกพ้องไทยทรงดำพลัดถิ่นอย่างสมัครสมาน
1: ไม่เคยรักใครเท่าพี่เขา
0: ปลุกกระแสไทยทรงดำลั่นโซเชียลสยามโมแฟชั่นไอคอนเสียงดีดีเจอครั้งแรกก็เมาเหมือนรู้จักเป็น10ปีสยามโมเผยแม่หนูปลื้มพี่รุ่งมากสนุกแค่ไหนเชิญพิสูจน์สัมพันธ์ไทยดำสองเจนรุ่งสุริยาเจอสยามโมปักหมุดสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่12กันยายน2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
2: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
3: จำได้ค่ะ
4: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
3: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
5: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
6: ยึดทรัพย์215ล้านเส้นเงินอดีตพระโชตไม่เข้าบัญชีวัดแต่โอนไปมูลนิธิสำรอยวัดพระบาทน้ำพุคุมตัว2 DSI สอบเข้มหาเส้นเงินทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบหลักฐานโยงเครือข่ายนายกเฮงหัวจ่ายใหญ่สีสะเกดมท.2สั่งสอบเส้นทางฝัง4ศพขีดเส้น2วันย้ายออกจากสุสานบางคล้ากลุ่มคัดค้านภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค้านจัดปีใหม่กู้ภัยฟิลิปปินส์ตรวจสอบเรือข้ามฟากเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า80คนหลังถูกไฟไหม้กลางทะเลนานกว่า40ชั่วโมงติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
7: สามสามแปดเนี่ยคือจำนวนที่เห็นด้วยแต่เราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคะแนนมากขนาดนี
8: ้ไม่ถึง300
7: คิดว่าพรรคกล้าทำ
9: นรกไหมมาแน่ๆครับ
7: อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการอภิปรายมันเปลี่ยนจาก3วันเป็น4วัน
9: นั่นแปลว่ารัฐบาลก็กลัวกกต.ถูกยำสิ
10: สิ่งที่อาจารย์วีระพูดในสภาขอให้ฟิสกันขึ้นเดือนราชการไม่ปี2ปี
7: ผมส่งสัญญาณให้รู้ว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันร่วมทุกร่วมสุข
9: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่อละกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ตามสัญญาเลยครับเดี๋ยวจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะแล้วก็มาเมจังหมาน้อยนักเดินทางกันต่อที่เดี๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวกันแบบชิลๆตามสไตล์นะครับทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยรถบ้านของเขาล่ะครับโดยในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปยังเกาะมุคไคชิมะครับที่มีกีฬาทางน้ำที่น่าเล่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายักหรือว่าเซิร์ฟบอร์ดนะครับแล้วก็ยังจะไปเที่ยวชมมารีนยูธเซ็นเตอร์ที่เป็นศูนย์กิจกรรมเอาท์ดอร์แบบครบวงจรทั้งลานแคมปิ้งก็มีโรงยิมก็มีรวมไปถึงกีฬาทางน้ำมากมายครับแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปดูที่ศาลมงจูโบซัตสึนะครับซึ่งคนจะนิยมขอพรในเรื่องการสอบแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนแถวนั้นนะครับจากนั้นก็จะไปเดินเล่นริมทะเลชิมขนมอร่อยๆครับที่คาเฟ่กินนาเบะเลมอนแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยการพาไปเที่ยวชมสวนหินอ่อนครับที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชื่อดังด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้มาเมส Relaxing Journey มาเมะมาน้อยนักเดินทางครับ

0: คุณผู้ชมครับนาเบะเลมอนก็คือหม้อไฟญี่ปุ่นรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นนะครับที่โดดเด่นไปด้วยการผ่านฝานเลมอนเนี่ยเป็นแว่นๆวางบางๆวางเรียงบนหน้าหม้อครับแล้วก็กินคู่กับอาหารทะเลผักสดแล้วก็น้ำซุปดาชิผสมโชยุหรือว่ามิรินนะครับซึ่งเป็นเมนูสุขภาพที่ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ยังแก้อาการเลี่ยนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับโอ้เห็นแล้วก็น่าชิมจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนเคยชิมมาก่อนแน่นอนยังไงอย่าลืมพูดคุยกันต่อได้นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของทางรายการได้ทุกเมื่อเลยนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด China's Wild กวางตองอัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้งครับในตอน Mountains เทือกเขานั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับสวัสดีครับ
1: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
2: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
3: มันมาอีกแล้ว
4: มาอีกเหรอ
3: ใช่มาอีกแล้ว
1: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: ยึดทรัพย์กว่า700ล้านเส้นเงินอดีตพระโชตไม่เข้าบัญชีวัดแต่โอนไปมูลนิธิสำรอยวัดพระบาทน้ำพุคุมตัว2 DSI สอบเข้มหาเส้นเงินทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบหลักฐานโยงเครือข่ายนายกเฮงหัวใจใหญ่สีสะเกดมท.2 สั่งสอบเส้นทางฝัง4ศพขีดเส้น2วันย้ายออกจากสุสานบางคล้ากลุ่มคัดค้านภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค้านจัดปีใหม่กู้ภัยฟิลิปปินส์ตรวจสอบเรือข้ามฟากเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า80คนหลังถูกไฟไหม้กลางทะเลนานกว่า40ชั่วโมงติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
6: สามสามแปดเนี่ยคือจำนวนที่เห็นด้วยแต่เราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคะแนนมากขนาดนี
7: ้ไม่ถึง300
6: คิดว่าพรรคกล้าทำ
8: นรกมาแน่ๆครับ
6: อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการอภิปรายมันเปลี่ยนจาก3วันเป็น4วัน
8: นั่นแปลว่ารัฐบาลก็กลัวกกต.ถูกยำสิ
7: สิ่งที่อาจารย์วีระพูดในสภาขอให้ฟิสการขึ้นเงินเดือนราชการไม่ปี2ปี
6: ผมส่งสัญญาณให้รู้ว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุข
8: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
9: ยี่สิบหกสิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจีหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
10: Thailand Moral Awards 2025ไทย PBS คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่า และส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
4: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
10: ไทยพีบีเอสสื่อของทุกคน
5: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

ึดทรัพย์กว่า700ล้านเส้นเงินอดีตพระโชตไม่เข้าบัญชีวัดแต่โอนไปมูลนิธิสำรอยวัดพระบาทน้ำพุคุมตัว2 DSI สอดเข้มหาเส้นเงินทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบหลักฐานโยงเครือข่ายนายกเฮงหัวใจใหญ่ศรีสะเกษมท2สั่งสอบเส้นทางฝัง4ศพขีดเส้น2วันย้ายออกจากสุสานบางคล้ากลุ่มคัดค้านภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค้านจัดปีใหม่กู้ภัยฟิลิปปินส์ตรวจสอบเรือข้ามฟากเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า80คนหลังถูกไฟไหม้กลางทะเลนานกว่า40ชั่วโมง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: การขยายผลวันนี้นะครับตำรวจตามยึดทรัพย์ทั้งในส่วนของอดีตพระและสีกาตอนนี้ยึดทรัพย์สินที่เป็นเงินสดทองคำและอื่นๆเนี่ยได้มูลค่ามากกว่า700ล้านบาทแล้วนะครับที่สำคัญก็คือการขยายผลของตำรวจเนี่ยเขาพบรูปแบบของการยักยอกเงินครับมันไม่ต่างจากเคสอื่นๆที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้เลยอาจจะมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเงินเข้ามูลนิธิจากนั้นเอาเงินจากมูลนิธิแปลงสภาพเข้าไปสู่บัญชีของคนใกล้ชิดหรือเป็นบัญชีส่วนตัวของพระเองอันนี้รูปแบบเดิมๆที่เราเจอมานักต่อนักแล้ว
1: ก็เจอที่วัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นการซ้ำรอยแบบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะตำรวจกำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าเท่าที่มีการตรวจสอบไปเจอข้อมูลว่านอกจากสีกาคนสนิทที่ปรากฏในคลิปที่ปรากฏเป็นข่าวที่มีการจับกลุ่มแล้วนะคะอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นหรืออาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลนะคะตำรวจกำลังหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของวัดด้วยหรือไม่ค่ะเงินสดกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,066 บาทมูลค่าก็ประมาณ70ล้านบาทนะคะสำหรับทองแล้วก็มีเงินในบัญชีธนาคารอีก290ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินกว่า500ล้านบาททั้งหมดนี้เป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้จากกุฏิของนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะตำรวจยังพบเส้นเงินและทรัพย์สินที่ถูกถ่ายโอนไปยังสีกาคนสนิทนะคะมีทั้งเงินสดทองคำโฉนดที่ดินและสลากออมสินรวมแล้วมีมูลค่ากว่า200ล้านบาทหลังแจ้งข้อกล่าวหากับนายอติโชติฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินและแจ้งข้อกล่าวหากับสีกาคนสนิทฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะคะขณะนี้ทั้งสองคนถูกนำตัวส่งฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวตำรวจระบุสองมูลเหตุความผิดชัดเจนก็คือไปพบเส้นเงินจากสองกรณีด้วยกันก็คือเงินที่ได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลก้อนนี้กว่า 2,800,000 บาทนะคะการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดแต่ว่าเงินไม่เข้าบัญชี89ล้านบาทซึ่งพบว่าถูกแปรสภาพไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวในรูปแบบต่างๆค่ะ
2: เข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับนะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้น

0: เราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิ
1: ส่วนสีกาครับพบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในวัดตั้งแต่ปี50นะครับมีประวัติเป็นบุคคลล้มละลายในปี2562ครับแต่แค่3ปีหลังจากนั้นก็พ้นสภาพล้มละลายแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นครับ
2: ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไหมว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562อดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลผู้หญิงที่ท่านรัก
3: ทีนี้พอมาดูรูปแบบการยักยอกเงินบริจาคของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะดูเหมือนว่าจะมีรูปแบบคล้ายกับกรณีของวัดพระบาทน้ำพุก็คือมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อเปิดรับเงินบริจาคหรือเงินรายได้ส่วนอื่นๆนะคะโดยมักจะเปิดรับเป็นโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและโครงการขายสินค้าเพื่อสนับสนุนกิจการของวัดในด้านอื่นๆค่ะขณะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะนายอติโชตตั้งมูลนิธิหวันโชตเมื่อปลายปี2568ค่ะรับเงินบริจาคและเงินรายได้จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลโดยเพราะว่าทั้ง2มูลนิธิแทนที่เงินจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะมีการยกย้ายเข้าไปในบัญชีของมูลนิธิแทนจากนั้นก็จะยกย้ายเงินเข้าสู่บัญชีของบุคคลอื่นเพื่อแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินอีกทอดนึงค่ะขณะนี้แม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่านอกจากสีกาคนสนิทแล้วยังมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายหรือรับประโยชน์จากเงินบริจาคด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าตำรวจระบุว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นหรือมีผู้เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลที่อยู่ในเส้นทางการเงินด้วยนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุค่ะว่าตรวจสอบเรื่องการขอตั้งมูลนิธิหวันโชตโดยพบว่ายังไม่ได้รับการรับรองสถานะหรืออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจึงถือว่ายังไม่เป็นมูลนิธิที่ถูกต้องค่ะ
1: ตามหมายจับตอนนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มตามความผิดเกี่ยวกับเส้นเงิน90กว่าล้านบาทเท่านั้นครับแต่การตรวจสอบต้องลงลึกมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะกิจการหลายอย่างของวัดครับที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตพระและบุคคลใกล้ชิดนะครับเท่าที่เรามีข้อมูลตอนนี้ครับวัดเนี่ยมีรายได้จากหลายแหล่งนะครับเช่นถ้าเป็นเงินจากตู้บริจาคเนี่ยประมาณเดือนละ 300,000 บาทครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าบูชาวัตถุมงคลในวัดนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าอาวาสรวมไปถึงบุคคลใกล้ชิดครับพุทธศาสนิกชนครับยังคงเข้ามาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและเยี่ยมชมโบราณสถานในวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่กุฏิของอดีตเจ้าวาดมีการกันพื้นที่และปิดทางเข้าเพื่อรอการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับหลายคนบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลครับ
4: มาครั้งแรกครับก็อยากจะรู้ครับพอดีแม่บอกให้พามาก็ผมมาธุระแถวนี้ด้วยก็เลยแวะมา
5: ส่วนตัวความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นยังไง
6: ก็เหมือนเดิม
4: ผมเหมือนเดิมครับคือว่าวัดน่ะจะวัดน่ะศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดแหละครับอย่างพระอริยสงฆ์เก่าหลวงปู่ทวดพุทธอาจารย์โตหลวงปู่มั่นอาจารย์ฟั่นอะไรศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละครับท่านศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละแต่อันนี้มันคนห่มผ้าเหลืองเขาเรียกว่าสมมติสงฆ์ถ้าพระจริงไม่ใช่หรอกครับสมมติสงฆ์ก็คือแค่สมมติอะ
7: ก็เรื่องศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวเนาะทำที่ทำเสียก็เสียไปที่ทำดีก็ทำไปเนี่ยอย่างเรามาเนี่ยเราก็ยังศรัทธาอยู่นะ
5: หมายถึงศรัทธาในส่วนของ
7: ในวัดเนี่ยที่เรายังบูชาเราเป็นศาสนาพุทธเนาะเราก็ยังศรัทธาตรงนี้ไง
3: ทีนี้ลองคลี่มาดูรายได้ของวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะจากข้อมูลที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บัญชีวัดคนหนึ่งซึ่งดูแลรายได้จากการให้เช่าวัตถุมงคลของอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่หวนภูริพัฒโธเล่าว่ารายได้หลักของวัดมาจากตู้บริจาค10ตู้มีค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าวัตถุมงคลรวมแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 3-4 แสนบาทแต่ว่าจำนวนนี้จะไม่รวมรายได้จากวัตถุมงคลจตุคามรามเทพและเหรียญเหนือดวงที่นายอติโชติกับคนใกล้ชิดเป็นคนดูแลแล้วก็เล่าให้ฟังข้อมูลก็คือในอดีตเนี่ยค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์นี่เคยมีรายได้สูงสุดถึงเดือนละเกือบ1ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงที่ละครย้อนยุคโด่งดังตอนนั้นมีคนเข้ามาเที่ยวที่วัดเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ยังมีเงินสะสมเดิมอีก30ล้านบาทนะคะมีรายได้จากงานกฐินและผ้าป่าที่นายอติโชติเป็นคนดำเนินการด้วยค่ะ
6: 3แสน4แสนแล้วแต่เทศกาลเนาะช่วงนี้ยอดตกค่ะ
8: ครับแล้วจำนวนเงินที่มันมหาศาลเนี่ยคือมันมาจากทางไหนครับ
6: มหาศาลที่ทางวัดมีตอนนี้ก็คือมันเป็นเงินเก่าที่อดีตเจ้าอาวาสเขาตอนนั้นที่เขาท่านมีสะสมไว้แล้วก็ประมาณเกือบ30ล้านแล้วก็ที่พี่โชติเขาดูประดูแลก็มีกฐินพระป่าที่ญาติโยมมาทำบุญด้วยค่ะ
8: มัน
6: ก
8: ็รวมกัน
6: ใช่ค่ะ
8: มันมีเรื่องระแคะระคายเคืองอะไรบ้างไหมตอนเวลาเราทำบัญชีมีใครมาบังคับมีอะไรยังไงบ้างไหมพี
6: ่อ๋อไม่ค่ะตรงนี้คือบัญชีตรงนี้คือมันจะต้องส่งอำเภอตำบลละอำเภอทุกเดือน
1: ตอนนี้เรื่องเงินเนี่ยมีอีกหลายคำถามที่ยังไม่เคลียร์ครับอย่างการไปพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่บัญชีนะครับที่เขายืนยันบอกว่ารายได้ส่วนที่ดูแลเข้าบัญชีวัดทั้งหมด9บัญชีครับแต่9บัญชีที่เข้าวัดเนี่ยยังไม่รวมกับบัญชีที่นายอติโชติอดีตเจ้าวาดและคนใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลครับบัญชีวัด9บัญชียังไม่รวมบัญชีที่อดีตเจ้าวาดและคนใกล้ชิดดูแลนี่ก็เป็นช่องที่ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่บัญชีอีกข้อมูลนึงก็คือเรื่องเงินจากตู้บริจาคของวัดครับเขาจะปิดนับเงินทุกสิ้นเดือนนะครับมีไวยาวัจกรและกรรมการวัดร่วมตรวจสอบแล้วก็นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็ส่งบัญชีรับจ่ายต่อสำนักพุทธจังหวัดทุกเดือนครับขณะที่นายอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวัดร่วมกับตำรวจครับส่วนเงินที่อดีตเจ้าวาดยักยอกนั้นน่าจะเป็นเงินทำบุญหรือเงินบริจาคในส่วนนี้ผอ.สำนักพุทธยอมรับครับบอกว่าการตรวจสอบเนี่ยมันทำได้ยากเพราะไม่มีใครรู้ว่าจำนวนเงินจริงๆมันเท่าไหร่ส่วนรายได้อื่นๆที่มาจากค่าเช่าบูชาวัตถุมงคลค่าเช่าร้านค้าต่างๆเงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่กรรมการวัดดูแลส่วนหนึ่งอันนี้สามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับการจัดระเบียบบัญชีเงินวัดนะครับเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ครับตอนนี้คืบหน้า 85% จากทั้งหมด 40,000 วัดซึ่งวัดที่ยังไม่มีการส่งบัญชีส่วนใหญ่เป็นวัดขนาดเล็กครับสำนักพุทธเนี่ยกำลังจัดทำเครื่องมือในการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดใหม่นะครับเรียกหน่วยงานนั้นว่ากองศาสนสมบัติวัดจะมีการสำรวจและสร้างฐานข้อมูลทรัพย์สินของวัดครับเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของวัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวครับ
3: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคงพอจะเห็นช่องโหว่ช่องว่างแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างลักษณะที่เกิดขึ้นกับวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือเงินทำบุญหรือว่าเงินบริจาคเนี่ยมันจะมีสองส่วนหลักๆด้วยกันส่วนหนึ่งก็ให้วัดส่วนหนึ่งเนี่ยให้พระก็คือให้อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็พฤติการการยักยอกทรัพย์ที่ว่านี้ก็คือมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็โยกย้ายเงินบริจาคเงินทำบุญเนี่ยค่ะเข้ามาที่บัญชีของมูลนิธิไม่ได้เข้าบัญชีวัดโดยตรงพอเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทรัพย์โอนไปให้กับคนอื่นอีกนะคะก็พอจะเห็นถึงปัญหาเรื่องการจัดการเงินบริจาคหรือว่าเงินทำบุญที่มาจากศรัทธาของชาวพุทธดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกค่ะก็มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการรื้อฟื้นกฎระเบียบพระห้ามจัดเงินการรื้อระเบียบเรื่องบัญชีเงินวัดรวมไปถึงข้อเสนอเรื่องการแก้กฎหมายค่ะอินฟลูเอนเซอร์สอนธรรมะที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเสนอแก้ที่ต้นตอของปัญหาค่ะให้พระสงฆ์เลิกจับเงินตามพระธรรมวินัยก็คือกฎพระห้ามจับเงินเนี่ยนะคะ ดยมองว่าการใช้ระเบียบหรือว่ากฎหมายทางโลกอาจจะแก้ไม่ได้ส่วนเรื่องรายได้เงินทองให้ไวยาวัจกรวัดเป็นผู้ดูแลค่ะพร้อมเสนอมหาเถรสมาคมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องรางของขลังที่ตอนนี้สามารถทำได้อย่างเสรีค่ะ
9: พุทธไม่ได้มีอำนาจสำนักพุทธเป็นแค่เลขาของมหาเถรสมาคมสิ่งที่เขาต้องจัดการคือสมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมเนี่ยสมควรแก่การจัดการแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะอายุการภาษามากระบบการบริหารจัดการมันเยอะพระมันเยอะระบบอะไรมันเยอะก็เข้าใจท่านว่าท่านคงดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่หมดแต่ท่านก็สามารถสั่งการลงมาที่สำนักอะไรเนี่ยเลขาเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการต่อไปได้แต่ประเด็นคือประเทศเรามันปล่อยปละละเลยไปปล่อยให้พระทำพิธีปลูกเสกเลขยันสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเครื่องรางของขลังออกเหรียญออกรุ่นอะไรก็เต็มไปหมดจนเลิกสอนธรรมะทุกวันนี้คำถามจะมีกี่วัดที่ยังคงสอนธรรมะตามหลักคำสอนโดยมากถ้าเราคุ้นชินกันวัดนี้ดังวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์เกจิรุ่งเรืองพระเครื่องปลูกเสกเลขยันราคาแพงเราจะคุยกันแต่เรื่องพวกเนี้ยแต่คำถามอริยสัจ4คืออะไรมรรค8คืออะไรผลตามพ้นทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ยายไม่รู้เรื่อง
1: นายประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมครับบอกว่ากฎหมายคณะสงฆ์ให้อำนาจเจ้าวาดในการบริหารจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ของวัดนะครับแม้มีกฎหมายกำหนดให้มีไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดช่วยดูแลแต่ในทางปฏิบัติครับอำนาจยังอยู่กับเจ้าวาดไม่มีระบบถ่วงดุลและการตรวจสอบทางออกจึงจำเป็นต้องแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีวัดและควรมีการจัดทำบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายอย่างชัดเจนครับ
10: เข้าใจว่าเงินเป็นของตัวท่านเองแยกบัญชีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่ชัดเจนเช่นคนเป็นเจ้าวาดเนี่ยฮะจะต้องมีบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวของท่านก็ต้องแยกให้ชัดส่วนบัญชีวัดเนี่ยท่านก็ต้องแยกให้ชัดแล้วมีไวยาวัจกรกับคณะกรรมการในการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมติที่ประชุมในงานวัดโดยชัดแจ้งเงินผลประโยชน์วัดใดๆนะครับที่เป็นสาธารณสมบัติของวัดเช่นเงินค่าเช่าเงินค่าเช่าวัตถุมงคลเงินค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ที่ดินอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการจัดทําบัญชีมีการออกใบเสร็จรับเงินและมีการส่งบัญชีไปที่สํานักพุทธทุกเดือนมีนาเดือนมีนาของทุกปีใช่มั้ยครับแต่ท่านไม่ทําพอไม่ทําเนี่ยแล้วไม่มีกระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบที่เคร่งครัดเช่นสํานักพุทธท่านก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงเนื่องจากวัดในประเทศไทยเนี่ย44,000กว่าวัดเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ทุกวัดเนี่ยจะส่งบัญชีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า 44,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับวัดที่มีตังค์จริงๆนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน 5-6,000 วัดนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันนะครับ
3: งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เกี่ยวกับเงินบริจาคของวัดเมื่อปี2562พบว่าค่าเฉลี่ยของเงินบริจาคของแต่ละวัดจากกว่า 40,000 วัดทั่วประเทศสูงถึงหลักล้านบาทค่ะจำนวนเงินบริจาคที่สูงจึงส่งผลให้เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันส่วนหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเน้นการส่งเสริมกิจกรรมมากกว่าการตรวจสอบที่เข้มงวดขณะที่พรบคณะสงฆ์ก็ขาดข้อบังคับในการควบคุมเงินบริจาคนักวิจัยอาวุโส TDRI ระบุค่ะว่าหลายวัดส่งบัญชีเงินวัดจริงแต่ส่งแบบง่ายไม่มีมาตรฐานสร้างโอกาสที่เกิดการดัดแปลงบัญชีขาดการตรวจสอบยอดเงินที่ชัดเจนการเปิดตู้บริจาค ก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าแต่ละวัดมียอดเงินบริจาคยอดเงินทำบุญเท่าไหร่และเอาไปใช้จ่ายส่วนใดบ้างค่ะ
11: กฎหมายเนี่ยมันควรไปเน้นเรื่องของการบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะคะอันนี้คือหลักสำคัญเลยค่ะของความของการคอร์รัปชันเนาะก็คือตราบใดที่คุณไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไม่ให้คนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะมันก็จะเป็นช่องโหว่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งแต่การลงบันทึกใช่ไหมคะว่าโอเคควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าออดิตเข้าไปตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบอย่างนี้ค่ะคือกฎหมายมันต้องล้วงเข้าไปถึงแบบนั้นนะคะ
3: ส่วนการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะพยายามเข้ามากำกับแต่นักวิจัยอาวุโสของ TDRI บอกว่าก็ช่วยเพียงแค่คนเสียภาษีแต่คนอีกจำนวนมากที่บริจาคผ่านตู้ก็ไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจึงดูจะยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่ะ
1: ตอบข้อสังเกตของคุณวันวิสาเมื่อสักครู่ครับที่นักวิชาการอาวุโสของ TDRI ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยตอนนี้ทางสรรพากรเองเขาก็ยอมรับครับบอกว่าeDonationการบริจาคตรงเข้าบัญชีของวัดเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับเวลาไปวัด

0: ต่อให้เป็นวัดใหญ่ก็มีช่องทางให้เลือกอยู่ดีคุณจะสแกนบริจาคหรือบางจุดเขารับบริจาคเป็นเงินสดอันนี้ก็ปิดช่องเรื่องของการบริจาคเป็นเงินสดไม่ได้แล้วกับอันที่สองก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นครับการทำวัตถุมงคลมันไม่มีอะไรกำกับดูแลเลยว่าเงินส่วนนี้จะต้องไปที่ไหนและสุดท้ายครับอันนี้นิยมทำกันแล้วก็เป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือการตั้งมูลนิธิครับแม้กรมสรรพากรนะครับจะออกประกาศกำหนดให้วัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับเงินบริจาคเพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่านระบบอีโดเนชั่นครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการคืนภาษีการลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์โดยมิชอบซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมานะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบังคับใช้แล้วปัจจุบันมีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศครับในจำนวนนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดประมาณ 43,000 แห่งที่เข้าระบบอีโดเนชั่นครับอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ามาตรการนี้มันอาจไม่เพียงพอจะแก้ปัญหานะครับยังมีช่องว่างในระบบรับเงินบริจาคของวัดที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามกฎหมายของกรมสรรพากรครับซึ่งคดียักยอกเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์กรมสรรพากรพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มที่รวมถึงติดตามตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิหวันโชติรวมถึงนางสาวปุญญวีศรีกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วนหรือไม
1: ่ในแง่ของประเด็นภาษีเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเราอาจจะต้องไปดูว่าตกลงเขารายได้ที่ผ่านรายได้เนี่ยมันเป็นรายได้มูลนิธิหรือมันเป็นรายได้ของส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรายได้ส่วนตัวก็อาจจะมีหน้าที่เสียภาษีนะครับนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นรายได้มูลนิธิแล้วเขายักยอกจากมูลนิธิโอ้ยโทษนะครับยักยอกจากมูลนิธิเนี่ยประเด็นของมันก็คือมูลนิธิถือเป็นนิติบุคคลนะครับมูลนิธิต้องดำเนินคดีนะครับต้องแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต่างอะไรจากพนักงานโกงเงินบริษัทนะครับกรรมการโกงเงินบริษัทมันก็มีวิธีการของมันไปแต่ถ้าบอกว่ากรรมการกับคนโกงรู้กันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะ
0: อธิบดีกรมสรรพากรครับบอกว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ระบบการรับเงินบริจาคของวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธิดังกล่าวครับไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลแต่ตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งบัญชีและกฎหมายในการกำกับดูแลจึงเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักพุทธในวันที่22กันยายนนี้ครับเพื่อพิจารณาแนวทางในการปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้รัดกุมมากขึ้นครับ
2: สรุปอีกทีก็คือช่องโหว่นึงที่อาจจะนำไปสู่การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในวัดและเกี่ยวข้องกับพระก็คือการจัดทำวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลหนึ่งที่อดีตเจ้าอาวาสหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเป็นคนจัดสร้างของวัดพุทธไทยสวรรค์เรียกกันว่าเหรียญเหนือดวงก็มีคนดังแขวนเหรียญเหนือดวงในหลายคนหนึ่งในนั้นคือนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
2: โซเชียลก็แซวบอกท่านนายกก็แขวนเหรียญนี้เหมือนกัน
0: เหรียญทองคำด้วย
2: วันนี้ได้มีโอกาสเจอท่านนายกรัฐมนตรีบอกเป็นยังไงบ้างคะท่านก็แขวนเหรียญนี้เหมือนกันท่านนายกบอกมันก็เวิร์กนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยท่านนายกก็ให้ความสำคัญเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.ทั้งตำรวจไปตรวจสอบให้ละเอียดค่ะเกี่ยวกับคดีการยักยอกเงินกรณีการหลอกลวงประชาชนส่วนรองนายกปกรณ์นะคะก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะนำมาอุดช่องโหว่เกี่ยวกับกรณีนี้สั่งการให้พส.ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกในการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพส.ค่ะให้ความเห็นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กรณียักยอกทรัพย์และมีความเกี่ยวข้องกับศรีกานะคะถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมข้อหายักยอกเงินรองนายกปกรณ์บอกก็ต้องแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องความประพฤติของสงฆ์ค่ะย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่พฤติกรรมของพระสงฆ์ส่วนใหญ่แต่อาจจะมีอะไรที่บิดเบี้ยวกันอยู่บ้างซึ่งพส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่กฎหมายค่ะอยู่ที่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเรื่องนี้เห็นแล้วเศร้าใจมากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะ

0: พระเหลืองไม่ได้ทำให้กองกิเลสหายไปนะการกล่อมเกลาจิตใจจะทำให้กองกิเลสหายไปแต่ถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพระศาสนาจริงๆผมก็เห็นภาพแล้วก็เศร้าใจไม่อยากให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาเลยแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ควรจะเอาไปแชร์ภาพอะไรต่างๆนานาผมคิดว่ามันทำร้ายจิตใจชาวพุทธนะครับแล้วก็มันไม่ดีต่อประเทศด้วยแต่ถ้าถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็ต้องจัดการตามกฎหมายครับ
1: รองนายกบอกว่าได้มอบหมายให้พส.ร่วมกับตำรวจนะครับไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องย้ำว่าจะต้องทำงานเชิงรุกทำระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางครับเพราะจะได้ตรวจสอบได้เรื่องของรายรับรายจ่ายการใช้เงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่มีลักษณะที่ไม่ถูกต้องไม่ควรหรือไม่แล้วก็ย้ำถึงการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องระบบบัญชีกลางนะครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับเพราะเพิ่งจะได้งบในปีนี้กว่า60ล้านบาทไปเชื่อมฐานข้อมูลของแต่ละวัดเข้าด้วยกันรัฐบาลเนี่ยพยายามแก้ปัญหาครับโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีวัดหรือระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องได้ครับ
2: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลแสดงความคิดเห็นค่ะกรณีที่ชาวเน็ตแซวเรื่องที่ท่านนายกเองก็ห้อยเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะคะนายกอนุทินถอนหายใจก่อนจะตอบแบบยิ้มๆบอกแต่มันก็เวิร์กนะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะหลายคนบอกนายกสายมู
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไงเขาบอกเคยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นายกบอก
2: อ้าวท่านนายกอธิบายบอกสำหรับคนที่เชื่อเรื่องนี้ก็จะเป็นการเชื่อในสิ่งที่ดีการปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้บรรดาเกจิอาจารย์หลายรูปไม่ใช่แค่รูปใดรูปหนึ่งก่อนจะยืนยันบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายถ้ามีจิตใจดีที่สุจริตก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้าตัวค่ะ
3: วันพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของพวกนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่างไปแล้วเขาก็เอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่าไปซีเรียส
2: ส่วนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกวัดพุทธไทยสวรรค์ถือเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องตัวบุคคลและเชื่อว่าคนหรือว่าพุทธศาสนิกชนจะสามารถแยกแยะได้ก่อนจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มากราบคนที่มีปัญหาละค่ะมีเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เชื่อและศรัทธาเรื่องของขลังเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่บางคล้านะครับมีชาวบ้านมารอพบมายื่นข้อเรียกร้องด้วยครับประเด็นสำคัญเรื่องของศพที่อยู่ในสุสานคงเคลียร์แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อมากนักเพราะมีความชัดเจนแล้วแต่เรื่องที่ต้องขยายผลก็คือชื่อของคนถือหุ้นบริษัทที่บริหารจัดการสุสานนี้ต่างหากครับที่พบความเชื่อมโยงกับบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานบางคล้าจิลวิชเซเมทรีไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังพบการลักลอบนำศพชาวต่างชาติมาฝังในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสุสานนะครับนายพลพีเนี่ยได้พบกับกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันถือป้ายข้อความคัดค้านการก่อสร้างภายในชุมชนครับชาวบ้านเรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตรวจสอบการอนุญาตจัดตั้งสุสานนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากคนในพื้นที่ครับ
4: ฝากรัฐมนตรีที่มาดูงานวันนี้นะขอให้ท่านเช็คดูซิว่าเขาได้สัญชาติไทยได้ยังไงทั้งๆที่เป็นคนต่างชาติจริงๆน่ะต่อไปน่ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะประเทศไทยน่ะ

0: ชาต่างชาติจะมายึดครองละพื้นที่ของเมืองไทยซึ่งเป็นอันตรายเป็นอันตรายอย่างมากนึกจะสร้างอะไรก็สร้างได้แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นถ้าสร้างแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ตัวตอบไม่ได้คือมาแล้วโอ้โหใหญ่มันเป็นที่กังวลของชาวบ้านแหละแต่วันนี้ประชาชนไม่ยอมคนตำบลตะเบ็ดใต้ไม่ยอมไม่ยอมให้มีตุสานตรงนี้เด็ดขาด
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับทางสสจค่ะไปตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลทั้ง4ศพที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ในสุสานว่าเป็นชาวต่างชาติตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่เพื่อป้องกันการอำพรางศพในราชอาณาจักรนะคะสาเหตุที่ต้องมีการตรวจสอบที่มาของศพเพราะว่าจากข้อมูลไปพบการแจ้งข้อมูลการเสียชีวิตกับทางท้องถิ่นเนี่ยเพียงศพเดียวส่วนอีก3ศพไม่เคยได้รับแจ้งจึงสั่งให้ทางบริษัทส่งเอกสารหลักฐานรับรองตัวบุคคลและนำเอกสารที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายศพค่ะ
2: ขณะเดียวกันครับสั่งให้จังหวัดเนี่ยครับทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64ครับเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสภาพพื้นที่ในตอนนั้นนะครับว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานหรือไม่เพราะในอดีตครับถนนบางเส้นเนี่ยอาจยังไม่ได้ถูกยกสถานะเป็นทางหลวงหรือถนนสาธารณะครับก็เลยอนุญาตได้แต่ปัจจุบันถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนนะครับโดยให้จังหวัดจัดทำรายงานข้อเท็จจริงส่งไปยังศาลปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาคดีที่มีการยื่นฟ้องร้องกับ
3: ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอเนี่ยได้เปรียบเทียบคำขอเมื่อปี64แล้วก็คำขอการต่อใบอนุญาตเมื่อปี67นะครับเขายื่นมา21ธันวาปี66แต่ว่าทางอำเภอทางจังหวัดพิจารณาเมื่อวันที่16กุมภาปี67ว่าไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตก็อยากจะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวันที่เราให้อนุญาตเนี่ยสภาพของพื้นที่เป็นแบบนี้กับวันที่เราไม่ให้อนุญาตเนี่ยสภาพของพื้นที่เป็นอย่างไรคือมันผิดตั้งแต่64เลยไหมหรือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรจนทำให้ผิดในปี66ก็เดี๋ยวให้เขาไปทำเอกสารแล้วก็ทำสรุปมาในวันอาทิตย์นี
1: ้อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการถือครองที่ดินของบริษัทการชาบัตจำกัดที่ดูแลสุสานนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยจำนวน3คนจึงมีสิทธิ์ซื้อที่ดินได้ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบไปพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายธุรกิจในจังหวัดชลบุรี
3: บริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะคะว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่เอามาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรศิษย์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับเราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี
2: ้ส่วนเรื่องการย้ายศพบริษัทแจ้งว่าจะดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับถ้าไม่ดำเนินการครับท้องถิ่นจะต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับรวมถึงพิจารณาข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีให้ครอบคลุมครับทีมข่าวตรวจสอบค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชนที่รับจัดพิธีศพและฝังชาวต่างชาติในประเทศไทยนะครับพบว่าราคาค่อนข้างสูงครับประมาณ 50,000 บาทถึง 150,000 บาทครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าแปลงที่ดินสุสานนะครับโดยค่าลงศพตามหลักศาสนาอยู่ที่ 15,000 บาทถึง 35,000 บาทครับมีค่าขนส่งร่างจากโรงพยาบาลหรือสถาบันนิติเวชไปยังสุสานราคา 5,000 บาทถึง 15,000 บาทครับส่วนค่ารักษาศพห้องเย็นราคา 3,000 บาทถึง 10,000 บาทและค่าธรรมเนียมแปลเอกสารภาษาอังกฤษประสานสถานทูตราคาประมาณ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทครับนี่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินการจัดการนำศพไปฝังที่สุสานที่ญาติของผู้เสียชีวิตจ่ายให้กับบริษัทและเบื้องต้นครับญาติไม่ได้คัดค้านการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานนะครับโดยจะนำไปประกอบพิธีศพต่อไปครับ
1: ก ลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและอีก10ภาคีเครือข่ายนะคะรวมตัวกันด้านหน้าชาบัดเฮาส์ป่าตองค่ะบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวกันจัดกิจกรรมบางอย่างของชาวต่างชาติซึ่งเวลานี้กิจกรรมจบลงไปแล้วนะคะหลังจากมีความเคลื่อนไหวสำคัญตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัศราจิตคำรายงานสดมาจากจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัศราคะเชิญค่ะ
4: ตอนนี้การชุมนุมยุติลงแล้วค่ะผู้ชุมนุมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการทำกิจกรรมค่ะมีการเดินเท้ามาจากลานโลมาป่าตองระยะทางประมาณ500เมตรแล้วก็มารวมตัวกันที่ชาบัดเฮาส์ค่ะจากนั้นค่ะก็มีการปราศัยกันแล้วก็มีการร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศบางช่วงค่ะขณะผู้ชุมนุมเดินจากวงเวียนโลมาป่าตองมาถึงบริเวณถนนราชอุทิศ200ปีซึ่งเป็นที่ตั้งของชาบัดเฮาส์ภูเก็ตค่ะและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปีใหม่และพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนเรียงแถวรวมทั้งนายอำเภอกระทู้พยายามเจรจาพูดคุยกับผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะโดยมีการเน้นย้ำไม่ให้เข้าไปในชาบัดเฮาส์และไม่มีการปิดกั้นเส้นทางจราจรและขอให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมายก่อนจะเปิดให้ผู้ชุมนุมเข้าไปรวมตัวด้านหน้าชาบัดเฮาส์ค่ะก่อนเดินมาที่หน้าชาบัดเฮาส์ผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่ลานวงเวียนปลาโลมาหาดป่าตองค่ะหนึ่งในผู้ชุมนุมชาวภูเก็ตกล่าวว่าเข้าร่วมชุมนุมเพราะไม่เห็นด้วยกับชาวต่างชาติบางกลุ่มค่ะที่เข้ามาพำนักอยู่ในระยะยาวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งใช้วิธีผิดกฎหมายเข้ายึดครองที่ดินทำธุรกิจในภูเก็ตและก็รวมทั้งหลายจังหวัดของประเทศไทยด้วยค่ะ
5: ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชาบัดนะครับหลายจุดในทั้งภูเก็ตทั้งหลายจังหวัดหรือแม้แต่พังงาผมก็เห็นแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ว่าเขาไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้นอมินีเนี้ยซื้อพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าซึ่งเขาจะประชุมอะไรกันแล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นประชุมทางเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขาเราก็ไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้เลย
4: ที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งนายอำเภอกระทู้แล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตคอยสังเกตการด้วยค่ะและเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าบรรยากาศที่ชาบัดเฮาส์ที่ระบุว่าเป็นจุดจัดงานวันนี้และจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง700คนแต่กลับค่อนข้างเงียบเหงาค่ะทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานหรือไม่แต่การสอบถามจากปลัดจังหวัดภูเก็ตบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะสำหรับชาบัดเฮาส์ค่ะตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศ200ปีบริเวณรอบมีธุรกิจท่องเที่ยวค่ะเช่นร้านรถเช่าร้านค้าร้านอาหารติดป้ายภาษาฮิบรูค่ะคอยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจนย่านนี้ถูกเรียกว่าเป็นย่านของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณชาบัดเฮาส์ค่ะซึ่งบอกว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงานถึง700คนค่ะแต่จากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวแล้วก็สอบถามจากชาวบ้านใกล้เคียงก็บอกว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงากว่าวันปกติด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัศราค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากเหตุที่เจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหา2คนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับพอไปตรวจสอบประวัติปรากฏว่าผู้ต้องหา2คนนี้มีหมายจับในคดีความมั่นคงเก่าเนี่ยถึง9หมายด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับมีเหตุลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดปัตตานีครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ครับชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบบริเวณถนนสาย42หมู่5ตำบลลางามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับเกิดเหตุลอบวางระเบิดในรถจักรยานยนต์เมื่อคืนวานนี้ครับเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายนะครับการตรวจสอบครับเจอซากรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายทั่วบริเวณครับได้เก็บไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยครับส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่วิสามันกลุ่มแนวร่วม บนเทือกเขาตะเวที่จังหวัดนราธิวาสครับ
1: ส่วนผู้เสียชีวิต2คนจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันค่ะว่าทั้ง2คนก็คือนายอูเซงมามะและนายอูเซงเจ๊มิงซึ่งทั้ง2คนมีหมายจับคดีอาญารวม9หมายด้วยกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณจุดปะทะโดยตรวจยึดปืน M16 AK104 ค่ะระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้างอีก2ลูกและมีอุปกรณ์ในการดำรงชีพการวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุทั้ง2คนเกิดขึ้นหลังจากการขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงบริเวณจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
2: เป็นที่น่าสังเกตครับหลังเหตุการณ์ที่ด่านบูเกซามีนะครับและเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องช่วงวันที่21ถึง23สิงหาคมครับทำให้หน่วยงานความมั่นคงเปิดยุทธการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนโดยใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกเชิญตัวและควบคุมตัวมายังศูนย์ซักถามจากข้อมูลของกลุ่มด้วยใจพบว่าในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับมีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว49คนนะครับจึงอาจทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วนไปซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่ามากขึ้นและหลังเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวทำให้หน่วยงานต้องยกระดับงานด้านการข่าวมากขึ้นครับเพื่อป้องกันการตอบโต้
1: มีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างบริหารค่ะในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นข้อเสนอที่แสดงผ่านเวทีเสวนาถอดบทเรียน22ปีไฟใต้ค่ะบนเวทีนี้มีความคิดเห็นหลากหลายนะคะขณะเดียวกันเลขาสมช.ยืนยันพร้อมปรับตัวเพื่อรับความเห็นต่างส่วนภาคประชาสังคมก็สะท้อนถึงผลกระทบเรื่องการบังคับใช้กฎหมายพิเศษบอกว่ามันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจรัฐมากขึ้นค่ะ
6: สิ่งที่เรามองเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ก็คือว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอำนาจของกฎอัยการศึกเนี่ยมันนำไปสู่การใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะอันที่สองเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอะค่ะกระบวนการยุติธรรมในทั่วประเทศเนี่ยจะใช้ในแง่ของปวิบอาญาแต่ถ้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมที่กฎอัยการศึกที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกคุมตัว7วัน30วันแล้วก็ต่อด้วย84วันในปวิบอาญาที่ทำให้โอกาสของการงานโอกาสการศึกษาโอกาสของการมีเสรีภาพเนี่ยถูกลดทอนหายไป
1: ผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษเป็นหนึ่งในประเด็นที่ตัวแทนภาคประชาสังคมยกตัวอย่างบนเวทีเสวนาการปฏิรูปโครงสร้างรัฐเพื่อสันติภาพที่เคารพความหลากหลายค่ะจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวอัญชนาย้ำบอกที่ผ่านมากฎหมายพิเศษถูกใช้อย่างเข้มงวดและนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ค่ะเช่นการจัดเก็บ DNA ประชาชนในพื้นที่การใช้โดรนสอดแนมจนไปกระทบกับวิถีชีวิตซึ่งสร้างระยะห่างและความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนมากขึ้นขณะที่นักวิชาการด้านสันติศึกษาสะท้อนว่าตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาปัญหาชายแดนใต้ไม่ได้มีเพียงมติของความมั่นคงแต่เป็นความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกทั้งเรื่องประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความยุติธรรมพร้อมเสนอว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นควรจะถูกควบรวมผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการปกครองเพื่อให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงการมีตัวตนและความเป็นเจ้าของค่ะขณะที่ผลงานวิจัยก็พบว่าถ้ารัฐเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัยจะช่วยลดแรงจูงใจในการใช้อาวุธโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
7: กฎกติกาของการใช้กำลังนะฮะมีการพูดถึง self determination นะแทนที่จะพูดถึงเรื่องการ separation นะฮะมีการพูดถึงเรื่อง transitional justice นะคือพวกเนี้ยแนวคิดใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการเปิดพื้นที่ทางการเมือง
2: พันตำรวจเอกทวีสอดส่องสส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับย้ำถึงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโดยเสนอให้มีการสรรหาผู้นำที่ประชาชนยอมรับและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจครับเช่นระบบการเงินที่สอดคล้องกับหลักศาสนานะครับส่วนตัวแทนจากฝ่ายความมั่นคงครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกซึ่งกำลังจะรับตำแหน่งเลขาธิการสมช.มีผลวันที่1ตุลาคมนี้นะครับยอมรับครับว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของทหารเนี่ย อาจดูเหมือนเป็นผู้นำในทุกมิติแต่ยืนยันนะครับว่าในเชิงนโยบายต้องการให้การเมืองนำการทหารครับโดยทหารจะทำหน้าที่แค่สร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้นเพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้ตามปกติครับ

0: แต่เผอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายกลุ่มหรือว่าส่วนปกครองต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ออกก้าวออกมานำเหมือนกันในการทำตามหน้าที่ตามฟังก์ชันที่เขาก็ทำให้ปัญหาเนี่ยเข้าไปดำเนินการเพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการที่ทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเบาบางสงบลงนะครับมันก็เลยเห็นเป็นจุดเป็นภาพว่าทหารเนี่ยจะเป็นผู้นำในส่วนต่างๆอยู่เสมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วในแนวนโยบายเนี่ยหรือว่าความการดำเนินการของในพื้นที่เองต้องการที่ให้การเมืองนำการทหารแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเชื่อและเรายืนยันว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นวิธีการในการแก้ในอนาคตแล้วก็ทำให้เกิดความถาวร
1: ข้อสรุปจากเวทีวันนี้หลายฝ่ายแสดงเจตจำนงที่สอดคล้องกันบอกว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนมีกฎหมายรองรับกระบวนการสันติภาพที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามรัฐบาลและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเห็นต่างได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกคุกคามค่ะ
2: ถ้าถามว่าวันนี้รัฐบาลมีทิศทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรนะครับการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรในช่วงที่ผ่านมาก็คงจะสะท้อนวิธีคิดของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีครับไม่ได้เลือกพูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดถึงมิติความมั่นคงครับแต่เน้นไปที่การพัฒนาการที่ทุ่มงบไปที่พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ครับก็เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนั่งหัวโต๊ะเป็นการประชุมครั้งแรกในปีนี้นะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญหลังการไปพบฝั่งมาเลเซียในฐานะคนกลางที่จัดการพูดคุยสันติสุขยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียยังคงสนับสนุนแนวทางนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569ครับบอกว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับคุยกันครั้งแรกในรอบ2ปีแต่รับปากว่าหลังจากนี้จะประชุมกันบ่อยขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับและความร่วมมือกับฝั่งมาเลเซียนายศรีหศักดิ์เนี่ยยังย้ำถึงทิศทางในการพูดคุยสันติสุขนะครับว่ามาเลเซียเตรียมเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งอยู่ระหว่างการหารือภายในแล้วก็ใกล้ได้คนที่เหมาะสมแล้วขณะที่ไทยหวังว่าผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่จะทำหน้าที่สะท้อนบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขตามที่รัฐบาลมาเลเซียยืนยันครับว่ายังคงสนับสนุนกระบวนการนี้
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องของมาเลเซียคืออะไรก็ตามขอให้ผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนท่าทีของรัฐบาลมาเลเซียนะครับเพราะว่าผู้มันไม่ใช่บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกอย่างเดียวมันบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียที่สนับสนุนกระบวนการพูดคุยและการไปครั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียเขาก็บอกเขาสนับสนุนนะครับกระบวนการนี้อย่างเต็มที่
1: นายศรีหศักดิ์ย้ำถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซียบอกได้หารือกันแล้วเรื่องการสร้างรั้วในจุดที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีกิจกรรมผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมซึ่งจะนำกล้องวงจรปิดและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเสริมค่ะนอกจากนี้ไทยได้ส่งหมายคดีต่างๆให้มาเลเซียร่วมติดตามตรวจสอบนะคะซึ่งมาเลเซียก็ยืนยันบอกไม่มีนโยบายให้บุคคลใดใช้พื้นที่ของประเทศเพื่อบั่นทอนความมั่นคงของไทยค่ะ
2: อย่าลืมนะครับคุณศรีหศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ในหลายตำแหน่งที่เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับหมวกอีกใบก็คือประธานคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับที่แก้ปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งคุณศรีหศักดิ์เนี่ยเน้นย้ำครับว่าจะดูแลด้านยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในภาพรวมนะครับทั้งความมั่นคงสังคมและการพูดคุยสันติสุขสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องข่าวกลองครับเพราะตอนนี้มีหลายหน่วยงานทำงานด้วยกันจึงต้องบูรณาการข้อมูลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ให้ทันท่วงทีนะครับส่วนภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ไม่สามารถแยกจากสถานการณ์ภาพใหญ่ได้ครับเพราะทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดและแก้ปัญหาร่วมกันครับ
1: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนหน้านี้ถูกจับตามมาโดยตลอดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนจะไปถึงลาสบอสไหมนะคะวันนี้พอสาวเส้นเงินไปมันไปเจอ

0: ต่อไปเจอความผิดปกติที่เจ้าหน้าที่ DSI อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะคะไทย PBS ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมมาจากแหล่งข่าวที่อ้างว่าเป็นรายงานพฤติการของเจ้าหน้าที่ DSI 2คนขณะเรียกรับผลประโยชน์จากนายกเฮงซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่ใหญ่ในภาคอีสานค่ะหลังจากวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนถูกตำรวจปปป.เข้าไปจับกุมและตรวจค้นนะคะตอนนี้ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นำกำลังเข้าจับกุมนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ DSI ที่บ้านพักในจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานครพร้อมนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเพื่อเก็บหลักฐานที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาและเชื่อมโยงกับคดีทั้งสองคนถูกควบคุมตัวมายังบก.ปปป.เพื่อสอบปากคำโดยไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลออกหมายจับฐานร่วมกันเรียกรับทรัพย์หรือผลประโยชน์นะคะจากคำซัดทอดของนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ถูกจับข้อหาฉ้อโกงเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะที่ต้นสังกัดออกแถลงการค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและอำนวยความสะดวกในการสอบสวนนะคะ DSI ขอยืนยันบอกพฤติการกระทำผิดเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลค่ะ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับไทย PBS เคยได้หลักฐานเป็นแชทสนทนาทางไลน์นะครับจากผู้เสียหายคนหนึ่งครับบอกว่าแชทนี้เป็นแชทที่คุยกับนายกเฮงผู้ต้องหาคดีช่อโกงเงินทุจริตสอบท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายเฉพาะกลุ่มนี้นะครับรวมกันมากกว่า2ล้านบาทครับแชทสนทนาที่ถูกนำมาอ้างเป็นการพูดคุยในลักษณะทวงเงินโดยฝ่ายที่ถูกอ้างว่าเป็นนายกเฮงพิมพ์ข้อความมาว่ายังตามอยู่ผู้เสียหายตอบว่าอีกนานไหมหลังจากนั้นมีการส่งภาพเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งเข้ามาในแชทพร้อมข้อความบอกว่ากำลังบีบเอาเงินคืนมาไทย PBS ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวครับกล่าวหาว่าพฤติการของคนกลุ่มนี้เริ่มต้นจากมีคนกลางคนหนึ่งรู้จักกับเจ้าหน้าที่ DSI เพราะเคยทำงานที่เดียวกันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ DSI อ้างว่ามีโควต้าข้าราชการท้องถิ่น200อัตราคนกลางจึงติดต่อไปยังนายกเฮงซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ภาคอีสานเพื่อขอให้ทำหน้าที่จัดหาบุคคลที่สนใจจะจ่ายเงินเพื่อสอบบรรจุผู้ให้ข้อมูลยังอ้างว่ามีการนัดจ่ายเงินทั้งหมด3ครั้งครับครั้งแรกเป็นเงินสด1ล้านบาทส่งมอบกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระราม6ต่อมาเป็นการวางเงินมัดจำด้วยเงินสดอีก 500,000 บาทเพื่อล็อกโควต้าให้ผู้สมัครสอบส่วนครั้งที่2เป็นการส่งมอบเงินสด60ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านหลัก4และครั้งที่3ส่งมอบเงินสดอีก10ล้านบาทที่โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีครับขณะที่ข้อมูลจากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.ยอดเงินจากการเรียกรับเป็นเงิน55ล้านบาทครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายชื
2: ่อทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับโดยเฉลี่ยรายละ 100,000 บาทแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่ตรงกับ70ล้านเพราะว่าเป็นการวางมัดจำก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตรงก้อนนี้มันจะมีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุมันเป็นเหตุทำให้นายกเฮงเนี่ยถูกทวงเงินและจำเป็นต้องออกนอกพื้นที
0: ่ทีมข่าวไทย PBSเคยสอบถามประเด็นนี้ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.ซึ่งเคยเรียกผู้เสียหายจากเครือข่ายนายกเฮงนะคะมาให้ข้อมูลนะคะพบว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนยังมีการอ้างไปถึงคนนอกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือไม่ค่ะขณะที่วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงถึงการปฏิบัติการที่ผ่านมาบอกสามารถอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทโดยปปง.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการทางการเงิน

0: ยันรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำยึดหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะ
1: เรื่องของคดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU แล้วก็แบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแปลงคดีหรือว่าการทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงนะครับ
0: สำหรับการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำผิด98รายการนะคะเช่นที่ดินเงินในบัญชีการซื้อขายทองคำและสิทธิ์ในการเรียกร้องในทองคำบัญชีเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์มีเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อีกค่ะรวมแล้วก็ประมาณ315ล้านบาทขณะที่การเปิดปฏิบัติการในการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดในจังหวัดนนทบุรีและเพชรบูรณ์พบทรัพย์สินเป็นเงินสด 4,530,000 บาทมีสินค้าแบรนด์เนมด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งปปง.ได้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาท
2: วันจันทร์นี้ครับ14กันยายนนะครับกกต.จะต้องลงมติจะส่งคำร้องหรือไม่ส่งคำร้องในคดีหัวเลือกสว.ครับก็มีช้อยต่างๆให้เลือกจะไม่ส่งทั้งหมดจะส่งทั้งหมดจะส่งเฉพาะบุคคลเดี๋ยววันจันทร์นี้รู้กันครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้มีเอกสารหลุดครับมันหลุดอีท่าไหนไม่รู้อะไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็หลุดไปอยู่ในกลุ่มไลน์นักข่าวสายการเมืองท่านผู้ชมมันจะเรียกว่าหลุดได้ไหมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มนักข่าวการเมืองเลยนะ
0: พอดิบพอดีเลยเหรอคะ
2: ไม่รู้จะหลุดหรือตั้งใจนะครับแต่เอกสารนี้อ้างว่าเป็นเอกสารที่ถูกส่งให้กับประธานกกต.ช่วงปลายปี68ครับในเอกสารเนี่ยระบุเรื่องของพยานบุคคลที่กลับคำให้การเอกสารหลุดที่ว่าตรีตราเลขรับนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับไม่ได้ระบุผู้ส่งลงนามผู้รับเป็นผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปแจ้งกับเรียนประธานกกต.ลงวันที่29ตุลาคมปี2568ครับเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นเรื่องของพยานบุคคลในคดีหัวเลือกสว.นะครับแล้วก็อ้างถึงบันทึกคำให้การเดิมและขอกลับคำให้การผมอ่านให้ฟังข้อความคือรับทราบว่าให้การเท็จเดิมเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่มีเรื่องความขัดแย้งกับพรรคและชายไม่ทราบชื่อติดต่อให้เป็นพยานกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยผ่านข้อแลกเปลี่ยนที่จะพ้นจากข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.และยังดำรงตำแหน่งต่อไปได้และขอให้เป็นความลับไม่เช่นนั้นจะโดนเล่นงานทางการเมืองด้วยเหตุผลนี้ครับจึงยืนยันว่าคำให้การนี้เป็นความจริงไม่มีบุคคลใดกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีการจัดทำโพยหัวเลือกสว.และมีข้อสังเกตว่าพยานหลักฐานในคดีถูกสร้างขึ้นและมีผู้ถูกกระทำไม่ต่างกันนี้หลายคนทั้งในรูปของว่าจ้างข่มขืนใจบังคับขู่เข็นและล่อลวงให้สมคบคิดและวางเป็นกระบวนการมีรายงานว่ากกต.นัดประชุมพิจารณาลงมติส่งหรือไม่ส่งคดีหัวเลือกสว.ปี67ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในวันจันทร์นี้ครับเวลา 9:00 น.แล้วก็แจ้งแถลงมติในเวลาบ่าย 4:00 น.ครับ
0: ล่าสุดวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังคงยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปสะดุดขาตัวเองทางการเมืองทีนี้พอถูกถามถึงความรู้สึกหวั่นเกรงกับระเบิดทางการเมืองไหมท่านบอกว่ากลัวแต่ระเบิดที่จะทำให้ทหารและประชาชนไม่ปลอดภัยค่ะ
1: อนุทินชำนาญการเก็บกู้ทุกระเบิดนะครับตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราก็ทำหน้าที่นะครับภายใต้จอยสเตทเมนต์ว่าเราจะต้องทำการเก็บกู้ทุกระเบิดไม่ให้เป็นอันตรายต่อพี่น้องทหารหานของเราครับ
3: ระเบิดทางการเมืองท่านนายกก็ไม่ได้หวั่นใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยผมหวั่นระเบิดที่จะทำให้พี่น้องทหารหานของเราหรือประชาชนของเรา ต้องสูญเสียอวัยวะสูญเสียชีวิตครับ
0: ส่วนกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลนายกแสดงท่าทีไม่ได้ปิดประตูการตอบรับพรรคกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาล

0: ช้สองมาตรฐานคำวินิจฉัยของกกต.นั่นแหละจะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกพิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามไปครอบงำวุฒิสภาที่เป็นต้นไม้พิษต่างหากแต่ที่ผมกลัวคือผลไม้พิษลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ผลไม้พิษธรรมดานะครับแต่จะมีลักษณะของการเป็นโรคติดต
1: ่อตอนนี้จี้สวมากๆสวกลุ่มหนึ่งก็แถลงข่าวครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะครับตั้งคำถามไปยังการให้ข้อมูลของศาสตราจารย์นครินทร์เมตไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญครับบอกว่าต้องเปิดหลักฐานหลังจากอ้างว่านายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าที่มาของสว.เป็นความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญปี2560ทำไมต้องแจ้งเรื่องนี้สว.เขาบอกว่ามันเข้าข่ายด้อยค่าและดูหมิ่นวุฒิสภาชุดนี้ครับอีกวงหนึ่งวันนี้มีการอภิปรายวิกฤตศรัทธาสภาสูงครับซึ่งคณะกรรมาธิการการเมืองของสภาจัดขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์โคธมอริยาอดีตกกต.ครับตั้งคำถามการทำหน้าที่ของอนุชุด36ที่ไต่สวนคดีหัวเลือกสว.นะครับทั้งมิติด้านกฎหมายและความเป็นกลางขณะที่รองศาสตราจารย์มุนินพงษาปานอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชี้ว่าสังคมกำลังจับจ้องกระบวนการทางกฎหมายกรณีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อส่งศาลฎีกาชี้ขาดหัวเลือกสว.ครับ
2: ก่อนจะถึงวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะกกต.นัดลงมติว่าจะสั่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.หรือไม่นะคะวันนี้ชวนย้อนมองดูผลงาน2ปีที่ผ่านมาของสว.เจาะลึกไปที่บทบาทและการใช้อำนาจที่มีในมือโดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระติดตามจากคุณอรวรรณสุโขค่ะ
3: สว138คนนะคะอยู่ในคดีหัวสวชุดที่26จากผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนค่ะแต่ไม่ว่าผลของคดีนี้จะออกมาอย่างไรแต่คำถามสำคัญก็คือว่าสวที่ถูกกล่าวหาล้วนแล้วแต่อยู่ในวาระของการพิจารณาเรื่องสำคัญตลอด2ปีที่ผ่านมาคำถามก็คือว่าการใช้อำนาจนี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่คุณผู้ชมลองดูผลงานตลอด2ปีของสวที่ผ่านมานะคะว่าทำอะไรไปแล้วบ้างโหวตกฎหมายไปถึง47ฉบับใช้แล้ว32ฉบับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีการอนุมัติพระราชกำหนดถึง3ฉบับพิจารณายติ54เรื่องตั้งกระทู้ถามถึง443เรื่องค่ะอำนาจของสว.ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งอำนาจหน้าที่สำคัญของสว.ก็คือการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็องค์กรอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดรวมแล้ว14องค์กรค่ะและที่สว.นะคะมีการเห็นชอบบุคคลเป็นองค์กรอิสระนะคะตอนนี้ที่เกินกึ่งนึงแล้วอย่างกกต.ค่ะกกต.นั้นมีทั้งหมด7คนค่ะเลือกไปแล้ว4คนจาก7คนนะคะส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินมีทั้งหมด3คนเลือกไปแล้ว2คนค่ะและสุดท้ายคือปปช.จะมีทั้งหมด9คนในเวลานี้เลือกไปแล้วทั้งหมด4คนค่ะสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่สว.ชุดนี้เลือกเข้าไปทำหน้าที่4คนประกอบไปด้วยนายณรงค์กลั่นวารินค่ะนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายจิรุธวิสารจิตยังมีองค์กรอิสระอื่นๆตามรัฐธรรมนูญที่สว.ชุดนี้ทยอยให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ2คนจากกรรมการทั้งหมด9คนและก็ยังมีโอกาสให้ความเห็นชอบอีกจนกว่าจะหมดวาระการทำหน้าที่คุณผู้ชมคะข้อมูลชิ้นนี้ไม่ได้บอกเพียงแค่ผลงานที่ผ่านมาของสว.เท่านั้นนะคะแต่นี่กำลังสะท้อนถึงอำนาจของสว.ด้วยคำถามสำคัญก็คือว่าอำนาจที่มีอยู่ในเวลานี้สัมพันธ์กับที่มาหรือไม่ที่สำคัญนะคะการใช้อำนาจของสว.นั้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อสังคมโดยรวมเพราะว่าองค์กรอิสระบางองค์กรที่เลือกมานั้นทำงานนานถึง7ปีนานกว่าสว.นานกว่ารัฐบาลซะด้วยซ้ำค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายว่าโดยหลักการที่มาและอำนาจที่มีจำเป็นจะต้องสัมพันธ์กันค่ะแต่ว่าที่มาของสว.ชุดปัจจุบันซึ่งมาจากการเลือกกันเองของสาขาอาชีพและก็มีข้อกังขามาตั้งแต่กระบวนการเลือกจนกลายเป็นคดีหัวสว.แล้วก็ถูกตั้ง

0: คำถามมาโดยตลอดว่าได้ตัวแทนของสาขาอาชีพที่แท้จริงหรือไม่เมื่อที่มามีความเคลือบแคลงสงสัยย่อมส่งผลต่อการใช้อำนาจว่ากำลังใช้อำนาจเพื่อใครและที่เป็นช่องโหว่มากที่สุดคือการทำงานของสว.สามารถตรวจสอบได้จริงแค่ไหนโดยเฉพาะการเห็นชอบองค์กรอิสระที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดในสว.ชุดปัจจุบัน
1: จากกรรมการสรรหาเสนอชื่อไปถึงวุฒิสภาเนี่ยจุดบอดใหญ่ๆที่ผมเน้นเลยเรื่องความโปร่งใสคือทุกๆการลงมติเพื่อเลือกองค์กรอิสระเนี่ยเขาปิดประชุมเขาทำเป็นประชุมลับนะครับประชุมลับหมายความว่าไม่มีการบันทึกภาพเสียงหรือว่ารายงานการประชุมด้วยคนที่จะไปเป็นองค์กรอิสระเนี่ยเขาจะไปใช้อำนาจให้คุณให้โทษตำแหน่งเหล่านี้นะครับในทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็น public officeเป็นตำแหน่งแห่งที่ในทางสาธารณะที่จะไปใช้อำนาจต่อสาธารณะเกิดผลกระทบต่อสาธารณะแต่ในกระบวนการได้มาซึ่งคนที่จะไปใช้อำนาจเนี้ยไม่ได้เปิดให้สาธารณะตรวจสอบได้ไงคือผมพยายามจะเปิดไอเดียว่าการคัดเลือกองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับให้ความเห็นชอบอย่างเดียวเลยเห็นไหมมันมีรูปแบบที่สามารถออกแบบให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเห็นไหมครับเราเห็นแล้วว่าการให้วุฒิสภาเห็นชอบฝ่ายเดียวเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ต้องไม่มีอะไรยากเลยคือก็ไปใครควบคุมวุฒิสภาได้ก็กําหนดนะครับองค์กรอิสระได้ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันคือปัญหาหลักเลยของการเมืองไทยร่วมสมัย
0: ขณะที่สว.ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.มีถึง138คนทั้งหมดนี้มีส่วนร่วมในการทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมารวมถึงการเห็นชอบองค์กรอิสระมีคำถามเขาว่าหากผลของคดีออกมาแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะส่งผลต่ออำนาจที่ใช้ไปก่อนหน้านี้หรือไม่และจะมีผลผูกพันต่อองค์กรอิสระหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือไม
1: ่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดเพราะว่าองค์กรอิสระที่ให้ความเห็นชอบกันไปเนี่ยวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ย7 ปีอย่างเงี้ยอยู่ยาวอ่ะยาวกว่ารัฐบาลอีกอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ลงมตินะครับถูกวินิจฉัยถูกศาลตัดสินว่าผิดไปแล้วมันไม่ได้เป็นลบล้างผลที่เขาได้ยงมติไปแล้วไงเพราะคนที่อยู่ในองค์กรอิสระเหตุที่เขาจะพ้นได้อ่ะตายลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับว่าคนที่ตั้งเขามาเลือกเข้ามาเนี่ยมันจะพ้นไปด้วยขาดคุณสมบัติอะไรให้เราดูว่าบรรทัดฐานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันสำคัญมากนะมันไม่ใช่แค่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งหรือส่งบางส่วน229คนนะผมว่ามันคือช็อตต่อไปมันคือเราจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองแบบไหนนะครับที่มันจะอยู่ต่อไปในอนาคตผมว่า14 กันยามันจะมีความหมายตรงนี้มากกว่า
0: ข้อมูลทั้งหมดนี้คงไม่ใช่แค่ชวนจับตาวันที่14กันยายนเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ผูกโยงไปที่มาของสว.ตามรัฐธรรมนูญ2560ค่ะนี่เป็นก้าวสำคัญค่ะที่อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มพูดคุยเปิดพื้นที่ถกเถียงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังแล้วหรือยังคะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวมาจากไหนยังเป็นคำถามนะครับเมื่อวานนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมาจากลูกปลาที่เขาเพาะในบ่อเลี้ยงหรือเปล่ามาจากเอกชนนอกพื้นที่นะครับแต่คนที่เขารับผิดชอบก็บอกว่าเป็นไปได้น้อยมากเพราะมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมนะครับขณะเดียวกันไปถามคนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระชังที่เขื่อนลำปาวเขาก็ตั้งข้อสังเกตพวกคนมาตกปลาแหละเอาปลาเหยื่อมันอาจจะติดมากับปลาเหยื่อที่มาใช้ตกปลาครับก็เลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปสุ่มตรวจการเพาะเลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาวครับตรวจสอบระบบการเพาะเลี้ยงสกัดการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำแต่จากการตรวจสอบนะครับยังไม่เจอปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยครับผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจำกัดบอกว่าลูกพันปลานิลที่เกษตรนำมาอนุบาลแล้วก็เลี้ยงกระชังสั่งซื้อมาจากนอกพื้นที่จริงครับแต่ก็เชื่อว่ามีโอกาสน้อยมากที่ปลาหมอคางดำจะปนมากับลูกปลานิลนะครับเพราะฟาร์มเพาะพันธุ์เนี่ยมีมาตรฐานถ้ามีการปนเปื้อนจริงก็ต้องพบการระบาดไปแล้วครับ
4: เพราะว่าระบบของฟาร์มแต่ละฟาร์มที่เราเลือกมาในพื้นที่นะครับก็คือด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เขาทำมาก็มากกว่า20 ปีแต่ละฟาร์มนะครับผมว่าถ้าเราก็ระบบฟาร์มเขาเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดที่

0: ใช้น้ำหมุนเวียนในระบบบกฟาร์มของเขาเองอันนี้ตามที่ไปดูงานที่ฟาร์มเขามานะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดจากการใช้แหล่งลูกพันธุ์จริงนะครับผมว่าเพราะว่าฟาร์มผลิตเนี่ยเขาผลิตส่งทั่วประเทศนะครับถ้ามีการระบาดจริงมันจากลูกพันธุ์เนี่ยมันต้องไปทั่วประเทศเพราะล็อตนึงมันไม่ใช่มาเฉพาะกาฬสินธุ์
1: ผู้จัดการสหกรณ์ครับมีข้อสังเกตนะครับบอกว่าสาเหตุที่มาเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเนี่ยอาจจะมาจากกิจกรรมตกปลาในเขื่อนหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่นิยมสั่งซื้อปลาเหยื่อผ่านช่องทางออนไลน์ครับซึ่งอาจจะมีลูกปลาหมอคางดำปนมาด้วยหรือไม่และถ้ามีปลาหมอคางดำเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็เชื่อว่าในเขื่อนลำปาวมีปลานักล่าเจ้าถิ่นขนาดใหญ่หลายชนิดครับเช่นปลาชะโดท่านผู้ชมรู้จักไหมปลาชะโดหน้าตาคล้ายปลาช่อนแต่ตัวใหญ่กว่าเยอะแล้วก็มีปลากดคังนะฮะอันนี้น่าจะช่วยกำจัดปลาหมอคังดำได้ดีครับ
2: ไทยยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนจากจีนค่ะดูจากอะไรมองจากจำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าการเติบโตก็มาพร้อมความกังวลผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยอมรับค่ะบอกว่าการเข้ามาของนักลงทุนของกลุ่มทุนเพิ่มความกังวลของประชาชนกลัวว่าอาจจะเกิดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้มันจะหาตรงกลางหรือว่าหาสมดุลกันยังไงมีมุมมองมาจากรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะบอกว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การดึงเม็ดเงินลงทุนแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วต้องสร้างประโยชน์ร่วมกันค่ะบริษัทผลิตยางจากประเทศจีนเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตยางรถยนต์ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเพื่อส่งออกไปยังกว่า80ประเทศทั่วโลกค่ะหลังเห็นโอกาสการลงทุนในไทยเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกยางพารารายใหญ่นะคะใช้ยางจากไทยทั้งหมดแต่ยอมรับวัตถุดิบอื่นบางส่วนอันนี้ต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนค่ะเช่นผงคาร์บอนสารละลายยางโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนระยองเนื้อที่รวมแล้ว 12,500 ไร่มีผู้ประกอบการ295รายมูลค่าการลงทุนรวมแล้ว 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมีการจ้างงานคนไทย 70,000 คนจ้างคนจีนด้วย 6,000 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มช่างฝีมือวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงค่ะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยระบุว่าไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนจีนครึ่งปีแรกมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจไปแล้ว110โครงการมูลค่ารวมแล้วก็กว่า 30,000 ล้านบาทโดยเห็นว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การดึงเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสร้างประโยชน์ร่วมกัน
3: อย่างน้อยที่สุดเขาต้องรับเขาเรียกว่า3ประโยชน์อันที่1คือประเทศเราได้รับประโยชน์อะไร2คนของเราได้รับประโยชน์อะไรแล้วตัวเขาแล้วอันดับ3ค่อยคิดว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรอันนี้ถ้าเราเอา3สิ่งนี้มาผนวกกันเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดโซลูชันที่ดีที่สุดที่จะตอบปัญหานี้นะครับ
1: สมาคมวิสาหกิจจีนในไทยครับบอกว่าการลงทุนของจีนในไทยไม่ควรมุ่งเพียงการตั้งโรงงานหรือสร้างงานครับแต่ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อสร้างประโยชน์ให้ไทยในระยะยาวขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการจีนสะท้อนอุปสรรคการเข้ามาลงทุนในไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับกฎหมายและขั้นตอนการทำธุรกิจครับทั้งการจ้างแรงงานการขอใบอนุญาตและการติดต่อหน่วยงานภาครัฐจึงเสนอให้พัฒนาระบบ One Stop Service ให้คำแนะนำแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเลือกพื้นที่การก่อสร้างการตั้งโรงงานไปจนถึงการเริ่มผลิตครับเพื่อให้กระบวนการลงทุนนั้นเร็วแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นผู้ว่าระยองยอมรับครับการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติมีข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างที่อาจจะกระทบทางน้ำและการใช้แรงงานต่างด้าวจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายครับเช่นเดียวกับการตั้ง Data Center ที่ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้
4: กรณี data center เนี่ยปัญหาที่เกิดคือวันนี้พี่น้องประชาชนรอบข้างบริเวณนั้นไม่ทราบข้อมูลว่าการลงทุนเนี่ยแล้วก็วิตกกังวลว่าผลกระทบที่อาจให้ก่อให้เกิดพวกเขาในอนาคตเช่นการปิดทางน้ำการใช้กระแสไฟฟ้าการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นต่างๆครับก็เกิดคำถามขึ้นมาท่านทางโรงงานเกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องตอบคำถามให้น้องประชาชนรอบข้างให้ได้ว่าการก่อสร้าง data center ประโยชน์หลักที่จะได้คืออะไรแล้วก็สิ่งพี่น้องประชาชนจะรับผลกระทบยังไงหรือมีการเยียวยาทำความร่วมมือกันอย่างไรให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกัน

0: ได้แบบสันติครับ
1: หน่วยงานกำกับดูแลย้ำบอกแม้ภาครัฐจะส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์ของ BOI แต่ผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานการขอใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจ
2: มีข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยนะครับที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องของการจ่ายยาบางครั้งได้ยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งบางครั้งใช้บางครั้งได้รับยาเนี่ยไม่ครบจำนวนที่ต้องการนะครับบางคนต้องไปซื้อกินเองทางสสจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับยืนยันบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาขาดแคลนยาครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดรับยาในโรงพยาบาลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังมีเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยที่ได้รับยาไม่ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเดือดร้อนครับบางคนอยู่พื้นที่ห่างไกลต้องเดินทางมารับยาหลายครั้งวันนี้พบผู้ป่วยจำนวนหนึ่งนะครับไปรอรับยาหนึ่งในผู้ป่วยเล่าว่าป่วยเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงครับเดินทางมาจากต่างอำเภอระยะทางไปกลับเนี่ย70กิโลเมตรนะครับไปกลับมารับยาแต่ได้ยาแค่5เม็ดยังมียอดค้างอีก45เม็ดครับท่านผู้ชม50เม็ดได้ไป5เม็ดค้างจ่าย45เม็ดซึ่งยาดังกล่าวเนี่ยต้องกินเป็นประจำติดต่อกันทุกวันหมายความว่าพอ5วันหลังจากนี้ต้องเดินทางมารับยาเพิ่มอีกรอบนะครับผู้ป่วยคนนี้บอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาเกือบปีแล้วครับไม่รู้เหมือนกันสาเหตุมาจากอะไรอยากจะให้โรงพยาบาลเร่งแก้ไขครับ
3: 50เม็ดอ่ะ50เม็ดต้องเอา50เม็ดต้องเอาแล้วยาไม่มียาไม่มีก็1อาทิตย์ก็5เม็ดเองอ่ะ
4: อาทิตย์ละ5เม็ด
3: ห้าเม็ดเองมาก็
4: มาบ่อย
3: บางครั้งมาบ่อยๆลำบากมากเลย
4: ก็ต้อง
3: ลำบากมากเลยซิวเวลา
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายบอกว่าโรงพยาบาลประสบปัญหายาขาดแคลนมาประมาณ1ปีแล้วค่ะจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตทำให้ยาขาดแคลนเป็นช่วงนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของโรงพยาบาลเนื่องจากมีลูกหนี้ไม่จ่ายเงินให้กับทางโรงพยาบาลหรือจ่ายล่าช้าทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายให้กับบริษัทยาส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยที่ผ่านมาโรงพยาบาลพยายามแก้ปัญหาโดยยืมยามาจากโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลอื่นๆแต่เนื่องจากโรงพยาบาลสันทรายรับผิดชอบ7อำเภอประมาณ 400,000 คนแต่ละวันมีคนไข้มาใช้บริการ 1-2,000 คนค่ะ
5: มาใช้แต่เนื่องจากว่าสันทรายรับผิดชอบประชากรนี่เกือบเท่าจังหวัดก็ประมาณ 400,000 กว่ารายแล้วก็วันนึงก็คนไข้ก็เป็นพันกว่าแล้วก็ไอ้ที่คาดการไม่ได้คือถ้าเป็นคนไข้ที่ในความดูแลเราที่นัดเนี่ยเรารู้ว่าเท่าไหร่แต่เราก็จะเจอคนไข้ที่มาเองอะไรเงี้ยมาตรงแล้วก็มาใช้บริการแล้วก็ทำให้ไอ้การคาดการปริมาณยามันค่อนข้างจะแกว่งแต่ตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับ
2: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการจ่ายยาให้ผู้ป่วยบางส่วนแล้วก็นัดมารับใหม่เมื่อได้รับยามาเพิ่มโรงพยาบาลก็จะทยอยส่งให้กับผู้ป่วยที่บ้านนะครับเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางครับส่วนเรื่องสภาพคล่องจะนำเงินฉุกเฉินกลางไปสำรองจ่ายยาให้กับโรงพยาบาลก่อนครับเพื่อให้มียาจ่ายให้คนไข้คาดว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์นะครับจะสามารถจ่ายยาได้ครับ
6: ไม่มีจ่ายในเชิงของหมดเลยคนไข้ไม่มีใช้ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับก็จะจ่ายอาจจะจ่ายให้น้อยลงเพื่อเตรียมให้ทุกคนได้ยาถูกไหมครับแล้วก็ขอเอาเพิ่มเติมจากกระบวนการของการยืมระหว่างกันแล้วก็ไปเติมให้คนไข้ให้ครบถ้วนแล้วก็ที่เหลือก็ตอนนี้ก็กับบริษัทยาก็ได้ดำเนินการพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการชำระหนี้บางส่วนแล้วก็เติมยาอะไรเข้ามาในระบบซึ่งตอนนี้คาดว่าอีกสักไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ก็น่าจะเรียบร้อยอยู่ในภาวะปกติครับ
2: ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมนะครับเราจะเจอปัญหาแบบนี้ตามจังหวัดใหญ่ๆครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโรงพยาบาลทั้งที่ควรจะเป็นโรงพยาบาลในระดับอำเภอแต่ต้องรองรับคนไข้ในระดับโรงพยาบาลจังหวัดครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีโรงพยาบาลสี่มุมเมืองก็รับคนไข้จากพื้นที่ห่างไกลต่างๆมาอยู่บริเวณนี้ไม่ให้คนไข้ไปกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัด ดังนั้นคนไข้เยอะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแบบนี้แหละ

0: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งครับที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกันเพราะเป็นช่วงปลายปีงบประมาณการเบิกจ่ายตามระบบล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่โรงพยาบาลต้องบริหารจัดการครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยใช้บัตรทอง30บาทแทบไม่มีรายได้จากผู้ป่วยกลุ่มอื่นครับ
1: ในอดีตเราพบยาลดน้ำหนักเถื่อนนะคะก็เห็นอันตรายหลายๆครั้งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มยาฉีดอ้างว่าเป็นยาฉีดลดน้ำหนักบางคนเรียกว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นของเถื่อนเป็นของผิดกฎหมายค่ะวันนี้สนธิกำลังกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับตำรวจไปทลายแหล่งส่งยาฉีดลดน้ำหนักเถื่อนนะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า52ล้านบาทค่ะหลังจากอย.และตำรวจไปตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบขายผ่านทางออนไลน์ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเลยวันละกว่า100กล่องนะคะสามารถทำรายได้กว่า8ล้านบาทต่อเดือนเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ออกมาเตือนประชาชนนะคะบอกว่าถ้าเป็นยาฉีดที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายถึงชีวิตค่ะนี่เป็นของกลางยาฉีดกลุ่มเปปไทด์ลดน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีดค่ะทั้งน้ำกลั่นเข็มอินซูลินแผ่นแอลกอฮอล์และเอกสารกำกับการใช้รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์และมีสติ๊กเกอร์อีกเป็นจำนวนมากอย.ร่วมกับตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังตรวจสอบพบว่าเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาฉีดลดน้ำหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยจุดนี้ใช้เป็นสถานที่พักและบรรจุสินค้าเพื่อส่งให้กับลูกค้าพันตำรวจโทยศชรินทร์ประเสริฐโสภาสารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวจัดส่งสินค้าเฉลี่ยวันละกว่า100กล่องราคากล่องละประมาณ 2,900 บาทคิดเป็นรายได้วันละเกือบ 300,000 บาทหรือตกกว่า8ล้านบาทต่อเดือนและจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า52ล้านบาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติยาฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาค่ะ
2: เราได้ตรวจสอบจากการส่งก็คือไปรษณีย์นะฮะก็คือได้อายัดไว้บางส่วนก็คือมีการส่งของเนี่ยวันหนึ่งนะครับต้องมีประมาณ100ชิ้นต่อวันนะครับแล้วถามว่าการที่ผมซื้อแล้วมาให้ทางอย.ตรวจเนี่ยก็คือพบอยู่แล้วว่ายาตัวเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนและเป็นยาที่พูดง่ายๆว่ายาเถื่อนนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเตือนนะครับบอกว่ายาฉีดในกลุ่ม GLP-1 เป็นยาที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและสั่งจ่ายของแพทย์ครับการนำยาที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เองอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงนะครับทั้งตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันไตวายภาวะแทรกซ้อนอื่นๆครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและปลอดเชื้อถ้าเอามาฉีดเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดตายได้ครับ
3: โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สามารถทำลายเครือข่ายลักลอบผลิตยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนผิดกฎหมายรายใหญ่นะครับแล้วก็ตรวจยึดยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดมูลค่ามากกว่า50ล้านบาทซึ่งถือเป็นการตัดวงจรของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะกระจายสู่ประชาชนนะครับ
1: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายืนยันค่ะปัจจุบันมียากลุ่มนี้ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว30ทะเบียนสำหรับใช้รักษาโรคและควบคุมน้ำหนักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์จึงเตือนประชาชนอย่าซื้อยาฉีดลดน้ำหนักจากช่องทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะและผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยดังกล่าวอยู่ขอให้หยุดใช้โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตได้ผ่านทางเว็บไซต์ของอย.ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่คนห่วงและกังวลครับหลังหมดสัญญาเดินรถ30กันยายนนี้ Airport Wheelink ยังจะเดินรถรับส่งผู้โดยสารหรือไม่วันนี้ประธานบอร์ดรฟท.ยืนยันนะครับยังไงก็ตามหมดสัญญา30กันยายนนี้เอกชนยังคงเดินรถให้บริการต่ออย่างแน่นอนครับส่วนคำถามว่าจ้างกันยังไงวันนี้ยืนยันว่าเป็นข้อตกลงเดิมจะเป็นเที่ยวละกี่ล้านเนี่ยยังไม่ชัดครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้เรียกประชุมแก้ปัญหาการเดินรถ Airport Rail Link ที่จะสิ้นสุดสัญญา30กันยายนนี้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.ร่วมประชุมครับนายปิยพงษ์บอกว่าได้รายงานสถานการณ์ให้นายกทราบเพราะประชาชนกังวลว่าจะได้รับผลกระทบนะครับถ้าเอกชนหยุดเดินรถหรือไม่ต่อสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้รวมถึงหารือกันเกี่ยวกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับระหว่างการรถไฟและบริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ครับ
4: ครับท่านอนุท่านแสดงความห่วงใยนะครับกับเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้กำชับแล้วก็สั่งการนะครับให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับดำเนินการทุกอย่างนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการ Airport Link นะครับการให้บริการเส้นทางรถไฟเข้าเมืองเนี่ยนะครับสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดชะงักนะครับซึ่งตอนนี้ทางรถไฟเองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับในส่วนของการเจรจานะครับตามข้อเสนอของบริษัทเอเชียเอราวัณเนี่ยนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นที่ต้องเจรจากันอยู่นะครับ
0: ส่วนกรณีบริษัทคู่สัญญายื่น4เงื่อนไขในการเดินรถต่อจากนี้ครับประธานบอร์ดรฟท.เนี่ยบอกว่าเตรียมหารือกับเอกชนให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นรฟท.มีข้อตกลงเดิมอยู่แล้วโดยให้เอกชนเดินรถตามเงื่อนไขเดิมแล้วก็คุยกันเบื้องต้นไปแล้วซึ่งเอกชนเนี่ยพร้อมเดินรถถึงวันที่31มกราคมปีหน้าปี70ครับก็คือต่อไปอีก4เดือนอย่างแน่นอนส่วนกรณีการจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะจ้างเดินรถ1ปีแต่วันนี้คุยกันแค่ช่วง4เดือนเท่านั้นครับขณะที่การแก้ไขสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินหลังเอกชนแจ้งขอยกเลิกสัญญาจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับโครงการนะครับซึ่งนายกเนี่ยกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายถ้าแก้ปัญหาล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆครับเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพไปโคราชแล้วก็โครงการ Missing Link จากพญาไทมาที่บางซื่อครับ
1: แม้จะมีเสียงยืนยันเมื่อสักครู่นี้จากประธานบอร์ดรฟท.บอกเดินรถต่อการันตีแบบนั้นแต่สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link บอกยังต้องลุ้นต่อค่ะหลังจากบริษัทเอเชียเอราวัณยื่นหนังสือขอยุติสัญญาก็คือ30กันยายนทีนี้มีความพยายามนะคะจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยในการที่จะไปหารือกันแล้วก็ต่อรองให้บริษัทดังกล่าวนะคะเดินรถต่ออีก4เดือนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแต่ว่าต้องแลกกับเงื่อนไขของเอกชนล่าสุดทางรฟท.บอกว่ารับได้เพียงเงื่อนไขเดียวส่วนเงื่อนไขอื่นๆเดี๋ยวขอให้รอการพิจารณานะคะพอมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยสร้างความกังวลใจให้กับตัวผู้ใช้บริการติดตามจากรายงานของคุณวิภูษาสุขมากค่ะ
5: ย้อนกลับไปที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหลังรัฐนำสิทธิ์บริหาร Airport Rail Link ไปรวมอยู่ในโครงการเดียวกันเมื่อโครงการนี้ติดปัญหาทั้งการแก้ไขสัญญาและการจัดหาเงินทุนปัญหาจึงถูกส่งต่อมายัง Airport Rail Link การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าบริษัทเอเชียเอราวัณประสบปัญหาในการจัดหาเงินกู้เพื่อเดินหน้าโครงการจึงเสนอให้ปรับแผนการลงทุนโดยทยอยจ่ายเงินตามความคืบหน้าของการก่อสร้างจริงเมื่อโครงการหลักไม่สามารถเดินหน้าได้ตามแผนเอกชนจึงใช้สิทธิ์ยุติสัญญาในวันที่30กันยายนนี้โดยให้เหตุผลว่าการแก้ไขสัญญายังไม่แล้วเสร็จและกระทบต่อเงื่อนไขการลงทุนแต่การรถไฟไม่เห็นด้วยกับการยุติสัญญาทันทีและเตรียมทักท้วงพร้อมสงวนสิทธิ์ตามสัญญาการยุติสัญญาของเอเชียเอราวัณจึงส่งผลกระทบมายังสิทธิ์ในการบริหาร Airport Rail Link การรถไฟต่อรองให้บริษัทดังกล่าวเดินรถต่อในช่วงเปลี่ยนผ่าน เอกชนระบุว่าตั้งแต่เข้ามาสนับสนุนการเดินรถในปี2564มีค่าใช้จ่ายประมาณ60ล้านบาทต่อเดือนแต่มีรายได้จากการเดินรถประมาณ30ล้านบาททำให้ต้องรับภาระส่วนต่างประมาณ30ล้านบาทต่อเดือนหากรัฐให้เดินรถต่ออีก4เดือนตั้งแต่

0: วันที่1ตุลาคมถึงประมาณสิ้นเดือนมกราคมปีหน้ารัฐต้องเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนโดยข้อเสนอที่การรถไฟรับไว้พิจารณาคือการวางหลักประกันสำหรับการเดินรถในช่วง4เดือนวงเงินประมาณ 1,067 ล้านบาทแต่ข้อเสนออื่นของเอกชนรถไฟยังไม่เห็นด้วยทั้งหมดโดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับการหยุดเดินรถหากเกิดการฟ้องร้องและเสนอให้รัฐจ่ายค่าเดินรถเดือนละ60ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนรวมประมาณ240ล้านบาทขณะที่เอกชนเสนอว่าจะต้องส่งมอบแอร์พอร์ตเรลลิงคืนให้รัฐตามสภาพการใช้งานเมื่อครบกำหนดทั้งหมดนี้จึงต้องกลับมาเจรจารายละเอียดเพราะการรถไฟเห็นว่าบางเงื่อนไขเกินกว่ากรอบของสัญญาหลักหากเจรจาไม่สำเร็จรัฐมีแผนสำรองคือให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดกลับมารับช่วงเดินรถแต่ทางเลือกนี้ก็ต้องเตรียมทั้งบุคลากรขบวนรถระบบซ่อมบำรุงและงบประมาณ
1: เราก็เจรจาเอกชนให้ช่วยเดินรถเอกชนก็ยินยอมแล้วแต่เขามีเงื่อนไขซึ่งการรถไฟมองว่าเงื่อนไขที่แจ้งมาอาจจะเยอะหรือมันเลยขั้นตอนมันเลยเงื่อนไขของสัญญาใหญ่ไปพอสมควรเราเลยต้องหารือแยกกับทางเอกชนซึ่งเดี๋ยวคงต้องมาคุยกับเอกชนในการประชุมคณะกรรมการกำกับครั้งถัดไปซึ่งเดี๋ยวต้องมีการประชุมภายในกันยานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการรถไฟนะครับเราก็ได้เตรียมแผนเอาไว้ก็คือข้อที่1ก็คือในเรื่องของการเพิ่มรถไฟนะครับรถไฟชานเมืองของเรานะครับในเส้นทางสายตะวันออกนะครับเพื่อให้รองรับการเดินรถ
0: อย่างไรก็ตามก่อนถึงวันหมดสัญญาแอร์พอร์ตเรลลิงยังเจอปัญหาทางเทคนิคเมื่อล้อรถไฟฟ้าสึกหรอต้องนำขบวนรถเข้าซ่อมบำรุงทำให้จำนวนรถที่พร้อมให้บริการลดลงและกระทบโดยตรงต่อเวลาในการรอรถของผู้โดยสาร
2: ขบวนรถ
0: เ
2: ข้าซ่อมอ
3: ยากให้เร็วกว่านี้ค่ะน่าจะมีปรับให้มีขบวนเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้เร็วขึ้นนะ
2: ในตู้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็แน่นมาก
2: ทีนี้พอได้ข่าวไหมคะว่าวันที่30แอร์พอร์ตลิงก์จะหมดสัญญาเรากังวลเรื่องการเดินทางไหมคะ
3: ได้ข่าวอยู่ค่ะแล้วก็กังวลมากเลยเพราะว่าเส้นนี้คือใกล้ที่ทำงานสุดแล้วแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วอะค่ะใช่ถ้าไปเส้นอื่นก็คือจะนานมาก
4: ก็คาดหวังว่ารถไฟน่าจะใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับมันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นนะว่าตัวแอร์พอร์ตลิงก์เองเขาไม่พัฒนาเท่าไหร่อะเขาปล่อยเหมือนเดิมมันก็เลยยากหน่อยแต่ถ้ารัฐบาลเข้ามาบริหารแล้วมีเงินมากขึ้นหรือมีงบมากขึ้นแล้วพัฒนาตัวรถไฟดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้คนใช้เยอะ
0: วันที่30กันยายนนี้จึงไม่ใช่แค่วันสิ้นสุดสัญญาแต่เป็นเส้นตายของการหาคำตอบว่ารัฐกับเอกชนจะแบ่งความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในช่วงเปลี่ยนผ่านกันอย่างไรเพราะโจทย์ของการรถไฟไม่ใช่แค่ทำให้รถไฟฟ้าวิ่งต่อได้ในวันที่1ตุลาคมแต่ต้องทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและที่สำคัญที่สุดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนต้องไม่กลายเป็นปัญหาที่ผู้โดยสารต้องเป็นคนรับภาระวิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน
5: เป็นความหวังของแรงงานอิสระทั่วโลกนะครับหลังที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศประกาศรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่193ครับซึ่งว่าด้วยงานที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมและสวัสดิการที่ยังไม่รองรับครับแต่สำหรับประเทศไทยอาจจะต้องรอรัฐบาลให้สัตยาบันนะครับว่าจะเดินหน้าตามอนุสัญญานี้หรือไม่ติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเติบโตต่อเนื่องค่ะท่ามกลางภาพการรวมกลุ่มของแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละแบรนด์เป็นระยะนะคะหนึ่งในนั้นคือภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มไรเดอร์และดรายเวอร์ของลาล่ามูฟนับร้อยคนค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพวกเขารวมตัวกันหลังจากถูกปรับลดค่ารอบอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุดเหลือเพียง3บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากภาพการรวมตัวนำมาสู่การพูดคุยเจรจากันและต้องบอกว่าถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างผู้ประกอบการแพลตฟอร์มไรเดอร์และดรายเวอร์คุยกันโดยตรงเลยนะคะโดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE มานั่งเป็นตัวกลางในการเจรจา3ฝ่ายทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ตัวแทนคนทำงานค่ะคุยกันเรื่องปัญหาค่ารอบที่ลดลงนะคะสวนทางกับค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นช่วงปลายเดือนสิงหาคม

0: คมที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดภาพนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่มีข้อเรียกร้องเรื่องเงื่อนไขการทำงานลาล่ามูฟเขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนทำงานนะคะรับว่า2เรื่องที่คุยกันปรับได้ทันทีคือเรื่องการลดระยะเวลาการแบนไรเดอร์จาก3วันเหลือ1วันและจำกัดระยะการมองเห็นงานไม่เกิน10กิโลเมตรส่วนเรื่องค่ารอบขั้นต่ำ10บาทต่อกิโลเมตรการทบทวนค่าคอมมิชชั่นและระบบรับงานซ้อนบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขอ15วันศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกำหนดอัตราที่เป็นธรรมซึ่งถ้านับตั้งแต่27สิงหาคมที่มีการเปิดโต๊ะเจรจากันจนถึงวันนี้11กันยายนก็ครบ15วันพอดิบพอดีค่ะต้องจับตากันต่อว่าผลการพิจารณาของบริษัทแพลตฟอร์มจะเป็นอย่างไรและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นการเจรจา3ฝ่ายนะคะแต่มันจะส่งแรงกระเพื่อมไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆมากน้อยแค่ไหนน่าจับตาค่ะนับตั้งแต่ธุรกิจแพลตฟอร์มเข้ามาให้บริการในประเทศไทยเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วคนไทยสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็มีเรื่องถกเถียงประเด็นความเป็นธรรมในระบบงานมาโดยตลอดค่ะในมุมของไรเดอร์เขามองว่าบริษัทถืออำนาจในการกำหนดกติกาฝ่ายเดียวทั้งการตัดราคาการปรับลดค่ารอบหรือว่าการปิดสัญญาณระงับบัญชีโดยใช้อัลกอริทึมนะคะโดยที่แรงงานเขาบอกไร้อำนาจต่อรองโดยสิ้นเชิงขณะที่ในระดับนานาชาติก็เกิดการปักหมุดหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานแพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ณนครเจนีวาช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะเขารับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่193ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มซึ่งก็จะส่งผลต่อกลุ่มไรเดอร์และแรงงานแพลตฟอร์มโดยตรงนะคะนี่เป็นสนธิสัญญาระดับโลกฉบับแรกค่ะที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการแพลตฟอร์มนะคะคุ้มครองทั้งเรื่องรายได้ที่เป็นธรรมสภาพการจ้างงานที่ปลอดภัยการตรวจสอบความโปร่งใสของระบบอัลกอริทึมค่ะในที่ประชุมผู้แทนจาก187ประเทศสมาชิกเขารับรองอนุสัญญา ILO ฉบับนี้ฉบับ193ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ406เสียงค่ะมีคนที่ไม่เห็นชอบ8เสียงงดออกเสียงอีก36เสียงนะคะสำหรับท่าทีของประเทศไทยในการลงมติแบบไตรภาคีฝั่งรัฐบาลไทยและตัวแทนลูกจ้างในไทยลงมติเห็นชอบรับรองอนุสัญญา ILO 193ค่ะแต่ว่าฝั่งในจ้างไทยลงมติคัดค้านเป็น1ใน8เสียงที่ไม่รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ขั้นตอนสำคัญหลังจากนี้คือกระบวนการจากภาครัฐในการลงนามแล้วก็ต้องไปให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่193เพื่อทำให้เกิดการกำหนดเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงในประเทศค่ะ
1: ที่แรงงานแพลตฟอร์มนะโดยเฉพาะไรเดอร์เนี่ยก็จะเจออยู่ในสภาวะเครียดในการทำงานเครียดในสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวสำคัญเลยอ่ะค่ารอบรายได้มันลดลงเนี่ยมันก็พ่วงไปเป็นปัญหาอย่างอื่นได้เยอะก็ล่าสุดก็มีน้องไรเดอร์เนาะก็ไม่รู้ว่าด้วยประสบปัญหาอะไรก็จบชีวิตที่สะพานพระราม7นะครับก็เลยออกรวมตัวกันออกมาเรียกร้องเพื่อให้มันขึ้นดีขึ้นบ้างในสภาวะทั้งน้ำมันก็แพงขึ้นค่าครองชีพแพงขึ้นทุกอย่างแต่มันพอมาเป็นค่าแรงของตัวเองค่ารอบตัวเองเนี่ยมันกลับสวนกระแสสวนทางกัน
0: อนุสัญญาฉบับนี้สำคัญค่ะวันนี้เราเลยตั้งชื่อโจทย์ว่าวัดใจรัฐบาลไทยให้สัตยาบัน ILO 193เพื่อสิทธิของแรงงานแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยที่ผ่านมาไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองค่ะการเกิดขึ้นของอนุสัญญา ILO 193จึงเป็นความหวังอย่างมากของคนทำงานแพลตฟอร์มที่จะเดินหน้าสู่ค่ารอบที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่เข้าถึงได้ค่ะ
1: ตัว ILO 193เนี่ยฮะถ้ารัฐไทยหลังจากคุณไปโหวตแล้วอ่ะโหวตรับรองแล้วนะแล้วทีเนี้ยรอคุณลงสัตยาบันเพราะถ้าลงสัตยาบันเนี่ยคุณต้องออกกฎหมายเพื่อให้ไปรับรองกับหนังสือตัวนี้ไปสอดคล้องกฎหมายแรงงานก็จะเข้ามาที่จะคุ้มครองคนทำงานทันทีเลยฮะพอกฎหมายคุ้มครองสถานะคุณอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานสิ่งที่คุณจะได้เลยสิ่งแรกเลยแอดไม่สามารถที่จะลดค่ารอบคุณได้อีกต่อไปจะเกิดแรงงานสัมพันธ์ลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ฝั่งรัฐสวัสดิการตามมาฮะทีนี้ ความฝันความหวังเลยนะฮะอยากให้ทุกคนนะฮะมีสวัสดิการติดตัวเลยอยากให้สอดคล้องความเห็นไปในทางเดียวกันเลยฮะขอสวัสดิการรูปแบบการทำงานเราค่อยมาออกแบบกันอีกทีแต่ขอให้มีสวัสดิการติดตัวก่อนเพราะว่าแพลตฟอร์มเข้ามา10กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เลวร้ายลงค่ารอบลดลงค่าแรงเราพวกเราลดลงกันตลอดแต่ถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยช่วยกันผลักดันไม่ว่าจะผลักดันผ่านตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือกับฝั่งภาครัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องทางแพลตฟอร์มให้รับรู้ว่าฉันมีตัวตนฉันมีความทุกข์มีความลำบากช่วยกันฮะพวกเราต้องช่วยกันแรงงานคนทำงานเนี่ยฮะกำลังสำคัญเพราะพวกเราเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนเลย
0: เสียงของแรงงานวันนี้ส่งตรงไปถึงท่านรัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์โดยตรงเลยนะคะแรงงานฝากถามต่อเพื่ออนาคตของแรงงานแพลตฟอร์มค่ะว่ารัฐบาลไทยจะกล้าพอไหมที่จะก้าวข้ามแรงต้านของกลุ่มทุนและเซ็นสัตยาบันรับรอง ILO 193เพื่อเปลี่ยนผ่านอาชีพไรเดอร์ให้มีความมั่นคงด้วยการมีกฎหมายได้จริงๆคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องตามกันต่อเนื่องค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: ทางการฟิลิปปินส์กำลังเร่งค้นหาผู้ประสบภัยผู้สูญหายอีกอย่างน้อย84คนนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรือข้ามฟากกลางทะเลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่งจะได้ขึ้นไปตรวจสอบบนเรือวันนี้นะคะหลังจากผ่านไปนานกว่า40ชั่วโมงค่ะภาพมุมสูงจากหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ทำให้เห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบริเวณด้านบนเรือเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายบนเรือข้ามฟาก MV จูนแอสเตอร์ที่ถูกไฟไหม้วอดทั้งลำกลางทะเลใกล้กับเกาะโคโรนจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของประเทศค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าไฟยังคงปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งนานกว่า40ชั่วโมงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ้นไปบนเรือได้นะคะจนกลุ่มควันเริ่มเบาบางความร้อนบนเรือเริ่มลดลงวันนี้เบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตบนเรือเพิ่มแล้วอีกหลายศพค่ะบรรดาครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักผู้สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรือข้ามฟากทยอยเดินทางมาแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทางการฟิลิปปินส์เพื่อเป็นเบาะแสในการค้นหาหลายคนยอมรับรู้สึกผิดหวังกับบริษัทเดินเรือที่เกิดเหตุเนื่องจากไม่ยอมแจ้งความคืบหน้าใดๆรวมถึงไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรได้เลยแม้ว่าบริษัทเดินเรือจะยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางการพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนกับทางการอย่างเต็มที่ก็ตามทางการฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้สูญหายปัจจุบันอยู่ที่84คนลดลงจากก่อนหน้า86คนนะคะหลังจากพบว่าผู้โดยสาร2คนที่มีชื่อแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเรือในวันที่เกิดเหตุทีมกู้ภัยซึ่งมีทั้งนักดำน้ำมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขยายขอบเขตการค้นหาทางทะเลและส่งสัญญาณวิทยุไปยังเรือต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงให้ร่วมกันค้นหาช่วยเหลือในภารกิจนี้เช่นเดียวกับหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะส่งอากาศยานบินขึ้นสำรวจด้วยพร้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่บนเรือเพื่อเปิดทางให้ภารกิจกู้ภัยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนนะคะและสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้43คนค่ะ
2: ครบ25ปีของเหตุวินาศกรรมนายวันวันตึก World Trade Center นะครับนอกจากการปรับเปลี่ยนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแล้วผลกระทบจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรื่องของสุขภาพก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันครับติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success

0: ช่วงสัปดาห์รำลึกครบรอบ25ปีเหตุการณ์11กันยามาพร้อมกับการเปิดโปงครั้งใหญ่นะคะว่าวันนี้เมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยชาวนิวยอร์กถูกภาครัฐทำให้เข้าใจผิดว่าการถล่มของอาคารแฝดที่ใช้วัสดุก่อสร้างน้ำหนักรวมกันกว่า 900,000 ตันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพค่ะภาพของกลุ่มควันขนาดมหึมาที่ฟุ้งกระจายขึ้นทันทีที่อาคารแฝด World Trade Center ถล่มลงทีละตึกท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้งเมืองและทั้งโลกเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ผู้คนตามท้องถนนในมหานครนิวยอร์กจะพบว่าตัวเองเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ทว่าเพียงไม่กี่วันหลังเหตุร้ายทั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองและของรัฐบาลกลางสหรัฐกลับประกาศว่าคุณภาพอากาศบริเวณรอบๆอาคารแฝดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยประเด็นนี้มีกลุ่มเคลื่อนไหวในสหรัฐพยายามรณรงค์ค้นหาความจริงมาโดยตลอดรวมถึงดำเนินการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐกระทั่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนปัจจุบันจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารกว่า 173,000 ฉบับค่ะThese are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They contain details about DEP's response. They show how asbestos was found nearly everywhere that inspectors tested. And they will help New Yorkers access the health care they need.ทั้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยล้มป่วยจากการรับสารพิษรอบๆอาคารแฝดนะคะเอกสารที่มัมดานี่เผยออกมาไม่กี่วันนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าทางการรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีต่างๆที่ก่อให้เกิดทั้งโรคมะเร็งแล้วก็อีกหลายอาการป่วยเรื้อรังอยู่แล้วอย่างเช่นแร่ใยหินที่เป็นส่วนประกอบในฝ้าในกระเบื้องหรือว่าฉนวนต่างๆนะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่พบได้ยากแต่ว่าบันทึกข้อความของทางการนิวยอร์กกลับแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเช็ดคราบฝุ่นเหล่านี้ด้วยผ้าแล้วก็ไม้ถูพื้นชุบน้ำทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อกำจัดแร่ใยหินเหล่านี้นะคะนอกจากนี้การวิจัยภายหลังยังพบด้วยว่าเจ้าหน้าที่และคนงานในที่เกิดเหตุมีอัตราการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกว่าประชากรทั่วไปด้วยค่ะข้อมูลจากเอกสารที่เปิดเผยรอบนี้นะชี้ว่า10เดือนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังพบแร่ใยหินหลงเหลืออยู่ห่างออกไปจากที่ตั้งอาคารแฝดถึงเกือบ1กิโลเมตรแต่ทางการนิวยอร์กยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเอกสารชุดหนึ่งยังชี้ให้เห็นถึงการประเมินในเวลานั้นว่านิวยอร์กอาจเผชิญคดีฟ้องร้องมากถึง 35,000 คดีอาจจะนำมาซึ่งการจ่ายค่าเสียหายมหาศาลจนเมืองเนี่ยจะตกอยู่ในภาวะล้มละลายได้ขณะที่ต่อไปทางการนิวยอร์กจะทยอยเปิดเอกสารในฐานข้อมูลเพิ่มเติมอีกตลอดปีนี้นะคะหลังจากที่มัมดานี่เนี่ยจัดสรรงบประมาณ34ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการนี้โดยเฉพาะย้อนไปในปี2010นะสภาคองเกรสผ่านกฎหมายอนุมัติการรักษาพยาบาลติดตามผลสุขภาพแล้วก็มอบเงินชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงผู้ที่สัมผัสสารพิษหากตกลงว่าจะไม่ยื่นฟ้องปรากฏว่ากระทั่งปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยมีการยื่นขอรับการเยียวยาประมาณ 160,000 ครั้งนะแล้วรัฐจ่ายเงินชดเชยไปแล้วราว 71,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยรวมกว่า 16,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะส่วนถ้าไปดูตัวเลขคนที่ล้มป่วยจนเสียชีวิตจากผลพวงด้านสุขภาพจากเหตุการณ์11กันยาเนี่ยสูงกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายในวันนั้นกว่า3เท่าตัวนี่ยังไม่นับรวมชะตากรรมของผู้ป่วยอีกนับแสนคนค่ะ
1: 2021 is when my first diagnosis wasThey found a 10 centimeter golf ball size tumor in my head that almost took me out. They did two surgeries and then I had to do chemo to get rid of that one. I was devastated because to be honest with you, I don't know if I would have ran in the way I ran in back on 9/11. I would might have thought things a little differently because we went in, we didn't have enough equipment. We didn't have masks, respirators, nothing.You know, I went for 6 months. I kept going back down there to help out because I always felt like there was hope and there had to be somebody still left to find and there was nobody. All we kept finding was body parts.
2: ปากคำจากผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์11กันยาคนอื่นๆนะคะบอกเล่าเรื่องราวของคนอีกมากมายที่ป่วยตั้งแต่อาการภูมิแพ้หอบหืดไปจนถึงมะเร็งแล้วก็เนื้องอกในสมองและยังมีคนที่เจ็บป่วยล้มตายอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะทำให้ตอนนี้สิ่งที่ผู้รอดชีวิตคาดหวังก็คือการศึกษาถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เป็นผลพวงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆที่ยังคงต่อสู้กับอาการป่วยอยู่ในปัจจุบันค่ะ
3: ขอบคุณคุณวินิษฐาครับ
4: วันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่ชุมชนริมแม่น้ำสายยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าระดับน้ำสายที่ก่อนหน้านี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วทำให้พนังป้องกันน้ำท่วมในฝั่งประเทศเมียนมาพังเสียหายมีน้ำทะลักไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีคำเตือนให้ทั้งไทยและเมียนมาเฝ้าระวังฝนตกหนักอีก

0: 2-3 วันค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเร่งสำรวจความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะจุดเสี่ยงสูงค่ะบริเวณอาคาร14หลังที่สร้างติดแม่น้ำสายหลังจากเมื่อคืนวันนี้แม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นและมีน้ำซึมผ่านอาคารบางส่วนไหลผ่านบิ๊กแบ็กนะคะแม้ว่าจะทำแนวป้องกันเอาไว้ถึง3ชั้นมีความสูงกว่า6เมตรก็ตามขณะที่ผนังป้องกันน้ำท่วมในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายทำให้น้ำไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของฝั่งประเทศเมียนมานายกเทศมนตรีตำบลแม่สายบอกว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายยังต้องเฝ้าระวังตลอดแนวแม่น้ำสายระยะทาง3กิโลเมตรค่ะนอกจากแนวป้องกันชั่วคราวของทางเทศบาลทางเทศบาลก็ยังเตรียมสำหรับการแจ้งเตือนและการอพยพประชาชน
1: แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่รับทราบตลอดนะครับทุกสถานการณ์นะครับเรื่องปริมาณน้ำนะครับถ้าถึงการอพยพแล้วก็จะแจ้งไปนะครับแล้วก็มีธงนะครับธงสีเขียวสีส้มและสีแดงนะครับเราก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าธงสีเขียวก็ปกติถ้าธงสีส้มนะครับก็เตรียมอพยพนะครับเราจะเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มผู้เปราะบางนะครับแล้วก็แจ้งยกของสูงนะครับแล้วก็ให้นำของมีค่าอย่างเช่นรถจนไปจอดในที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือทรงส้มแล้วส่วนธงแดงก็คือจะอพยพทันทีนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับภายในวันที่13นี้ครับ
0: ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แนวพนังยอมรับแม้จะมีความเสี่ยงและกังวลแต่ก็ยังอยากจะอยู่ที่เดิมค่ะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเสริมความแข็งแรงของพนัง
2: ก็น่ากังวลนิดหนึ่งอาจจะท่วมขึ้นมาแต่ก็คงไม่มากไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะคะน่าจะถึงเอ็นเนี้ยเข่าอย่างเงี้ยค่ะ
3: อยากให้แก้ตรงปัญหาตรงนี้ยังไงตรงรั่ว
2: ก็จริงๆแล้วก็อยากให้แก้ปัญหาที่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าทำดีๆหน่อยก็น้ำก็ไม่เข้ามาแล้วค่ะ
0: ทีมข่าวสำรวจย่านการค้าและเศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กบริเวณตลาดท่าล้อค่ะพบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็เต็มไปด้วยโคลนและทรายมีบางพื้นที่ที่น้ำลดลงชาวบ้านกลับไปทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนได้แล้วนะคะสำหรับอำเภอแม่สายยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดพะเยาค่ะฝนตกทั้งคืนทำให้เกิดดินสไลด์บริเวณถนนสายบ้านปางหมูปางมะโอตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเขตรอยต่อติดกับอำเภอสองแควจังหวัดน่านทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้กระทบกับผู้สัญจรโดยเฉพาะคนที่ใช้เส้นทางท่องเที่ยวจากจังหวัดน่านสู่พะเยาและจังหวัดเชียงรายนะคะสำนักงานแขวงทางหลวงยังอยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรเข้าไปเปิดเส้นทางค่ะ
4: คืนนี้ครับมี2จังหวัดในภาคใต้นะครับที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะคืนนี้กรุงเทพปริมณฑลติดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะมวลอากาศเย็นได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วนะคะก็ส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้ามาหากลุ่มฝนขนาดใหญ่นะคะซึ่งปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้พัดเข้ามาปกคลุมค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้คืนนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลกับอีก28จังหวัดโดยแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง2จังหวัดนะคะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองอีก28จังหวัดบวกกับกรุงเทพปริมณฑลนะคะดังนี้ค่ะภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงเพิ่มขึ้นมาเป็น5จังหวัดยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็ที่สุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะอีกประมาณ30จังหวัดดังนี้ค่ะบริเวณภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็ที่สตูลนะคะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและที่ต้องจับตาดูนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่ในบริเวณทะเลจีนใต้ลูกนี้นะคะมีแนวโน้มค่ะว่าในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันอาทิตย์อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นมากลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ระยะนี้ก็ขอให้ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชนนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจากพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเนเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการ

สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสาเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสาเกตจำนวน8รูปสำหรับผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
0: ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเวลา 10:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดามอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12รวม164คนพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มเกียรติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญซึ่งสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชน

0: เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
1: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนณโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรียังร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำณโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการ
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงและประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพลเอกกัมปนาทุติองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีบุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสนใจผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่การศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569องคมนตรีได้ให้แนวทางการดำเนินงานโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ชุมชนในพื้นที่สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงพื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบและสวยงามหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์และคณะรวมทั้งบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดศรีหะไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนามีพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาสัทธาธิกถาด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกอบด้วยพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาทรงนำหลักธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบำเพ็ญดังพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพสมควรยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่แปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปสู่ถิ่นใดๆก็มีคนบูชาในถิ่นนั้นๆและสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าธรรมราชินีเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบางสมัครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพรับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีเวลา17 นาฬิกาจังหวัดหนองบัวลำพู

0: อูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดยานนาวาและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปและตลอดทั้งวันมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเมืองจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกกรมการศาสนากลุ่มบริษัทสยามพิวัตรและบริษัทไวท์ไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดสำหรับผู้มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตรนัยมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณจิตรนัยค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอาจมีข่าวดีให้ลุ้นกันนะครับกีฬาเทคบอลของไทยเนี่ยอาจจะกวาดเหรียญทองในเอเชียนเกมติดตามกับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ถูกจับตามองว่าเป็นกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับเพราะว่านักกีฬาหลายคนมีแรงกิ้งเป็นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียครับที่ศูนย์วิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเทคบอลทีมชาติไทยเปิดแคมป์ให้สื่อมวลชนร่วมชมการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นคือทีมเทคบอลของไทยเนี่ยเร่งปรับตัวเข้ากับการเล่นรูปแบบใหม่เนื่องจากมีกติกาบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับทำให้นักกีฬาต้องเริ่มทำความเข้าใจและเริ่มคุ้นชินกันแล้วโดยจ่าสิบเอกเรวัตผับชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทยมั่นใจว่าจะสามารถสู้ได้ทุกชาติและดีใจที่เทคบอลไทยถูกมองเป็นกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมครับสำหรับนักกีฬาไทยหลายคนตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียแต่ยังคงมอง

0: ้ามคู่แข่งไม่ได้นะครับทั้งเจ้าภาพญี่ปุ่นอิรักที่ผลงานดีต่อเนื่องรวมทั้งชาติในอาเซียนอย่างเมียนมาและก็อินโดนีเซียขณะที่นักกีฬาเทคบอลไทยยืนยันไม่กดดันกับเป้าหมายเหรียญทองและก็พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
1: ครับสำหรับความพร้อมของเราตอนนี้นะครับคือนักกีฬาได้เก็บตัวมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วครับก็ถือว่าตอนนี้รูปแบบที่เราเล่นได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนิดหน่อยแต่นักกีฬาเริ่มคุ้นชินแล้วครับถือว่าสมบูรณ์ทุกคนครับสามารถต่อสู้ได้กับทุกประเทศครับก็ดีใจนะครับที่เราได้เป็นความหวังที่จะนำเหรียญทองกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แรงกิ้งของนักกีฬาเทคบอลของเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียถือว่าเป็นตัวเต็งอ่ะพูดง่ายๆครับคือตรงนี้ก็อาจจะมีนิดหน่อยครับที่นักกีฬาต้องมีความกดดันบ้างครับ
2: ก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับก็มีการเล่นลูกเหนียวขึ้นครับก็พยายามเล่นลูกแท้เหนียวขึ้นแล้วก็เล่นลูกให้เร็วมากขึ้นครับผม
3: ก็ไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทควันเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
2: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทควันทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะลงการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: สำหรับเทคบอลเป็น1ใน6ชนิดกีฬาใหม่ของเอเชียนเกมหนนี้และก็ถือเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองอันดับ2ของทัพนักกีฬาไทยซึ่งเทคบอลไทยเนี่ยส่งนักกีฬา5คนลงแข่งขัน3ประเภทนะครับก็จะมีคู่ชายคู่หญิงและก็คู่ผสมและก็ตั้งเป้ากวาดครบทั้ง3เหรียญทองซึ่งการตั้งเป้า3เหรียญทองเนี่ยเป็นรองเพียงแค่เซปักตะก้อที่ตั้งเป้า4เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ครับการผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับระดับแถวหน้าของเมืองไทยไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยครับแต่เกิดจากระบบการฝึกซ้อมที่ได้ถูกวางโครงสร้างไว้อย่างประณีตครับและที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ก็คือ1ในเบื้องหลังสำคัญในการเจรไนนักตบลูกยางสาวไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลกติดตามได้จากรายงานครับความเหนียวแน่นสปีดบอลที่รวดเร็วและมีระเบียบวินัยคือเอกลักษณ์ของวอลเลย์บอลสไตล์ญี่ปุ่นแต่การจะยกโมเดลนั้นมาใช้ได้อย่างได้ผลต้องผ่านการปรับบริบทให้เข้ากับเด็กไทยและนั่นก็คือหัวใจสำคัญที่ทำให้โรงเรียนกีฬานครนนท์ก้าวขึ้นมาเป็นอะคาเดมี่อันดับต้นๆของประเทศโดยโค้ชเอ็มว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงได้นำแนวคิดจากญี่ปุ่นมาปรับใช้ร่วมกับจุดเด่นเรื่องเกมรุกที่หนักหน่วงของเด็กไทยผสมผสานเข้ากับเกมรับที่เหนียวแน่นจนกลายเป็นระบบนครนนท์ที่จรนัยนักกีฬาก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ถึง6คนนำโดยบีมพิมพิชยากกรัมอมสินสาสิภพรไก่วิมลรัตน์แบมจิดาภารวมถึงคู่หูเฟิร์นและเอ๋ยพร้อมกับล่าสุดพาทีมชุด U17 ผงาดคว้าอันดับที่7ของโลกมาครองได้สำเร็จ
4: ของเด็กเราก็คือบอลลูกที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่บอลลูกที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับเราเอาข้อดีของญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับมีวินัยในเกมรับนะครับรูปแบบในการรับแล้วก็ระบบเกมรับที่ดีนะครับเอามาประยุกต์แล้วก็มาใช้กันนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นพี่ดาวพี่บิยากกลามพี่บีมนะครับพี่ดาวพี่บีมนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่มีรูปให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นไอดอลทุกคนนะครับน้องๆก็พยายามมาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็มีความต้องการมีความกระหายที่จะเป็นเหมือนรุ่นพี่นะครับ
0: ความสำเร็จของรุ่นพี่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อให้กับสถาบันแต่ยังกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้กับรุ่นน้องในอะคาเดมี่โดยเฉพาะกลุ่มดาวรุ่ง U17 ชุดอันดับที่7ของโลกอย่างปอยณัฐมนออมจามิกรหลีฟงณัฐชาที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การรับมือกับบล็อกใหญ่ระดับโลกและนำกลับมาพัฒนาเกมรับและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการเดินตามรอยรุ่นพี่สู่ทีมชาติไทยชุดใหญ
5: ่ก็ต้องการฝึกซ้อมหนักมากๆค่ะแต่ก็ทำให้เราร่างกายแบบฟิตค่ะเพราะว่าเราก็ต้องไปแข่งระดับโลกแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราต้องใช้หนักๆค่ะ

0: ราได้ซองแบบนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะ
1: ก็ได้ประสบการณ์ค่ะจากการที่ไปแข่งข้างนอกมาก็มันมีแบบว่าทีมเขาก็ดูดีกว่าประเทศไทยค่ะอะไรแบบนี้ก็มีบอลรับบอลตีบอลเสิร์ฟที่เหนียวแน่นกว่าไทยค่ะก็ทำให้เรากลับมาพัฒนาตัวเองได
2: ้รู้สึกว่ารุ่นที่เราไปได้เราก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในระดับที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราก็พวกเราก็จะพยายามฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันให้ดีเพื่อที่จะได้ไปเล่นในระดับนั้นเหมือนกันค่ะ
3: ขณะเดียวกันวงจรการสร้างดาวรุ่งสายเลือดใหม่ยังคงหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องรุ่นน้องเยาวชนอย่างน้องต้นข้าวน้องของขวัญและน้องเชเอมต่างตัดสินใจก้าวเข้าสู่รั้วนครนนท์เพราะมีไอดอลอย่างพี่บีมพิมพ์พิทยาเป็นแรงบันดาลใจโดยทุกคนต้องผ่านการเคี่ยวกรรมทั้งเรื่องระบบเรื่องเทคนิคพื้นฐานอย่างเข้มข้นเพื่อเดินตามความฝันในอีก5ปีข้างหน้า
4: ที่เรื่องมาเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์ก็เพราะว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็อยากมีความฝันเหมือนพี่แพลวชุติการทองแปนค่ะเพราะว่าเขามีเบสิกการรับที่ยอดเยี่ยม
5: อยากเป็นเหมือนพี่ชมพู่พรพันธ์ค่ะมีการเซตที่ดีแล้วก็มีความคิดที่ฉลาดค่ะ
6: จะเหมือนพี่ไก่วิมลรัตน์ค่ะธนพันธ์ค่ะยากค่ะแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนขยันมุ่งมั่นค่ะ
3: เมื่อโครงสร้างการพัฒนาถูกวางไว้อย่างถูกวิธีวอลเลย์บอลไทยก็จะมีทรัพยากรและนักกีฬาหมุนเวียนอย่างไม่ขาดสายโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จะยังคงเป็นหนึ่งในฐานกำลังสำคัญที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและฝีมือสู่บัลลังก์วอลเลย์บอลระดับโลกต่อไปวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงาน
7: สำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับไทย PBS ของเราเนี่ยจะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันเครื่องบินบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ครับรอบชิงถ้วยพระราชทาน3ประเภทก็สดตั้งแต่ 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวิสาคุณเจษฎาครับ
8: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงความเป็นห่วงจากหลายฝ่ายนะครับว่าตอนนี้ทุนต่างชาติกำลังจะยึดครองไทยหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
9: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
10: เนี่ยไม่เป็นแค่ทางผ่านไทยเฮายกระดับสู่ตัวการพุ่งต่างชาติป้อนเงินสแกมเมอร์เมียนมาก
11: ลุ่มผู้หาตัวนี้ก็เป็นภูมิลำเนาส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มเนี้ยที่เอาไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน
10: เฉพาะคนหรือเหมาเข่งจับทางกกต.ชี้ชะตาคดีหัวสว.อดีตกกต.กังขาพฤติกรรมอนุชุด36ส่อเลี่ยงบิ๊กเนมสีน้ำเงินไม
12: ่ถ้าผมเป็นเขาผมอาจจะไม่ส่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะน่าเกลียดมากอะ
13: วันนี้ยังมีช้อยนี้อยู่เหรอ
12: เราคิดว่ามันจะค้านสายตามากหรือที่มันจะแย่มากแต่เขาก็ยังกล้าที่จะทำ
13: อาจารย์ไปพูดถึงความพยายามของบางคนที่ปกป้องบิ๊กเนมของบุรีรัมย์เพื่อนอาจารย์นั่นแหละ
14: หลายคนพยายามทำให้ผลของการประชุมนั้นเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมามากนัก
8: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
15: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
16: สามสามแปดเนี่ยคือจำนวนที่เห็นด้วยแต่เราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคะแนนมากขนาดนี
17: ้ไม่ถึง300
16: คิดว่าพรรคกล้าทำ
17: จะลงมาแน่ๆครับ
16: อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการอภิปรายมันเปลี่ยนจาก3วันเป็น4วัน
17: นั่นแปลว่ารัฐบาลก็กลัวกกต.ถูกยำสิ
18: สิ่งที่อาจารย์วีระพูดในสภาขอให้ฟิสกันขึ้นเงินเดือนข้าราชการไม่ปี2ปี
16: ผมส่งสัญญาณให้รู้ว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุข
17: พบกับเรา3

0: สวัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับประเด็นปัญหาที่มีชาวยิวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากมันจะมองว่าเป็นเพียงแค่พฤติกรรมส่วนบุคคลเข้ามาแล้วมากระทบกับธุรกิจบางประเภทหรือเข้ามาแล้วมากระทบกับความเดือดร้อนของประชาชนในบางพื้นที่เช่นในภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ในหลายจังหวัดหรือถ้าต่อจิ๊กซอกันทั้งหมดแล้วมันถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นปัญหาความมั่นคงวันนี้ชวนวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านข่าวกรองทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับคุณนันทิวัฒน์สามารถครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับสวัสดีครับคุณนันทิวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ผมทวนข้อมูลพื้นฐานก่อนคือก่อนที่เราจะเห็นปัญหาทุกวันเนี่ยที่หลายคนแสดงความกังวลเนี่ยตอนคุณนันทิวัฒน์รับราชการเนี่ยตกลงปัญหาชาวยิวเข้ามาในประเทศไทยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตอนนั้นตอนสมัยที่ยังรับราชการเราไม่ได้ดูว่าจำนวนนักท่องเที่ยวคนชาวยิวหรือคนอิสราเอลเข้ามาในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้สนใจมากนะครับเราสนใจอย่างเดียวว่าบังเอิญคนอิสราเอลหรือสถานทูตอิสราเอลเนี่ยคือเป้าล่อนะครับมันเป็นเป้าล่อมันเป็นจะเรียกว่าเป็นฮาร์ดทาร์เก็ตก็ได้ซอฟทาร์เก็ตก็ได้คือที่ผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงมุสลิมเนี่ยนิยมจ้องทำลายนะผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อปี2019สถานทูตอิสราเอลที่กรุงเทพที่ถนนชิดลมเนี่ยนะครับก็เคยถูกขบวนการมุสลิมที่หัวรุนแรงที่เรียก Black September เนี่ยบุกเข้าไปนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านพลเอกพลตรีชาติชายตอนนั้นท่านยังเป็นพลตรีชาติชายชวนหวันก็เข้าไปเจรจาต่อรองแล้วขอให้เขาวางรถและเดินทางออกจากประเทศไทยอยากไปที่ไหนเราจะจัดเครื่องบินไปส่งแล้วท่านพร้อมตัวท่านพร้อมนั่งไปด้วยเพื่อเป็นตัวประกันความปลอดภัยว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มนั้นนะครับก็ไปส่งเขาแล้วก็หมดไปมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี2537นะครับผมจำเดือนไม่ได้ชัดๆนะครับมันน่าจะเป็นประมาณกรกฎาคมอะไรประมาณแถวๆนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ระทึกขวัญ นะผมต้องใช้คำว่าระทึกขวัญเพราะว่ามันมีผู้ก่อการร้ายมุสลิมโหดร้ายอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาทำทีเช่ารถบรรทุกแทงน้ำนะครับ200ลิตรแล้วก็ฆ่าคนขับรถบรรทุกที่เอารถมาส่งเนี่ยแล้วก็ยัดใส่แทงน้ำไปนะครับแล้วก็ทำวัตถุระเบิดประกอบในแทงน้ำนั้นทั้ง200ลิตรตั้งมุ่งหน้าที่จะไปสถานทูตอิสราเอลตรงถนนชิดลม
0: เหมือนเดิม
1: นะครับแต่บังเอิญมันเกิดเหตุอุบัติเหตุชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับพูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็พยายามที่จะยัดเงินแบงค์ดอลลาร์เนี่ยให้คนมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เข้าใจกันพูดกันไม่รู้เรื่องก็เรียกตำรวจมาพอเห็นตำรวจมาเท่านั้นเราวิ่งหนีเลยนะครับท
0: ิ้
1: งรถแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่านั่นรถคืออะไรแล้วสุดท้ายแล้วตำรวจก็เอารถคันนั้นเนี่ยไปไว้ที่สถานีตำรวจลุมพินีจอดอยู่ที่นั่นเป็นเดือนๆจนเจ้าของรถจำรถตัวเองได้แล้วก็มาเคลมรถของตัวเองนะครับแต่พอหลังจากเคลมรถตัวเองแล้วพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจดูข้อมูลต่างๆปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยถูกจุดระเบิดไปเรียบร้อยแล้วแต่วงจรมันไม่ทำงานนับว่าพระสยามเทวาธิราชท่านยังไม่หลับเนาะเราก็เลยไม่เกิดเหตุระเบิดถ้าเกิดเหตุระเบิดวันนั้นผมก็นึกไม่ออกว่าเซนทันชิดลมโรงเรียนมาแต่แถวนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเหตุการณ์ที่3คือกรณีที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากเกษียณแล้วก็มีคนร้ายกลุ่มหัวแรงเหมือนกันพยายามที่จะเอาระเบิดไปแปะนะครับใช้แม่เหล็กแปะไปที่รถของนักการทูตอิสราเอลนะครับแต่เขาวิ่งหนีขับรถหนีนะครับก็แกก็ปาเข้าไปใส่รถเขาแล้วมันก็เด้งกลับมาหาตัวเองแล้วระเบิดนะครับก็เลยทำให้เราเป็นเหตุให้เราจับตัวได้นะครับนี่ก็แสดงว่ายืนยันครับว่าสถานทูตอิสราเอลสมบัติหรือกิจการร้านค้าของคนอิสราเอลเนี่ยถือเป็นเป้าล่อที่น่าห่วงใหญ่มากต่อการก่อการร้ายของพวกกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ได้ กังวลมากเกินไปเพราะในอดีตมันเคยเกิดขึ้นแล้ว
1: มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้ววันนี้ก็ไม่มีหลักประกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแตกตื่นกันนะผมก็เรียนตามตรงครับว่าหน่วยข่าวหน่วยความมั่นคงเราก็พยายามเฝ้าจับตาดูเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดและผมก็มั่นใจว่ารุ่นหลังๆก็คงต้องตามเรื่องอย่างนี้เหมือนกัน
0: ครับแต่ไอ้สามเหตุการณ์ที่ท่านเล่ามาเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่ชาวยิวเข้ามาปักหลักโยกย้ายถิ่นฐานมา
1: ตอนนั้นยังไม่ม
0: ีเท่ากับปัจจุบัน
1: ตอนนั้นอาจจะมีแล้วแต่มันไม่เป็นข่าวฮือฮาเหมือนในวัน
0: หรือจำนวนอาจจะยังไม่มากไม่ได้เป็นประเด็นที่เพ่งเล็งไม่ได้มีการตั้งชุมชนถูกไหมฮะ
1: มันยังไม่เป็นชุมชนใหญ่พอมันมีอย่างนี้พอมาเกิดเรื่องที่เราเฝ้าสังเกตที่ผมเฝ้าสังเกตดูแล้วติดตามเมื่อมาโดยตลอดก็คือกรณีของชาวยิวที่ไปตั้งชุมชนกันเป็นระดับร้อยคนเนี่ยก็คือที่ป่ายแม่ฮ่องสอนนะครับที่เห็นว่าเอ๊ะไปตั้งชาวบักที่นั่นเหรอห้ามคนไทยเข้าเหรอแล้วมันอะไรยังไงนะครับจนกระทั่งมามีเรื่องที่เกาะพะงันอยากจะเรียนอย่างนี้ครับสมัยที่เกาะพะงันสมัยผมราชการเนี่ยมันก็มีการชุมนุมของคนยิวคนต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งอะไรเนี่ยจะนิยมไปจัดงานที่เราเรียกว่าฟูลมูนปาร์ตี้นะครับเมื่อไรที่มีวันเพ็ญเดือน12วันเพ็ญเดือนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอให้เป็นวันเพ็ญกันละกันขึ้น15ค่ำเนี่ยก็จัดฟูลมูนปาร์ตี้กันทุกครั้งเลยพังงานจะเป็นแหล่งฮิตอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งที่เขาสมัยก่อนที่เขาจัดกันก็คือที่เกาะพยามนะครับเขาจะจัดกันอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนั้นก็มันก็เป็นชุมชนเป็นกลุ่มคนไม่มากขนาดนี้แต่วันนี้มันเริ่มฮือฮามากสมัยโน้นไม่มีการจัดงานวันชาติอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับไม่มี
0: แบบรวมตัวกันหลายร้อยคนเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มี
1: สมัยโน้นยังไม่มีไม่ผมต้องใช้คำว่ามันการรวมตัวอย่างฟูลมูนปาร์ตี้มากกว่าร้อยแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่มีลักษณะทำอะไรที่มันเอิกเกริก
0: ใช้คำว่าขอจัดงานหลาย
1: จ
0: ั
1: ดงาน
0: วัน
1: ช
0: าติ
1: เป็นพันคนอย่างนี
0: ้หรือมีชาบัตรมีอาคารสถานที่ที่คนอื่นห้ามเข้าแบบชัดเจนขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มี
1: ไม่มีครับเมื่อก่อนนี้คำว่าชาบัตรเราเพิ่งได้ยินเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ได้ยินคำนี้นะแต่ก่อนเราได้ยินแต่คำว่าซิโนไกกี้นะครับไอ้ซึ่งแปลว่าศาสนสถานวันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงชาบัตรมันคืออะไรนิยามของคำว่าชาบักในทางศาสนาหรือทางภาษายิวเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นที่ประกอบกิจทางศาสนามันคือเราน้ำชาหรือว่ามันคือโรงแรมนะครับวันนี้ส่วนราชการไหนของประเทศไทยถ้าสมมติเป็นศาสนากรมการศาสนาต้องเข้ามานิยามครับว่าตรงชาบักนี่เข้าข่ายเป็นที่ประกอบศาสนกิจไหมนะครับแล้วถ้าประกอบใช่เข้าข่ายเนี่ยผมก็ถามคำถามง่ายๆนะคุณมาเที่ยวแค่15วัน30วันจะเคร่งอะไรขนาดนั้นหรือทำไมจะต้องมีที่ประกอบกิจทางศาสนาอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งที่มีข่าวเรื่องสุสานผมก็ถามว่าเฮ้ยคุณจะมาเที่ยวหรือจะมาตายใช่ไหมแล้วสุสานทำไมต้องสร้างใหญ่โตอะไรขนาดนี้นี่คือคำถามง่ายๆนะครับ
0: การมีชาบัตรการมีสุสานแปลว่ามันมีความพยายามจะโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาลงหลักปักฐานในประเทศไทย
1: มันมีความพยายามจะตั้งรกรากต้องใช้คำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ว่ามันสอดรับกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยไหมครับท่านที่ท่านนันทิวัฒน์ลองติดตามดูเนี่ยจำนวนคนชาวยิวที่เข้ามาไปโยงกับสถานการณ์ในประเทศเขาด้วยไหม
1: วันนี้นี่คือคำถามที่ดีมากเลยครับท่านทูตอิสราเอลประจำกรุงเทพเนี่ยบอกเองว่ามีคนยิวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะในปีที่ผ่านมาคือปี68นะครับ 400,000 คนปีนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะแต่ว่าผมมั่นใจครับตม.จิ้มคอมพิวเตอร์ก็จะรู้แล้วว่าปีนี้เข้ามาเท่าไหร่คนยิวนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีคนยิวเหล่านี้เนี่ยเราขออนุญาตใช้คำยิวนะเพราะคนอิสราเอลเนี่ยที่มาจากอิสราเอลเราก็เรียกยิวนะคนยิวที่เป็นคนอเมริกันเขาถือพาสปอร์ตอเมริกันนะครับแต่เขาคือคนยิวเขาก็อยู่เหมือนกัน
0: เขาจะมีความเชื่อมโยงในแง่ความเป็นชาติพันธุ์ของเขา
1: ใช่เขาจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเขาพอใจที่จะจับกลุ่มกันต้องใช้คำอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่รู้ชัดเจนอาจจะเราอาจจะสื่อแต่ว่าตม.อาจจะรู้แล้วว่ามันกี่หมื่นกี่แสนคนแต่วันนี้ที่เราเห็นข่าวชัดเจนก็คือว่าคนยิวหรือคนอิสราเอลในอิสราเอล เริ่มเดินทางออกเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและที่อยู่ที่นี่ต่อไปแต่เขาโชคดีเขาสามารถถือเขาเรียกว่าสองสัญชาติได
0: ้
1: เขาเคยมาจากยุโรปเขาก็จะกลับไปยุโรปต้นบ้านของเขาเขาเคยมาจากอเมริกาเขาจะกลับไปอเมริกาซึ่งมีญาติพี่น้องเขายังอยู่ไงนะครับเขาก็จะไปอย่างนั้นกันแต่ไอคนที่มันเกิดไม่รู้รากแหละนะครับไม่รู้ราก
0: อาจจะมาจากอเมริกามาจากประเทศในยุโรป
1: ครับ
0: โดยใช้พาสปอร์ตของประเทศนั้นๆ
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะไม่รู้อีกทีก็จะมาเห็นแล้วว่ามารวมกลุ่ม
1: มารวมกลุ่มที่บ้าน
0: นั้นที่ถ้าไปดูพาสปอร์ตอาจจะไม่ใช่มาจากอิสราเอลทั้งหมด
1: อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดครับคือวันนี้คือปัญหาของความลำบากของเราในการแยกแบ่งแยกยิวออกจากคนอเมริกันหรือคนยุโรปนะครับแต่ถ้าเป็นคนอิสราเอลเราก็รู้ละว่าเขามาจากอิสราเอล
0: ถ้าเป็นอิสราเอลข้อสันนิษฐานก็คือน่าจะเกิดจากความที่เขากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
1: ไม่ปลอดภัย
0: การสงครามของเขา
1: การสงครามคือมันมีข่าวออกมาเขามีข่าวออกมาครับว่าคนอิสราเอลเนี่ยเดินทางออกจากอิสราเอลกันเยอะมากเนื่องจากความไม่ปลอดภัยคนอิสราเอลเริ่มหนุ่มสาวเริ่มปฏิเสธเผาใบสมัครการเป็นทหารนะครับเพราะไม่อยากไปร่วมรบแล้วนี่คือปัญหาของเขาในบ้านเมืองเขาขนาดนี
0: ้ทำไมประเทศไทยเป็นจุดหมายท่านวิเคราะห์ยังไงครับ
1: ผมมองว่าเป็นเพราะความที่เราเป็นประเทศสบายๆนะต้องพูดตรงๆนะเราคนไทยเนี่ยเป็นคนสบายๆเป็นคนง่ายๆเป็นคนหยนหยวนเป็นคนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวรับคนต่างชาติแบบไม่รังเกียจคนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งคนจากแอฟริกาเราก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเขาฉะนั้นมันทำให้สยามเมืองยิ้มเป็นแหล่งที่ฝรั่งต่างชาติคิดว่ามาง่ายอยู่ง่ายนะครับยิ่งทุกวันนี้โฆษณาไปเถอะว่าเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์โน่นนี่นั่นอาหารไทยอร่อยทุกคนก็จะแห่กันมานะครับนี่คือจุดประสงค์หลักๆแต่ที่ผมเป็นห่วงเท่านั้นแหละครับว่ามันไปอยู่ทำไมวะที่ปายพังงานสมุยภูเก็ตนี่คือแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของไทยเลยนะครับและความที่มันเป็นตัวล่อเป้านี่ความรู้สึกของผมเลยนะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันไหนจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นนะครับโดยมีคนยิวเนี่ยคือเป้าหมายในการก่อการร้ายนะครับถ้ามันเกิดขึ้นด้วยความผิดพลาดของหน่วยข่าวหน่วยความมั่นคงหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะทำให้เรื่องนี้ดังไปทั่วโลกทันทีเลยแล้วคนจะไม่มาเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ว่าจะสมุยภูเก็ตพังงาปายเงียบ
0: เขารู้สึกไม่ปลอดภัย
1: รู้สึกไม่ปลอดภัยคือภาพที่ผมอยากจะให้เห็นนะลองมานึกถึงเหตุการณ์บาหลีครับ
0: เมื่อ
1: 1999มั้ยนะครับที่เกิดเหตุระเบิดที่บาหลี2ลูกเท่านั้นครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเงียบเลยนะครับแล้วคนท้องถิ่นมันจะอยู่กันยังไง
0: คือที่ในแง่ของคนทำงานด้านความมั่นคงความกังวลสูงสุดก็คือความปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: ของคนไทยจริงๆเราก็ห่วงชาวยิวเขาด้วยแหละไม่มีใครอยากจะให้ใครคนมาตายในประเทศเราหรอก
1: เราไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นครับแต่ว่าบางทีถ้าท่านมาเที่ยวนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะพวกเทาๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามาเที่ยวแล้วอยู่กันเงียบๆสงบสงบอยู่กันแบบพูดง่ายเหมือนอย่างที่คนไทยอยู่กันนะครับจะสนุกสนานเฮฮาบ้างก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้น่ารังเกียจแต่ว่าพอมาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าด้วยความที่ตัวเองเป็นเป้าล่ออยู่แล้วแล้วยังมาทำอย่างนี้กับคนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีแต่คนสมน้ำหน้า
0: ท่านวิเคราะห์พฤติกรรมคือบ้านเราก็มีหลายสัญชาติที่เข้ามาพยายามจะลงหลักปักฐานด้วยซ้ำใช่ไหมจีนเทาอินเดียเทารัสเซียเทาญี่ปุ่นก็มีนะชาวยิวในต่างกับชาติอื่นๆยังไงไอ้ความน่ากังวลทำไมมันถึงมากกว่า
1: เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับทุกชาติทุกภาษาที่จอร์ดบอกมาเนี่ยนะครับเขาก็เกาะกลุ่มกันเพราะว่ามันมีความอุ่นใจว่าอยู่ในระหว่างคนผู้ภาษาเดียวกันรู้เรื่องมันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แต่ว่าคนยิวเนี่ยมีความเป็นพิเศษคือนอกจากรักพวกรักพ้องยังไม่พอนะยังมีลักษณะคือทุกคนที่เป็นอิสราเอลต้องเป็นทหารหมดนะ เป็นทหารทั้งผู้หญิงผู้ชาย18ปีขึ้นไปต้องเป็นทหารหมดทั้งสิ้นทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเลยนะ เกาหลีว่าโหดแล้วเนี่ยยิวโหดกว่านะ ใช่ไหมครับฉะนั้นปัญหาคือเรากำลังถ้ามีเรื่องกับเขาเราก็เท่ากับเรามีเรื่องกับคนที่ฝึกทหารมาอย่างดีมากอย่างดีมากผมใช้คำว่าอย่างดีมากผมว่า 2-1 มันรู้จะล้มเขาได้ไหมเลยนะนี่ความก็ตัวใหญ่ด้วยนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าความจะใช้คำว่าอะไรเดียคือคนยิวคือไม่ค่อยหยอกอยู่เงียบๆเฉยๆมันกลางอ่ะผมใช้คำรุนแรงไปหรือเปล่าไม่รู้นะคือผมว่ามันกลางแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยคนไทยในพื้นที่คนโลเคอลของเราเนี่ย เกิดความรู้สึกรังเกียจว่าเฮ้ยมาแล้วทำความวุ่นวายเขาก็เริ่มติดป้ายไม่ต้อนรับคนยิวสนับสนุนคนอาหรับหรือสนับสนุนเลบานอนสนับสนุนกาซาก็ไม่พอใจเอาไม้ไปไล่ทุบกระจกร้านค้าเขาโกรธเขาไม่ขายของให้ผมว่ายิ่งทำอย่างนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้คนพื้นถิ่นคนชาวคนไทยในพื้นที่เนี่ยรังเกียจการมาร่วมอยู่อาศัยของคนยิวเหล่านี้
0: คือความต่างคือเขาก็คล้ายๆว่าพอรวมตัวแล้วก็ต้องประกาศให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้มีงานให้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: จะไม่อยู่กันแบบเงียบๆเหมือนกับคนอื่นเขาน
1: ี่คือปัญหาของเขา
0: เรา
1: แต่ว่ามันสร้างปัญหาให้เรา
0: ท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์คุยกับท่านทูตอิสราเอลเมื่อวันก่อนก็บอกว่าพยายามให้จะห้ามปรามพลเมืองของท่านแต่ทีเนี้ยเส้นแบ่งมาอยู่ตรงไหนถ้ามากไปมันก็อาจจะไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอิสราเอลหรือกลายเป็นปฏิปักษ์กับชาวยิวไปเลยหรือเปล่าท่านที่ประเมินข้อกังวลตรงนี้ยังไง
1: ผมไม่กังวล นะครับนี่ผมเรียนตามตรงนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์กับเขามาพอสมควรแล้วนะครับเราก็มีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศอื่นๆในกลุ่มรัฐอาหรับเนี่ยผมว่าเราต้องแคร์กลุ่มรัฐอาหรับมากกว่าอิสราเอลด้วยซ้ำไปนะผมเห็นด้วยลักษณะการกระทำของนโยบายสิ่งที่ท่านเสียศักดิ์ได้เชิญทูตอิสราเอลมาพบแล้วก็ส่งคำเตือนอะไรต่างๆเนี่ยให้ท่านช่วยไปควบคุมดูแลคนของท่านผมว่าท่านอาจจะพูดนิ่มไปมะไม่รู้สิท่านทูตอิสราเอลอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาพ่ออย่างของเรานะประการสำคัญที่ผมไม่มั่นใจว่าท่านจะสามารถดูแลคนของท่านได้นี่คือปัญหาใหญ่ครับมันไม่เหมือนอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างจีนเทานะเราพูดถึงเรื่องจีนเทาปั๊บรัฐบาลจีนมาหิ้วตัวไปเลยเขามาหิ้วตัวไปเลยใช่ไหมเขาจัดการคนของเขาเลยแม้กระทั่งสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยเอาเครื่องบินมาโหลดปั๊บหิ้วไปเลย200คนหรือกรณีของสแกมเมอร์ในพม่าเขาก็เอาเครื่องบินมาโหลดลงเลยจะกี่ร้อยคนเขารับไปหมดไปจัดการเรียบร้อยนี่คือแอคชั่นที่แตกต่างกันมากในระหว่างถ้าเทียบกันนะระหว่างจีนกับอิสราเอลผมยังไม่เห็นอาการอย่างนี
0: ้ที่จะไปแอคชั่นกับพลเมืองของเขา
1: ใช่ครับผมไม่เชื่อว่าอิสราเอลจะกล้าทำอะไรอย่างนี้กับพลเมืองของเขาม
0: ันวัฒนธรรมมันอาจจะไม่วิธีปฏิบัติต่อพลเมืองอาจจะไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ทีนี้พอไม่ใช้มาตรการเข้มแข็งเนี่ยก็จะมีพฤติกรรม
1: อย่างนี
0: ้แบบนี
1: ้นะ
0: แต่ความเสี่ยงถ้าเทียบกับชาติอื่นๆก็คือเขามีคู่กรณี
1: ครับ
0: เขามีคู่ขัดแย้ง
1: เขามีศัตรูถาวรผมใช้คำอย่างนี้เลยเขามีศัตรูถาวรคือเขาทำตัวเป็นศัตรูถาวรของกลุ่มคนที่นับถืออิสลามนี่คือปัญหาใหญ่
0: ซึ่งปกติแล้วประเทศไทยในมุมมองของบรรดาพวกองค์กรก่อการร้ายสากลเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เป้าหมายในแง่ของการ
1: เราไม่ใช่เป้าหมายในการก่อการร้ายของพวกอิสลามมุสลิมหัวรุนแรงผมใช้คำนี้นะไม่ว่าจะเป็นเซกไหนก็ตามแต่เป้าหมายที่เขาจะมาทำคือบรรดาฝรั่งจมูกโด่งกับอิสราเอลนะครับนี่คือเป้าหมายหลักของเขาแต่บังเอิญเป้าหมายเหล่านั้นดันมาอยู่ในประเทศไทยด้วยไงนะครับมันมาอยู่ในประเทศไทยก
0: ิ
1: จการร้านค้าของเขาก็มาอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะทำลายอันนี้คือเราไม่รู้นะครับเรารู้อย่างเดียวว่าตัวสถานทูตนะตัวสำนักงานพาณิชย์ตัวการสำนักงานการค้านะอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์ทาร์เก็ตที่เราต้องระวังแต่ชุมชนชาวยิวเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเราก็เข้าใจว่าเขาจะกระจายกันอยู่นะครับแ

0: ว่าสิ่งที่เราไปเฝ้าสังเกตคือบริสิ่งที่เราเรียกบทยิวในอดีตนะเราไม่เคยเรียกชาบักเราเพิ่งมาเรียกกันเนี่ยคำนี้เพิ่งมารู้จักเราแต่ก่อนเราเรียกบทยิวเนี่ยเราก็ไปดูแลบทยิวซึ่งเราเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าจะต้องสุ่มเสี่ยงที่จะโดนครับ
1: แต่ปัจจุบันมันดูเพิ่มจำนวนมากขึ้นจำนวนคน
0: ใช่
1: ความเขาเรียกอะไรกระเริก
0: ใช่
1: มันก็ชัดเจนมากขึ้นเช่นจะจัดงานปีใหม่เนี่ยทางฝ่ายปกครองก็ต้องไปขอลดจำนวนคนได้ไหมลดสถานที่ลดเวลาเพราะเรารู้ว่านี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเป็น
0: ปัญหาการจัดงานปีใหม่ผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับเราก็จัดงานปีใหม่ทุกสถานทูตไทยในต่างประเทศจัดงานปีใหม่เหมือนกันหมดเลยนะและจัดงานพร้อมกันเราจะจัดที่สถานทูตเราจะจัดที่โรงแรมเราก็จัดนะเราก็จัดภายในโรงแรมเงียบๆของเรานะเราเคยจัดกลางแจ้งไหมเคยนะครับบางสถานทูตเราจัดวันไม่ใช่วันปีใหม่วันเทศกาลไทยเช่นเป็นสงกรานต์หรือประเพณีลอยกระทงแล้วก็จัดกันนะครับเราจัดกระทั่งเขาเรียกว่าวันเขาเรียกว่าวันไทยเดย์ที่สวิตเซอร์แลนด์เราก็จัดนะครับกลางแจ้งแล้วเสร็จแล้วท้องถิ่นของเมืองนั้นมาขอร้องสถานทูตให้จัดทุกปีเลยได้ไหม
1: เขามาร่วมด้วย
0: เขาไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดสนใจแล้วมีคนต่างเมืองมางานนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าเราจัดอย่างสนุกสนานลื่นเลื่อนเงียบๆนะครับเราจัดอยู่ในสวนสาธารณะก็คืออยู่ภายในสวนสาธารณะเราไม่มีการจัดงานแบบที่ยกตัวอย่างเรียกของบราซิลเขาจัดงานคาร์นิวัลอย่างใหญ่โตแห่กันเป็นเรื่องเป็นราวนะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากรณีของการจัดงานวันชาติอิสราเอลที่จะจัดกันที่ภูเก็ตผมไม่รู้ผมดูเหมือนว่าเขาพยายามจะจัดทั้งในโบสถ์และจัดทั้งในโรงแรมเหมือนกับว่ามีการเดินพันหลงพันเลทอะไรประมาณนี้ถ้ามีอย่างนี้น่าเป็นห่วงมาก
1: เป็นความเสี่ยงท่านนันทิวัฒน์ประเมินการรับมือของรัฐบาลไทยจะหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังไงครับใครต้องทำอะไรบ้าง
0: ต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้รัฐบาลก็เทคแอคชั่นมาเยอะนะครับแต่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ย เราต้องเข้าไปผมอยากเห็นการประชุมของรัฐบาลที่จัดการประชุมคณะทำงานเป็นเรื่องเป็นราวนะ
1: เฉพาะกรณีนี้
0: เฉพาะกรณีนี้เลยครับจะยิวเทาจีนเทาเอาถือเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้โดยที่เราไม่ได้เรียกอะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวจะหาว่าเลือกปฏิบัติกับบางชนชาติ
0: ไม่เลือกปฏิบัติกับบางชนชาติเราจับหัวข้อเดียวกันได้พวกเทาๆทั้งหลายแหล่นี้จัดขึ้นมาสักหนึ่งวงนะครับโดยท่านนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะยิ่งอาจจะท่านจะเป็นท่านเสียสักก็ได้ในฐานะที่ท่านให้ดูแลเรื่องความมั่นคงก็จัดประชุมเลยครับเรียกมาแล้วให้เลขาสมช.เป็นเลขานุการการประชุมเพื่อมาดูข้อมูลเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีคนเทาๆอยู่ในบ้านเราเท่าไหร่นะอยู่กันที่ไหนบ้างถ้าเป็นกรณียิวเทาชาบักเนี่ยกฎหมายอะไรรองรับนะครับก่อสร้างขอก่อสร้าง5ชั้นแล้วขอลงใต้ดิน3ชั้นได้ไหมมันถูกเทศบัญญัติอะไรยังไงมันต้องเอากฎหมายมาแล้วก็ถามว่าถ้าลุ่มรวยอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วถ้าคนไทยขอทำบ้างคุณจะยอมไหมนะครับอะไรคือถ้าเรายอมสักหนึ่งกรณีอย่างนี้แล้วคนไทยขอบ้างเนี่ยไม่ได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเลยนะ
1: คือเอากฎหมายที่มีอยู่นั่นแหละไปจับการเข้าเมืองเกินไหมทำธุรกิจถูกต้องหรือเปล่าอาคารสถานที่ใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าแฝงว่าเป็นสถานประกอบศาสนาถ้าอย่างนั้นมาตรฐานเดียวกันกับศาสนาอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแบบนี้นะจะตั้งวัดตั้งมัสยิด
0: เหมือนละครูรอบนอกกันผมวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ผมถามว่าถ้าฉบับเป็นศาสนสถานผมถามว่ามันขอกี่เดือนกี่ปีก่อนจะสร้างวัดไทยหนึ่งวัดเนี่ยโหเป็นไม่ต่ำกว่า3-4 ปี 5 ปีนะที่เขาขอเวลากันเนี่ยมัสยิดเขาก็มีข้อจำกัดนะเรามีพี่น้องมุสลิมเนี่ย อยู่ประมาณ4 ล้านคนนะครับแต่เวลาเขาจะสร้างมัสยิดเขามีข้อจำกัดนะต้องมีกี่ครัวเรือนในพื้นที่ตรงนี้มีสมมติมี5 ครัวเรือนครบแล้วทั้งหมดมีกี่คนอีกนะครับถึงจะทำมัสยิดกันได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วต้องไปขอกับทางกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดอีกนะมันหลายขั้นตอนแต่ถามว่าชาบักต้องขอใครนะครับเป็นศาสนาอะไรนะมันต้องไล่ให้เจอ
1: มันมีช่องว่างตรงนี้ว่าจะเอาอะไรไป
0: ใช่ครับ
1: ไปบังคับ
0: เราจะใช้

0: ไอ้ใบบังคับถ้าเขาเป็นแบบพวกคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ในบ้านเราหรือที่เราเรียกว่าคริสเตียนเนี่ยถามว่าฉบับไปผ่านพวกนั้นมาอย่างพวกนั้นเขารับรองไหมก็ต้องไม่รับรองเพราะไม่ใช่ของเขาใช่ไหมครับเราต้องมาเอากฎหมายเรื่องศาสนาของเรามาจับให้ดีๆนะครับว่ามันคืออะไรแต่ที่ประการสำคัญชาบักไม่ใช่เขตห่วงห้ามที่คนไทยจะเหยียบไม่ได
1: ้ถ้าบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคล
0: นี่ไงครับผมถึงจะบอกถ้าคุณประกาศว่าเป็นศาสนสถานคนไทยต้องเข้าได
1: ้ก็เหมือนคนจะเข้าวัดคนจะเข้ามัสยิด
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องมีเสรีภาพในการที่จะเข้าไป
0: นี่ไม่ใช่ดินแดนของอิสราเอลในประเทศไทยนะเราให้สถานเอกราชทูตของอิสราเอลประจำประเทศไทยเท่านั้นที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูตที่เราจะไม่เข้าไปล่วงละเมิดแต่ฉบับไม่ใช่นะครับเราต้องให้ชัดเจนอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเขาจะเข้าใจผิดว่าไอ้นี่มันเหมือนกับเป็นดินแดนของคนอิสราเอลคนยิวอะไรมันไม่ใช่นะครับ
1: ครับท่านนันทิวัฒน์แต่ทั้งหมดที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะไทยเทาเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยหรือเปล่า
0: ข้าราชการเทามากกว่าไหม
1: ข้าราชการเทาอ่ะ
0: นะคือนี่คือปัญหาใหญ่ครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เหมือนกับกรณีจีนเทาหรือเทาอื่นๆที่มีคนไทยเป็นนอมินีนะครับแต่ผมบอกตามตรงครับว่านอมินีพวกนี้จัดการไม่ยากเอาบริษัทต่างๆเราวันนี้เข้ามาในนันทวัฒน์เป็นนอมินีเหร
1: อ
0: ทำกิจการงานอะไรมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมมีเสียภาษีไหมมันก็รู้แล้วเป็นคนไม่มีรายได
1: ้มันไม่ไปสอดรับกับที่คุณเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นอยู
0: ่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นไอ้อะไรกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเลยผมก็ถึงบอกว่าหยิบแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไอ้นี่นอมินีแน่นอน
1: ก็คือจริงๆแล้วทุกข้อทุกช่องโหว่มีกฎหมายที่ไว้จับอยู่แล้วอย
0: ู่
1: ที่ว่าจะเอาจริงกันหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายท่านคิดว่าถ้ายังปล่อยไปแบบนี้ไม่ทำอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นชาวยิวเข้ามาตั้งรกรากกันมากยิ่งขึ้นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่ท่านมองในฐานะคนเคยทำงานด้านความมั่นคงคืออะไร
0: นี่คือวันนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ผมกังวลเขาเรียก clash of civilizationแต่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องความเจริญเรื่อง civilization มันอาจจะเป็น clash of culture นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเรากับยิวไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันมากฉะนั้น เรื่องพวกนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนผ่านรายการว่าอยากให้รัฐบาลและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่านอนใจนะอย่าสบายๆนะไม่งั้นเราวันหนึ่งมันเมื่อแข็งแรงขึ้นมาแล้วเราจะเอาไม่อยู่นะ
1: มันจะกลายเป็นความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ด้วย
0: ซ้ำ
1: นี่ยังไม่นับรวมที่พูดไปแล้วก็คือความเสี่ยงในแง่ของการถูกโจมตี
0: ใช่ครับ
1: เป็นเป้าล่อ
0: มันคือเป้าล่อแน่นอน
1: มุมมองของท่านนันทิวัฒน์ในฐานะคนที่เคยทำงานด้านความมั่นคงมาก่อนว่าชาวยิวเข้ามามีความเสี่ยงยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาพูดคุยกันครับ
0: ครับสวัสดี
1: แล้วพบกันในตอบโจทย์วันจันทร์นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ20 น.30 น.วันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจีหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS

0: ป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอสะเมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับก็ประมาณปี70ครับผ่านสภาไม่เหนือความคาดหมายขณะที่ประเด็นร้อนทางการเมืองหลัง14กันยานะครับลุ้นกันว่ากกต.จะมีมติต่อเรื่องหัวสบว่าอย่างไรแต่ไม่ว่าผลออกยังไงครับประเด็นร้อนทั้งในและนอกสภาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์วีระศิลพัฒน์กับสู่คุยให้คิดครับหายไป2สัปดาห์อาจารย
1: ์อ๋อสวัสดีเราต้องไหว้ครบคน
0: สวัสดีครับ
2: หน่อย
3: ทำอาหารแม่
1: ผู้อาวุโส
3: อย่าแซวอย่าแซวอย่าแซว
0: ถามหาถามหา
1: ต้องเป็นหลงทางที่ไหนเนี่ยตั้ง2สัปดาห์ฮะ
3: ผมไปนิวซีแลนด
1: ์
0: นิวซีแลนด์
3: ไปนิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาได้2วันก็ไปสมุยไปมีงานที่สมุยก็เลยไม่ได้มา2อาทิตย
1: ์สมุยกับนิวซีแลนด์ที่ไหนสวยกว่า
3: คนละอย่างกัน
1: ผมว่าอีกหน่อยก็ไม่ต้องไปนิวซีแลนด์ละอยู่สมุยแถวนี้แหละ
3: โอ้แพงนะ
0: โอ้แพงกว่าอยู่ต่างประเทศเหรอ
3: ไปสมุยแพงกว่าไปโรงแรมแพงกว่านิวซีแลนด
1: ์ใช่ใช่ใช่
0: แพงกว่าใช่ไหม
3: เขาคนที่เขาเชิญไปเขาก็ทำแบบดีเลยอ่ะ
0: ครับ
3: เข้าใจว่าไอ้วิลล่าที่มีสระว่ายน้ำที่เขาให้รับรองเนี่ย
0: ครับ
3: น่าจะคืนละสัก 20,000
1: ว้าวนอน
0: ร
1: ู้
0: นอนร
1: ู้
0: สบาย
1: เนี่ยเราแพ้ 2,000 แล้วก็รู้แล้วนี่ 20,000 นั้นเนี่ย
3: วิชัยครับไม่มีแล้วครับโรงแรม 2,000 ไม่มีแล้ว
0: มีดี
3: อันนี้มันเป็นสมัยคุณธนชัยไปทำข่าวแรกๆไม่มีแล้วสมุยพัทยาภูเก็ตเนี่ยเราสตาร์ทกันที่ 5-6,000 ทั้งนั้น
1: ชีวิตมันห่างไกล
3: พอใช้ได้
1: ชีวิตมันห่างไกลกันการนี้จะมา 20,000 กับ 2,000
3: ถ้า 2,000 นี่ต้องเป็นแบบไม่ไหวมั้ง
0: นอนหรูอยู่สบายจังแล้วต้องกลับไปที่สภากินข้าวสภาหรือเปล่าหน้าที่กรรมาธิการจบยัง
3: กรรมาธิการจบตั้งแต่เมื่อคืนวันที่10ละ
1: ก็แหละเมื่อคืน
3: ตอน 2:30 ครึ่ง
0: ลากมา4วัน
3: พอเข้าลงมติ
0: ครับ
3: ในวาระที่2ครบทุกมาตรา41มาตราเนี่ยหน้าที่ผมก็หมดละ
0: หมดแล้วนะ
3: คือกรรมาธิการก็แค่วาระ2พอวาระ3นี่เป็นเรื่องของสมาชิกเขาให้ความเห็นชอบซึ่งไม่เกี่ยวกับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับผมละคือพอจบวาระ2แล้วเนี่ยกรรมาธิการที่เป็นสสเขาก็ไปนั่งข้างล่างทำหน้าที่สสกรรมาธิการที่ไม่ได้เป็นสสก็ต้องออกจากห้องประชุมแล้วเพราะว่ามันหมดหน้าที่แล้ว
1: ตอนโหวตก็ไม่อยู่แล้วสิ
3: โหวตไม่เกี่ยวกับเรา
0: ไม่มีหน้าที่โหวต
1: แต่เราสามนั่น
3: ไม่เวลาโหวตเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตแต่ว่าเวลาที่มาว่ากันตามรายมาตราเนี่ยมาตราไหนที่มีการแก้ไขแล้วก็มีกรรมาธิการสงวนความเห็นแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแปรยติแล้วก็สงวนคำแปรยติมาตรานั้นน่ะก็จะมีการลงมติไปทีละมาตรา
0: ครับ
3: ซึ่งเราก็เห็นแพทเทิร์นว่าในการลงในรายมาตราเนี่ยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยพรรคกล้าทำเขาจะงดออกเสียง
0: ครับแต่รอบนี้มาแปลกครับ
3: พรรคหลักๆเขาจะพรรครัฐบาลกับคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะออกลงคะแนนให้
0: ครับ
3: ซึ่งก็ลัฟลี่แล้วก็ประมาณสัก280
0: อันนี้
3: พูดถึงตอนลงในวาระที่2
0: วาระ2นะ
3: แล้วก็ถ้าเกิดทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็หลักๆก็จะมี2พรรค
0: ประชาธิปัตย์
3: ก็คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรคนี่รวมกันถ้าเขาอยู่ในห้องประชุมแล้วเนี่ยก็เลสเซว่าประมาณสัก140140นะเพราะว่ามันก็อย่างของพรรคประชาชนเขาก็มีคนที่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลัง
0: น
3: ะประมาณนี้นะแต่พอวาระที่3ตอนที่ลงมติตอน 2:30 ครึ่งนะ
1: 338
3: อันนี้ก็น่าสนใจครับคุณ
1: 144อันนั้น338มีใครบ้าง
0: ครับ
3: 338เนี่ยคือจำนวนที่เห็นด้วยแต่เราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคะแนนมากขนาดนี
1: ้ไม่ถึง300
3: รัฐบาลมีแบบพอจับต้องได้นะประมาณ292ถูกไหมอันนี้292เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมา46คนเนี่ยเพิ่มมาประมาณ46นะอันนี้คิดว่าพรรคกล้าทำ
0: ลงมาแน่ๆครับ
3: ส่วนที่ไม่

0: ็นด้วย144เนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นพรรคประชาชนเป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อย
1: เสรีรวมไทย
0: แต่คือ
1: พรรคดี
0: มันแล้วแต่มองหรือชัยถ้ามองเป็นตัวเลขรวมเนี่ยเราสนใจว่ารัฐบาลที่มีประมาณสัก292เสียงเนี่ยเขาได้ส่วนไหนมาเพิ่ม
2: ใช่
0: ซึ่งคิดว่าหลักๆมาจากพรรคกล้าทำแต่ถ้าเราไปดูในตัวเลขพรรคฝ่ายค้านเนี่ย144คนเนี่ยอันนี้น่าสนใจคุณสุทธิชัยเพราะว่าตอนที่ลงพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมไม่พูดถึงพรรคเพื่อไทยนะเพราะเขาลงตามแนวอย่างนั้นอยู่แล้วของพรรคฝ่ายค้านที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพรรคประชาชนก็ลงไปในแนวที่ไม่เห็นด้วยพรรคประชาชนมี120คนแต่น่าสนใจว่ามี2คนที่เขาลงเห็นด้วยกับงดออกเสียงมีคนที่เคยเป็นที่จังหวัดอุดรธานีจำได้ไหมนั้นคนหนึ่งอันนี้ของใหม่นี่มันมีคนหนึ่งคุณวิชัยชื่อไม่ลงคะแนนนะ
1: ครับ
0: งดออกเสียงไม่ลงคะแนนไม่ใช่งดออกเสียงไม่ลงคะแนนเพราะมันมีไม่ลงคะแนนคนหนึ่งคนที่ไม่ลงคะแนนเนี่ยเขามีการเปิดเผยชื่อซึ่งผมไม่ยืนยันนะชื่อเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขเป็นส.ส.กทมของพรรคประชาชนเท่ากับพรรคประชาชน120คนเนี่ยหวังได้จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือ118ละ
1: 118
0: ก็หายไป2
1: เพิ่มอีก1
0: อันนี้มันอาจจะเป็นงูเหลือมอ่ะ
1: งูเหลือมตัวใหญ่ที
0: ่ไม่งูเหลือมก็งูเขียวแต่ผมรู้จักแกนะแกเป็น
1: ส.ส.เขตบึงกลุ่มใช่ไหม
0: นั่นแหละแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการครุพันธ์
2: งูเหลือมนี่ไร้พิษสงกว่างูเห่าใช่ไหมงูเขียวนี่จะเป็น
0: งูเขียวใหญ่ยกเว้นงูเขียวหางไหม้นะก็คืองูเหลือมเนี่ยกับงูเห่าไม่มีเหมือนมันไม่เหมือนกันงูเห่าเนี่ยมันออกแบบแนวร้อน
2: แสดงตัว
0: โฉก
1: เลย
0: แต่งูเหลือมเนี่ยมันลักษณะรัดตัว
2: รัดตัวแต่อาจจะ
0: รัดตัวแล้วค่อยๆเนี่ยมันจะแบบใจเย็นน่ะซึ่งเหมือนสัตว์อาการก็เป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี
1: ้
0: อย่าโกรธผมนะอย่าโกรธผมนะอย่าโกรธผมนะ
1: มันต้องรออ
0: ย่าโกรธผมนะธนาเดชอย่าโกรธผมนะ
2: อันนี้การเป็นไง
0: คือตอนที่อยู่ในคณะอนุกรรมาธิการครุพันธ์เขาก็ลงคะแนนกับทางฝ่ายรัฐบาลบ้างแล้วก็มีงดออกเสียงบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันคือมันมีอาการมาตั้งแต่ก่อน
2: เคยถามเขาไหมทำไม
0: ผมไม่ได้ถามหรอกผมไม่ได้ถามผมไม่มีหน้าที่ไปถามใครหรอกเพราะ
2: ไม่แต่คุณเป็นนักข่าวคุณต้องค่อยกระซิบหน่อย
0: สิเราคือในนั้นมันไม่ใช่เรื่องนักข่าวแต่บางอย่างนะคุณวิชัย
2: จิตวิญญาณของนักข่าวผมฝากไปบ้าง
0: หรอกคือจริงๆอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปถามหรอก
2: เราดูออก
0: เราสังเกต
2: อาก
0: ัปกิริยาดูท่าทางเราก็รู้แล้ว
2: ใช่ใช่
0: พรรคที่พรรคฝ่ายค้านที่ลงด้วยนะที่เหลือก็จะมีไทยรวมพลัง
1: ครับ
0: แต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่สสอุบลราชธานีไม่ลงอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าของพรรคฝ่ายค้าน
2: กังฟูใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช่พรรคไทยรวมพลังเนี่ยกังฟูใช่
2: แกลุกขึ้นมา
0: ทำไมแต่กังฟูเขาลงไอ้ลูกพรรคเขาไม่ลงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามจะอธิบายคือว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ก็เป็นปึกแผ่นแต่ก็ถ้ามีพักสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ย
2: ก
0: ็สะท้อนผ่านตัวเลข
2: อุ่นใจหน่อย
0: สะท้อนผ่านตัวเลขไอ้นี่เป็นตัวเลขข่มขู่เลยนะ ว่าของผมแน่นจริงนะ338นะ
1: ยิ่งกว่าสำรองนะ
0: ยิ่งเนี่ยอย่างนี้ตัวเลขของจริงเลยแล้วพอพักฝ่ายค้านเนี่ยรวมตัวเลขแล้ว144แล้วก็เกิดสภาวะที่ในทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย มันไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนอะไร
1: ได้ยังไงก็ยาก
0: ไม่ต้องพูดถึงเอาพรรคพรรคประชาชนบวกกับพรรคเพื่อไทยแอนประชาธิปัตย
1: ์
0: มันก็ได้แค่200 230 240ราวๆนั้นซึ่งมันไม่พอไง
2: ไม่ถึง
0: มันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะพลิกคว่ําอะไรมันคงไม่มีเพราะว่าทั้ง2พรรคนี่เขาชัดเจนใช่มั้ยประชาชนกับพรรค
1: ประชาธิปัตย
0: ์ประชาธิปัตย
1: ์เดียวกัน
0: ไม่เอากล้าทําถ้าไม่มีกล้าทําเนี่ยมันเกินครึ่งไม่ได้อยู
1: ่ถูกมั้ยใช่ๆแต่กล้าทําบอกเอาเอา

0: พรรครัฐบาลชัดเจนรอบนี้
1: ตกลงก็ทำข่าวลือมันค่อยๆใกล้ความจริงมากขึ้นไหมว่าสีเขียวกับสีเขียว
2: สีเขียวไปรวมกับสีแดงแล้วไปชวนสีส้มมาเขาไม่มา
1: อันนั้นไงกำลังจะถามว่าสูตรนี้มีคนคุยใช่ไหม
0: มีคนคุยแต่เป็นไปไม่ได้
2: มันเป็นไปไม่ได้
0: คือความจริงของว่าพรรคสีเขียวกับพรรคสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันทั้งในนอกสภาเสียงปึ๊กกว่านะแถมขู่สีแดงได้ว่าเฮ้ยอย่า
2: ไม่ก็ไม่ได้อยู่ดี
0: แต่ยังนั้นก็รู้ว่า
2: ไม่จะเอาคือเอาเขียวมาบวกกับสีน้ำเงินนะมันก็240กว่าแต่มันก็ไม่พอ
0: ใช่ๆ
2: ถูกไหม
0: ใช
2: ่ที่เหลือจะเอามาเนี่ยมันก็เป็นอิเล็กเคขะก็จะมีสสประมาณสัก260ซึ่งมันไม่ comfortable บริหารไม่ได้ไอ้นี่มันล็อกอยู่ไงถึงบอกว่าคิดให้ตายก็ไม่ได
0: ้
2: คิดให้ตายก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนนายกในลักษณะที่มีพรรคร่วมใหม่พ
0: ร
2: รคที่ไม่ใช่อนุทินเป็นนายกเนี่ยนะโอกาสตก
1: นะพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นขบถละเกมนี้พรรคเพื่อไทยยังไงก็ต้องยอม
2: คุณหนิมเขาพูดตั้งแต่วันแรกว่าเราตกลงกันมาตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราไม่เปลี่ยนใจก็พูดงี้เลยเขายืนอย่างนี้เลยเขายืนอย่างนี้ตั้งแต่ต้น
1: อันนั้นก็พูดวันนั้นไอ้วันนี้มันก็ไม่แน
2: ่แต่จริงๆอ่ะผมพูดกับคุณธีชัยนะเท่าที่ผมสัมผัสคนของพรรคเพื่อไทยน
1: ะ
2: ยกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะคนที่
1: ยกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตร
2: ีใช่อันนี้ต้องพูดตรงๆไปยกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะซึ่งก็มีจำนวนหนึ่งเนี่ยซ
1: ึ่
2: งก็เป็นคนสำคัญในพรรคก็จริงเนี่ยส่วนใหญ่เขาแฮปปี้กับแบบนี
0: ้โอ้แฮปปี้มากครับ
1: ขอชอบคุณแม่รัฐมนตรีคุณก็ต้องแฮปป
2: ี้ไม่ใช่แฮปปี้กับการเป็นพรรคเบอร์สองในรัฐบาลแบบ
0: ใช่
1: ใช่
2: เพราะอะไรก็ให้อนุทินกับเนวินอยู่ข้างหน้
0: า
2: เป็นเกาะกำบังเขาก็ว่างเข้าไปอาจจะไม่ได้แบ่งอะไรมากอย่างเมื่อก่
1: อ
2: นเพราะตัวเองมีเสียงน้อยแต่ว่าถามว่าบ่มเพาะเพื่อรอเวลาผมว่าพักเพื่อไทยคิดแบบนี้
1: แต่เขาจะคิดว่าการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าเป็นเบอร์สองแบบเสียมเจียมแบบยอมนี่นะ
2: ซึ่งไม่จำเป็นคือถึงตอนนั้นเขาบูสต์ได้
1: คิดว่าเขาบูสต์
2: เขาบูสต์ได้in case ว่ามีเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะต้อง in case
1: ใช่ใช่ใช่แต่คุณคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยสบายอย่างนี้ชอบอย่างนี้นะ
0: ชอบครับ
1: แต่มองอนาคตไม่ว่าถ้าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยไม่ใช่เบอร์สองอาจจะเป็นเบอร์สามหรือจะเป็น
0: เบอร์สามก็มีความสุขแล้ว
2: ผม
0: เป็นเบอร์3มีความสุขกว่าเบอร์2นะ
2: ถ้าเบอร์3ประมาณ70 80
0: มีความสุขมากกว่านะ
2: เป็นรัฐบาลได้ตลอดเวลาเชื่อผมเถอะเพียงแต่ว่ารอบนี
1: ้แต่มันจะไม่ใช่เบอร์3ตลอดไปไง
2: ไม่แต่รอบนี้กระทรวงเนี่ยมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่
0: แต่มันได้แสดงผลงาน
2: ก็ได้กระทรวงอว.
0: อว.
2: ได้กระทรวงแรงงาน
1: ใช
2: ่แล้วก็ได้กระทรวง
0: แรงงาน
2: พม.
0: พม.
2: พม.ใช่มั้ยแล้วก็อีกกระทรวงนึงก็กระทรวงเกษตร
0: กระทรวงเกษตร
2: ซึ่งเขาก็จัดให้ไปอยู่กลุ่มนั้นไง
0: ครับ
2: เขาไม่ต้องการให้มายุ่งกับกระทรวงหลักอ่ะซึ่งโอเคแกก็โอเค
1: แต่พูดถึงกระทรวงเกษตรนะมีคนที่เข้าออกกระทรวงเกษตรบ่อยๆเนี่ยบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพอาจจะแล้วก็บอกอาจจะมีสอสำรองอาจจะมาแทน
2: โอเป็นไปได้
0: แต่อาจจะก็เป็นคนช่วยเยอะนี่
2: ไม่ใช่แม่อันนี
1: ้สุขภาพ
2: อันนี้คือเรื่อง
0: ในสุขภาพจริง
2: ๆไม่อันนี้คือเรื่องเทวทูตคุณ
0: เทวทูตยัง
1: ใช่
2: อันนี้คือเรื่องเทวทูตพี่
1: เทวทูต
0: คุณรู้ไหม
2: คุณรู้จักเทวทูตไหม
0: ไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู
2: ้เทวทูตเนี่ยมีสามชาติชรามรณะ
0: ชาติชรามรณะ
2: ชาติชราก
0: ลุ่มไหนกลุ่มชราเหรออ
2: ยู่ชราสิ
1: ชราชรา
0: จะชราแล้วเหรอ
1: คุณอย่าข้ามขั้นตอนเร็วกันไป
2: คุณอย่าข้ามขั้นตอน
1: ไม่แต่ว่าคนที่เข้าออกเขาบอกว่าเนี่ยกังวลสุขภาพ
2: ใช่สุขภาพ
1: ฉะนั้นท่านสมศักดิ์ที่มาช่วยงานบ่อยๆก็อาจจะมีภารกิจเพิ่มขึ้น
2: คือถ้าเกิดคุณสุริยะไปคุณสมศักดิ์ก็ต้องมาอันนี้ค่อนข้างแน่นอน
0: ตอนนี้ท่านคุณสมศักดิ์อ
1: าจจะต้องการพักผ่อนนะอาจจะต้องการ
2: รีฟื้นรีแฮบ
0: แต่ดูคุณสมศักดิ์กับคุณยงยุติยภัยรักษ์ก็แฮปปี้มากนะคือแอคทีฟมากที่กระทรวง
2: เอาคนหนึ่งไปช่วยลูก
0: ท่าน
2: เป็น
0: รัฐมนตรีช่วย
2: เออลูกก็เป็นรัฐมนตรี
0: พ่อเป็นประธานที่ปรึกษาเลย
2: ช่วยเต็มที่ไง
0: ช่วยเลย
2: ก็เหมือนกันก็เหมือนกระตือจำได้ไหมตอนรัฐบาลที่รัฐบาลอนุทินหนึ่งตือเขาก็มาช่วยลูกเขาอ่ะใช่ไหม
0: สมศักดิ
2: ์สมศักด
1: ิ์แต่ความพอใจของพรรคเพื่อไทยนั้นหมายถึงความอึดอัดหงุดหงิดของพรรคกล้าทำไหมว่าฉันจะรออีกนานเท่าไหร่เนี่ยหรือจะไปรอไปเรื่อยๆไหม
2: รอวันที่14ก็พอละ
1: ไอ้ย่อใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ไม่จริงๆวันที่14เนี่ยสำคัญมากนะ
0: ใช่หัวเรี่ยวหัวต่อ

0: เดี๋ยวมาเนี่ยเรื่องก็14ทีนี้จบเรื่องงบประมาณนะคะแนนที่นับไปนับมานี่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาและระเบิดที่ไปโยนเอาไว้ที่สภาเนี่ยตกลงมันเด้งกลับมันยังไงบ้าง
1: ยังไม่ต้องไประเบิดเอาที่ก่อนเอา
2: ฟรีดเงินเดือนราชการ
1: เหรอเดี๋ยว
0: ใจเย็นเนี่ยผมบอกข้างล่างว่าม
2: ีคนฝากถาม
0: ผมปรบผมเป็นห่วงมาผมดูตัวใต้ต้นตลอดเวลา
1: อย่างนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการอภิปรายมันเปลี่ยนจาก3วันเป็น4วัน
2: ยื้อป่ะยื้อป่ะ
1: คืออาการมันออกมาตั้งแต่ต้นว่าจะยื้อ
2: ใช่ใช่
0: ตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหม
1: ตั้งวันที่สอง
0: เออ
1: วันที่สองเราเห็นแล้ว
2: ครับ
1: ผมก็ไลน์ไปถามเนี่ยเพราะว่าผมก็เดี๋ยวเราต้องไปอ่ะผมก็บอกว่าตกลงนี่จะจบภายในวันที่9ไหม
2: คือ3วัน
1: ตอนนั้นอ่ะประมาณสัก5โมงเย็น
2: ครับ
1: ผมก็ไลน์ไปถามมันมาแค่มาตา20กว่าเองอ่ะ
0: ช้ามาก
1: ผมก็บอกผมก็โอ๊ยถ้าอย่างนี้ไม่ทันมั้งยังไงก็ไม่มาไม่เสร็จหรอกนะเขาก็บอกว่าคงต้องเลื่อนไปคราวนี้มันก็มีเรื่องอย่างนี้มาตราที่มันจะมีการพูดกันมากแล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
2: องค์กรอิสระดิ
1: มันคือมาตรา32
2: ครับ
0: องค์กรอิสระ
1: แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะมันต้องเอาให้แน่กันก่อนว่าตกลงเนี่ยถ้าหากว่าจบวันที่10
2: ครับ
1: มันมีเรื่องที่ค้างอยู่ที่ค้างการพิจารณาอยู่2เรื่อง
0: ใช่
2: ไฟใต้
1: เรื่องรายงานสถานการณ์ในจังหวัดภาคใต
2: ้
1: กับเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ปี2567แล้วก็ปี2568ซึ่งรอบที่แล้วอ่ะถูกเลื่อน
0: ใช่
2: ใช่
1: แล้วรอบนี้เขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าถ้าตกลงกันวันพฤหัสได
2: ้
1: วันศุกร์จะเอาเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษไปล็อบบี้อะไรกันยังไงไม่รู
2: ้
1: ประมาณสัก5ทุ่มวันที่9เนี่ยคุณอะไรวะคุณโสภณสาราม
2: โสภณสาราม
1: ก็บอกว่าเอาเรื่องงบประมาณให้จบก่อนแล้วเรื่องนั้นค่อยมาคุยกันแล้วพอวันที่10แกมาบอกว่าตกลงไม่คุยกันแล้วนะแต่ว่าไปวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก็หันหน้าเข้ามาเจอกันแล้วก็บอกว่าเขาจะต้องอภิปรายมาตรา32องค์กรอิสระเนี่ยขออภิปรายช่วงกลางวัน
2: ครับ
1: เขาจะไม่ให้ไปอภิปรายกันตอนตีสองตีสามที่ไม่มีคนฟังถ้าไม่ตกลงกันอย่างนี้ไม่เอานะ
2: แล้วตกลงไหม
1: ไม่หลังจากนั้นมันเกิดอาการนี้เว้ยผมไปนั่งดูเฮ้ยไอ้ที่กรรมาธิการสงวนความเห็นมันไม่มีความเห็นเลยว่ามันไม่พูดเลย
0: เขาขอถอนไหม
2: นะ
1: ไม
2: ่ถอน
1: เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังไอ้สสที่ขอแปรยติเป็นเถือกนะ
0: ใช่
1: 20 30คนไม่มีใคร
0: ไม่เขาไปตกลงกันว่า
1: ก็ใช่ไง
0: ไง
1: ไม่คือมันมีรายชื่ออยู
2: ่มีคิวมีคิวอยู่
1: ถ้าเกิดว่าคุณจะพูดเนี่ยคุณต้องไปลงชื่
2: อ
1: ไม่ต้องถอนก็ได้แต่ว่าไม่ไปลงชื่อพอไม่ไปลงชื่อมันก็ไม่มีคนอภิปรายแล้วก็เหลืองงงแงงแงงคนหนึ่งสองคนมันก็ไหลลูดเลยเห็นไหมคุณชัย
0: ใช
1: ่เออ
0: ไอ้จนสองฝ่ายนี่ก็ตกลงกันอย่างเงี้ยบ้างล่ะ
1: ใช่เขาบอกฝ่ายค้านเอาไปเลย6ชั่วโมงเปิดประชุม10โมงปั๊บเอาไปเลย6ชั่วโมง
0: แต่ต้องกลางวัน
1: กลางวันให้มันเสร็จภายใน4โมงเย็น5โมงเย็นคุณจะพูดอะไรก็พูดไปไอ้ที่ก่อนจะไปถึงมาตรานั้นน่ะเขาก็รีบปัดเพื่อให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้พูดซึ่งพรรคฝ่ายค้านก็ได้พูด
0: เพื่อจะชดเชยกับที่จะไม่อภิปรายในวยติวัน
1: ไม่เพื่อจะชดเชยว่าไม่มีการบรรจุในวันศุกร
0: ์
1: เพราะถ้ามันไม่บรรจุภายในวันศุกร์เนี่ยกกต.เขาประชุมวันจันทร์
2: ใช่
1: ไปอภิปรายวันพฤหัสมันก็เออ17มันเลยไปแล้วฝ่ายค้านคือทุกไอ้เนี่ยมันคือเกม
2: คือเกม
1: อันนี้คือเกมของแท้เลยคุณวิชัย
0: เออ
1: เออคือ
0: ใครเข้มกว่าใคร
2: ผมว่า
1: แม่งพอกันไงถ้าถามผมนะพอกัน
2: คือมันรู้ทันกันแต่มันพอกันนะ
1: เหลี่ยมมัน
2: เริ่มตั้งแต่ที่ก่อนแล้วใช่ไหมที่พยายาม
1: ทวงคือเหลี่ยมมันได้ทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าเป้าประสงค์
0: อ
1: ่ะของฝ่ายรัฐบาลก็ไม่อยากให้เอาเรื่องในสภาไปโยงกับเรื่องการประชุมกกต.โอเคแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเดินหน้ามาขนาดนี้เนี่ย
2: ขอขยี้กกต.ในสภา
1: ขออัดกกต.ที่จริงจริงๆการอัดกกต.นี่นะจะบอกให้คุณชัยกกต.แม่งก็ถูกตัดงบไปอยู่แล้วแล้วไอ้แผนการที่จะไปอธิบายเนี่ย แผนการไอ้เรื่องประชาธิปไตยอะไรเนี่ยการอบรมเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เป็นสาระเลยที่จะไปโยงกับเรื่องสวถึงแต่ว่าเฮ้ยผมไม่ให้เงินคุณเพราะคุณเนี่ยแม่งทำงานห่วยแตกแต่ก็ต้องให้เพราะว่ากรรมธิการเสียงข้างมาก
2: ให้ไปแล้ว
1: ก็ให้ไปแล้ว
2: ทำไมฝ่ายรัฐบาลต้องพยายามเตะถ่วงดึงเวลาไม่ให้มีการอภิปรายงบกกต.ซึ่งดูหัวข้อเป็นเรื่องธรรมดาทำไมต้องกลัวนักหนา
0: เขาไม่ต้องให้โยงกับวันจันทร์
1: เขาไม่ต้องการให้โยงกับวันจันทร์แล้วเขาไม่ต้องการให้เกิดกระแสไปกดดันในการประชุมของกกต.วันจันทร์ใช่ไหมหรือชัยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: นั่นแปลว่ารัฐบาลก็กลัวกกต.ถูกยำสิซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ
0: หรอกคุณเพิ่งรู้เหรอเขาไม่เขาก็ต้องกลัวกกต.ถูกยำดิ
1: ไม่ไม่รัฐบาล
0: ต้อง
1: ไม่เดี๋ยวคุณชัยต้องแยกเราจะยำสว.หรือเราจะย้ำคนที่เกี่ยวข้องกับสว.ต้องเอาให้ชัดๆอย่างนี้ก่อนคุณคิดว่ายังไงมาถึงตรงนี้ลองถามคุณดูคุณวิสุทธิ์กรมวัชรพงศ์
2: จะย้ำจะย้ำกกต.
1: คุณวิสุทธิ์ว่าไงอ่ะ
2: จะย้ำกกต.ในฐานะที่
1: ไม่คุณย้ำกกต.คุณจะได้อะไร
2: เอาก็
1: คุณต้องการให้กกต.ตัดสินอย่างที่คุณต้องการ
2: ถูกต้อง
0: ให้ฟ้องไงให้ส่งฟ้อง
2: ต้องการไ
1: งย้ำกกต.มีประโยชน์อะไรเจ็ดคนที่แม่งเข้าคุกก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: ก็มันเป็นด่านแรกกกต.ถ้าคุณไม่ยื่นฟ้องเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้งั้นต้องย้ำกกต.ให้ได้ว่าคุณต้องเดินคุณต้องส่งอ่ะ
1: เขาเป็นองค์กรอิสระเปล่า
2: หรือเปล่าไม่รู้ไง
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็แย่ดิวะ
2: รู้สิ
1: เอางี้ดิ
0: อย่าส่งรูปให้ก็ง่ายๆคุณไม่ได้ชมก็ดีกว่าคุณชมได้ก็นี
1: ่ต้องมีชมบ้างขอบคุณเยอะผมแบบว่าร
2: ูปบ้าง
1: มาๆๆอย่างนี้เอาอย่างนี้คือผมเข้าใจว่าการกดดันกกต.ไม่ใช่จะไปเล่นงานกกต.นะ
2: ใช
1: ่ขอให้กกต.เนี่ยลงมติ
0: ถูกต้อง
1: ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกา
0: ถูกต้อง
1: ทั้ง229คน
2: ครับ
1: โอเคการส่งเรื่องไปที่นู่นน่ะที่ศาลฎีกาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกรณี44ส.ส.พรรคก้าวไ
2: กล
1: ซึ่งถ้าหากศาลไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่ใช่
1: โอเคอันนี้ใช่ไหมหลักอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการเห็นปลายทางใช่ไหมโอเคคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะที่26หรือคณะที่36หรือคณะที่จะคุยกันวันจันทร์เนี้ยมันก็มีแนวว่าจะต้องออกแบบไหนใช่ไหม
2: สามแนว
1: ที่น้าว่าเป็นยังไงผมฟังน้าก่อนแล้วผมค่อยพูดของผม
2: ผมว่า
0: ทางออกแล้วทางออกแล้ว
1: คือจะเอายังไงกับ229ชื่อเนี่ยจะยังไงอ่ะคุณวิสุทธ์นะ
2: ส่งฟ้องบางส่วนคงไม่ยกฟ้องทั้งหมดหรือไม่แบ่งฟ้อง229ทั้งหมดอ่ะ
1: พักประชาชนและการเคลื่อนไหวต้องการให้ส่งไปให้ศาลฎีกาท
2: ั้
1: ง229คน
2: แต่มันเป็นไปไม่ได้
1: 138คนเนี่ยเป็นสว.อยู
2: ่ใช
1: ่ไหมอีก91คนเนี่ยไม่ได้เป็นสว.แต่อาจจะเป็นกรรมการพักการเมืองอาจจะเป็นรัฐมนตรีอาจจะเป็นนายกอาจจะเป็นรองนายกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ไข่แดงไข่แดงตรงกลาง21ใช่ไหม
1: จะไข่แดงไข่ขาวแล้วไม่รู้
0: ไม่ไข่แดงต้องปกป้องไว้สุดฤทธิ์คือ
1: เดี๋ยวเอางี้ก่อนเอาคุณว่าไปบางส่วนอะส่วนไหน
2: บางส่วนส่วนไหนแหละฮะสว.บางส่วนซึ่งไม่มีบทบาทมากนักนะ
1: โอเคแค่นั้น
2: รัฐมนตรีบางคนอาจจะ
1: หมายความว่าใน138
2: ครับ
1: หยิบติ้วไปสักส่วนนึง
0: กี่คน
2: บางส่วน
1: แล้วก็91คนเนี่ยหยิบติ้วไปสักส่วนนึง
2: ใช่ครับ
1: โอเคไหมสิริรวมแล้วสักเท่าไหร
2: ่โอ้ไม่กล้าฟันธงว่ะ
1: เอาเป็นไรเป็นเล่ามาโทษรายการนี้มันต้องฟันธงแล้ว
0: เอางี้ตั้ง
1: เสียชื่อวิสุทธ์คงวัชรพงศ์
2: ผมแค่ว่า
0: เอางี้เอาว่า10 20 30ได้คุณเ
1: ลือกลอง
2: ที่30ล่ะฮะ
0: ไม่ระหว่าง10หรือ20หรือ30หรือ100อ่ะ
2: ผมให้40อัพ
1: 40อัพนะโอเคใน40อัพเนี่ยสปลิตได้ไหมว่ามาจาก138กี่คน91กี่คน
2: ไม่กล้าบอกแต่ว่าบอกว่ารัฐมนตรี13คนของภูมิใจไทยถ้าจะโดน
1: 13คนเลยเหรอ
2: ใช่ใช่
1: ทั้งหมด13คน
2: ใช่
1: โอเคถ้าจะโดน
2: ก็ไม่ใช่คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรค
0: ครับเพราะว่าเสียงยุบพรรค
2: ใช่
0: เสียงยุบพรรค
1: มันกลัวไม้3ใช่ไหม
2: ใช่
1: กลัวไม้2ไม้3
2: ใช่ส่วนส.ส.พรรคภูมิใจไทยผมว่ารอบหมดอ่ะผมก็เสี่ยงนะเกิดส่งแล้วภูมิใจไทยเกี่ยวข้องหรือกรรมการเกี่ยวข้องเนี่ยจะโดนยุบพรรคได
1: ้ไอ้พวกนี้เป็นพวก91ใช่ไหม
2: ใ ช่ครับ
1: ไม่ใช่พวก138ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
1: ที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ย
2: ไม่ใช่138
1: ไม่ใช่138
0: 138นี่จะโดนสักกี่คน
2: ไม่กล้าฟันธง
0: จุดประสงค์เขาเนี่ย
2: จุดประสงค์
0: คือต้องไม่ต่ำกว่า120เสียงในสภา
2: หมายถึงว่าต้องเหลือใช่ไหม
0: ต้องเหลือไม่ต่ำกว่า120ฉะนั้นยังจะเล่นเกมออกมารูปไหนก็ตามแต่ต้องเหลือใน
1: ไม่เขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าศาลฎีกาบอกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนสสพรรคก้าวไกลตอนนี้ไอ้พรรคประชาชนตอนนี้ไม่มีปัญหา
2: ไม่ได้หยุดอัตโนมัติใช่ไหมครับ
1: ไม่คือศาลมีคำสั่งได
2: ้อ๋อมีคำสั่งได้
1: ถ้าไม่มีหยุดปฏิบัติ
0: แต่คุณอย่าเสี่ยงคุณไม่เสี่ยงสิฉะนั้นคุณต้องไม่
1: อันนี้เสียงไม่เสียงไม่รู้อยู่ที่ศาลยุติธรรมศาลฎีกาไม่เกี่ยวกับเรา
0: แต่คุณจะส่งชื่อไปนะคุณต้องไม่เสียงที่จะตัดขาตัวเอง
1: คุณที่ว่านี่คือคุณกกต.หรือคุณอะไรต้องเอาให้ชัด
0: ก็คือ
1: ที่คุณที่ว่าเสียงเนี่ยคุณอะไรคุณกกต.หรือคุณอะไร
0: มันพูดยากนะบ้านเมืองเนี่ยมันพูดยากมากนะบ้านเมือง
1: เห็นไหมเราก็ต้องค่อยๆจับคำพูดของผมอีกแนวนึงเว้ย
2: เอาเหรอของแนวอาจารย์คือ
1: 91คนไม่ส่งสักคนนึงเลย
2: ฮะเอาไว้เลยเหรอ
1: เอออ
2: ่าผมจะจดไว
1: ้ส่ง138คน
0: ส่งกี่คนล่ะจาก138
1: ส่งทั้งหมด138คนที่เป็นสวอยู่ตอนนี
0: ้คุณเล่นเกมเสี่ยงนะ
1: ไม่ผมไม่ได้เล่นอะไรนี่ผมหาข้อมูลมาให้คุณสุทธิชัยผมไม่ได้เล่นเกมเล่นแกมอะไร
0: สมมติว่าคุณอยู่ในเกมนี้เนี่ยคุณกำลังเสี่ยงมากนะ
1: ไม่เสี่ยงเลยส่งไปศาลฎีกาก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสสพรรคเก้าพรรคประชาชนจบคดีกว่าจะจบโอ้โหผมว่า3ปี
0: แล้วรู้ได้ไงว่าศาลยังไม่สั่งเป็นอย่างอื่น
1: ก็มีแนวมาแล้วนี่ไง
0: ไม่เกี่ยวคน
1: เพราะถ้าสั่งเป็นอย่างอ
0: ื่น
1: ไม่ถ้าสั่งเป็นอย่างอื่นวุฒิสภาไม่มีงานไม่ใช่ไม่เป็นวุฒิสภาเลยนะ
0: ก็หมดเลยหมดสภาพ
1: องค์ประชุมมันไม่ครบมันก็ไปต่อไม่ได้ทุกต่อ
0: ใช
1: ่บ้านเมืองมันจะหยุดอย่างนั้นได้ยังไงดูมั้ย
0: นี่เดาใจไปถึง
1: ไม่ต้องเดาใจหรอกคือวิธีคิดต้องคิดแบบนี
0: ้
1: มันจะเป็นไม่บอกให้หยุดทั้ง138คนหยุดปฏิบัติหน้าที่อ้าวองค์ประชุมก็ขาดตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่ครบไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะมันมี200ใช่มั้ยเออไม่ได้ประเทศจะไปหยุดนะเดี๋ยวจะต้องมีรับรองนั่นรับรองนี่ตายดิพี่
2: อาจารย์มองว่าคือส่งฟ้องทั้งหมด138
1: เออส่งไปศาลฎีกา138แล้วศาลฎีกา
2: อาจจะมีคำสั่งว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
1: ก็
2: คล้ายก้าวไกล
1: อ้าวก็นี่ไงก็เหมือนกันเลยก้าวไกล44คนที่มาเป็นส.ส.พรรคประชาชนปัจจุบัน12คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: แล้วก็ไปว่ากันนู่นปีนึงนะไอ้นั้น44คนเนี่ย1ปีนะครับไต่สวนน่ะกว่าจะนัดมาฟังคำพิพากษานู่นน่ะประมาณน่ะเดือนอะไรละกันยาปีหน้านู่นน่ะ
2: ยาว
1: ดิมันต้องไต่สวนทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องกับผู้ถูกร้องอ่ะ
0: ครับคุณจะทำงานภายใต้พายุทำบุญอยู่ตลอดเวลานะ
1: ไม่อย่างนี้ผมไม่เกี่ยวก็91คนผมก็อยู่บ้านทำงานปกติอ่ะ
2: ไม่เกี่ยวคือผมก็รอดทุกข์นะสำหรับกรกต
1: ไม่ถ้าคุณฟังนะแหวงนะคือน้าแหวงเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่คนลงสมัครสวนะ
2: ใช่
1: เขาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนรอบข้างนะถ้าเขายกมา3ข้อจำได้ไหมคุณธิชัย
0: ใช่ใช่
1: คือหลักๆมันคือคนที่ลงสมัคร
2: ต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้น
1: ต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้นแล้วก็เป็นคนลงคะแนนกันเองไปเกาหลังกันเองไปเลือกกันเองนั่นมันผิดโอเคแต่คนอื่นข้างนอกไม่เกี่ยว
0: แล้วน้าแหวงไม่ใช่7กรรมการ
1: ไม่คุณธิชัยถ้าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับเดิมนะคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่แต่ฉบับปัจจุบันเนี่ย
0: เลขาใหญ
1: ่เลขาใหญ
0: ่แต่เลขาใหญ่ขนาดไหนเสียงโหวตก็ต้องจาก7คน
1: แต่ก็มันก็ต้องชงหวานชงเปรี้ยวชงขมมาจากน้าผมนะครับน้าผมเป็นคนชงนะครับน้าผมเป็นคนว่าจะเอาแบบไหนอเมริกาโน่มีกาแฟหรือมีน้ำตาลไหมหรือจะเอาแบบอะไรล่ะลาเต้ใส่นมไหม
0: แต่ว่าน้าแหวงก็อยากจะเกษียณอย่างมีความสุขนะ
1: โอ้ไม่ต่ออายุแล้วเป็นต่อไม่มี
0: แต่ถ้าคน
2: ที่ท่านอย่างนั้นล่ะ
1: โอเคนะอันนี้แค่จัสเป็นไอเดีย
0: หนึ่งในทฤษฎีทั้งหลาย
1: นี่ผมวิเคราะห
2: ์
1: ตามแนวน้าแหวงน้าแหวงบอกว่าต้องเป็นผู้สมัครสว.แล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะที่อย่างที่ว่าไอ้คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นคนอื่นก็ไปเดินแจกโพยไม่ได
0: ้
1: คุณจะไปจัดเป็นประชุมที่โรงแรมอะไรก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยว
0: แต่ว่าถ้ามองสูตร ที่กำลัง
1: อย่าเชื่อผมมาก
0: ไม่ผมกำลังบีกสูตรหนึ่งผมมีทางออก 3-4 ทาง1อย่างที่คุณว่ายกคำ

0: ร้องทั้งหมด229ยกเลยไม่มีเลย
1: อันนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ
2: นะ
1: อันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นไปไม่ได
2: ้ยกไปก่อน
0: หลัง14วันจันทร์เนี่ย14กันยาก็จะลุกเป็นไฟถ้าอย่างนั้น
1: ใช่
0: 2คือส่งทั้งหมดนะสุด2สุดนะ2สุดขั้วนะ
1: อันนี้ลุกเป็นไฟเหมือนกัน
0: ลุกเป็นไฟเหมือนกัน3สุดที่3คือตัดเฉพาะวงนอกรักษาวงในนะตัดวงนอกรักษาวงในเข้าใจไหม
2: สำคัญคือใครวงใน
0: อ้าวใครแดง
1: วงนอกแล้วไม
2: ่วงในคือใครนี่
1: คำว่าตัดวงนอกรักษาวงในของคุณติชัยเนี่ยคือเอาไอ้229มารวมกันเนี่ยนะแล้วก็แบ่งออกเป็นวงนอกวงในใช่ไหม
0: ใช่ใช่เข้าใจป่ะ
1: เข้าใจเข้าใจอย่างนี้เข้าใจ
0: สุดนั่น
1: ต้องอธิบายให้คนฟังเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมัน
0: ข้างในสุดมี21สมมติไข่แดง
1: เต็มเต็มไข่แดงไข่แดง
0: แล้วก็ลบ21จาก91
1: เอาม
0: าเล่น70อันนั้นวงนอกหน่
1: อ
0: ยแล้วก็วงนอกสุดวงนอกสุดคือ138ที่ว่านี้138ยังมีวงเล็กวงใหญ่นะ
1: โอ้ไม่คิดอย่างนั้น138ต้องเป็นวงในสิครับไม่ใช่วงนอก
0: นี่สลับกันไง
1: อ๋อสลับกันโอเค
0: ไม่สุดคือเราสุด
1: ไม่ใช่ผมกำลังบอกว่าเป้าที่คุณสุทธิชัยพูดหรือที่มันวิเคราะห์พูดเนี่ยคือเป้าใหญ
0: ่
1: เป้าใหญ่คือมันต้องมีสวจำนวนหนึ่งที่เป็นสวจำนวนหนึ่งอันนี้เขาอยู่วงในแน่ไอ้อย่างประธานอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่วงในไม่ใช่วงนอกไอ้ตรงนี้ต้องอยู่วงในแล้วไข่แดงแง่ๆอยู่แล้ว
0: ไข่แดงคือ
1: ไข่แดงที่เป็นสวมาจากบุรีรัมย์
0: ใช่ไข่แดงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น21เสมอไปอาจจะเอา
1: จาก138มาปนกันใช่โอเค
0: นั่นทางที่3ใช่ไหมทางที่4คือรายบุคคลดูตามน้ำหนักซึ่งวันจันทร์อาจจะมีคำว่าต้องใช้เวลาเพราะมัน229นะมันต้องดูเป็นรายบุคคล
1: ต้องดูพฤติการเป็นรายบุคคล
0: แยกสำนวนเป็นกลุ่มนะกลุ่มหลักที่ฐานหลักฐานชัดหลักฐานที่ต้องสอบเพิ่มหลักฐานไม่พอเพียงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่จะแยกเป็นกลุ่ม
2: นี่กะจะเลื่อนเหรอฮะ
1: ทฤษฎีเนี้ยใช้ไม่ได้
0: เพราะ
1: ปปช.ก็เคยทำแบบนี
0: ้ซึ่ง
1: ตอนแรกอ่ะ44คนจะแบ่งไงคุณวิชัยจำได้ไหม
0: ใช่
1: แต่ในท้ายที่สุดปวดหัวโยนไปศาลดีกว่านี่
2: ยกสูตรเดียวกันก็ยกเข่งเลย
1: ก็ยกเข่งง่ายกว่า
0: เฮ้ยเป็นใช่ไง
1: ยกเข่งง่ายกว่าจะเกิดให้เรามาแยกขยะนี่มันเหนื่อยไงต้องขยะเปียกขยะแห้งอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นขวดแก้วเงี้ย
2: ยกมาเลย
1: ผมว่าขีดความสามารถและความ
2: ในการแยกแยะ
1: คือ
0: เพราะว่า
1: ใช่ไหมคุณชัย
0: ใช่ใช่
1: ผมว่า
0: แต่นี่เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นไปได้คือเราได้ยินหนึ่งในกกต.บอกว่าเราไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์นะกกต.นะเราต้องมีคำวินิจฉัยใช้ความคิดเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ฉะนั้นเขาก็อาจจะบอกว่า
1: ใช้ความคิดมาส่งแม่งทั้งหมด
0: นี่ไงนะอันนั้นเป็นอีกสูตรหนึ่งอย่าทิ้งทางใดทางหนึ่งนะมันมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นแหละอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ห้าชะลอสั่งสอบเพิ่ม
2: โอ้โหจะมาพวกพี่เหรอ
0: มีทางนึง
1: อันนี้น่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่าที่เราพูดป่ะแต่
2: จะเอางั้นเหรอ
1: ไม่แต่คุณนิชัย
0: ไม่คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะ
1: ไม่คือถ้าไม่คือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทนแรงกดดันไหว
2: นั่นสิ
1: มันเท่ากับยิ่งว่าคนเนี่ยนะรอวันที่14เพราะวันที่14คุณแอนตี้คลายแม็กซ์แบบนี
0: ้
1: ผมว่ามันเกิดอย่างนี้บึ้มๆนะผมมองกันนะคุณต้องตัดสินแล้วคุณเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้ว
0: สมมติคุณต้องตัดสินสมมติมาถึงจ
1: ุดนี้แล้วมีคลิปให้ดูขนาดนั้นคุณต้องตัดสินแล้ว
0: สมมติตัดสินเราสมมติเราเป็นกกต7คน
1: โอเคเอ้ยตกลงมัน7หรือ9วะ
0: 7สิ
1: 7นะตอนนี้
0: 7ก็ถ้าเราเป็น7คนเราก็มีทาง1พลีชีพเลย
1: พีชีพเลย
0: พีชีพเลยคือมันมีสองทางเอาตัวรอดหรือพีชีพ
2: พีชีพเพื่อใครต้องคำถาม
0: ฮะ
2: พีชีพเพื่อใคร
0: พีชีพคือซื่อสัตย์ต่อ
1: ซื่อสัตย์ต่อไอ
2: ต่ออะไร
1: ตำแหน่งที่ตัวเองทำอยู่
2: โอเค
0: เอาตัวรอด
1: ดูกันเลยดูกระจกแล้วไม่อาย
0: ไม่
1: โอเคไง
0: เอาตัวรอดอีกทางนึงคือส่งแม่ง229ไปเลยไม่ต้องมีใครมาว่าอะไรแล้วจบนะนี่คือเอาตัวรอดเพราะไม่ต้องตอบคำถามใดแล้วโยนให้ศาลไปเลยแต่ว่าไอ้พีชีพก็คือว่าเราต้องมีความเป็นมืออาชีพเราต้องซื่อสัตย์เราต้องทำแยก
1: ันนี้สามารถเกิดได้ทุกอย่างที่คุณวิสุทธิ์วิเคราะห์ผมก็เชื
0: ่อ
1: ที่คุณสุทธิชัยวิเคราะห์ผมก็เชื
0: ่อ
1: ที่ผมคิดเอาเองผมก็เชื่อ
0: เพราะมันแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ yes yes
0: แล้วอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้ว่าจะมีการล็อบบี้ติดต่อติดตามอะไรเลยไหมนี
1: ่มันก็ขึ้นอยู่กับคือแต่ผมว่าทั้งยิ่งชีพทั้งผลิตเนี่ยที่ทำหน้าที่ในสภาและนอกสภาสำหรับกรณีนี้นะผมว่าเขาทำหน้าที่เต็มที่
2: แล้วเต็มที่ครับ
1: ไม่ต้องไปวิชาวิจารณ์อะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เขาทำหน้าที่ที่เขาคิดว่าเขาต้องทำเต็มที่
2: สองไอ้นะไอติมกับไอรอ
1: ไอรอกับไอติมมาเลย
2: ใช่
0: แต่ที่น่าสนใจคือถ้าเราเป็นกรรมการ7คนกกต.นะเราต้องเอาสำนวนของคณะ26กับคณะ36มาพิจารณ
2: า
0: ใช่ไหม
1: ว่าเขาอ่านมาตั้งนานแล้ว
0: นั่นไง
1: เขาอ่านมาตั้งนาน
0: ฉะนั้นเส้นทางระหว่างจากชุด26ที่สรุปอย่าง229ไปเลยทุกคนฟ้องมาถึง36นี่ศูนย์เนี่ยนะเราต้องตอบให้ได้นะเราต้องตอบให้ได้นะสมมติว่า
1: ทำไมไม่ส่งทั้งหมดกับทำไมส่งทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ามันไม่ออกอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ระหว่างทางอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ด้วยนะอันนี้คือสำคัญเพราะว่าน
2: ี่คือกกต.
1: ถ้าไม่ไปโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบเนวินอนุทินนะซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินนะผมไม่อยากใช้อ่ะ
2: กว้างไป
1: ผมพูดอย่างนี้
2: มันกว้างไปใช่ไหม
1: มันคือมันไม่สะท้อนอะไรเลยมันไม่มีมันไม่ได้ตอบอะไรเลยเอาว่าเป็นสีของพรรคภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะมัน
0: สมัยก่อนเราไม่เรียกระบอบสีแดงเราเรียกระบอบทักษิณแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกระบอบเนวิน
1: อนุทินเราบอกอนุทินเนวินก็ได้เนวินอนุทินก็ได้อย่างนี้ดีกว่าเอาตรงๆอ่ะอย่าไปพูดระบอบสีน้ำเงินแล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่ว่ะมันระบอบมันต้องมีตัวบุคคลนะเท่าที่ผมทราบนะระบอบสลิดระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์แม่งหรือระบอบคสช.อะไรเงี้ยมันใช่ไหมแต่ไม่มีไปเอาสีมาเป็นระบอบผมไม่เคยได้ยินแต่ว่าโอเคโอเค
0: แต่ว่าจาก26เนี่ยนะคนที่เห็นไอ้สำนวน26เนี่ยเขาบอกว่ามันชัดมากคนที่เห็นสำนวน36ก็บอกว่ามันเหลวเป๋วเลยคือไม่มีหลักฐานที่จะโยงกับ26เลยฉะนั้นคุณสอบ36คุณไม่เอาหลักฐาน26มาได้ยังไงคนที่เขาบอกก็อ่านในสำนวน26ก็บอกอย่างนี้เลยนะคณะ26เห็นว่าการวางแผนหาคนลงสมัครจัดทำโพยมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจุดๆๆและเครือข่ายเป็นเหตุให้การเลือกสว.ปี67นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเนี่ย
1: อันนี้อยู่ในสำนวนนะ
2: ใช่
1: อยู่ไม่ผม
0: ไม่รู้
2: เขาอยู่ฮะ
0: คุณ
1: น
0: ี
1: ่อันนี้อยู่ในสำนวน
0: ผมไม่มีสำนวนอยู่ในมือผมผมไม่ได้พ
2: ูด
1: ไม่มี
2: ก็ถือว่ามีสำนวน
1: ไอ้นี่มีสำนวนอยู่ในมือ
0: นี่เหร
1: อมันเป็นยังไงว่ามันเยอะไหม
0: ได
2: ้มันเยอะอยู
1: ่ไม่มันเป็นกระดาษ
0: คือเขาสรุปชัดมาก
1: นี่สำนวน
2: อยู่ใน
0: สำนวนมันยาวไปผมสรุปให้ฟัง
2: โอเคโอเคฟังอาจารย
0: ์แล้วก็ส่งผลให้ผู้สมัครขาดความเป็นอิสระขัดต่อการลงคะแนนอย่างเสรีและเป็นความลับขัดต่อพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และรัฐธรรมนูญทั้งยังขัดต่อหลักการพื้นฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีข้อเท็จจริงและพฤติกรรมดังนี้จุดๆๆยาวเหยียดเลยเนี่ยฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยชุดที่3 26เนี่ยมีรายเดียดรายเดียดตรงๆโทรศัพท์ไปหาใครๆส่งไปหาใครเนี่ยพอมัน3 26นี่เป็นกระดาษว่างเปล่าเลยเป็นไปได้ยังไงคุณเป็นกรรมการ7คนคุณจะตอบคำถามตรงนี้ยังไง
2: ไม่รู้ว่า
1: ถ้าให้ผมคิดนะผมจะคิดว่า26เนี่ยเหมือนกับเป็นสำนวนเจ้าพนักงานสอบสวนซึ่งก็ต้องเขียนระโยงพฤติกรรมไล่ให้หมดนะพอมาถึง36เนี่ยเป็นพนักงานอัยการ
0: อัยการ
1: ตรวจสำนวนดูแล้วเอ้ยไม่เข้าไม่องค์ประกอบมันสั่งไม่ฟ้องแนวมันเป็นแนวนี
2: ้
1: ก็ต้องกลับมาก
2: กต.
1: กลับมากกต.กกต.เห็นแย้งอันนี้ถึงจะส่งไปศาล
2: มีคนก็รอว่ากกต.จะเห็นแย้งตามแต่กกต.มีความเห็นกกต.เองหรือเปล่าเนี่ย
1: เฮ้ยต้องให
2: ้
1: ต้อง
2: ก็ต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ที่14นะครับ
1: เราอย่าไปคิดอะไรแบบนั้น
2: แต่คิดผมคิดคนนะผมว่าหลายคนก็คิด
1: ไม่ถ้าเราคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยระบบมันพังหมดนะถ้าคุณคิดแบบนี้ว่าคนที่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอะไรที่มาทำหน้าที่ตรงนี้หรือคนที่เป็นอันดับเนี่ย มันลมเพลมพัดอย่างนี้เลยเหรอคุณวิสุทธิ์คือเพราะว่าใครเลือกใครที่สนับสนุนให้เรามาเป็นเราต้องฟังเขาแล้วก็ทำตามที่เขาสั่งอย่างเงี้ยเหรอ
2: ก็ไม่แปลกที่เราจะคิดใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาพิสูจน์ก็คือนี่แหละ
1: คือไม่แปลกที่คุณจะคิดแต่ผมว่าแปลกที่ไอ้คนที่เป็นมันจะคิดเหมือนคุณ
2: ก็เลยพิสูจน์แล้วพิสูจน์
1: ใช่ไหมคุณชัยถูกไหม
2: เออ
1: ถูกไหม
0: แต่บ้านเมืองนี่มันมีแปลกทุกเรื่อง
1: ไม่เหมือนกับว่าเราได้รับการเสนอชื่อจากใครมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำตามที่เขาคนเสนอชื่อเราตลอดนะผมเชื
2: ่อ
1: ว่าคนระดับเนี้ยไม่มาจบชีวิตด้วยรอยประทับแบบนี้ผมไม่เชื่อ
0: เราหวังว่าอย่างนั้น
2: หวังว่าไม่เชื่อ
1: ผมไม่
2: งั้น
1: ผมไม่เชื่อ
0: ใช่แต่ว่านี่เขาอยู่เหนือดวงเขาเปล่าล่ะ
2: เหนือดวงต้องจัด
1: เหนือดวงก็ปราชิกไปแล้ว
0: เหนือดวงหรือเปล่านี่ผมอยากรู้จริงๆ
1: เหนือดวงก็ปราชิกไปแล้วคุณสุทธิชัยต้องออกภายใน24ชั่วโมงเลยอ่ะเหนือดวงอ่ะ
0: ใช่เป็นไปได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลัง14กันยาแล้วมันมี28กันยา
2: เรื่องคดีบาโค้ด
0: คดีบาโค้ดเนี่ยซึ่งมันจะทำให้การเมืองมันจะวุ่นวายการเมืองมันจะปั่นป่วนผันผวนยังไงวิเคราะห์ว่ายังไง
2: คือ10หลัง14กันยาเนี่ยผมว่าการเมืองไม่นิ่งไม่ว่าจะออกมายังไงนะครับ
0: ไม่นิ่งวันนี้ก็ไม่นิ่ง
2: ก็บอกว่าจะอย่ายิ่งกว่าวันนี้อีก
1: เฮ้ยถ้าการเมืองนิ่งเนี่ยถ้าการเมืองนิ่งเนี่ยประเทศไปไม่ได้ใครที่ชอบพูดว่าการเมืองนิ่งอยากให้การเมืองนิ่งเนี่ยผมอยากถามว่
2: า
1: คุณไม่รู้จักกฎพระไตรลักษณ์หรือไงวะ
2: อ
1: นิจจังทุกขังอนัตตาตั้งอยู่ไม่ได้มันจะมานิ่งแน่งอะไรเราไอ้บ้า
2: เ
1: ดี๋ยว
0: น้ำ
2: ผมเดี๋ยวมาพูดใหม
0: ่น้ำนิ่งเนี่ยนะก็เหมือนการเมืองน้ำนิ่งมันเน่า
1: เออ
0: มันต้องไหลแบบ
1: มันต้องไหลมันต้องมีเออไอ้เราต้องพยายามบอกเลยว่าการเวลานักธุรกิจชอบพูดอยากให้การเมืองนิ่งผมอยากจะถามเลยนิ่งยังไงวะเออ
0: ที่มัน
2: สอนคำพูดครับ
1: ไม่เพราะว่าในสภา
2: ผมไม่ต้องพูด
1: กันแม่งนิ่งไงโลภติอย่างเดียวไม่ต้องโต้เถียงกันอะไรเงี้ยมันบ้าแล้วอย่างนั้น
2: อ่ะเอาการเมืองร้อนแรงขึ้นแล้ว
1: อยากให้รายการคุยให้คิดนิ่ง
2: นั่งมองหน้ากัน
1: คุณก็นั่งมอง
2: หน้าไม่หัวเราะ
0: ไม่แต่ความหมายเวลาเอกชนเขาพูดกับเมืองนิ่งหมายถึงมีเสถียรภาพ
1: มาเขาไม่ได้หมายถึงไงเมื่อกี้ไม่เห็นละ338เลยโคตรจะเสถียรภาพ
2: เอกภาพเลยเหรอ
1: แล้วก็ไม่พอใจอีกนะไอ้คนบอกอย่างเสถียรภาพอย่างนี้มันจะเป็นเผด็จการอ่ะเห็นไหมมันไม่ถูกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่าที่การเมืองก็ต้องไม่นิ่ง
2: มันจะแรงขึ้นดีกว่า
0: แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าการเมืองต้องเป็นน้ำเน่านะ
1: การเมืองอย่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทั้งรัฐบาลทั้งอะไรต่ออะไรอย่างนี
0: ้
1: อย่าเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชนอย่าเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของธุรกิจทำธุรกิจในความรู้สึกแบบนี้ผมรับได
0: ้แล้วการเมืองต้องแบบไม่นิ่งถึงขั้นไปครอบงำ
1: การเมืองต้องไม่ใช่ไปอย่างนี้อย่างนี้เขาอย่างนี้อย่างนี้กับชอบเว้ย
2: ตอนที่เขาเป็นอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่เท่าที่ผมถามนักธุรกิจนะ
2: เขาชอบไหม
1: การเมืองนิ่งอะแม่งอย่างนี
2: ้มันสะดวกครับ
1: ใช่ไหมอย่างนี้นิ่งใช่ไหม
2: กูให้กูรับนิ่งนิ่ง
1: ซึ่งไม่ควรอย่างนี้นั้นอย่างนิ่งอย่างนี้กูเอาอ่ะ
2: ไม่เอา
1: เห็นไหมการเมืองนิ่ง
0: การเมืองไม่ต้องเหมือนน้ำไหลลำธารลำธารน้ำใสมีโขดหินบ้างมีอะไร
1: มีสะดุดบ้างแต่มันมีว่าคือมันมีวิถีทางของมัน
2: ครับ
1: ถูกไหมไม่ใช่คุณใช้เกียร์กระปุกกับใช้เกียร์ออโต้ไม่พอใจแบบนี้ก็เรียกทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยเฮ้ยไม่เอา
2: เชื่อว่าจะมี
1: ไอ้เนี่ยคือแบบน้ำเน่าอ่ะ
0: ว่าต่อ
2: มันจะเชื่อว่าจะมีการ
1: เป็นก้อนหินอย่างที่คุณชัยพูดมันไม่ไปตามระบบอ่ะ
2: แต่คิดว่าหลังนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวกดดันตรวจสอบมากขึ้นนอกจากเรื่องของกกต.
1: เนี่
2: ยมันมีหลายเรื่องที่คนจะมาเคล
1: ื่อ
2: นไหว
1: เอาเลยดี
2: ก็จะเกิดอย่างนี้แหละครับ
1: ดีไม่มีปัญหาใครที่บอกว่าเฮ้ยห้ามมาเดินขบวนลงถนน
2: ก็มาเลย
1: ไม่ถ้าเกิดคุณเคยลงถนนนะ
2: เคย
1: เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะไปบอกอีกคนที่เขาลงถนนว่ามึงอย่าลงเพราะคุณก็เคยลงอ่ะใช่มาตรฐานเดียวกันน่ะใช่ไหมนี่ลงมาตั้งแต่นู่นน่ะ14 2514 2516
2: ยังคิดจะลงอีกนะ
0: อันนั้นถนนกว้างใหญ่ไปซะถนนประชาชนที่แท้จริง
1: ยังไงมาโอเคต่อ
2: แล้ว23ครับ28กันยาของทางศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ
1: มันอยู่ที่จะเอายังไงจะให้เลือกตั้งใหม่ไหม
2: ต้องลุ้นไหม
1: ผมไม่ลุ้น
2: คือผมคิดผมไม่ลุ้น
1: ไม่ที่เราไม่ลุ้นเพราะอะไร เพิ่งเลือกตั้งเดือนกุมภาจะเลือกตั้งใหม่
2: เฮ้ย
1: ไม่ได้หรอก
2: งั้นไม่ต้องลุ้นมากนะ
1: แต่อาจจะได้นะเพราะว่าพระราชบัญญัติว่ารายจ่ายผ่านแล้วไม่มีปัญหา
0: ใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่เนี่ย14ก็ดี28กันยาก็ดีเนี่ยนะมันไม่ตอบโจทย์ที่ว่าประชาชนต้องการเห็นกติกาที่มันเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วอย่าวางใจนะเพราะมันมีคดีกับกสว.อีกคดีหนึ่งวันที่27ตุลาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดตรวจพยานหลักฐานคดีสว.สำรองยื่นฟ้องคดีสว.สำรองยื่นฟ้องอดีตประธานกกต.และพวกคดีเลือกตั้งสว.สอบไม่สุจริตฉะนั้นมันมีอีกช่องทางหนึ่งนะที
1: ่คือถ้าสอบไม่สุจริตก็เลือกตั้งใหม
0: ่ก็นี่ไงแต่ไม่รู้ทั้งพวงหรือว่าเป็นรายบุคคลศาลฎีกาเนี่ยได้
1: นัด
0: 27
1: ตุลา
0: เนี่ยให้ไปนัดตรวจพยานหลักฐานฉะนั้น
1: โอ้ยถ้านัดตรวจพยานหลักฐานยังอีกนะ
0: มันได้นะแต่หมายความว่าไอ้ช่องทางนี้มันไม่ได้ตันแค่ทีเดียวนะไอ้เรื่องสว.หัวสว.เนี่ยมันยังมีช่องทางอื่น
1: คนคือตอนนี้ต้องดูว่าคนที่เคลื่อนไหวมีส่วนได้ส่วนเสียไห
0: ม
1: การเคลื่อนไหวของสว.สำรองเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการยอมรับ
2: เพราะว่าเขาสามารถขยับขึ้นมาได้
1: คุณสอยเขาเพื่อคุณจะเข้าไปคนก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักโอเคไหมแล้วก็ที่ผ่านมามันก็มีการเอาสว.ออกไปบ้างจำนวนหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: ผิดคุณสมบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็มีการขยับขึ้นไปไอ้รายชื่อสำรองเนี่ยคือเขาเป็นแคนดิเดตแต่มันจะสำรองเพียงแค่ภายในอายุของสว.ชุดนี้
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้สำรองไปจนตลอดการ
0: แต่ว่าเวลาฟ้องเนี่ยบางทีศาลก็บอกไม่รับฟ้องเพราะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแต่กรณีนี้สว.สำรองเขาเสียหายนี่ฉะนั้นเขาก็จะมีเหตุผลเขาว่าเขาเสียหายนี่
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันแปลว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวทางการ
1: ทั้งหมดนี้คนไม่ค่อยสนใจหรอก
0: ว่า
1: เขาสนใจวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นสำคัญ
0: ขอโทษนะเรื่องนี้ผมไม่มีความรู้ลึกซึ้งที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์
2: สนใจว่าพระที่นายกห้อยคอราคาจะตกไหม
1: โอ้ยตกไปแล้วตอนนี้ไม
2: ่ตกแล้วตกไป
1: ไม่คืออย่างนี้คุณชัยอันนิดเดียวนะกรณีของท่านเนี่ยมันเป็นปราชิกมันเป็นเรื่องเสพเมถุน
0: เม
1: ถุนเนี่ยแปลว่าคนคู
0: ่
1: แล้วก็ต้องมีความชื้น
0: และต้องมีโต๊ะไหมโต๊ะ
1: ในปราชิกกันในพระวินัยปิฎกเนี่ยไม่ได้พูดถึงโต๊ะ
0: โต๊ะก็ได้ไม่มีโต๊ะก็ได้
1: ไม่ได้พูดถึงโต๊ะ
2: แค่องค์ประกอบเหรอแต่กรณีนี้แค่ศึกก็จบใช่ไหมแต่ไม่มีประเด็นอื่น
1: ไม่มันมีเรื่องบ้านเมืองก็ต้องไปเอาผิดสิเรื่องฟ้องเงินเรื่องอะไร
2: ใช่เรื่องฟ้อง
1: คือลำดับชั้นของความผิดเอาไว้ให้เป็นความรู
0: ้
1: แล้วต่อไปอาจจะมีคนพูดปราชิกเนี่ยไปทันทีภายใน24ชั่วโมงหรือว่าต้องศึกเลย
0: อ
1: ันที่สองก็เรียกสังฆาธิเศษ
2: สังฆาพิเศษ
1: สังฆาธิเศษ
2: ที่เศษ
1: สังฆาธิเศษเดี๋ยวนอกรายการจะเล่าให้ฟังว่าสังฆาธิเศษเนี่ยทำอะไรโอเค
0: สนใจเป็นพิเศษนะเนี่ย
2: เดี๋ยวเตรียมไปเลย
1: ไม่ใช่สนใจเป็นพิเศษส
2: ัง
1: ฆาธิเศษอันที่3เนี่ยก็เรียกว่าทุนลัดใจ
0: ท
1: ุนลัดใจคุณไม่เคยได้ยินหรอกอันที่4เนี่ยปาจิตตีมันมีทั้งหมด7ขั้นเอาแค่4ขั้นพออันเนี้ยปาราชิกสังฆาธิเศษทุนลัดใจปาจิตตีกรณีของท่านเจ้าคุณวชิรญาณอดีตวัดพระวชิรญาณเจ้าคุณโชติเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเสพเมถุน1ใน4ปราชิกฆ่าคนลักทรัพย์อวดอุตริมนุษย์ธรรมเสพเมถุนถ้าพระเป็นอย่างงี้ get out
0: อันไหนซีเรียสที่สุดใน
1: เมถุนดิครับขึ้นมาเป็นเบอร์1มันต้องเป็นซีเรียสที่สุดสิ
0: สุดยอดเลยใช่มั้ยคุณจะทําผิดทั้งทีต้อง
1: ไม่กรณีเมถุนเนี่ยมันชัดเจนเสพเมถุนชัดเจนแต่กรณีอวดอุตริมนุษยธรรมนี่มันยากไงพรูฟยากไงต้องตั้งคณะทํางานที่มันพรูฟ
0: แต่ก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่
1: มันทําให้ข่าวการเมืองเนี่ย2วัน
2: หายไปเลยผมเห็นทุกหัวข่าวนี่หมดเลยนะ
0: ต
2: ั้
0: งใจหรือเปล่าว่า
1: ตั้ง
0: ใจหรือเปล่า
2: เหรอจะลงทุนแค่นั้นเลยเหรอ
1: นี่ผู้ชาย
2: เอางั้นเลยเหรอ
1: เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะ
0: เออ
1: แต่หลังๆผมเชื่อว่ะ
0: เชื่อว่า
1: เวลามันประเภทกำลังจะได้เสียนะกำลังจะแบบว่านั้น
0: อ
1: ่ะมันพักจะมีข่าว
0: ใช่มากลบ
1: แล้วเรื่องนี้รู้มาแล้วเป็นเวลา2เดือนใช่ไหมแล้วต้องอนุมานได้ว่าถ้าปล่อยคลิปขนาดนี้ มไม่เป็นอันต้องทำอะไรกันแล้วถูกไหมคุณวิชัยเออใช่ไหมแล้วไปบุกจับวันใกล้เคียงอ่ะเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อว่ะเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ผมคิดแล้วว่าการเมืองไทยมันต้องมีอะไรแบบ
0: ตั้งแต่ไปอยู่สภานะมีความของคิดสมรู้ร่วมคิดหนักขึ้นมากแต่ทั้งหมดผมจะบอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะไปรอดไม่รอดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องพวกนี้เลยนะเพราะว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้ในสภา
2: ท่วมท้น
0: จะอยู่ไม่อยู่รอดอยู่ที่ว่าสิ่งที่อาจารย์วีระพูดในสภาเรื่องสองเรื่องงบนอกงบประมาณเงินนอกประมาณและเรื่องขอให้ฟิส
2: กาย
0: ข
2: ึ้
0: นเงินเดือนราชการไม่ปี2ปีเป็นไงโทรศัพท์มา
1: ไม่คือต้องเข้าใจก่อนต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนว่างบที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้เอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกันประมาณ800,000 ล้าน
0: อ
1: ันนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ร.บ.วิธีพิจารณางบประมาณเนี่ยเราไปตัดไม่ได้เลยแม้แต่บาทอีกรายการนึงซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสวัสดิการเบี้ยอะไรพวกนี้นะ
0: อ
1: ีกประมาณ600,000 ล้านเงินที่เกี่ยวกับบุคลากรของรัฐทั้งหมดเนี่ย 1.45 ล้านล้านบาทคิดเป็น 37% ของยอดงบประมาณรายจ่ายซึ่งมีอยู่รายการหนึ่งที่ผมพูดรายการเดียว
2: เ
1: รื่องการปรับขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิใช้เงิน 13,000 ล้านผมก็บอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่ได้ไปตัดเงินเดือนนะผมไม่ได้ไปตัดสวัสดิการ
0: ใช่
1: บอกว่าส่วนนี้เรายังไม่ต้องขยับกันสักปี2ปีได้ไหม
2: ก็คือฟีดว่าอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: ก็ไม่ขยับไงก็คือไม่ปรับเรื่องเงินเดือนกับไม่ปรับวุฒิใช้เงิน 13,000 ล้านซึ่งเราไม่รู้จริงๆใช้เท่าไหร่เขาตั้งเป็นงบการเป็นตัวเลขกลมๆเพราะยังไม่รู้ใช้จริงเท่าไหร่นะใช้มากกว่านี้ก็ได้ใช้น้อยกว่านี้ได้ผมไม่ได้ไปพูดเรื่องการตัดเงินเดือนข้าราชการผมไม่ได้ไปพูดเรื่องลดข้าราชการเลยอย่างที่
0: ผมฟังอยู่
1: อย่างที่อาจารย์อย่างที่คุณประกรณ
2: ์
1: ผมพูดแค่นี
0: ้
1: สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมทำไมผมจะไม่รู้ว่าการขึ้นเงินเดือนการปรับเงินเดือนการเลื่อนวุฒิเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติมันมีระเบียบผมรู้เพียงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมส่งสัญญาณให้รู้ว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ใช่ว่าไม่คือไม่ใช่มาบอกว่าให้ไปตัดนู่นตัดเฉพาะที่ผมพูดมันอยู่ในงบกลาง ผมพูดอันอื่นก็ได้แต่ผมพูดเฉพาะตรงนี
0: ้
1: ถ้าถามว่าจะต้องตัดตรงอื่นมีเรื่องให้ตัดได้แต่ว่าตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยทั้งที่ตัดไม่ได้หรือไม่น่าจะตัดได
0: ้
1: ผมก็บอกว่าส่งสัญญาณว่าเฮ้ยอย่างนี้เราควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขแค่นั้นเอง
2: ก็มีคนถามว่าทำไมต้องเป็นข้าราชการที่ไม่ขึ้นเงินเดือนทำไมเขาต้องเป็นผู้เสียสละในเมื่อเขาก็ทำงาน
1: ไม่ไม่ไม่ไม่
2: เขาก็ฝากถาม
1: เข้าใจเข้าใจแต่ก็จะมีคนบอกว่าให้ไปตัดเงินเดือนเขาเนื่องผมเป็นเขาเนื่องผมเป็นสสให้ไปตัดเงินเดือนสวเขาเนื่องผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นสวสบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นกรรมาธิการไม่ต้องรับเบี้ยไม่ต้องรับเบี้ยไม่ต้องรับเบี้ยประชุมโอเคไม่รับก็ได้มีปัญหาอะไรละ1,500เนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกไม่รับก็ไม่รับ
2: ข้าราชการมันทั้งหมดไงเขาก็รู้สึกเฮ้ย
1: คือไม่คือคุณต้องเข้าใจว่าทำไมผมจะไม่เข้าใจ
0: อันนี้เป็นแนวคิด
1: ผมก็เสนอไปคุณก็ไปโอ้ตอนนั้นเข้าไปดูเลยไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี
0: ้ผมก็จะบอกว่าอาจารย์มีรักแกเปรียบเท่าถ้าเป็นบริษัทเอกชน
2: อ
0: ะสิ่งแรกที่จะทำก็คือเงินเดือนไม่มีนะปรับนะใช่ไหมฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งวันเดียวกันเลยนะที่อาจารย์วีระพูดในสภา BBCพอ BBC ใหญ่ประชุมสตาฟหมดเลยปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วมันก็ตรงกับที่อาจารย์พูดบอกว่าเปิดเกะแล้วมันไม่มีตังค์แล้วผู้อำนวยการคนนี้กำลังต่อรองกับสตาฟเพราะว่าจะเสนอปรับเงินเดือนประจำปี 2.1% พอบริบอกว่ายากลำบากมากเลยนะแล้วก็สตาฟบอกเอาแล้วถ้าคุณจะไม่ปรับเลยเนี่ยคุณอธิบายยังไงบอกขอบอกตรงๆนะตู้กับข้าวเปิดมาแล้วบอแบแล้ว
1: ไม่มี
0: ต
1: ู
0: ้ไม่มีของแล้วตู้กับ the cupboard is bare เปิดตู้กับข้าวแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแปลว่าไม่มีตังค์บอจี้แล้วไงความหมายเดียวกันแล้วแกก็พูดต่อด้วยว่า ถ้าผมขึ้นเงินเดือน 1% ให้กับ Star BBC เท่ากับผมต้องตัด180ตำแหน่งเอาไหมนี่เขาอย่างนี้เลยนะเขาต่อรองก็ขอไม่ขึ้นเงินเดือนได้ไหมเพื่อจะรักษา180ตำแหน่งเขาต่อรองกันอย่างนี้ไว
1: ้
0: เนี่ยตัวเลขนี้ต้องไปคุยคุณประกรณ์นินประพันธ
3: ์ไม่อย่างนี้นะ ผมจะไม่เข้าไปยุ่งอะไรเลยนะผมบอกว่าเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขสมานตตาผมก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขในรูปแบบอื่นอยู่แล้ว
0: ใช่ๆ
3: ไม่ใช่ว่าไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะก็เฉพาะกลุ่มนี้พูดอย่างนี
0: ้
3: กลุ่มอื่นผมก็ต้องพูดไม่ใช่เอาอันนี้มันวาระนี้ผมพูดเรื่องนี
0: ้
3: ใช่ไหมอีกวาระหนึ่งผมก็พูดเรื่องอื่นได้ถ้ามันจะต้องอยู่ร่วมกันน่ะใช่ไหม
0: แล้วนี่ตัวเลขมีตัวเลขไหมทุกปีที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติไหมที่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการกี่เปอร์เซ็นต์
2: สามเปอร์เซ็นต์
0: เป๊ะตายตัวหรือทุกปี
3: ไม่มันก็แล้วแต่จำนวนแล้วแต่ขั้นแต่ว่าม
0: ีสูตรเงินเฟ้อไม่สูตรอะไรไหมไม่มีเลย
3: คือปกติอะเท่าที่ผมถามมานะอันนี้ผมไม่ยืนยันแต่ผมถามมาบอกว่าเงินเดือนปกติเนี่ยขึ้นประมาณ
0: 3%
3: แล้วถ้าเกิดเป็นพิเศษเนี่ยขึ้นอีก 3% เป็น 6% อาจจะพวก2ขั้นอะไรอย่างง
0: ี้แล้วก็ตั้งไว้ไหมปีหน้าปีนี้
3: เขาตั้งไว้ 13,000 ล้าน
0: คือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู
3: ้ถ้าพูดเทียบกับงบประมาณทั้งหมดหรือไง
0: หมายความว่าอัตราการปรับอัตราการปรับกี่เปอร์เซ็นต์ทุกปีที่รับ 3%ปีนี้
3: ไม่ไอตัวปรับเนี่ยเขามีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้ว
3: เพียงแต่ว่า
0: 13,000
3: ไม่ตัวเงินเนี่ยมันเป็นผลจากตัวปรับเขามีสูตรในการปรับอยู่แล้วปีนี้13,000ล้านบาทเนี่ยมันก็คงดูข้าราชการที่เกษียณด้วยที่อยู่ด้วยอะไรเนี่ยหลายๆอย่างผมจำไม่ได้นะ
0: ใช่ๆ
3: แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีอย่างนี้ทุกปีเหมือนกับงบสวัสดิการซึ่งมันก็ขึ้นเรื่อยๆจาก 30,000 กว่าไปตอนนี้จะเกิดจะ 400,000 ล้านแล้วอย่างเงี้ยสวัสดิการเบี้ยหวัดบำนาญเนี่ยถ้าเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลประมาณ 90,000 กว่าล้านมันก็ขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
3: ตามกำลังคนตามอายุอะไรก็ว่ากันไปนะผมก็เขาคือหลักมันเป็นอย่างงี
0: ้
3: พอเราบอกว่าเสนอให้ทำอะไรก็จะบอกให้ไปทำอันนั้นก่อนสิ
0: ใช่มันก็จะไม่เกิด
3: ไม่ก็นี่คือ catch 22
0: ใช
2: ่นี่ถ้ากับอาจารย์วีระเปิดประเด็นนี้ให้สังคมทุกฝ่ายใช่ไหม
3: ถ้าท่านฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะสองเดือนเนี่ย
2: สองเดือน
3: ผมเปิดไม่รู้กี่ประเด็น
0: แต่ผมมีคำถามอย่างนี้ว่า
3: ซึ่งเขาคิดว่าเขาคงไม่ให้ผมไปเปิดแล้วปีหน้า
0: ไม่ละคือการที่คุณประกรณ์จะลดหรือว่า early retire แผนต่างๆเนี่ยนะเขาบอกจะใช้ปี70นะเป็นงบประมาณในงบประมาณที่ดูเนี่ยมีเตรียมเผื่อเงินที่จะชดเชยแล้วยัง
3: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วจะทำได้ยังไงอ่ะ
3: ก็ไปใช้งบกลางจะทำ
0: งบกลางนี่คุณรู้หรือว่าจะมีสักกี่คนที่มาขอแล้วคุณอนุมัติกี่ตำแหน่ง
3: ก็เท่าที่มีถ้าเกิดจะทำเนี่ยเงินที่จะไปล้วงได้เนี่ยเป็นกองกลางเนี่ยมีงบกลางกันอยู่อันอื่นเป็นล้วงไม่ได้อันอื่นมันมีผูกพันแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงอะไร
0: ไม่มีการตั้งงบสำหรับ
3: ไม่มีการตั้งงบสำหรับ early retire อันนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปี70ไม่ม
0: ีแต่ว่าแผนการพูดออกมาเป็นตู่เป็นตาแล้ว
2: เราจะให้ไปไหมปฏิรูปราชการของคุณประกรณ
0: ์ผมยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีอนุทินพูดเรื่องนี้ให้มั่นใจได้เลยว่า
2: เขาไม่หมดคุณประกรณ์
3: เขาไม่อยากจริงๆอ่ะรัฐบาลเนี่ยเขาไม่อยากคือนักการเมืองเอ่ยร
0: ั
3: ฐบาลเองก็ไม่อยากยุ่งกับข้าราชการแบบน
2: ี้ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ไหมแล้วอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีคนมาให้ผมพูดนะผมเห็นผมก็พูดผมตามที่ผมเห็นนะส่วนพอใจไม่พอใจเห็นด้วยเห็นต่างผมเฉยๆผม
0: แต่ว่าก่อนไปคืนนี้เตือนนะครับราคาน้ำมันดิบขึ้นมาแล้วนะครับ109 เหรียญต่อบาร์เรล108-109 เหรียญแล้วนะครับสงครามที่ตะวันออกกลางก็ยิ่งจะดุเดือดขึ้นเพราะว่ากลุ่มฮูติเนี่ยไปยึดเมืองมอคค่าของเยเมนแล้วก็จะไปยึดเกาะและจะไปปิดไอ้ช่องแคบอันใหม่ฉะนั้นรัฐบาลไทยเตรียมไว้แล้วยังว่ามีเงินสำหรับตั้งรับกับราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดพราดขึ้นมาอีก
3: ทำไมมาพูดตอนท้ายรายการนะ
2: ก็ไม่คุ
3: ณเนี่ยน่าจะพูดตอนแรก
2: อ่ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
3: ไป
2: สั
3: ปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
0: คุณแย่งผมพูดแล้วคุณยังพูดอะไร
2: โยมนะ
3: โยม
2: สัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าแล้วก็ตามประเด็นร้อนแน่นอนครับหลัง14 กันยายนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

มีความยาวกว่า 2,400 กิโลเมตรเทือกเขาหิมาลัยครอบคลุมพื้นที่5ประเทศได้แก่จีนภูฏานอินเดียเนปาลและปากีสถาน

0: เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาหลังจากทานน้ำแข็งและมวลหินขนาดมหาศาลตกลงมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี
1: ประมาณ 10:30 นตามเวลาท้องถิ่นของวันที่26สิงหาคม2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจี่หรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับด่านราซูวาของประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสไตล์จีนกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำสายน้ำสีทึบทะยานพุ่งไปข้างหน้าอย่างเกรี้ยวกราดลงทิศใต้ต่อไปที่แม่น้ำโพเตโกสีและแม่น้ำปรีซูรีพุ่งเข้าปะทะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเสียงกรีดร้องของผู้คนความเปราะบางของมนุษย์ยามที่ต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมารายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างรวดเร็วหลายพันชีวิตสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องเพราะบริเวณดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติลังตังของเนปาลหนึ่งในเส้นทางเดินเขายอดนิยมของโลกส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ตอนนี้ที่มันเสียเดี๋ยวขัดที่บาดเจ็บตอนจังก็ต้องกลัวนะกันมันเสียก็ปนิเดี๋ยวขัดที่บาดเจ็บนู้นทิศสุลีก็ที่บ้านเรื่อยเสียฮะอันยอที่อบายยัดติดรถที่เช็ดที่บ้านก็เช่นเต็มที่มันเชื่อรู้เบื้องต้นที่ก็บ้านสบายขั้นต้นไม่ใช่ซะอันยอดูเนี่ยก็สอบขั้นต้นบ้านซะเดบิการ์ดบ้านวันนี้ฮะที่อบายที่อบายนี่ขั้นต้นไม่ใช่ซะจำมาสามห้าสิบกว่าบ้านกี่ซะ
1: ดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเจอกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องเพราะภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายหายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็ง

ทือกเขาสูงมหึมาถูกอบล้อมด้วยลมหนาวสายธารสีขาวไหลผ่านทิวทัศน์อันเงียบสงบเปล็ดหิมะที่ฉาบด้านบนส่งประกายระยิบระยับยามกระทบกับแสงอาทิตย์สะท้อนกลับไปที่ท้องฟ้าสีครามบริสุทธิ์ส่งพลังและงดงามนี่คือทาน้ำแข็งหรือกลาเซียมวลน้ำแข็งที่เกิดจากการสะสมตัวนับพันปีของหิมะที่ตกลงมาบนบกสะสมจนหนาแน่นมากขึ้นก่อนเปลี่ยนสภาพเป็นเม็ดหิมะน้ำแข็งและกลายเป็นทาน้ำแข็งในที่สุดร้อยละ10ของพื้นผิวโลกที่เราอยู่ถูกปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งส่วนใหญ่อยู่ในแถบขั้วโลกเช่นกรีนแลนด์กลุ่มเกาะของแคนาดาในอาร์กติกและแอนตาร์กติการวมถึงเขตเทือกเขาสูงเช่นเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้เทือกเขาแอลป์ในยุโรปและที่นี่เทือกเขาหิมาลัยจุดที่ตั้งของเอเวอเรสต์ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเทือกเขาหิมาลัยมีความยาวกว่า 2,400 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่5ประเทศได้แก่จีนภูฏานอินเดียเนปาลและปากีสถานและเมื่อเชื่อมต่อกับเทือกเขาฮินดูกูฏและเทือกเขาคาราโครัมบริเวณทั้งหมดนี้เรียกว่าภูมิภาคฮินดูกูฏหิมาลัยหรือ HKH ถูกขนานนามว่าเป็นขั้วโลกแห่งที่3หรือ The Third Pole เนื่องเพราะเป็นแหล่งกักเก็บธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่นอกขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิต่อเนื่องถึงฤดูร้อนบางส่วนของธารน้ำแข็งจะละลายไหลลงแม่น้ำกว่า10สายในเอเชียเพื่อให้ผู้คนกว่า 2,000 ล้านคนได้ดื่มและใช้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวธารน้ำแข็งจะกลับสู่สภาพเดิมแข็งและแกร่งยากที่จะละลายภายใต้สภาพอากาศที่หนาวเย็นเพียงพอเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนถัดไปบางส่วนของธารน้ำแข็งก็จะกลับมาละลายอีกครั้งเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ธารน้ำแข็งคือหนึ่งในตัวที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหากสภาพ

0: ภาพภูมิอากาศไม่แปรปรวนฐานน้ำแข็งจะคงขนาดเอาไว้เกือบจะเท่าเดิมเพราะน้ำแข็งที่สะสมเพิ่มจากหิมะตกจะเท่าๆกับน้ำแข็งที่ละลายไปแต่ตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับการที่ฐานน้ำแข็งละลายตัวอย่างรวดเร็วเดือนกุมภาพันธ์ปี2025วารสาร Nature ตีพิมพ์งานวิจัยที่ชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาฐานน้ำแข็งทั่วโลกละลายอย่างรวดเร็วทำสถิติในส่วนของภูมิภาคฮินดูกูฏฮิมาลัยข้อมูลจาก ICIMOD หรือศูนย์พัฒนาเทือกเขาแบบบูรณาการระหว่างประเทศชี้ว่าตั้งแต่ปี1990ถึงปี2020ฐานน้ำแข็งที่นี่หายไปแล้วกว่าร้อยละ12ของที่มีอยู่และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออัตราการสูญเสียเริ่มเร็วขึ้นเป็น2เท่าและหากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงฐานน้ำแข็งในขั้วโลกแห่งที่3จะหายไปประมาณร้อยละ80ภายในสิ้นศตวรรษนี้การเตือนเกิดขึ้นในวันที่ประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยกำลังปั่นป่วนจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่เป็นผลมาจากการละลายของฐานน้ำแข็งเดือนตุลาคมปี2023ในขณะที่ฝนกำลังพัดกระหน่ำหมู่บ้านนาการนำกอในรัฐสิกขิมของอินเดียเกิดแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวใหญ่ก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะถูกเทลงมาจากทะเลสาบฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพื้นที่ด้านล่างเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายหลายร้อยรายผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศชี้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบนี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Glacier Outburst Flood หรือ GLOF
1: So the rainfall triggered the runoff which triggered the GLOF The GLOF impacted the hydropower dam and there was certain water stored behind the dam right when the dam was compromised that water which was storedcontributed in addition to water from the rainfall and GLOF so it added to the impact so it is a very you know kind of like a classic example of cascading hazard
0: ปรากฏการณ์ GLOF เกิดขึ้นหลังจากคันกั้นธรรมชาติของทะเลสาบน้ำแข็งแตกส่งผลให้มวลน้ำและหินจำนวนมากถล่มสู่เบื้องล่างมันมักถูกเปรียบเทียบว่าเสมือนกับคลื่นยักษ์สึนามิแต่ความต่างคือคลื่นยักษ์สึนามินี้ไม่ได้มาจากทะเลหรือมหาสมุทรแต่มาจากเทือกเขาสูงชันหลายพันเมตรข้อมูลจาก ICIMOD ชี้ว่าเทือกเขาหิมาลัยมีการเกิดปรากฏการณ์ GLOF ขนาดใหญ่แล้วประมาณ50ครั้งโดยร้อยละ70ของเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วง50ปีที่ผ่านมาและปรากฏการณ์นี้จะเกิดบ่อยขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนและลักษณะทางธรณีวิทยาของเทือกเขาแห่งนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 50-70 ล้านปีก่อนจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียในทางภูมิศาสตร์เทือกเขาหิมาลัยถือเป็นระบบเทือกเขาที่ยังอายุน้อยและยังคงเติบโตเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกทั้งสองยังคงดันตัวเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ยังไม่มั่นคงทำให้เทือกเขาหิมาลัยมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มและการทลายของหินได้อย่างฉับพลันบนเทือกและหุบเขาหิมาลัยยังเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งทั้งเล็กและใหญ่หลายพันแห่งทะเลสาบทานน้ำแข็งคือแอ่งที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของทานน้ำแข็งขนาดมหึมาในขณะที่มันเคลื่อนตัวเมื่อทานน้ำแข็งละลายหรือถดถอยไปเนื่องจากอากาศที่อุ่นขึ้นแอ่งนี้ก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำจากฝนและจากทานน้ำแข็งที่ละลายเข้ามาเติมในแอ่งสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นทะเลสาบทานน้ำแข็งยังเกิดได้จากการที่มีคันหินหรือตะกอนทานน้ำแข็งมาปิดขวางทางน้ำจำนวนและขนาดของทะเลสาบทานน้ำแข็งถูกเร่งขึ้นจากสภาวะโลกร้อนเนื่องเพราะเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นทานน้ำแข็งจะละลายและพื้นของมันจะหดหายหรือถดถอยไปส่งผลให้ทะเลสาบทานน้ำแข็งใหญ่ขึ้นและมีปริมาณน้ำมากขึ้นทะเลสาบทานน้ำแข็งหลายแห่งเปรียบเสมือนระเบิดเวลาเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์ GLOFหรือคันธรรมชาติของทะเลสาบแตกส่งผลให้มวลน้ำและหินจำนวนมากถล่มลงสู่เบื้องล่างปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไล่ตั้งแต่มีฝนตกหนักจนถึงแผ่นดินไหวที่เนปาลมีทะเลสาบทานน้ำแข็งเกือบ30แห่งที่อยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิด GLOF โจ จุดที่เสี่ยงที่สุดจุดหนึ่งคือทะเลสาบอิมจาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาเอเวอเรสต์

0: น้ำในทะเลสาบทาน้ำแข็งแห่งนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากการละลายอย่างรวดเร็วของทาน้ำแข็งอินจาจนพร้อมที่จะเกิดปรากฏการณ์ GLOF ได้ทุกเมื่อ
1: Since they are spontaneous they can burst at any moment if they are not drained and then the threat for the community will be that suddenly hundreds of thousands of cubic meters will come downstream and will wash away everything and when I say wash away it's really wash away their houses their livelihood and of course the people themselves and their animals
0: ทะเลสาบทาน้ำแข็งอิมจาถูกนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศใช้เพื่อศึกษาอัตราการสูญเสียทาน้ำแข็งในภูมิภาคหิมาลัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและถูกใช้เป็นจุดทดสอบหาวิธีการพร่องน้ำเพื่อไม่ให้ล้นทะลักลงมาทำลายล้างผู้คนกว่า 70,000 ชีวิตที่อยู่ด้านล่างการพร่องน้ำมีตั้งแต่สร้างเขื่อนด้วยวัสดุจากธรรมชาติรวมถึงทำระบบท่อและรูระบายน้ำแข็งออกจากทะเลสาบทาน้ำแข็งแห่งนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนคลายกังวล
2: ตัวพ่อพ่อเขาจะเอ็กต์ต้มพูดมีว่าอะไรจ้าดอนหลักดูอะไรจ้าจะเอ็กต์ดินแต่เอ็กต์ดินบัดกินจ้าบัดกินจ้าบันเนี่ยไปเช่บันเนี่ยเราสู้เนี่ยก็เที่ยวบัดกินว่าอะไรจ้าเที่ยวบัดกินเช่กี่แค่ว่าอันนี้บอร์ดเดจันตัวเลยจ้าบันเราทำเราดรอใจไล่กี่ไล่กี่ก็เที่ยวไ
0: อ้ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาสูงใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนหลายสิบคนฝ่าความหนาวเหน็บเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ทานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเนปาลเมื่อถึงจุดหมายปลายทางพิธีไว้อาลัยและรำลึกถึงทานน้ำแข็งซึ่งกำลังละลายและสูญหายไปอย่างถาวรถูกจัดขึ้นภาพที่เห็นคือคำเตือนอันเงียบสงบแต่ทรงพลังจากธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลประมาณ 10:30 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านศุลกากรจีหรงในเขตปกครองตนเองทิเบตที่ติดกับพรมแดนประเทศเนปาลเปลี่ยวคลื่นโคลนเชี่ยวกรากโถมโหมกระหน่ำเข้ามาด้วยความเร็วและแรงปะทะมหาศาลก่อนไหลบ่าลงใต้สู่ระบบแม่น้ำของเนปาลเมื่อน้ำผ่านไปสิ่งที่ทิ้งไว้คือตะกอนโคลนมหึมาที่กลืนกินทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนถนนสะพานหรืออุโมงค์ให้จมหายไปในความมืดมิด

0: งานเร่งด่วนอย่างการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเริ่มต้นขึ้นทันทีแต่ภารกิจนี้ก็ลำบากยากเย็นอย่างยิ่งโคลนที่ทับถมมีความหนืดและน้ำหนักมหาศาลสร้างแรงดูดสุญญากาศที่ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถขยับตัวได้เองยานพาหนะและเครื่องจักรหนักที่เข้าพื้นที่ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยเชือกและมือเปล่าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดในอุโมงค์ออกมาทีละคนทีละคนที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทิชชิ่งในกรุงกาฐมันดุญาติและครอบครัวของผู้สูญหายเฝ้าติดตามข่าวค้นหารายชื่อและตามหาบุคคลอันเป็นที่รักด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง
1: Yeah, my uncle and he's a trekking guide and we know he has gone to the Tibet for trekking and while returning back to the Kathmandu especially he was missing from the China border, China and Nepal border.
2: He lost everything. He is the one. पता नहीं कैसे explain करूँ बहुत बुरा हाल था घर पे छोटा सा बच्चा है उसका तो बहुत problem चल रहा है.
0: ขณะที่การทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้ที่ยังสูญหายดำเนินไปบรรดานักวิทยาศาสตร์พยายามเร่งหาคำตอบและที่มาของคลื่นสึนามิที่ถล่มลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยอันสูง

ในช่วงชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุการณ์หลายฝ่ายสันนิษฐานว่าการเกิดน้ำท่วมใหญ่อาจเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวจนทำให้คันธรรมชาติของทะเลสาบทานน้ำแข็งแตกเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ของสหรัฐรายงานว่าได้ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4

0: แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงความชัดเจนก็เริ่มปรากฏเมื่อหลักฐานเริ่มทยอยออกมาหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายดาวเทียมแบบก่อนและหลังหรือ before and after ของ Planet Labs เป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของหุบเขาทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาลังตังลีรุงซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนที่ติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตประมาณ20กิโลเมตรภาพก่อนหรือภาพ before ปรากฏมีมวลสีขาวทอดยาวส่วนภาพหลังหรือ after มวลสีขาวดังกล่าวได้หายไปส่วนที่หายไปคือมวลน้ำแข็งขนาดประมาณ 0.2 ตารางกิโลเมตรที่แตกหลุดออกมาจากส่วนปลายของธารน้ำแข็งสายหนึ่งจากนั้นมวลน้ำแข็งก้อนนี้ก็พุ่งลงจากระดับความสูง 5,200 เมตรที่ลงมาพร้อมกับมวลน้ำแข็งคือหินและดินปริมาณมหาศาลทั้งหมดดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงเกือบ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางกว่า 1,200 เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูง400ชั้นก่อนกระแทกเข้าสู่ลำน้ำเลนเดโคลาที่ไหลผ่านหุบเขาและโตรกผาลึกด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมวลน้ำแข็งบวกกับแรงกระแทกมหาศาลจากการตกที่สูงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 แมกนิจูดแรงกระแทกทำให้น้ำแข็งละลายหินบางส่วนแตกเป็นอนุภาคขนาดเล็กสะสมอยู่แอ่งของลำน้ำเลนเดโคลาเมื่อถึงจุดที่รับน้ำหนักไม่ไหวมวลหินและดินโคลนความหนาแน่นสูงขนาดใหญ่ก็ทะลักลงสู่เบื้องล่างด้วยความเร็วสูงใช้เวลา7นาทีกระแสน้ำโคลนข้นเหนียวคล้ายคอนกรีตเหลวก็ซัดเข้าทำลายด่านจีหรงในเขตปกครองตนเองที่เบตซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร
1: 8月26号10时30分许因尼泊尔一侧发生泥石流灾害造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联
0: จากนั้นก็ไหลด้วยความเร็วสูงผ่านหุบเขาต่อไปที่แม่น้ำโพเตโกสีตะกอนแม่น้ำถูกกวาดเข้าเพิ่มส่งผลให้พลังทำลายล้างเพิ่มทบเท่าทวีคูณชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ริมสองฝั่งถูกกลืนกินราบคาบแม้เดินทางมาไกลเกือบ45กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นแต่มวลน้ำยังมีพลังมหาศาลขณะที่มาถึงแม่น้ำใหญ่ที่ชื่อรีซูลีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น9เมตรหรือตึก3ชั้นภายในเวลาเพียง30นาทีน้ำโคลนที่อัดแน่นไปด้วยหินก้อนน้ำแข็งและเศษซากเปรียบเสมือนลูกตุ้มทำลายล้างซัดทำลายอาคารบ้านเรือนพัดสะพานถนนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเสียหายอย่างหนักกระแสน้ำสีขุ่นจากโคลนเข้าทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าระหว่างไหลบ่าลงทิศใต้เป็นระยะทางทั้งสิ้นกว่า90กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นก่อนที่จะลดพลังชะลอความเร็วและกระจายตัวลงเมื่อพ้นจากหุบเขาและลงสู่พื้นที่ต่ำผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดจากการทะลักของทะเลสาบน้ำแข็งหรือ GLOF แต่น่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการถล่มของธารน้ำแข็งและมวลหินส่วนพลังของน้ำที่รุนแรงมหาศาลส่วนหนึ่งเกิดจากมวลน้ำถูกบีบอัดจากการไหลผ่านพื้นที่หุบเขาที่มีหน้าผาสูงชันและแคบ
2: It's different, of course, to a glacial collapse, but they could be linked. So if a glacier were to collapse, of course, and a large mass or chunk of ice falls off or leverages off a glacier, and there happened to be a lake at the end, then, of course, it could cause a wave which could cause overtopping and potentially subsequent collapse of any moraine wall, and then we would have a GLOF situation. So...
0: ปรากฏการณ์การถล่มของธารน้ำแข็งและมวลหินเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดคือการที่สภาพทางธรณีวิทยาบนเทือกเขาหิมาลัยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระดับความสูงประมาณ 4,000 ถึง 4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดินแดนที่ถูกขนานนามว่าขั้วโลกแห่งที่3นอกจากธารน้ำแข็งบริเวณนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์หรือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวซึ่งเกิดจากการที่ชั้นดินมวลหินและซากอินทรีย์ที่มีน้ำผสมทับถมกันภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลาหลายปีเพอร์มาฟรอสต์เก่าแก่ที่สุดจุดหนึ่งพบอยู่ที่แคว้นยาคูเตียในไซบีเรียของรัสเซียโดยชั้นดินเยือกแข็งคงตัวที่นั่นมีอายุเกือบ 700,000 ปีที่หิมาลัยเพอร์มาฟอสหรือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวปรากฏตัวในหลายลักษณะบางแทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของแนวเทือกเขาที่ความสูง 4,000 เมตรขึ้นไปทำหน้าที่เสมือนเกาธรรมชาติที่ยึดโครงสร้างหินผาเอาไว้ บางก็ซ่อนอยู่ด้านใต้ฐานน้ำแข็งชั้นบนสุดของเพอร์มาฟรอสต์จะเป็นชั้นดินที่ละลายได้ตามฤดูกาลโดยมันจะละลายในหน้าร้อนและกลับมาแข็งตัวอีกครั้งในฤดูหนาวแต่เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นความร้อนในฤดูร้อนจะขยายลึกไปกินพื้นที่ของชั้นเพอร์มาฟรอสต์ถาวรที่อยู่ด้านใต้และนี่คือกระบวนการละลายหายไปของเพอร์มาฟรอสต์หรือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวซึ่งทำหน้าที่เสมือนกาวที่เชื่อมโครงสร้างทางธรณีวิทยาให้มีความมั่นคงเมื่อกาวธรรมชาติหายไปหน้าผาหินและฐานน้ำแข็งจะสูญเสียความเสถียรจนเกิดการทลายหรือแตกหักได้นักธรณีวิทยาจำนวนมากกำลังตั้งสมมติฐานว่าการละลายของเพอร์มาฟรอสต์อาจมีส่วนทำให้ฐานน้ำแข็งและมวลหินถล่มลงมาจากที่ความสูงกว่า 5,000 เมตรจนนำไปสู่น้ำท่วมใหญ่แบบฉับพลันเมื่อวันที่26สิงหาคม2026ที่ผ่านมาและความอันตรายคือการถล่มของฐานน้ำแข็งและมวลหินมหาศาลเกิดขึ้นในช่วงเวลาเสี้ยวนาทีและแทบไม่มีเวลาสำหรับการเตือนภัย
2: If the glacial lake or the glacier was only a couple of kilometers upstream, you know, we'd have to work out the maximum possible velocity of water down that valley to, you know, the point of interest. It may be that you only have tens of seconds, and it's highly unlikely that even if people get a phone message, though, their first question would be, is this for real? You know, it would take time for people to actually act upon any signaling like that.

0: 28สิงหาคมปี2026หรือกว่า40ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จากทานน้ำแข็งและหินถล่มในระหว่างที่ทางการเนปาลและจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายนับพัน
1: 16号10时30分起因尼泊尔一侧发生
0: สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการได้สั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณใกล้กับด่านจีหรงเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำในวันที่ทานน้ำแข็งและหินถล่มลงมาจากที่ความสูง 5,000 เมตรสร้างหินและน้ำแข็งที่ถล่มลงมาบางส่วนได้ไปอุดกั้นทางน้ำบริเวณจุดตัดของลำธารธรรมชาติที่ชื่อเชนโคลาและปูราพัทซานโปซึ่งอยู่ในเทือกเขาเฮมาลัยฝั่งของเขตปกครองตนเองที่เบตส่งผลให้น้ำกักขังกลายเป็นทะเลสาบแห่งใหม่ขนาดใหญ่กว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรการสั่งให้ยุติการกู้ภัยเป็นการชั่วคราวเกิดขึ้นหลังมวลน้ำมหาศาลเริ่มสะสมในทะเลสาบทั้งสองจนสุ่มเสี่ยงที่น้ำจะไหลข้ามคันกั้นหรือคันกั้นแตกซึ่งหากเกิดขึ้นมวลน้ำและเศษหินโคลนจะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมหิมาลัยยังไม่พ้นความเสี่ยงจากห่วงโซ่ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมภัยพิบัติจากการถล่มของทานน้ำแข็งและหินไม่ได้จบเพียงแค่การพังทลายในครั้งแรกแต่ยังสร้างความเสี่ยงที่ยาวนานต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเหตุการณ์ทานน้ำแข็งและหินถล่มจนเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญที่มีไปถึงมนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกจนเกิดการสะสมในระดับที่ไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ตามปกติส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดสภาพอากาศที่มีความสุดขั้วประชาคมโลกพยายามช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกเกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นตัวเลขเลวร้ายที่สุดที่ยอมรับได้
2: Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: หนึ่งในความพยายามที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2015เมื่อกว่า190ประเทศลงนามในข้อตกลงที่ชื่อข้อตกลงปารีสเพื่อหามาตรการให้โลกไปถึงจุดนั้นเดือนมกราคมปี2025หรือ10ปีผ่านไปองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยรายงานที่ชี้ว่าประชาคมโลกไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาที่ทำกันไว้ได้เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2024ได้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกแล้วโดยมีหลายจุดของโลกที่อุณหภูมิสูงเกินค่าเฉลี่ยหนึ่งในนั้นคือเทือกเขาหิมาลัยที่อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ2เท่าเมื่อปี2020

0: 23อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติปรากฏตัวที่หมู่บ้านเล็กๆในเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อว่าสยังโบเชอ้อนวอนเรียกร้องให้โลกช่วยกันทำทุกทางเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนที่กำลังทำให้ฐานน้ำแข็งทั่วโลกละลายหายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเนปาลซึ่งได้สูญเสียพื้นที่ฐานน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน3ภายในเวลาเพียง30ปี
1: Record temperatures mean record glacier melt. Nepal has lost close to a third of its ice in just over 30 years.Antarctica and Greenland are losing billions of tons of ice mass every year.
0: และการหายไปของธารน้ำแข็งจะหมายถึงแม่น้ำลำธารชุมชนจะถูกกลืนกินและวิกฤตการณ์นี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: Melting glaciers mean swollen lakes and rivers flooding, sweeping away entire communities, and seas rising at record rates, threatening coastal communities across the globe. The crisis is gaining speed.
0: ผ่านไป3ปีหลังคำเตือนโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่จากการมลายหายไปของธารน้ำแข็งแห่งเทือกเขาหิมาลัยก็ได้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งโลก

พังถล่มของทานน้ำแข็งและมวลหินจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่ในเนปาลไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติธรรมดาแต่นี่คือภาพจำลองอนาคตที่ชี้เตือนว่าเทือกเขาสูงที่เคยมั่นคงกำลังกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงภัยนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่บริเวณขุนเขาหิมาลัยเพราะเมื่อฐานรากของแหล่งต้นน้ำลำธารของโลกพังทลายไปผลกระทบที่รุนแรงจะกระจายต่อไปที่ผู้คนอีกหลายร้อยล้านคนที่อยู่ในหลายประเทศปลายน้ำ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เคยมีคนพม่าพูดให้ฟังเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของการรัฐประหารในเมียนมา2021อ
2: ่
1: ะอย่าไปดูอะไรให้มันมีความสลับซับซ้อนมันอาจจะเป็นแค่หมั่นไส
2: ้
1: ความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเธอถึงดีกว่าฉันอะไรแบบอย่างเงี้ยฉันไม่อยากให้อีกคนนึง
2: เธอมีซีนมากไปแล้วนะ
1: ใช่ใช่แนวคิดแบบกองทัพของเมียนมาเนี่ยคนที่สืบทอดอำนาจอ่ะคุณต้องทำไงก็ได้ให้เมียนมามันคงอยู่ชั่วกาลประวัติศาสตร์น่ะจะต้องป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอกคุณจะทำลายทุกคนใครก็ตามที่ทำให้ความเป็นสหภาพเนี่ยไม่มีเสถียรภาพ
2: ที่ตามพูดมาไม่มีคำว่าเพื่อประชาชนเลยครับอาจารย
1: ์ถ้าประชาชนมีความสำคัญนะชีวิตประชาชนทุกวันนี้มันไม่ทุกข์ยากอย่างนี้หรอกค่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราปล่อยให้รัฐบาลเมียนมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีความจริงใจที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหาเราจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยเราอย่าไปคิดเกินไปค่ะว่าถ้าเราทำให้พม่าเขาอัพเซตกับเราหรือไม่สบายใจกับเราแล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้าแล้วคุณจะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้เพื่ออะไร

0: จารย์ลลิตาครับที่เราทราบกันมาว่ากองทัพเมียนมาทำการรัฐประหารรัฐบาลอองซานซูจีมานะฮะเบื้องหลังจริงๆแล้วมันคืออะไรครับอาจารย์ที่หลายคนอาจบอกว่าทหารเนี่ยไปให้ข้อมูลว่าอองซานซูจีเนี่ยโกงการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วมีเบื้องหลังลึกมากน้อยมากกว่านั้นอีกไหมครับอาจารย
1: ์มันมีหลายทฤษฎีค่ะแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้รู้แบบชัดเจนหรือเป๊ะๆว่าตกลงแล้วมันเป็นไปในแนวทางไหนหรือทฤษฎีไหนแน่นอนนะคะถ้าจะเอาสิ่งที่พลเอกอาวุโสมีน้องหลายพูดมาตลอดเนี่ยก็คือรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบธรร
0: ม
1: แล้วก็มีการโกงการเลือกตั้งนะคะซึ่งเอาจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งตั้งแต่สมัย 1990-91 ลงมาเนี่ยเราจะค้นพบว่าพรรค NLD ก็ได้เสียงข้างมากหมดถ้าเขาลงแข่งในสนามเลือกตั้ง
0: ประชาชนมีความนิยม
1: ใช่คือยังไงก็ตามนอนมาแบบ 100% โอกาสที่พรรคของทหารพรรคโนมินีพรรคอื่นๆหรือแม้แต่พรรคของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะขึ้นมาได้เป็น majority หรือเสียงส่วนใหญ่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะนั้นการจะเอาพรรคการเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง NLD ลงเนี่ยมันก็ต้องมีข้ออ้างนะบางอย่างที่มันไปตรงกับกฎหมายของกกต.ของพม่าหรือรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าถ้ามีการโกงการเลือกตั้งพรรคนั้นสามารถถูกยุบได้หรือมีการจับกุมผู้นำของพรรค NLD อะไรแบบอย่างเงี้ยมันก็คือความชอบธรรมในทางกฎหมายแต่มันเป็นในทางกฎหมายที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดอะค่ะว
0: ่
1: ามันเป็นในเชิงกฎหมายภายใต้การตีความของกองทัพแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองที่มาจากกองทัพของเมียนมาทีนี้มันก็มีทฤษฎีอื่นๆนะคะที่ทั้งที่เป็นทฤษฎีแอบไม่เป็นทางการแล้วก็ทฤษฎีทางการนิดนึงถ้าเป็นทฤษฎีทางการเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผู้นำในเมียนมาเขาไม่ค่อยชอบกันคือรู้สึกกลัวแล้วก็พารานอยว่าจะมีการแทรกแซงจากข้างนอกนะเขาก็อาจจะมองว่าในยุคขององซานซูจีเนี่ยมันมีการเปิดประเทศแล้วก็มีการเอานักลงทุนหรือว่ารัฐบาลของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยเข้ามาเยอะนะคะมันก็ทำให้ชนชั้นนำที่เป็นชนชั้นนำแบบกองทัพในเมียนมาเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วอันนี้เป็นเพนพอยต์หลักของเมียนมาเลยนะเพราะว่าในยุคที่เขาเปิดให้เริ่มมีการปฏิรูปในยุคของประธานาธิบดีเต็งเซ็งอะค่ะถ้าย้อนกลับไปแล้วจำได้อะจะค้นพบว่าเขาไม่ได้กลัวจีนนะคือบรรยากาศณตอนนั้นกับบรรยากาศตอนนี้มันแตกต่างกันเพราะว่ารัฐบาลเต็งเซ็งถึงขนาดที่แขวนโครงการเมกะโปรเจกต์สร้างเขื่อนมิโซนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำในรัฐกะชินซึ่งรัฐบาลจีนมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ BRI ของจีนก็สัสเปนหรือว่าไปแขวนไว้นะคะจนถึงทุกวันนี้การสร้างเขื่อนมิโซนยังไม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้มาจากความไม่ค่อยไว้ใจประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนรวมทั้งกับไทยด้วยซึ่งจริงๆแล้วเมียนมาเขารู้ว่าไทยไม่ได้เป็นคู่แข่งของเขาโดยตรงหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปครอบงำประเทศเขาเหมือนกับจีนหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีทฤษฎีย่อยๆที่ไม่ค่อยเป็นทางการอย่างเช่นมีคนเคยทักมินออนไลน์นะว่าท่านเป็นผู้นำมาทุกแพลตฟอร์มแล้วท่านเป็นผู้นำทางการทหารแล้วท่านเป็นผู้นำของคณะรัฐประหารเรียบร้อยนะดังนั้นทางต่อไปที่ท่านควรจะไปเนี่ยท่านก็ควรจะเป็นผู้นำสายปฏิรูปเป็นผู้นำรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเรือนแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: เหลืออีกสลักเดียวที่ท่านยังไม่ได้เป็น
1: ใช่ก็คือท่านติดกระดุมมาหมดแล
0: ้
1: วเหลือกระดุมเม็ดสุดท้ายนะก็คือท่านจะทำยังไงให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนท่านก็ต้องขึ้นเป็นประธานาธิบดีด้วยตัวเอง
0: อ
1: ันนี้เคยได้ยินมาค่ะว่ามันมีแวดวงธุรกิจระดับสูงสุดในเมียนมาที่เขาก็คุยกันรัฐบาลกองทัพเขาคุยกันอยู่ตลอดนะ
0: ครับ
1: ในงานเลี้ยงหรืออะไรเนี่ยเวลาเขาคุยกันแล้วก็พอมันมีคนบิ้วเรื่อยอะค่ะกามีน้องหลายก็อาจจะเกิดอารมณ์ว่าหรือว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะแล้วก็เราอย่าลืมนะคะว่า รัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีทางลง
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะคือคณะรัฐประหารเนี่ยไม่มีรัฐประหารครั้งไหนในโลกของเราตั้งแต่เราดูได้เลยค่ะตั้งแต่ฟรังโกในสเปนตั้งแต่ผู้นำเผด็จการใหญ่ๆของโลกหลายคนเนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วยังไงก็ต้องมีวันลงแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ทหารเมียนมาตัวของมินองไลเองเขาเป็นคนพารานอยเขาเป็นคนมีความกลัวแล้วก็หวาดระแวงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
0: ครับ
1: เขาก็ต้องหาทางลงที่มันสวยงามนะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นทางลงที่มันมีความยั่งยืนนะแล้วก็สามารถที่จะสืบต่ออำนาจตอบโจทย์ได้อีก5ปี10ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: เราถึงเห็นว่าในช่วงสักปี2ปีมาเนี้ยมันจะมีการตั้งคนใหม่ๆขึ้นมานะก็คือเป็นนายทหารเป็น new generation ไม่อยากจะใช้คำว่ายังเติร์กแต่ว่าเราอาจจะคุ้นกับคำนั้นนะแต่คือการตั้งคนใหม่ๆขึ้นมาอย่างตั้งพลเอกเยวินอูขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยคนเจเนเรชันใหม่ๆอย่างเช่นจอสวาลินแล้วก็คนอื่นๆที่เอาไปเป็นผบ.ตามภูมิภาคต่างๆพวกเนี้ยเราจะเห็นหน้าใหม่หมดเลยนะคะซึ่งมันก็คือการหาทางลงหลังจากที่มีรัฐประหารแล้วก็คือการหาทางลงแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นโจทย์ของการปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาหรือการแก้สลักอะไรบางอย่างในเมียนมามาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: คนที่ถูกตั้งขึ้นมาก็เป็นล้วนเป็นของคนของมินออนไลน์ทั้งนั้นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะคือถ้าจะบอกว่าเป็นคนมินของมินออนไลน์ไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้น 100% ค่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่สามารถจะควบคุมจิตใจหรือว่าทิศทางของทุกคนได้แต่เราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าระบบในเมียนมาปัจจุบันน่ะมันเป็นระบบผู้นำสูงสุดเพียงแค่คนเดียวจริงๆอันนี้เราย้อนกลับไปบางครั้งอาจารย์ก็กลับไปนึกถึงยุคเนวินนะคะ
0: ครับ
1: ว่ายุคของเนวินตั้งแต่1962ลงมาจนถึง1988เนี่ยมันเป็นยุคที่พม่ามีการปกครองโดยผู้นำสูงสุดเพียงแค่คนเดียวจริงๆแต่ในยุคหลังจากนั้น1988ลงมาจนถึงยุคปฏิรูป2010-2012ลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นคณะเราจะเริ่มเห็นตัวแสดงมากขึ้นนะจนกระทั่งมาถึงยุคของการปกครองของ NLD เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่องซานซูจีคนเดียวที่เป็นที่รู้จักเราอาจจะเคยเห็นบทบาทของผู้ว่าการนครย่างกุ้งอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่การเมืองในเมียนมากลับเข้าสู่โหมดของการมีผู้นำสูงสุดคนเดียวที่อันนี้ก็สามารถการันตียืนยันได้นะว่าเป็นคนที่กดปุ่มสั่งว่าจะทำอะไรแน่นอนว่ารอบข้างมีติ้งแท้งรอบข้างอาจจะมีที่ปรึกษานะมีนักธุรกิจแล้วก็มีที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณ
0: อ๋อไม่มีทหารอย่างเดียวก็มีแบบฝ่ายพลเรือนมาร่วมด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องมีพระ
0: ครับมีพระด้วย
1: มีพระ
0: ครับ
1: มีโหนมีทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่รอบข้างรอบตัว
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะฟอร์มเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กอันเนี้ยที่ทำให้การเมืองในเมียนมาปัจจุบันมันไปได้ในแบบที่เขากดปุ่มสั่งได้นะคะดังนั้นไม่ว่าเขาอยากจะนำเมียนมาไปสู่ทิศทางไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่บุคคลแค่คนเดียวแล้วแต่ว่าบุคคลคนนั้นอะคือมินองไลเนี่ยเขาคิดอะไรนะถ้าเขาคิดว่าธงของเขามีแบบนี้ก็คือเขาจะทำให้ NLD ศูนย์พันนะเขาจะทำของเขาแบบเนี้ยโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าจะมีฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเขาไม่ได้สนใจว่านานาชาติโลกตนตก
0: จะคิดยังไง
1: จะมาบอยคอตเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจนะคะเพราะว่าถนนทุกสายในเมียนมามันมุ่งสู่วิธีคิดของบุคคลแค่คนเดียว
0: เราจะเห็นหลังจากที่มินออนไลน์รัฐประหารประชาชนของเขาไม่พอใจถ้าย้อนกลับไปยุคเนวินที่เขารัฐประหารยึดอำนาจนะครับแรงต้านจากประชาชนมีเยอะมีน้อยประมาณไหนครับอาจารย
1: ์แรงต้านมีเยอะค่ะแต่ว่านี่พูดจากประสบการณ์ที่ก็เคยถามผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: เคยไปเรียนภาษาพม่าอยู่ที่นู่นชวนอาจารย์คุยเนี่ยยุคหลังจากที่เนวินเข้ามานะจริงๆแล้วประชาชนมีความสุขมากนะในช่วงแรก
0: ครับ
1: คืออาจารย์เล่าให้ฟังว่าด้วยความที่เนวินเขาเป็นคนที่ เป็นนายทหารที่ทันสมัยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกนะคะยุคแรกๆของเนวินเนี่ยผู้คนสามารถไปเต้นลีลาดกันได้แล้วก็มีชีวิตที่แฮปปี้
0: อ
1: ่ะนะเศรษฐกิจในช่วงแรกก็โอเค
0: ครับ
1: ตอนนั้นประชาชนยังไม่ได้คิดว่าการยึดอำนาจหรือรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันจะเป็นจุดจบของความเจริญทั้งหลายของของเมียนมานะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งอะค่ะเราต้องยอมรับอย่างนี้ว่าตัวของเนวินเองเป็นผู้นำกองทัพนะเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการปกครองประเทศแล้วความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดนะในประวัติศาสตร์เมียนมาร่วมสมัยเนี่ยเจนมองว่ามันมีอยู่2-3เหตุการณ
0: ์ครับ
1: นะเหตุการณ์แรกก็คืออองซานถูกลอบสังหาร
0: ในบนอองซาน
1: 1947เหตุการณ์ที่2ก็คือรัฐประหารของนายพลเนวิน1962นะคะแล้วเหตุการณ์ที่3เนี่ยก็คือรัฐประหาร2021นี่แหละแต่ถ้าเรามองทุกอย่างเนี่ยว่าสาเหตุอะไรที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์หรือจุดเปลี่ยนทั้ง3อันอันนี้นะคะมันก็คือความอิจฉากันการไม่อยากให้อีกฝั่งนึงดีกว่าเรา
0: ครับ
1: เพราะว่าองซานถูกลอบสังหารโดยอูซอก็คือคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองขององซานใช่ไหมคะแล้ว2ก็คือการตัดตอนเพื่อจะดำรงซึ่งสถานะแห่งอำนาจของกองทัพการดำรงไว้ซึ่งความเหนือกว่าของคนพม่าและนโยบายที่เชิดชูความเหนือกว่าของคนพม่าโดยการกีดกันชนกลุ่มน้อยต่างๆออกไปอีกข้อผิดพลาดหนึ่งของเนวินนะคะก็คือการนำนโยบายทางเศรษฐกิจพ่วงสังคมที่เราเรียกว่า Burmese Way to Socialism หรือว่าวิถีพม่าสู่สังคมนิยมมาใช้มันจะเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจนโยบายของพม่าในปัจจุบันนะเพราะว่ายุคนั้นด้วยความที่1เขาไม่ชอบชาวต่างชาติ2ก็คือเขาต้องการที่จะกำจัดอิทธิพลของอังกฤษอาณานิคมของอังกฤษออกไปทั้งหมดนะ3ก็คือเขาต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแบบที่กองทัพสั่งได้ทั้งหมดเขาก็เลยเอาชาตินิยมเอาศาสนานิยมอะไรแบบอย่างเงี้ยเอามาใช้นะคะแล้วมันก็จะหลอมรวมกันเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่นำพม่าไปสู่หายนะหลังจากที่เนวินปกครองมาได้20กว่าปี
0: ครับ
1: พม่าก็จะถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
0: โอ้
1: 1988-89เนี่ย
0: ครับ
1: พม่าถูกจัดอันดับโดย World Bank ธนาคารโลกว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากที่ก่อนหน้านี้ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2เขาเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวได้มากที่สุดในโลกนะแล้วก็ศิลปะวิทยาการต่างๆอะไรในยุคอาณานิคมของพม่าเนี่ยคือเป็นเบอร์ต้นๆไม่ใช่เฉพาะในเซาท์อีสเอเชียนะแต่เป็นของทั้งเอเชียนะแต่เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าพอกระบวนการสร้างชาติการสร้างรัฐสมัยใหม่มันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วมันนำมาซึ่งการครองอำนาจของคนแค่กลุ่มเดียวหรือของคนแค่คนเดียวอย่างเนวินเนี่ยมันก็หายนะก็ลงแบบดาวฮิลเลยอ่ะคือกราฟจากแต่เดิมมันพุ่งสูงอย่างเงี้ยมันก็พุ่งดาวฮิลแบบนี้เลยแล้วก็กู่ไม่กลับเลยอ่ะ
0: ย้อนไปตอนมินอองไลน์ก่อการรัฐประหารนะครับเขามีการประเมินไหมครับว่าประชาชนจะออกมาต่อต้านเขามากมายขนาดนี้ครับ
1: เขาประเมินอยู่แล้วเพราะว่าคนพม่าอ่านประวัติศาสตร์นะคะ
0: ครับ
1: เขาประเมินอยู่แล้วแต่ว่าประเมินอยู่แล้วว่าประชาชนจะออกมาแต่ว่ารอบเนี้ยส่วนตัวที่คิดว่าเขาอาจจะประเมินไม่แตกก็คือว่าประชาชนใช้เทคนิคขั้นสูงในการประท้วงอ
0: ่
1: ะยกตัวอย่างเช่นจะห้ามไม่ให้คฟหรือตำรวจฝูงชนเนี่ยนะหรือกองทัพเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของการชุมนุมประท้วงเขาก็ขึงผ้าถุงไว้เพราะว่าคนพม่าเขาเชื่อว่าถ้าผู้ชายเนี่ยรอดใต้ผ้าถุงมันจะทำให้พงหรือว่าบุญญาบารมีของเขามันเสื่อมอะไรบุญของเขาเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยผู้ประท้วงเขาก็ขึงหรือมันมีวิธีการเยอะแยะค่ะเช่นคืนแรกเมื่อมีรัฐประหารคนเขาก็จะเอาหม้อไหเอากระทะเนี่ยมาตีกันกลางดึก คนย่างกุ้งจะอยู่ตามอพาร์ตเมนต
0: ์
1: 6-7 ชั้น5-6 ชั้นซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะเอา

0: ตีโดยบอกว่าเนี่ยคือการขับไล่ราหูหรือสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปมันจะมีเทคนิคในการประท้วงหรือการแสดงอารยะขัดขืนนี่เยอะมากนะคะสิ่งที่กองทัพเขาไม่ได้คาดคิดนอกจากเทคนิคการประท้วงซึ่งมันครีเอทีฟมากนะ แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของปริมาณของข้าราชการนะคะหรือบุคลากรทั้งของรัฐหรือเอกชนเองเนี่ยที่เข้าร่วมขบวนการอหิงสาหรือ Civil Disobedience Movement นะเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า CDMer นะคะก็คือคนที่เข้าร่วมกับขบวนการ CDM ซึ่งเขาประเมินแล้วมีเป็นหลายแสนคน
1: ครับเขามองคนรุ่นใหม่ในแง่ลบมาโดยตลอดหรือเปล่าครับ
0: เขาก็อยากได้คนรุ่นใหม่ไปช่วยเขานั่นแหละแต่ว่าด้วยการปกครองที่มันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็
1: คนรุ่นใหม่ไม่เอา
0: ก็คนรุ่นใหม่ไม่เอาแล้วก็ด้วยกฎหมายเกณฑ์อาหารด้วยที่เขาต้องการจะบังคับเพื่อรีครูทคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงอายุ18-35 ปี
1: คร
0: ับทุกคนต้องโดนหมดแต่ว่าคนที่มีเงินคนที่มีคอนเนคชั่นก็คือก็สามารถยื้อไปได้ใช่ไหมคะส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยพื้นฐานทางสังคมเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องทำทุกหีทางเพื่อหนีการเกณฑ์ทหารไอ้กฎหมายเกณฑ์ทหารเนี่ยถึงเรียนว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้สถานการณ์มันจะแย่ลงแล้วก็ในอนาคตอะค่ะเราลองประเมินง่ายๆก็ได้ว่ามันจะใช้เวลากี่ปีอะสมมุติว่ามีการเจรจาหยุดศึกหยุดยิงหรือว่ามีสันติภาพเกิดขึ้นในประเทศอ่ะมันจะต้องใช้เวลากี่ปีในการฟื้นฟูเพราะว่าคนหนุ่มสาวอ่ะเขาไม่มีความเชื่อมั่นที่จะกลับไปประเทศของเขาอีกแล้วอะค่ะ
1: งั้นมินออนไลน์การที่เขาชนะเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันเหมือนเขาก็จะวางหมากแล้วเพื่อที่ไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในเมียนมา
0: ในประวัติศาสตร์การเมืองของเมียนมาไม่มีรัฐประหารซ้อนค่ะเพราะว่ามันอาจจะเคยมีมาบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาปกครองคนในความควบคุมของเขาเนี่ยด้วยความกลัวด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็วิธีคิดของคนในกองทัพอ่ะมันเป็นความคิดที่มันถูกบ่มเพาะกันมารุ่นสู่รุ่น
1: เชื่อในสิ่งเดียวกัน
0: เชื่อในสิ่งเดียวกันมุ่งหน้าไปสู่สิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็การกรูมคนที่จะมาเป็นเจเนอเรชันต่อไปในกองทัพเนี่ยเขาชัดเจนมากนะคะว่าเขาส่งนายทหารเขาไปเรียนที่รัสเซียเนี่ยปัจจุบันอะรวมกันน่าจะ 1,000-2,000 คนได้แล้ว มันเป็นปริมาณที่เยอะมากนะคะ คนอย่างจ่อซัวลินที่เป็นผบ.ทบ.ของพม่าเนี่ยเขาเรียนที่รัสเซียมากี่เป็น10 ปีมั้งนะซึ่งการซึมซับแนวคิดของกองทัพที่เขาเรียกว่า warrior ethos แนวคิดในทางการทหารจิตวิญญาณอุดมการทางการทหารของรัสเซียมาเนี่ยส่วนตัวนะมองว่ามันจะทำให้กองทัพของเมียนมาในเจเนเรชันต่อไปอ่ะมันมีความแข็งทื
1: ่อ
0: แล้วก็โหดกว่าในปัจจุบันด้วยซ้ำไปแล้วเราลองนึกดูว่าปัจจุบันก็โหดแล้วอ
1: ่
0: ะแล้วในอนาคตอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ
1: ้
0: นแนวคิดแบบกองทัพของเมียนมาเนี่ยคนที่จะสืบทอดอำนาจอ่ะคือจะต้องสามารถทำ3-4อย่างได้แล้วมันเป็นวิธีคิดที่มีมาตั้งแต่ของยุคกษัตริย์ปกครองเลยนะคะแล้วเขาก็จะชอบอ้างว่าเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนรทาลงมาจนถึงบุเรงนองพระเจ้าอลองพญาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิราชเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราชในกองทัพนะว่าจะต้องมีคิงแค่คนเดียวจะต้องมีจักรพรรดิราชาแค่คนเดียวอะไรเงี้ยจะต้องทำอยู่ 3-4 อย่างก็คือคุณต้องทำไงก็ได้ให้สหภาพเมียนมามันคงอยู่ชั่วกาลปวสาน
1: อ
0: ะหมายความว่าคุณจะแบ่งแยกไม่ได้คุณจะปล่อยให้รัฐฉานแยกตัวไม่ได้คุณจะปล่อยให้รัฐอารากันแยกออกไปเนี่ยไม่ได้จะต้องทำทุกหีทางนะต่อมาก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอกที่เขาเรียกว่า external intervention เนี่ยคือการแทรกแซงจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตาม จากตะวันตก

0: ืออะไรเนี่ยคุณจะต้องไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้ว3เนี่ยคุณจะทำลายเขาใช้คำว่า crush เลยนะ
1: ครับ
0: คุณจะทำลายทุกคนใครก็ตามที่ทำให้ความเป็นสหภาพเนี่ยมันมีความเสื่อมแบบไม่มีเสถียรภาพนี่เป็นความคิดหลักของกองทัพนะคะซึ่งตั้งแต่ยุคกี่สิบกี่ร้อยปีแล้วอะเขาดำรงสิ่งนี้มาโดยตลอดแล้วมันไม่ได้มีการเปลี่ยนโลกทัศน์ของผู้นำอีลีทในกองทัพของเมียนมาเลยว่าอ๋อเราจะต้องปรับปรุงหรือปฏิรูปกองทัพให้มีความทันสมัยมากกว่านี้นะความทันสมัยสำหรับเขาเนี่ยคือการได้เครื่องบินได้เฮลิคอปเตอร์ได้อาวุธได้กระสุนมากขึ้นจากรัสเซียได้เทคนิคอลซัพพอร์ตจากเบลารุสได้เงินทุนจากโครงการต่างๆของจีนมาเพิ่มอะไรแบบอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นการปรับปรุงให้หรือการปฏิรูปเพื่อให้มันมีให้กองทัพเนี่ยสามารถดำรงอยู่ร่วมกับโลกหรือ NLD ฝ่ายต่อต้านหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่านี่คือโลกทัศน์ที่มันนำมาสู่ปัญหาทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราเจอกันในเมียนมาในปัจจุบัน
1: ที่อาจารย์พูดมาไม่มีคำว่าเพื่อประชาชนเลยครับอาจารย์ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: เขาเชื่อว่าประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติแล้วถ้าชาติมันอยู่ไม่ได้ประชาชนก็ไม่สามารถอยู่ได้นี่คือเขาก็เชื่อแบบยังไงเขาก็เชื่อว่าคำว่าชาติคำว่าสหภาพเนี่ยมันต้องมีความสำคัญมากกว่าประชาชนถ้าประชาชนมีความสำคัญน่ะชีวิตประชาชนทุกวันนี้มันไม่ทุกข์ยากอย่างนี้หรอคะ
1: สุดท้ายครับอาจารย์หลังจากที่ท่านมินอองไลน์กับท่านอนุทินนายกเราพบปากกันอาจารย์คิดว่าหลังจากนี้ประเทศไทยเราควรประพฤติปฏิบัติต่อพม่ายังไงครับเพราะว่าการที่มินอองไลน์มาพบกับท่านนายกเราคนไทยเราก็มีเสียงเป็นพระวิจารณ์ต่อนายกเราไม่น้อยอาจารย์ตรงนี้จะมองยังไงครับ
0: เรามองแบบเรียลลิสติกสุดๆนะที่มันขึ้นอยู่กับที่มันเบสออนสถานการณ์แห่งความเป็นจริงประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถมองพม่าเหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างนอร์เวย
1: ์
0: หรือสหรัฐมองพม่าได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าชายแดนเราอยู่ติดกับเขาแล้วมันไม่ใช่ชายแดนปกติเพราะมันเป็นชายแดนเปิดมันเป็นชายแดนที่นำพาคนมหาศาลจำนวนล้านๆคนจากเมียนมาเข้าสู่ไทย
1: มารันเศรษฐกิจไทยด้วย
0: ใช่นะคะมันเป็นชายแดนที่ของผิดกฎหมายหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเรามีกำลังพิทักษ์ชายแดนของเราโอ้โหเขาไม่มีทางที่จะดูได้แบบทั่วถึงขนาดนั้นอันนี้คือต้องแฟร์กับเขาด้วยนะคะเพราะว่าทรัพยากรตามแนวชายแดนของเราที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเราไม่ได้มีเพียงพอที่จะ cover 2,401 กิโลเมตรตลอดชายแดนไทยกับเมียนมานะคะดังนั้นการที่เราจะไปบอกว่าเราต้องไม่คุยกับมินออนไลน์เลยเนี่ยอันนี้เดียงก็มองว่าอาจจะมากเกินไปนิดนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาว่าเราต้องคุยกับเมียนมาแล้วเราจะเอาอะไรไปคุยเราจะเอาอะไรไปต่อรอง
1: ครับ
0: นะคะที่ผ่านมาเวลาเราคุยเนี่ยเราคุยแบบเป็นข้อเสนอว่าเรามาทำจุดๆๆด้วยกันไห
1: ม
0: เรามาทำจุดๆๆไหมนะมันเป็นคำถามปลายเปิด
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่ได้มีการกดดันหรือไม่ได้มีการลงโทษหรือไม่ได้มีการันตีว่าถ้าฝั่งนั้นเขาไม่ทำตามข้อเสนอของเราที่เราได้ตกลงกันแล้วเราจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไร
1: ครับ
0: นะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเครื่องบินของพม่าเอาระเบิดมาทิ้งตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะคะชาวบ้านในฝั่งเราได้รับผลกระทบเยอะมากแต่เราจะทำอะไรได้มากกว่าการส่งจดหมายประท้วงการที่กองทัพส่งหรือกระทรวงต่างประเทศ
1: ครับ
0: ส่งจดหมายประท้วงไปกี่สิบฉบับแล้วนะคะเราจะทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมแต่ทีเนี้ยรัฐบาลไทยตอนนี้ติดอยู่ในสภาวะขอบเขาควายไดเลมม่านะว่าถ้าเราไปมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเขาเช่นเราไปด่าเข
1: า
0: ว่าทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ล่ะคุณไปตึงกับเขาทีเนี้ยพม่าตึงกลับมาแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่ได้มานั่ง

0: สนใจนะคะว่าเขาจะต้องมามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับไทยเพราะว่าพม่ามี cover หมดเลยมีจีนหนุนหลังสนับสนุนมีรัสเซียอินเดียก็กำลังคือสองหน้าอยู่แล้วนะคะเขาก็มีชนกลุ่มน้อยที่อยู่ชนกลุ่มน้อยที่เป็นอยู่ในเมียนมาเนี่ยที่ก็เข้าไปในอินเดียก็มีนะคะแล้วอินเดียก็มีผลประโยชน์ต่างๆในเมียนมาเช่นเดียวกันแต่เราเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราปล่อยให้รัฐบาลเมียนมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีความจริงใจที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นสแกมเซ็นเตอร
1: ์
0: มลพิษในแม่น้ำเนี่ยเราจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเรานะเราอย่าเพิ่งไปมองว่าอะไรที่มันมีผลกระทบกับประชาชนฝั่งนู้นเนี่ยเราจะต้องไปแก้ไขปัญหาด้วยอันนี้มันอาจจะเกินโจทย์ของรัฐบาลไปแต่ในเรื่องของมลพิษข้ามแดนสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นแอคชั่นใดๆจากรัฐบาลเมียนมาเลยกรณีสแกมนะก็อาจจะมีคนบอกว่าเอาก็นี่ไงรัฐบาลพม่ามาทิ้งระเบิดที่สแกมเซ็นเตอร์บางแห่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรารู้เหตุผลนี้จริงเนี่ยเราก็อาจจะประเมินได้ว่ามันคือการทำลายพื้นที่ที่รัฐบาลเมียนมามองว่าไม่ได้มีผลประโยชน์กับตัวเองแต่ในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ทำก็เป็นการเลี้ยงไปแบบนั้นข้อสรุปรวมๆเลยนะคะไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้คือไทยเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของเราเองอะแล้วก็ไม่ว่าพม่าจะบลัฟอะไรมาหรือบอกเอ้ยไอ้นี่ทำไม่ได้นะพม่าเราต้อง
1: หาแต้มต่อเราด้วยนะ
0: เออเราคือใช่เราก็ต้องกดดันให้เป็นอะโดยที่เราอย่าไปคิดเกินไปค่ะว่าถ้าเราทำให้พม่าเขาอัพเซตกับเราหรือไม่สบายใจกับเราแล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเอ้าแล้วไม่แล้วคุณจะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้เพื่ออะไรใช่ไหมคะคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์แห่งชาติได้เนี่ยมันไม่ต้องมีหรอก MOU อะไรต่างๆนะดังนั้นทั้งฝั่งการเมืองทั้งฝั่งข้าราชการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ไว้เป็นไว้แบบแม่นมั่นเลยอะว่า MOU เกิดขึ้นมาเพื่อการแก้ไขปัญหาถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มันก็ต้องไปที่กรอบอื่นมันก็ต้องมีมาตรการอื่นที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจริง
1: ขอบคุณอาจารย์ลิลิตาครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเงินและทรัพย์สินมูลค่ากว่า700ล้านบาทที่ตำรวจตรวจยึดได้ณตอนนี้จากอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาคนสนิทซึ่งจากการขยายผลเพิ่มเติมค่ะพบรูปแบบการยักยอกเงินไม่ได้แตกต่างจากวันดังซึ่งเคยเกิดเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะลักษณะคล้ายกันเป็นการแปลงสภาพของเงินจากศรัทธาของประชาชนไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวค่ะจากนั้นมีการส่งต่อให้กับศรีกาคนสนิทและตำรวจกำลังตรวจสอบต่อนะคะว่ายังมีผู้หญิงคนอื่นหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆนั้นเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

เงินสดกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาททองคำมูลค่าประมาณ70ล้านบาทและเงินในบัญชีธนาคารอีก290ล้านบาทรวมเป็นทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทเป็นของ

0: เมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับนะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิ
1: ขณะนี้ทั้งสองคนถูกส่งตัวฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวหลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายอธิโชติฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินและแจ้งข้อกล่าวหากับสีกาคนสนิทฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดโดยพบ2มูลเหตุที่ความผิดชัดเจนค่ะคือเส้นเงินที่ได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลกว่า2ล้าน8แสนบาทการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดทั้งหมด89ล้านบาทซึ่งพบว่าถูกแปรสภาพให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวในรูปแบบต่างๆส่วนสีกาคนสนิทพบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดตั้งแต่ปี2550มีประวัติเป็นบุคคลที่ล้มละลายในปี2562แต่ว่าหลังจากนั้นเพียง3ปีก็สามารถพ้นสภาพแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจนผิดปกติ
2: เราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไหมว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562อดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลผู้หญิงที่ท่านรัก
1: การยักยอกเงินบริจาคของวัดพุทธไทยสวรรค์นายอดิโชตั้งมูลนิธิหวันโชคเมื่อปลายปี2568เป็นการรับเงินบริจาคและเงินรายได้จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลปัจจุบันมูลนิธินี้ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องค่ะรูปแบบไปคล้ายๆกับกรณีวัดพระบาทน้ำพุนะคะคือมีการตั้งมูลนิธิเปิดรับเงินบริจาคหรือว่าหารายได้จากทางอื่นเป็นการเปิดรับเป็นโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆโดยทั้งสองมูลนิธิแทนที่เงินจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงค่ะแต่กลับแยกย้ายเข้าบัญชีมูลนิธิแทนจากนั้นจะเป็นการโยกย้ายเงินเข้าสู่บัญชีของบุคคลอื่นเพื่อแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินไปอีกทอดหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลอยู่ในเส้นทางทางการเงินด้วยหรือไม่มีข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่บัญชีวัดคนหนึ่งระบุว่ารายได้หลักของวัดมาจากตู้บริจาคค่าเช่าร้านค้าและค่าเช่าวัตถุมงคลของอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่หวนภูริพัฒโธราวเดือนละ3-4แสนบาทแต่ว่ามีบางช่วงค่ะที่รายได้สูงถึงเดือนละเกือบ1ล้านบาทแต่ว่าในจำนวนนี้ยังไม่รวมรายได้จากวัตถุมงคลจตุคามรามเทพและเหรียญเหนือดวงที่นายอดิโชติกับคนใกล้ชิดดูแลขณะเดียวกันก็ยังมีเงินสะสมเดิม30ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากงานกฐินและผ้าป่าที่นายอดิโชติเป็นผู้ดำเนินการด้วย
3: ประมาณ300,000-400,000แล้วแต่เทศกาลเนาะช่วงนี้ยอดตกค่ะ
4: ครับแล้วจำนวนเงินที่มันมหาศาลเนี่ยคือมันมาจากทางไหนครับ
3: มหาศาลที่ทางวัดมีตอนนี้ก็คือมันเป็นเงินเก่าที่อดีตเจ้าอาวาสเขาตอนนั้นที่เขาท่านมีสะสมไว้แล้วก็ประมาณเกือบ30ล้านแล้วก็ที่อธิโชติเขาดูประดูแลก็มีกฐินพระป่าที่ญาติโยมมาทำบุญด้วยค่ะ
4: มัน
3: ก
4: ็รวมกัน
3: ใช่ค่ะ
4: มันมีเรื่องอะไรแค่ละใครเครื่องอะไรบ้างไหมตอนเวลาเราทำบัญชีมีใครมาบังคับมีอะไรยังไงบ้างไหมพี
3: ่อ๋อไม่ค่ะตรงนี้คือบัญชีตรงนี้คือมันจะต้องส่งอำเภอตำบลละอำเภอทุกเดือน
1: นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยอมรับนะคะว่าการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวัดทำได้ยากค่ะเพราะไม่มีใครทราบจำนวนที่แน่ชัดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวัดร่วมกับตำรวจใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุบุกเดี่ยวไปชิงทรัพย์กว่า1ล้าน5แสนบาทภายในธนาคารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้แล้วนะคะหลังจากที่พบว่าหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครโดยพบว่าผู้ก่อเหตุวางแผนมาแล้วล่วงหน้าค่ะไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบประวัติก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์มาแล้วอย่างน้อย2คดีด้วยกันตำรวจควบคุมตัวนายสายฟ้าอายุ54ปีเป็นผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับรถยนต์นำมาไว้ที่หน้าสภ.คลองหลวง

0: พื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและใช้ประกอบสำนวนคดีโดยที่ใบหน้าและแขนซ้ายของผู้ก่อเหตุมีบาดแผลได้รับบาดเจ็บเหมือนกับถูกความร้อนค่ะโดยขณะที่ตำรวจนำตัวนายสายฟ้าลงจากรถยนต์ผู้สื่อข่าวสอบถามทำให้ทราบว่าบาดแผลนั้นถูกจากไฟคลอกขณะที่ใช้น้ำมันราดเผารถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุโดยผู้ต้องหายังไม่ให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นด้านพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้บังคับการสภ.คลองหลวงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครโดยหลังก่อเหตุเผารถแล้วผู้ก่อเหตุได้ขึ้นรถยนต์สีขาวอีกคันหนึ่งซึ่งนำไปจอดเตรียมการไว้โดยก่อนหน้านี้ได้วางแผนและดูลาดเลาเอาไว้ก่อนแล้วรวมทั้งผู้ก่อเหตุยังเคยก่อเหตุปล้นรถขนเงินในท้องที่สภ.พระอินทราชาและมีคดีลักทรัพย์ที่สภ.คลองหลวงด้วยส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นปืนปลอมค่ะหลังจากก่อเหตุได้ทิ้งไปขณะหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ GPS ว่าจุดใดเป็นที่ผู้ก่อเหตุทิ้งปืนส่วนเงินสดที่ผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ไปประมาณ1,500,000 บาทอ้างว่านำไปใช้หนี้หมดแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งนำไปให้ลูกสาวใช้หนี้นอกระบบแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและต้องตรวจสอบต่อเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะเป็นหนี้นอกระบบและยืมเงินลูกสาวมายืนยันว่าก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนี่เป็นคำกล่าวอ้างนะคะสำหรับรถยนต์คันที่เผาซื้อมาจากในเพจราคา30,000 บาทซึ่งเป็นรถที่หนีไฟแนนซ์เพื่อนำมาใช้ก่อเหตุ
1: เขาวางแผนใช่ไหม
2: น่าจะพอวางแผนพอสมควรมาเคสซิ่งมาทำการบ้านก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลังก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ยหลายวันพอสมควรครับ
1: เบื้องต้นเห็นว่าประวัติคนร้ายเคยก่อเหตุ
2: เคยมีก่อเหตุปล้นรถขนเงินแล้วก็ลักทรัพย์ในเขตปล้นรถขนเงินในที่เขตประตูน้ำพระอินทร์แล้วก็เขตลักทรัพย์ในคลองหลวงเรา
3: ว
2: ัน
3: นี้นอกจากเราได้รถยนต์มาแล้วเนี่ยแล้วเราได้
2: ก็เสื้อผ้าในวันที่ใช้ก่อเหตุ
3: อาวุธปืนครับ
2: อาวุธปืนเนี่ยคนร้ายบอกว่าเป็นปืนพลาสติกแล้วก็ทิ้งไประหว่างที่ขับหลบหนีเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับ
0: หลังจากนี้มีที่มีการสอบปากคำเสร็จค่ะตำรวจคาดว่าอาจจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปพบแพทย์ในการรักษาบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่มีครบถ้วนอาจจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเบื้องต้นแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและมียานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปหรือว่าหลบหนีแม้ว่าจะยังมีการจัด กิจกรรมปีใหม่ที่ชาบัตเฮาส์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะงานนั้นจัดขึ้นตามกำหนดการเดิมนะคะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบเหงาท่ามกลางการแสดงออกของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยค่ะมีการมารวมตัวกันคัดค้านชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายรวมถึงมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมบริเวณใกล้เคียงด้วย

0: ู้ชุมนุมร่วมกันร้องเพลงชาติไทยที่หน้าชาปาร์ทเฮาส์ป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมการจัดการปีใหม่และพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอิสราเอลซึ่งกำหนดไว้ช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมสำหรับการชุมนุมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะมีการนัดรวมตัวกันบริเวณลานวงเวียนโลมาป่าตองเมื่อเวลา 15:00 น.ก่อนที่จะมีการเดินเท้าเคลื่อนขบวนโดยใช้ถนนพระบารมีและเข้าถนนราชอุทิศ200ปีซึ่งเป็นที่ตั้งของชาบัดเฮาส์ป่าตองเป็นสถานที่จัดงานระหว่างเดินเท้าเข้าถนนราชอุทิศ200ปีมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนเรียงแถวปิดกั้นเส้นทางเพื่อให้นายอำเภอกระทู้ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยกำชับไม่ให้เข้าไปยังชาบัดเฮาส์ก่อนเปิดให้ผู้ชุมนุมเข้าไปรวมตัวที่ด้านหน้าชาบัดเฮาส์ตลอดการชุมนุมมีการประสัยผ่านเครื่องขยายเสียงโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับชาวต่างชาติบางกลุ่มที่เข้ามาอาศัยระยะยาวเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใช้วิธีผิดกฎหมายในการเข้ายึดครองที่ดินทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตและหลายจังหวัดของไทยรวมทั้งการทำพิธีทางศาสนาของชาวอิสราเอลกระทบกับความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที
1: ่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชาบัดนะครับหลายจุดในทั้งภูเก็ตทั้งหลายจังหวัดหรือแม้แต่พังงาผมก็เห็นแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ว่าเขาไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้นอมินีเนี้ยซื้อที่ซื้อพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่

0: ให้ใครเข้าซึ่งเขาจะประชุมอะไรกันแล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นประชุมทางเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขาเราก็ไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้เลย
1: จากนั้นเวลาประมาณ 17:45 น.ผู้ชุมนุมร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและประกาศยุติการชุมนุมค่ะส่วนบรรยากาศภายในชาบัตเฮาส์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาทั้งที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะมีผู้เข้าร่วม700 คนสำหรับชาบัตเฮาส์ป่าตองตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศ200 ปีบริเวณโดยรอบมีธุรกิจที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเช่นร้านเช่ารถร้านค้าร้านอาหารติดป้ายภาษาฮิบรูเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจนย่านนี้ถูกเรียกว่าเป็นย่านของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะหลังจากที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเฝ้าสังเกตการที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อรอการเคลื่อนร่างของผู้ก่อเหตุ2 คนซึ่งถูกวิสามันฆาตกรรมบนเชือกเขาตะเวอำเภอปาเจาะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อร่างมาถึงค่ะมีการตรวจสอบประวัติพบว่าทั้ง2 ร่างนั้นก็เคยมีหมายจับในคดีความมั่นคงถึง9 หมายด้วยกันผู้เสียชีวิต2 คนจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เผยผลตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าทั้ง2 คนคือนายอูเซงมามะและนายอูเซงเจ๊มิงทั้ง2 คนมีหมายจับในคดีอาญารวม9 หมายด้วยกันนอกจากนี้บริเวณจุดปะทะเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดปืน M16 AK-104 ระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2 ลูกและอุปกรณ์การดำรงชีพการวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุทั้ง2 คนเกิดขึ้นหลังจากการขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงบริเวณจุดตรวจบุกเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทหารเสียชีวิต5 นายและมีชาวบ้านบาดเจ็บ6 คนเกิดขึ้นเมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนข้อเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านเวทีเสวนาถอดบทเรียน22 ปีไฟใต้นักวิชาการด้านสันติศึกษาสะท้อนว่าตลอด2 ทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาชายแดนใต้ไม่ได้มีเพียงมิติของความมั่นคงแต่เป็นความขัดแย้งที่หลังอย่างลากลึกทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความยุติธรรมพร้อมกับเสนอว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นควรถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการปกครองเพื่อให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงความมีตัวตนและเป็นเจ้าของ
2: กฎกติกาของการใช้กำลังนะฮะมีการพูดถึง self determination นะแทนที่จะพูดถึงเรื่องการ separation นะมีการพูดถึงเรื่อง transitional justice นะคือพวกเนี้ยแนวคิดใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการเปิดพื้นที่ทางการเมือง
1: ตัวแทนจากฝ่ายความมั่นคงก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของทหารอาจดูเหมือนเป็นผู้นำในทุกมิติแต่ยืนยันว่าในเชิงนโยบายต้องการให้การเมืองนำการทหารเพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้ตามปกติ
3: แต่เผอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆกลุ่มหรือว่าส่วนปกครองต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ออกก้าวออกมานำเหมือนกันในตามหน้าที่ตามฟังก์ชันที่เขาต้องทำให้ทหารเนี่ยเข้าไปดำเนินการเพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการที่ทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเบาบางสงบลงมันก็เลยเห็นเป็นภาพว่าทหารเนี่ยจะเป็นผู้นำในส่วนต่างๆอยู่เสมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วในแนวนโยบายเนี่ยหรือว่าความการดำเนินการของในพื้นที่เองต้องการที่ให้การเมืองนำการทหารแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเชื่อและเรายืนยันว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาในอนาคตแล้วก็ทำให้เกิดความถาวร
1: ข้อสรุปจากเวทีวันนี้หลายฝ่ายแสดงเจตจำนงที่สอดคล้องกันว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนมีกฎหมายรองรับกระบวนการสันติภาพที่ไม่เปลี่ยนตามรัฐบาลและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเห็นต่างได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับการถูกคุกคามตำรวจปปป.เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI 2คนหลังจากที่ถูกกล่าวหาค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะขณะที่ต้นสังกัดของทั้ง2 คนมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าจับกุมนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่บ้านพักจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานครพร้อมกับตรวจค้นบ้านพักเพื่อเก็บหลักฐานที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาและเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลออกหมายจับฐานร่วมกันเรียกรับทรัพย์หรือผลประโยชน์

0: คำสะท้อนของนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้บังคับการปปป.เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีพฤติการเรียกรับเงิน55ล้านบาทพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายชื่อโดยอ้างว่ามีโควต้าที่สามารถช่วยให้ผ่านการสอบได้
1: ว่าเอาไปให้เนี่ยทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับโดยเฉลี่ยรายละ 100,000 บาทแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่ตรงกับ70ล้านเพราะว่าเป็นการวางมัดจำก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตรงก้อนนี้มันจะมีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุมันเป็นเหตุทำให้นายกเฮงเนี่ยถูกทวงเงินและจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่
0: ขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI มีคำสั่งให้ทั้งสองคนออกจากราชการไว้ก่อนแต่ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแหล่งข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.ซึ่งเคยเรียกผู้เสียหายจากเครือข่ายนายกเฮงเข้าให้ข้อมูลพบว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองคนยังอ้างถึงคนนอกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยยืนยันว่าจะขยายผลทุกรูปแบบส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้อายัดไปแล้วกว่า320ล้านบาทนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงถึงคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าสามารถอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดในคดีนี้ได้แล้วกว่า320ล้านบาทโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง อยู่ระหว่างวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการทางการเงินทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรม
2: เรื่องของคดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมี อิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU แล้วก็แบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแปลงคดีหรือว่าการทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงนะครับ
0: สำหรับการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน98รายการมีทั้งที่ดินการซื้อขายทองคำสิทธิเรียกร้องในทองคำบัญชีเงินฝากธนาคารหลักทรัพย์และเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมประมาณ315ล้านบาทรวมถึงการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย4จุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์พบทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวน4ล้าน 530,000 บาทและสินค้าแบรนด์เนมปปง.จึงใช้อำนาจที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวรวมแล้วกว่า320ล้านบาทมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการประจำปี2569ค่ะโดยพลเอกสรัญเพชรานนท์ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พร้อมกับปรับทัพในทหารระดับสูงในหลายตำแหน่งสำคัญเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการแต่ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน805รายชื่อโดยตำแหน่งสำคัญในกระทรวงกลาโหมคือพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่พลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกชิชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารเป็นเสนาธิการทหารกองทัพบกพลเอกณรงค์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกขณะที่พลโทสราวุธชัยสิทธิ์รองเสนาธิการทหารบกและพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกส่วนพลเอกอาวุธพุทธอำนวยที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเป็นเสนาธิการทหารบก และพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4

0: ็นแม่ทัพภาคที่4กองทัพเรือพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ตามที่ถูกคาดการไว้ส่วนกองทัพอากาศพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกอนุรักษ์โรมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและพลอากาศโทจักรกฤษธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเครือข่ายสมัชชาคนจนคนลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงค่ะได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกร้องให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่าแผน PDP 2026นะคะโดยกังวลว่าผลกระทบนั้นจะซ้ำรอยกับเขื่อนปากมูลผ่านมาแล้วกว่า36ปีความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลยังคงไร้การเยียวยาวันนี้เครือข่ายสมัชชาคนจนคนลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงเดินทางกว่า660กิโลเมตรมาที่หน้ากระทรวงพลังงานเพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยมีนายไพรัชเพชรรำผู้อำนวยการกองตรวจพลังงานเป็นผู้รับหนังสือโดยสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องก็คือข้อแรกค่ะขอให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2593หรือ PDP 2026เนื่องจากกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตข้อ2คือขอเพิ่มรายชื่อตัวแทนชาวบ้าน8คนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนกรณีปัญหาเขื่อนปากมูลครั้งที่1/2569ในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้พร้อมกับเร่งเยียวยาชาวบ้าน 1,632 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: มาไอ้ขอมีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลในวันที่21ซึ่งสิมีการประชุมอยู่ทำเนียบรัฐบาลเนาะพวกเฮาก็อยากมีรายชื่อเข้าร่วมการประชุมตามมติครม.ที่เคยมีขอตกลงกันแต่แต่มติครม29เมษายน2540ที่รัฐบาลยอมรับว่าการสั่งเขื่อนปากมูลได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่ออาชีพประมงของพี่น้องชาวประมงปากมูลและการในขณะที่เขื่อนเก่ายังบ่ท่านได้รับการแก้ไขเขื่อนปากมูลสร้างมาแล้ว36ปีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมยังบ่ทันมี
0: สำหรับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2593หรือ PDP 2026อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นโดยกระทรวงพลังงานระบุว่าหัวใจสำคัญของแผนฉบับนี้คือการตอบโจทย์พลังงานสะอาดและการมุ่งเป้าสู่ Net Zeroฝรั่งเศสประกาศถอนตัวจากการสนับสนุนจานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟ่าค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
2: ฝรั่งเศสกลายเป็นชาติล่าสุดที่ประกาศถอนตัวจากการสนับสนุนจานนี่อินฟาติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันว่าการตัดสินใจนี้มาจากการบริหารงานของอินฟานติโนที่ขัดแย้งกับหลักธรรมาภิบาลและคุณค่าพื้นฐานของวงการฟุตบอลราฟาเอลมาเกสเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับการรับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเม็กซิโกพร้อมตั้งเป้าทำลายอาถรรพ์ตกรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกของเม็กซิโกสำหรับมาเกสเข้ามาคุมทีมแทนที่ฮาเวียอากิเร่เคยลงเล่นฟุตบอลโลกให้เม็กซิโกถึง5สมัยระหว่างปี2002ถึง2018แต่ก็ตกรอบ16ทีมทุกครั้งซามี่ฮูเปียอดีตกองหลังลิเวอร์พูลชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2005ที่อิสตันบูลเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมคอปรันแบงคอก2026ซึ่งเตรียมจัดการแข่งขันในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์นี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยฮูเปียจะร่วมวิ่งระยะ5กิโลเมตรกับเหล่าสาวกเดอะคอปชาวไทยที่เข้าร่วมงานนี้กว่า 10,000 คน

0: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดแถลงข่าวความพร้อมของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีรัชนกอินทนนท์เปิดเผยว่าเอเชียนเกมส์ผลนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอจึงอยากจะคว้าเหรียญรางวัลส่งท้ายให้แฟนกีฬาชาวไทยซึ่งขนไก่ไทยตั้งเป้าไว้ที่3เหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมส์สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยมอบกระสุนลูกซองและน้ำมันฉีดล้างและรักษาอาวุธปืนให้แก่กองทัพภาคที่1ไว้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ดูแลป้องกันชายแดนโดยหลังจากนี้ทัพนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ไทย26คนจะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ปิดท้ายที่เทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีในศึก US Open ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่านักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ3ของรายการ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ซาบาเลนกาผ่านเข้ารอบชิง US Open เป็นสมัยที่4ติดต่อกันโดยรอบชิงซาบาเลนกาจะเข้าไปพบกับเอเลนารีบาคิน่าว่าที่มือหนึ่งของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานที่เอาชนะโคโค่กอล์ฟนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ4ของรายการ2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4ทำให้รีบาคิน่ามีลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมที่3ของตัวเองหลังเพิ่งได้แชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันออนซีดีอมรวลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านพิษณุโลกใช้ภูมิปัญญาจากสารไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนถวายวัดและเป็นของรางวัลงานทำบุญตักไข่เตรียมงานลอยกระทงปีนี้กู้ภัยจังหวัดตราดช่วยชาวบ้านตีต่อหลุมนำตัวอ่อนมาปรุงเมนูลาบต่อหลุมทอดหลังไล่ต่อยเจ้าของบ้านหลายครั้งจุธามาศผูกโคตามชาวประมงพื้นบ้านอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชออกวางอวนดักปูม้าและหาสัตว์ทะเลอื่นนำไปส่งขายและทำอาหารพื้นถิ่นตอนนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภูกำลังคึกคักเพราะว่าทางกรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบว่าไปพบภาพเขียนสีแห่งใหม่บริเวณผนังถ้ำนะครับถือเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับกำลังสำรวจเรื่องของประวัติที่มาความเป็นไปต่างๆก็จะได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ต่อไปที่ถ้ำผาเหวี่ยงครับภาพเขียนสีแดงหลายจุดของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นกรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบกันบริเวณถ้ำผาเวียงด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงตำบลนาแกที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูครับพบภาพนี้ที่ผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำในพื้นที่ภูเขาในเขตถ้ำผาเวียงก็ใช้โปรแกรมตรวจสอบภาพเขียนสีที่พบนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพเลงไต่เถาวัลย์มีอยู่4ตัวแล้วก็ด้านล่างเป็นภาพของวัวกระทิงนะครับพบร่องรอยเขียนทับซ้อนกันอีก1ยุคด้วยรวมถึงภาพฝ่ามืออีก2แห่งที่เป็นรอยฝ่ามือผู้ใหญ่กับรอยฝ่ามือเด็ก
1: ประถมเนาะเราจะเห็นว่าภาพวัวภาพลิงเนี่ยมันถูกวาดขึ้นก่อนจากนั้นมันมีการมาวาดด้วยภาพที่เป็นลายเส้นนำมาทำเป็นเส้นหยักคกเอ้ยหยักคดมาเป็นเส้นคู่ทับแสดงว่ามีการวาดอย่างน้อย2สมัยแล้วนะคะทีนี้ดูว่าตรงนี้เป็นสีแดงเข้มนะคะแล้วเลื่อนมาทางนี้ภาพฝ่ามือเป็นสีออกส้มๆเห็นไหมคะการผสมสีตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันแสดงว่าที่เนี่ยอาจจะมีการเข้ามาใช้งานพื้นที่อย่างน้อย3ครั้งเลยครั้งแรกสุดเป็นภาพรูปประทับน้องเป็นภาพสัตว์ครั้งที่2เป็นภาพนามธรรมที่เขียนทับไปบนภาพรูปประทับครั้งที่3คือภาพฝ่ามือมนุษย์ซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยปรากฏการณ์ลักษณะเนี้ยเราเจอทั่วทั้งอีสานตะวันออกอีสานบนอีสานตอนบนจะเจอลักษณะนี้ก็คือถ้ำไหนก็ตามที่พบการวาดภาพซ้ำๆบนพื้นที่เดิมๆหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบว่าความเก่าแก่สุดของภาพเนี่ยจะเริ่มที่ภาพรูปประทับก็คือภาพสัตว์ภาพคนพวกนี้จะมาก่อนจากนั้นเนี่ยจะเป็นพวกภาพลายเส้นเลยค่ะคณิตจะเป็นสมัยที่2 ส่วนภาพฝ่ามือเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษยังไงก็คือว่าเราพบว่าฝ่ามือเนี่ยมีทั้งทำขึ้นหลังจากภาพรูปประทับคือรูปสัตว์รูปคนแล้วก็ทำขึ้นหลังจากภาพอรูปปลักษ์ด้วยมันสะท้อนว่าการทำภาพฝ่ามือเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมคือเป็นพิธีกรรมเหมือนกับว่าเราตีความไม่ได้เพราะว่ามันที่เนี่ยอายุวันอาจจะประมาณสัก 4,000 ถึง 1,500 ปีมาแล้วเนาะทีนี้มันยากที่เราจะตีความว่าคนโบราณอ่ะเขาประกอบพิธีอะไรในนี้จริง
0: ๆพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศของวัดถ้ำผาเวียงนะครับถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางทางประวัติศาสตร์สำคัญ2จุดด้วยกันจุดแรกของลุ่มแม่น้ำเลยกับภูพระบาทนะครับถือว่าเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของภาคอีสานเลยครับ
1: คือต้องบอกว่าภาพเขียนสีเนี่ยจริงๆมันสามารถกำหนดอายุจากตัวแหล่งได้แต่ว่าในปัจจุบันในไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเรายังไม่มีการกำหนดอายุโดยตรงจากภาพนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นในปีถัดไปมันอยู่ในแผนที่กรมศิลปากรมีแผนว่าจะทำการกำหนดอายุแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการกำหนดอายุภาพเขียนสีเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องไปเก็บตัวอย่างจากสีจากภาพอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่อยากจะทำลายแหล่งเพราะฉะนั้นเราก็ยังสงวนเรื่องของรอดูว่าเผื่ออนาคตเทคโนโลยีอะไรมันใหม่ๆเข้ามาอาจจะแบบมีอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องทำลายภาพได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยังสงวนเรื่องของการกำหนดอายุเอาไว้ว่ารอดูก่อนว่าเทคโนโลยีหรือว่าปริมาณตัวอย่างถ้ามันยิ่งใช้น้อยได้เราก็ยิ่งดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรากำหนดอายุเบื้องต้นจากเนื้อหาที่ปรากฏในภาพเป็นหลักนะคะแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีที่เจอบนผิวดินพวกเศษหม้อเศษไหอะไรเงี้ยค่ะที่เจอในถ้ำในอะไรเงี้ยก็จะช่วยในการกำหนดอายุ
0: คณะสำรวจนะครับยังเดินทางไปสำรวจภายในถ้ำถาเวียงที่เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนสันเขาครับต้องเดินไปตามบันไดทางเท้าแล้วก็ปีนต่อไปตามซอกหินด้วยยังไปพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณในถ้ำนะครับก็สอบถามพระลูกวัดป่าผาเวียงที่ออกทุดงสำรวจตามถ้ำต่างๆใกล้กับแนวเขาของถ้ำผาเวียงนะครับพบว่ายังมีถ้ำเล็กๆอีกหลายสิบถ้ำนะครับเราก็ไปพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเลยอย่างขวานหินขันทองเหลืองขนาดเล็กน้ำเต้าขนาดเล็กลูกปัดคนโถน้ำขนาดเล็กนะครับเศษกระเบื้องเศษอิฐชิ้นส่วนกระดูกที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของมนุษย์หรือว่าของสัตว์ส่วนเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเวียงเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนภายในถ้ำนะครับหลายถ้ำเลยจะเจอวัตถุโบราณวัดก็กลัวจะสูญหายครับก็เลยเก็บบางส่วนมารักษาไว้เพื่อเอาไว้ให้คนได้ศึกษา
2: ภายในถ้ำอยู่จังงอนหินอยู่ทั้งๆเนี่ยข้างบนก็ที่เอาบันไดขึ้นไป
3: ทำยังครับเก็บไปจากผากลาง
2: อ๋อครับจะมีกระดูกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่อาตมาเอาเก็บไว
3: ้บ่หลายยืนบ่ครับถึงเฮาพอวัตถุโบราณภายในถ้ำครับ
2: ส่วนมากอันซากอิฐตัวนี้มันจะอยู่ถ้ำล่าง
0: คณะสำรวจจะได้จัดทำรายงานการสำรวจเบื้องต้นนะครับแล้วก็แหล่งไหนที่สำคัญก็จะขึ้นทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุไว้เป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งของอำเภอนาวังต่อไปครับการค้นพบครั้งนี้ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับวงการโบราณคดีในพื้นที่ด้วยแล้วก็เตรียมพัฒนาไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาศึกษากันต่อไปครับมีโครงการศิลปะนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแข่งขันวาดภาพด้วยเทคนิคการใช้สีน้ำนะครับโดยกำหนดโจทย์ก็คือใช้ต้นแบบของดีหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีมาเป็นการแข่งขันกันนะครับไปใช้ความสามารถศิลปะรวมถึงได้ดูจากของดีจากในพื้นที่ตัวเองด้วยครับ
4: ผู้ชมชิดเชื้อภูผาเหนือเวิ้งน้ำพฤกษาฉ่ำชื้นเขื่อนลึกแลเขียวพาเขาพุ่งเด่นนาเชี่ยวหลานช่วยสัตว์ฟื้นเฟื่องฟุ้งหลากหลาย

0: บทกวีถ่ายทอดเรื่องราวเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับโดยอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณานนท์เป็นศิลปินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคำนะครับมาร่วมวาดภาพเขาสามเกลอยามค่ำคืนนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ร่วมการแข่งขันวาดภาพคาริโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2ครับที่ผู้ประกอบการที่พักโซนเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็ช่วยกันจัดขึ้นที่คาริโกรีสอร์ทตำบลเขาพังที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานนี้รับเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรับพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมแข่งขันแบ่งรุ่นกันไปรับก็แบ่งหัวข้อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของท้องถิ่น
1: ในส่วนของหัวข้อประชาชนไปนะครับก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าเป็นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวใดนะครับแต่เพื่ออาจารย์อยากให้มีการนำเสนอความสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลายแล้วก็ไม่ได้จำกัดในเรื่องของสีด้วยไม่ได้จำกัดขนาดนะแต่ไม่เกินประมาณ80ซมนะของกระดาษนะครับ
2: แล้วหลังจากแข่งขันศิลปะที่เราทำอยู่บ้างครับ
1: ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาริโกรีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหากมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับ
3: ก็เหมือนกับที่เพลงที่เขาตัดสินใช่พอสุดท้ายไม่รู้ว่าคุณจะเรียนจากไหนไม่เกี่ยวพอออกมาแล้วมันได้ไอ้ความเป็นตัวเขาของแต่ละคนมีเป็นตัวเขาได้เขาสามารถตัวนี้คือจุดสูงสุดว่าคุณทำและคุณต้องการให้คนดูรู้สึกยังไงกับคุณถ้ารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าดอกบัวผุดนี้มันดูอัศจรรย์นะมันงามนะมันดูเหมือนกับเขียนแล้วมีกลิ่นออกมาเลยบัวผุดนี้แมงมาเต็มเลยอ้าวคือให้ความรู้สึกนั้นได
0: ้ปัจจุบันงานศิลปะมีหลากหลายครับเทคนิคก็แล้วแต่บุคคลที่ถนัดต่างกันไปครับเพราะว่างานศิลป์ไม่ได้มาจากตำราอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนก็ทำให้งานศิลป์นั้นมีความแปลกใหม่มากขึ้นด้วยครับผลงานการวาดภาพนี้ก็จัดแสดงที่คาริโกรีสอร์ทไว้เป็นเวลา1ปีรวมถึงถ้านักท่องเที่ยวไปดูแล้วถ้าสนใจอยากซื้อไว้ก็สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้เช่นกันครับไปดูชาวบ้านที่พิษณุโลกนะครับรวมตัวกันทำบุญจากความถนัดของตัวเองด้วยการมาช่วยกันทำงานจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ถวายให้วัดนะครับเอาไว้เป็นของรางวัลในงานสอยดาวเตรียมงานลอยกระทงปีนี้กันครับชาวบ้านกลางที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับหมุนเวียนกันมาที่ศาลาภายในวัดนิมิตธรรมารามตำบลบ้านกลางเขามาช่วยกันจักสานไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมานานนะครับด้วยการเหลาตอกจักสานทำตะแกรงตากปลาทำกะโหลกครับตั้งเป้าว่าทำให้ได้150ชิ้นนะครับรวมถึงคนไหนมีความสามารถจักสานจะเอาไม้ไผ่ที่เตรียมเอาไว้ที่วัดกลับไปทำที่บ้านก็ได้ทำตะข้องนะครับใส่ดักปลาตะกร้าหรือว่าสุ่มไก่ก็จะเตรียมมาถวายวัดหมดเลยทั้งหมดนี้ครับเพื่อเก็บเอาไว้เป็นของรางวัลงานทำบุญตักไข่ถวายวัดครั้งละ10บาทนะครับในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงปีนี้ครับซึ่งวัดจะจัดงาน2วันให้ชาวบ้านกลางได้มาเที่ยวแล้วก็มาร่วมทำบุญตักไข่ลุ้นรับรางวัลเป็นเครื่องจักสานเหล่านี้กัน
4: กี่ปีแล้วเนี่ยทำแบบนี้
5: ผู้หลายปีแล้ว10กว่าปีแล้ว
4: 10กว่าป
5: ีแล้ว20ปีแล้วมั้ง
4: 20กว่าปีแล้วแล้วแต่ละปีต้องทำเยอะมั้ย
5: ประมาณ100บางทีก็150 150อันบางทีมันจะมีบางครั้งเขาก็สารมาจากบ้านไอ้สารมาจากบ้านบางตะข้อง
4: เอามาให้วัด
5: เอามาให้วัดแต่เอามาจากที่นี่แหละไปจากศาลแล้วเขาก็ศาลแล้วเขาก็มาให้
4: ใครทำอะไรเป็นก็เอาทำ
5: ใครทำอะไรเป็นทำ
6: ศาลกระแตงเอาไว้ตากของ
4: ไว้ตากของอันนี้เนี่ยเราทำเป็นมานานหรือยังครับ
6: ประมาณ4-7ปีให้หลังนะ
4: ญญา
6: ภูมิปัญญา
4: แล้วอย่างเมื่อกี้เห็นถือที่มาที่เอามาจากบ้านมานั้นแล้วท่านจะไปทำอะไร
6: เลี้ยงเด็กด้วยงั้นก็เอาไว้กวาดเอาไว้กากกากคือของเล็กๆกากหมากากหัวกากเอ้ยใหญ่สารพัด
4: แสดงว่าทำเป็นหมด
6: เป็นท
7: ุ
6: กคน
4: เป็นท
7: ุ
4: กคนอ
7: ัน น
0: ี้
7: นะ
0: แล้วก็ชาวบ้านบางส่วนยังมาช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองภายในวัดด้วยครับเอาไว้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามเอาไว้ทำกระทงกันด้วยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วยกันหาเงินเข้าวัดได้ดัง 120,000 กว่าบาทนะครับก็เป็นการร่วมบุญตามประสาที่ชาวบ้านเขาใช้ฝีมือของพวกเขาตามความถนัดกันหน่วยกู้ภัยที่จังหวัดตราดนะครับได้รับแจ้งว่ามีต่อหลุมนะครับแล้วก็ต่อยเจ้าของบ้านอยู่หลายครั้งก็เลยเรียกไปจัดการให้ครับสุดท้ายก็เอาตัวอ่อนเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูลาบต่อหลุมทอดซะเลยครับ
8: เขาใช่ไหมเขารู้ได
0: ้ต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือทำสถานตราดนะครับมาช่วยกันปฏิบัติการตีต่อหลุมนะครับต้องใช้ไฟเผารังแล้วก็เลื่อยเจาะตัดโพรงไม้ครับก่อนจะค่อยๆล้วงไปในโพรงเอารังต่อหลุมออกมาครับเพราะว่าเจ้าของบ้านแจ้งไปว่ามีรังต่อมาอยู่ในโพรงต้นไม้ใกล้บ้านนะครับแล้วตัวต่อดุเหลือเกินต่อยคนในบ้านไปหลายทีที่ซอยสุขสงัดหมู่5บ้านหนองสโนที่อำเภอเมืองตราดนะครับงานนี้ก็เลยนำรังต่อหลุมนะครับมาแกะเอาตัวอ่อนในรังออกล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาไปทอดจนสุกเป็นสีน้ำตาลอ่อนพักไว้ก่อนเตรียมหั่นหอมแดงผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับใส่ผงลาบลงไปบนตัวต่อหลุมด้วยตามด้วยผักชีหอมแดงคลุกเคล้ากันนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาเล็กน้อยนะครับนำมากินได้เลยครับมีทั้งเมนูลาบทอดหรือว่าจะเอาไปทำยำหรือว่าผัดกระเพราก็ได้ด้วยครับ
9: มันหอมๆนะพ่อแม
10: ่ถึงรสชาติเป็นไง
11: พ่อจะออกกรอบนุ่มอร่อยครับ
9: มัน
11: ของทำให้เป็นตัวต่อหลุมนะครับตัวต่อหลุมก็จะมีลักษณะก็คือจะอ้วนปัดรังต่อหัวเสือแล้วก็จะทำรังครับตามโพรงไม้หรือเป็นโพรงหลุมซึ่งในกรณีนี้ครับก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนื่องจากเกรงว่าจะถูกต่อเนี่ยลุมต่อยเพราะว่าติดอยู่ใกล้สวนก็คือต่อบินออกมาว่อนเลยก็เลยติดต่อทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
0: ต่อหลุมหรือว่าต่อหัวเสือแถบใหญ่ครับถ้าโดนต่อยเนี่ยอาการจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต่อที่ต่อยแล้วก็ปริมาณพิษที่ได้รับด้วยครับบางคนอาจจะโดนต่อยแล้วเจ็บๆคันๆนิดหน่อยแต่บางคนแพ้มากก็มีเหมือนกันถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับถ้าแพ้มากจริงๆชาวบ้านนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ออกไปปักเบ็ดไปดักปลาช่อนเรียกว่าเป็นปลาช่อนน้ำใหม่กันนะครับอยู่ตามหนองน้ำธรรมชาตินะครับจับมาได้อยากไปทำกินที่บ้านด้วยแล้วเอาไว้ขายได้ราคาดีมากด้วยครับได้ปลาช่อนจากธรรมชาติแท้ๆเลยครับรสชาติสุดยอดไร้กลิ่นคาวนะครับนี่เป็นของกินระดับ5ดาวจากธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาออกมาหาปักเบ็ดตามหนองน้ำธรรมชาติใกล้บ้านตัวเองกันอย่างพื้นที่นี้ครับอยู่บ้านซับเต่าตำบลอุดมทรัพย์ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ทำให้หนองน้ำตามธรรมชาติเนี่ยมีน้ำหลากลงหนองนะครับก็เลือกมองดูทำเลที่ก่อนหน้านี้ไม่แห้งขอดนะครับมีตอไม้พงหญ้าเป็นจุดที่ปลาใช้หากินแล้วก็หลบอาศัยครับจากนั้นก็เอาเหยื่อที่หาได้ง่ายครับอย่างเขียดนามาเกาะเบ็ดล่อปลาริมตลิ่งกันเลือกจุดที่น้ำใหม่ท่วมยากครับเพราะว่าเป็นจุดที่ปลาเนี่ยชอบเข้ามาหากินแมลง
12: ต้องลึกมากไหมน้ำ
13: ไม่ต้องลึกมาก
12: ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรพี
13: ่ส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะเนาะที่มาใส่เขามากินเหลือเขียด
12: ปลาพวกนี้นี่เราเอาไปขายยังไงหรือทำอะไรยังไง
13: ถ้ามีคนซื้อสดก็ขาย
12: โลเท่าไหร่พี่
13: แต่ส่วนมากขายตามบ้านเราก็ขายโลละร้อยอ่ะเนาะเอาแบบคนเขาซื้อไหวกินไหวตามบ้านนอก
12: ช่วงนี้ก็หาได้ง่ายหน่อยช่วงนี้ชุกหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะเนาะ
13: จ
12: ้าถ้าเราขายไม่หมดก็เอาไปทำอะไร
13: ทำแบบเดียว
0: การใช้เหยื่ออย่างเขียดเนี่ย

0: บางครั้งไม่ได้แค่ปลาติดมาแต่จะเป็นสัตว์นักล่าอย่างงูด้วยครับต้องสังเกตระวังเป็นอย่างมากด้วยถ้าพบว่าสายเบ็ดถูกดึงขึ้นฝั่งเนี่ยต้องให้คิดว่าเป็นงูเอาไว้ก่อน
1: ปลากำลังอ้วนปาด
2: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมา
3: ปลาทุกอย่างเลยนี
2: ่ดูครับพี่น้องเฮ้ยปลาไหลทำไมลายงี้วะนี่เขาเรียกงูอะไรนี่งูน้ำงูเห่าน้ำไหมนี่เรียบร้อยดีเหนื่อย
0: ส่วนใหญ่ปลาที่อาศัยแล้วก็หากินในแหล่งน้ำประเภทนี้ครับจะเป็นปลาช่อนปลาดุกซะมากนะครับก็เป็นปลานักล่าที่ชอบน้ำใหม่ถ้าเจอทำเลเหมาะๆนะครับมีปลาเนี่ยก็จะหาได้วันละหลายกิโลกรัมอย่างวันนี้ครับชาวบ้าน2คนนี้ก็จับปลาช่อนได้ถึงเกือบ10กิโลกรัมเลยครับก็ถ้ากินไม่หมดขายไม่ทันนะครับก็ทำเป็นปลาย่างปลาแดดเดียวเก็บเอาไว้กินได้นานก็ลดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ไปได้ครับช่วงนี้พอคลื่นลมสงบนะครับชาวประมงพื้นบ้านที่ตำบลแหลมตะลุมพุกที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาจะเอาเรือเล็กไปวางอวนไปดักปูม้ากันแล้วก็หาสัตว์ทะเลอื่นๆด้วยเอาไปขายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอากลับบ้านไปทำกินอาหารพื้นถิ่นนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: วันนี้พาคุณผู้ชมออกทะเลนอกนะคะตามไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่แหละค่ะเราอยู่กับพ่อนะคะเดี๋ยวพ่อจะพาเราออกไปหาวัตถุดิบทางทะเลค่ะวันนี้เราออกไปหาอะไรบ้างครับพ่อ
1: ออกไปกู้วนปูแล้วกู้วาย
0: ค่ะ
1: หอยวายคร
0: ับ อ๋อนี่คือมันออกจากชายฝั่งเราไกลไหมพ่อ
1: ประมาณหอยวายก็ประมาณ2กิโลวนปูประมาณ1กิโล
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
2: ปลายแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตและอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อมรสุมผ่านพ้นคลื่นลมสงบและท้องฟ้าเปิดชาวประมงจะนำเรือขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ออกสู่ทะเลนอกเพื่อจับสัตว์น้ำสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยจุดหมายแรกของการออกเรือในวันนี้คือการเก็บอวนปูค่ะ
0: เราล่องเรือมาได้สักประมาณสักครึ่งกิโลนะคะก็คือจุดนี้ค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่เราแวะเก็บอวนปูค่ะซึ่งการเก็บอวนปูขึ้นมานะคะพ่อเขาสาวขึ้นมาก็ได้ทั้งปลาปูแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะรวมถึงมีกั้งตัวเบลเริ่มเลยค่ะจุดนี้ค่ะพ่ออวนมันมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สายนึงประมาณ400เมตร
0: 400เมตรเหรอคะ
1: ครับ
0: ที่เราสาวขึ้นมามีอะไรบ้างครับพ
1: ่อมีตอนนี้ก็ได้กั้งปลาแล้วก็ปูม้าปูดาว
0: โอ้คืออวนอวนหนึ่งผืนนี่คือเราได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: แต่จุดประสงค์จริงๆแล้วคืออวนอันนี้ดักเฉพาะปูเหรอ
1: เฉพาะปูหาหลักคือว่าดักปูอย่างเดียวแต่ปลาเป็นผลพลอยได
0: ้ค่ะ
3: ได้ที่ตรงไหน
0: แล้วฤดูกาลที่เราออกมานี่คือจะหาได้ช่วงประมาณเดือนไหนบ้างนะพ่ออ
1: วนปูนี่มันได้เกือบทั้งปีแหละถ้าออกได้นะ
0: ค่ะ
2: ชาวประมงพื้นบ้านจอกเรือไปวางอวนดักปูม้าในช่วงบ่ายและทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนจะกลับมาเก็บในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่การจะเก็บปูม้าและสัตว์น้ำชนิดอื่นออกจากอวนได้ก็ต้องอาศัยความใจเย็นเพื่อไม่ให้ขาหรือก้ามปูหักหลุดซึ่งจะทำให้เสียราคาค่ะ
0: จุดนี้นะคะเป็นจุดที่2แล้วค่ะที่เราออกมาเก็บเขาเรียกว่าหอยวาย
3: หอยวาย
0: หอยวายหรือว่าที่ดักหมึกวายค่ะนี่ค่ะแต่ว่าหอยวายที่นี่เขาใช้หอยอะไรอ่ะพ่อ
1: นี่มันหอยเชอรี่ป่ะหอยเชอรี่
4: หอยเชอร
1: ี
0: ่
1: หอยโคงอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็หอยสังหอยสังจะลูกโตกว่านี้หน่อยเครื่องจะหนากว่านี
0: ้อ๋อแต่นี้เราเลือกใช้เป็นหอยเชอรี่กับหอยโคงใช่มั้ยคะแล้วการที่ทําไมเราชาวบ้านที่นี่เขาถึงได้เลือกใช้แบบเปลือกหอยในการดักหมึกวายแบบนี้บ
1: ่มันความสะดวกความต้นทุนอะไรก็ถ้าเป็นรวายอย่างอื่นมันก็แพง
0: มันเข้าดีด้วย
1: มันเข้าดีด้วยธรรมชาติของมันน่ะมันฝากตัวอยู่ในนี
0: ้คือการที่เราใช้เปลือกหอยดักหมึกวายนี่คือเพื่อที่จะให้หมึกเนี่ยเขาไปหลบอาศัยอยู่อะคะ
1: ใช่ๆ
0: มันเกิดจากอะไรนะเพราะที่บอกว่าคลื่นลมหลบคลื่นลมหรือว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ธรรมชาติของมันมันก็หลบอยู่ตามโคนไม้กับอะไรสักอย่างนึงที่มันหลบได้อ่ะมันชอบอยู่อย่างนั้นเปรียบกับหมึกอีกตัวอย่างนึงเป็นหมึกกล้วยหมึกโคกหมึกอ้อมันอันนั้นเขาจะหาเขาจะล่องไปตามน้ำน้ำฝั่งบนอันนี้อยู่ติดดิน
0: อ
1: ะ
0: แสดงว่าที่ดักเรานี่คือโรยลงถึงพื้นเลย
1: ลงถึงพื้นเลย
0: อ๋อเพราะหมึกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามพื้นเลยอะคะ
1: ตามพื้นเลย
0: แต่พอได้มาแล้วเนี่ยค่ะหนูเห็นเมื่อกี้มีเตรียมน้ำแข็งด้วยอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็แบบว่าน้องไว้อาสดเอาความสดไป
0: อ๋อคือหมึกวายนี่คือถ้าเกิดได้มาปุ๊บเราต้องแช่น้ำแข็งเลย
1: ใช่
0: เพื่อที่จะน็อกความสดแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของความกรอบด้วยไหมคะ
1: ต้องมีส่วนนะ
0: อ้าวค่ะวันนี้ก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันนะคะคือหอยที่เอามาดักเนี่ยมีหมึกอาศัยอยู่แทบทุกตัวเลยค่ะได้เยอะมากค่ะ
2: หากสังเกตดีๆบริเวณรอบหอยดักหมึกวายๆชาวประมงพื้นบ้านจะใส่ตะกั่วไว้ทุกลูกเพื่อถ่วงน้ำหนักให้เปลือกหอยจมถึงพื้นดินค่ะ
0: หมึกมันค่อนข้างที่จะดื้อ นิดนึงค่ะดูดินี่หรือเปล่าเพราะแบบนี้หรือเปล่าเขาถึงได้เรียกว่าหมึกวายค่ะเพราะนี่ค่ะมันอยู่ไม่นิ่งเลยมันจะต่ายไปทั่วเลยค่ะนี่ค่ะราคาขายของเขาในช่วงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก150บาทเหรอคะ
4: 150
3: 180 บาท
0: อ๋อ150-180 บาทนะคะช่วงนี้ค่ะราคาหมึกวอยวายค่ะมันกัดนิ้ว
3: คนแพ้ก็มันก็ปวดนะ
0: มาจับหมึกนะคะถ้าจับไม่เป็นก็โดนหมึกกัดแบบนี้ค่ะเลือดเลยแต่ว่ามันเป็นแผลเล็กๆค่ะมันก็เจ็บแบบจี๊ดๆนิดนึงอะค่ะเนาะ
3: ม
0: ัน
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: พ
0: ิษนะคะเมื่อเราเก็บหมึกวายออกมาหมดแล้วนะคะก็จะปล่อยหอยเนี่ยค่ะลงไปดักหมึกวายต่อนะคะเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยไปค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะตอนที่พี่เขาสาวหอยขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาต้องเรียงอย่างดีนะคะเพราะว่าตอนปล่อยเนี่ยเชือกจะได้ไม่พันกันนะคะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่อ๋อประมาณ300 เมตรค่ะหอยประมาณสักกี่ตัวได้นะคะ
3: ประมาณ300 ลูก
0: อ๋อหอยก็ประมาณ300 ลูกก็ถือว่าได้หมึกมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าในหอยเนี่ยมีหมึกติดขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะหลายตัวเลยทีเดียวค่ะ
2: วายเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดและร้านอาหารท้องถิ่นจึงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้แทบทุกวันค่ะ
0: วันนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านทั้งการหาปูม้าค่ะแล้วก็การหาหมึกวอยวายนะคะที่สำคัญค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะก่อนกลับเรายังได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่เขาหาเป็นปลากระเบนค่ะที่มีตัวใหญ่มากมีน้ำหนักเกือบ40 กิโลกรัมด้วยกันค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำทั้งปูค่ะแล้วก็หมึกนะคะไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมกันอีกทีนึงค่ะ
2: วัตถุดิบสดๆที่จับมาได้บางส่วนจะถูกนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงชุมชนและอีกส่วนเราจะนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหมึกต้มกะทิหมึกต้มปูม้าต้มและปลาย่างค่ะ
4: เอามาล้างก่อนแล้วก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่ขมิ้นใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่เทียมใส่มะขามเขก
3: ต้ม
4: แล้วต้มไม่เดือดแล้วก็ชิมดูว่าอร่อยป่าว

เหมือนต้มข่าไก่เลยอ่ะมันออกเปรี้ยวอะค่ะอร่อยแล้วออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำใช่ค่ะหมึกต้มกะทินะคะเมื่อกี้ชิมน้ำไปแล้วขอชิมตัวบ้างค่ะ

0: มึกไวๆกันเลยค่ะ
1: หมึกอันนั้นทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลุกขึ้นมาชิมดูมันอร่อยไหม
0: ส่วนปู
1: ปูเราต้มแล้วก็ถ้าแต่ต้มนะใส่แล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ปูลงไปนั่นแหละก็เวลาสุกก็ตักขึ้นมาแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดตั้งไว้แล้ว
0: หมึกไวๆต้มกะทิเนื้อหมึกไม่เหนียวเคี้ยวหนึบหนับรสชาติเปรี้ยวนำเข้ากันอย่างลงตัวค่ะหมึกไวๆต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านส่วนปูม้าต้มสดๆร้อนๆก็หวานฉ่ำไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มค่ะเป็นความสุขที่สัมผัสได้จากชุมชนแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงที่คลื่นลมสงบที่ยังคงหมุนเวียนไปอย่างเรียบง่ายค่ะ
2: วิถีประมงของที่แหลมตะลุมพุกนะครับเขาไม่ได้มีชีวิตที่หวือหวากันนะครับทำประมงก็เอาแต่พอดีเอาไว้กินเอาไว้ขายพอสร้างรายได้แล้วก็ศึกษาเรื่องของตามธรรมชาติคลื่นลมต่างๆก่อนจะออกเรือเสมอด้วยครับเรานี้เราปิดท้ายกันด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำจังหวัดยะโสธรนะครับร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับจัดกิจกรรมแอโรบิกออกกำลังกายกันด้วยสโลแกนชาวเขื่องคำสุขภาพดีมีความสุขสนุกสุขสำราญครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
6: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
5: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
3: เรียนรู้ได้ทุกวัน
4: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องพาสต้าลูกชายสุดแสบและไข่ตุ๋นจะไปลงบ่อจับกุ้งตามแบบฉบับชาวลาวข้างกันที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
2: พาสต้าช่วยพ่อสิช่วยพ่อจับกุ้ง
3: ไปหนูไปอะตีขาช่วย
2: ดูโอ้แล้วมันจะได้กุ้งไหมล่ะตีขาอย่างนั้นน่ะ
1: พร้อมทั้งกินสารพัดจานอร่อยจากกุ้งและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นแบบชาวลาวข้างบอกได้เลยว่าห้ามพลาดกันเลยนะครับพอมาถึงชาวบ้านของที่นี่ก็มาต้อนรับด้วยการลำช้อนกุ้งให้เราได้ดูกันเลยล่ะครับ
4: ตักด้วย
5: หมุนด้วยเร็ว
4: หมุน
5: ลำ
4: ด้วย
5: ลำอยู
6: ่ถอยค่ะถอย
5: ทันไม่ทัน
4: ที่เวียนหัวนี่คือตุ๋นนี่แหละ
5: ทางนี้
4: เอาตักวิ่งไปตักไข่ตุ๋นไม่เอาแล้วนอนเลย
1: หลังจากที่เราชมลำช้อนกุ้งเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไปเจอกับกิจกรรมอะไรครับถ้ามาเที่ยวที่นี
7: ่ก็จะเป็นการทานอาหารกินข้าวค่ะ
1: เพราะว่าจะมีเมนู
7: ชิมกินอาหารแล้วมันเรามีเมนูกุ้ง
1: หนูกินไหม
7: หิวยังครับ
1: หิ
5: วแล้ว
1: ดีค่ะ
7: สวัสดีจ้ะลูก
1: โอ้โหนี่เชฟพร้อมแล้วครับคุณแม่วันนี้จะทำอะไรให้ชิมครับ
7: วันนี้ทำกุ้งกีบบัวค่ะ

0: ยำกุ้งกีบบัว
1: ยำกุ้งกีบบัวก็แน่นอนมีกีบดอกบัวแล้วต่อไปตัวทำไส้ใช่ไหมตัวไส้ที่จะกินมีอะไรบ้าง
0: แบบนี้น้ำยำค่ะก็มีนี่ค่ะน้ำตาล
1: น้ำตาล
0: ก็น้ำปลาน้ำมะนาว
1: เม็ดมะม่วง

0: รสชาติเป็นไงลูก
1: หายง่วงนอนเลยค่ะ
0: เป็นไงครับรสชาติยังไงลูกไหนอธิบายคุณผู้ชมหน่อย
2: เค็ม
0: ไอ้เค็มนะมือหนู
1: ออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะคะค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะ
3: พอผสมเครื่องจนเข้ากันแล้วนะครับก็นำมาจัดลงบนกรีบบัวนะครับผมแต่งหน้าด้วยกุ้งตัวโตๆเพิ่มความกรุบกรอบด้วยหมูแผ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: อันนี้ก็ยำ
0: กรีบบัวฝีมือลูกชายผมทำให้ชิม
1: ยำกรีบบัว
0: หรือว่าคุณแม่จะลอง
1: ไม่เป็นไร
0: ทำไมไม่มีใครกล้ากินฝีมือพัตต้าเดี๋ยวพ่อชิมให้ความอร่อยเนี่ยคือดอกบัวมันก็จะฝาดๆไม่มีรสชาติแต่ว่าเครื่องจะรสชาติแบบค่อนข้างจัดเลยนะแต่ความเด็ดจริงๆนะคือตัวตะไคร้กับเนื้อกุ้งมันตัดกันอร่อยมากแล้วก็มีหมูแผ่นเม็ดมะม่วงเลยขาดไม่ได้เลยนะตัวอร่อยเลยนะแต่ที่แปลกคืออะไรคุณผู้ชมพอเคี้ยวไปอ่ะมันเริ่มจืดในปากแต่พอกัดไปเจอมะม่วงหาวมะนาวโหมันจะปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะอร่อยแล้วอร่อยตรงเนี้ย
1: ค
0: ่อันนี้อะไรไม่รู้แม่ดูเด็ดกินใหญ่เลย
1: กล้วยบดชีรวมมิตรใส่กระโปะค่ะธรรมดาเราจะใส่กล้วยธรรมดา
0: เดี๋ยวแม่กล้วยอะไรนะ
1: กล้วยบดชี
0: ชื่ออีกชื่อนึงไม่ก็ชื่ออะไรนะ
1: กล้วยกระโปะกระโปะนี่คือมาจากภาษาลาวคั่งที่จริงมันเป็นกะลา
0: เขาเรียกกะลาว่ากระโปะ
1: ค่ะลาวคั่งเราเรียกกระโปะ
0: ก็คือมันเหมือนกล้วยบดชีแต่มันจะมีเครื่อง
2: หวานหวาน
1: บดชีรวมมิตร
0: มีฟักทองมีมะพร้าว
1: มีมันมีมัน
0: มีมันด้วย
1: คือมันหวานมันได้จากน้ำมะพร้าวด้วยค่ะน้ำมะพร้าวผสมกับกะทิค่ะ
0: คืออันเนี้ยเหมือนกล้วยบดชีแต่หวานน้อยกว่าแล้วก็เขาจะใช้กล้วยที่ค่อนข้างแบบเป็นกล้วยหามหน่อยที่หนึบๆเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้หน้าตาแปลกมากนี่เหมือนไม่ใช่ขนมชุมชนเลยเหมือนแบบเบอร์เกอร์เลยคืออะไรครับ
1: เบอร์เกอร์ไส้กุ้ง
0: อันนี้คือคิดค้นขึ้นมาใหม
1: ่ค่ะ
0: อร่อยมากไม่ได้โดนไส้เลยโดนแต่ขนมปังอร่อยไหม
2: อร่อย
0: ไส้เหมือนข้าวเหนียวหน้ากุ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หอมอร่อยแต่ว่าอันนี้เหมือนกับใส่เนื้อกุ้งเป็นชิ้นเลยผมว่าน่าสนใจมากเลยนะมันเข้ากับขนมปังได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยเนาะอันนี้คือเป็นอาหารจานใหม่ของชุมชนเราครับ
1: ค่ะ
0: นี่แค่มาถึงตอนต้นนี่ก็สนุกแล้วพัตต้าที่นี่เรามาเรื่องชุมชนนี้เขามีเรื่องของกุ้งวันนี้เราจะไปจับกุ้งกันไหม
2: ถ้าจะไปจับกุ้งก็ไปที่ไหนคะ
1: ต้องไปหาบ่อกุ้งบ้านผู้ใหญ่อะค่ะ
0: งั้นเราไปเปลี่ยนชุดจับกุ้งกัน
2: เย้
0: ไปแล้วขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณแม่ก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่ะ
3: ชนเราครั่งแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องการเลี้ยงกุ้งแล้วที่นี่ก็ยังมีกุ้งชื่อแปลกที่เราจะต้องไปตามหากันอย่างกุ้งครั่งอีกด้วยครับ
0: สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับผมโอ้ยพัตต้าหนูรู้จักกุ้งครั่งไหม
2: ไม่รู้จักกุ้งครั่งคืออะไรคร
4: ับเดี๋ยววันนี้ลุงผู้ใหญ่จะพาไปดูหนูคิดว่ากุ้งครั่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: มันจะเหมือนกุ้ง lobster ไหมหนูว่า
2: หนูยังไม่รู้เลยว่าคำว่าคลั่งหมายถึงอะไร
0: โอ้หนูยังไม่รู้เลยว่าคลั่งหมายถึงอะไรคลั่งมันหมายถึงแบบเหมือนบ้าคลั่งแบบอารมณ์รุนแรงนี่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับ
0: เอาไม่ใช่หรอ
4: ใช่ไม่ใช่ครับกุ้งครั่งเนี่ยก็หมายความหมายคือผมเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง
0: เราเลี้ยงกุ้งกัน
4: ม
0: า
4: เราเลี้ยงกุ้งกันมานานเราก็เลยเรียกว่ากุ้งครั่ง
0: เขาก็เลยเรียกว่ากุ้งครั่งเข้าใจยังครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วกุ้งที่เป็นแบบ
0: เอาเป็นว่าไปดูเลยดีกว่านะผู้ใหญ่มาตาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วเราไปซิ่งกันเลย
0: ไปเจอตมาแล้ว
2: ซ
0: ิ่
2: ง
0: นี่ไงบ่อกุ้งเรา
4: ตรงแล้ว
0: เรามาถึงแล้วครับพัตต้าเนี่ยครับผู้ใหญ่อันนี้คือบ่อเลี้ยงกุ้ง
4: ใช่ครับตรงนี้พื้นที่ของตำบลเราเนี่ยมี 41.4 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 16,000 กว่าไร่น่ะเราทำเรื่องกุ้งกันเกือบทั้งหมดดังนั้นน่ะกุ้งที่เนี่ยอาจน่าจะมีเกือบหมื่นไร
0: ่โอ้โหเ
2: กือบหมื่นไร่เล่นใช่ไหมเนี่ยซ้อมกุ้งเต็มเลย
0: ซ้อมกุ้งเต็มเลย
4: ซ้อมกุ้ง
0: อาหารกุ้งเต็มเลยทำไมเขาถึงนิยมเลี้ยงกุ้งกันที่นี่ครับ
4: เริ่มเดิมทีเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ทำนาแหละครับแต่ภายหลังเนี่ยมีการขุดคลองก็มีคนเอาปลาเอากุ้งมาทดลองเลี้ยงนี่หลังจากทำนาเนี่ยแร่ธาตุที่กุ้งต้องการเนี่ยเยอะมันเลยทำให้ได้ผลผลิตดี
0: โอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยแปลว่าถ้าเกษตรกรคนไหนรู้สึกว่าแบบปีนี้ไม่อยากทำนามาเลี้ยงกุ้งก็ได
4: ้ได้ครับ
0: แล้วพอเลี้ยงเสร็จแล้วกลับไปทำนาได้ไหม
4: ได้ครับ
0: พัตต้าเชื่อไหมว่าในบ่อเนี้ยมีกุ้งหลายชนิดเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ซึ่งปกติเราคิดว่ากุ้งเนี่ยจะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามก็ต้องบ่อหนึ่ง
4: ใช่ครับ
0: จะเลี้ยงกุ้งขาวก็ต้องบ่อหนึ่ง
2: มีกุ้งอะไรบ้างครับ
4: ก็ที่นี่แหละมีทั้งกุ้งกล้ามกราม

0: แล้วก็กุ้งขาวแต่มันยังมีกุ้งฝอยก็ยังมีเข้ามาอีกมันมามันเอง
1: แปลว่าแถวนี้ต้องไม่มีสารเคมีเนาะไม่งั้นในแหล่งน้ำทั่วไปไม่น่ามีกุ้งเนาะ
0: ครับ
1: ปกติกุ้งต้องเลี้ยงน้ำก่อยที่นี่ไม่ใช่น้ำก่อยแล้วเราทำยังไงครับผม
0: ที่นี่เป็นน้ำจืดแต่ด้วยว่ากุ้งกำกามเนี่ยจริงๆเขาก็ธรรมชาติของเขาเองเขาก็อาจจะเป็นน้ำก่อยตอนแรกในการเพาะแต่เขาก็ต้องทวนน้ำขึ้นไปตามแม่น้ำอันนี้เขาอยู่ในน้ำจืดได้อยู่แล้วมีกุ้งขาวเนี่ยซึ่งเป็นสายพันธุ์กุ้งทะเลปัจจุบันเนี่ยมาทดลองเลี้ยงในน้ำจืดได้โดยวิธีการว่าเริ่มต้นเราปล่อยเนี่ยเราอาจจะใส่เกลือสักเล็กน้อยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมน้ำจืดเข้าไปมันก็เลยสามารถที่เราเลี้ยงทั้งกุ้งกำกามและกุ้งขาวได้ด้วย
1: ก็เลยเลี้ยงได้หมดเลยโอเคอ่ะ
2: จับกุ้งทำยังไงครับ
0: จับกุ้งอ่ะมันมี2วิธีคือใช้อวนลงไปเลยลากไป
1: ลากอวนเลย
0: ลากอวนไปแล้วเราก็ไปคัดตรงนั้น
1: อี
0: กวิธีนึงดูดน้ำให้หมดเลยแล้วก็จับทุกตัว
1: เอาน้ำออกจากบ่อโอ้ยอันนี้น่าสนุกแล้ววันนี้เราจะจับแบบไหนครับผู้ใหญ
0: ่
1: ถ้าแบบ
0: นี้
1: จับแบบเหมือนดูเฉยๆเราอยากรู้เฉยๆอยากจะพาลูกมาเรียนรู
0: ้วันแห่ขึ้นมาก่อนก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเรามีทนาง
1: ทนางคืออะไรเอ่ย
0: ทนางเป็นที่จับกุ้งแบบโบราณ
2: และมีกรงอันนั้นนะกรงที่เราใส่อาหารเสร็จแล้วก็ล่อกุ้งเข้ามา
1: โอ้อันนั้นเป็นอีกวิธีนึง
0: อ๋อมีวิธีนึงมี
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: มี
1: โอเค
0: เริ่มต้นไปยกยอก่อนไหม
1: ไปยกยอดูก่อนพัตตาไปยกยอ
0: ป้า
1: ๆนี่เลยยกยอพัตตานี้มาดูเร็วพัตตายกไหวไหม
0: เดี๋ยวลุงผู้ใหญ่ยกให
2: ้
1: พัตตามาดูฝั่งนี้ยกช่วยผู้ใหญ่ยกยกพัตตาช่วยหรือเปล่าน่ะโอ้ตัวเบ้อเลยพัตตา
0: อันนู้นไปดูกุ้งนี่ไปดูกุ้งตัวใหญ่นะ
1: มาดูกุ้งแล้วไปดูกุ้งโอ้ยพัตตากล้าจับเปล่านี่ไงกุ้งกล้ามกาม
2: มีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวขาตัวเล็ก
1: หนูกล้าจับเหรออันหนูจับตัวเล็ก
2: กลัว
1: พัตตากลัวกุ้งเหรอลูกตุ๋นนี่แหละตุ๋นนี่แล้วไม่กลัวกุ้งเลย
2: อันนี้กุ้งกล้ามกามใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่กุ้งกล้ามกามนั่นกุ้งฝอยกุ้งฝอยก็จะเกิดขึ้นเองเราก็ไม่ได้เลี้ยงแต่เป็นผลพลอยได้
1: ไข่ตุ๋นโดนกุ้งหนีบนะ
0: หนีบนะหนีบร้องเลยนะ
1: ไข่ตุ๋นโดนกุ้งหนีบนะบอกให้รู้ไว้ก่อนนะไซส์แบบนี้นี่คือยังไม่ได้เนาะยังเล็กไปหน่อยใช่ไหม
0: ก็ได้แล้วครับได้แล้ว
1: ก็ได้แล้ว
0: คือที่ดูได้เนี่ยเนื่องจากว่าโตกว่านี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากกล้ามเขายาวเขียว
1: อ๋อนี่คือโตเต็มที่แล้ว
0: เราจะลอกคราบลำบากแล้วเพราะลอกคราบลำบากเนี่ยไซส์เนี้ยเอาไปจำหน่ายได้แล้วระยะที่ถึงต้นเนี้ยประมาณที่ใช้เวลาตั้งแต่เลี้ยงมาประมาณ3เดือน
1: เขาเดินไปแล้วเขาเดินลงน้ำเขารู้ตัวกุ้งฝอยเขารู้ว่าน้ำอยู่ไหนได้ยังไงอะตุ๋นยังไม่กินใจเย็นยังไม่ได้เผา
0: อยากติ้นตุ๋นก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: เรือแล้วเรือตะกร้า
1: อันนี้ก็เป็นอีกวิธีจับอีกวิธีหนึ่งหวานแห
0: ใช่ครับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำหรับการจับกุ้งที่ว่าจับกุ้งได้หลายอย่างนี่
2: ใช่แล้วก็โยนลงไปแซวก็จะขึ้นมามันก็จะล่ะ
0: ใช่แล้วให้คุณน้าก็ทำก่อน
1: จับให้อ่ะดูโอ้เยอะพัตตาเยอะกุ้งขาวเยอะโอ้นี่เยอะมากเลยนะเมื่อกี้ตอนยกยอนึกว่ามีนิดเดียวพัตตานี่เยอะมากเลยโอ้อย่างนี้นี่ถือว่าไซส์อย่างนี้ขายได้เลยนะ
0: ได้แล้วครับได้ครับ
1: โอ้มีกุ้งกล้ามกามด้วยพัตตาทีนี้ตรงนี้มันได้กุ้งขาวแล้วได้กุ้งกล้ามกามแล้วแต่ยังไม่ได้กุ้งฝอยแล้วกุ้งฝอยต้องจับยังไงอ่ะ
0: ก็จะใช้คันนาง
1: เดี๋ยวใช้คันนาง
0: เดี๋ยวใช้คันนางชะนางอุปกรณ์เนี้ยเขาเรียกว่าชะนางหรือแถวบ้านผมเรียกทนางเมื่อในอดีตอ่ะเมื่อก่อนเราใช้ไม้ไผ่สารเป็นรูตะข่ายแต่ในปัจจุบันเนี้ยเรามีตะข่ายซึ่งราคาไม่แพงเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นแบบน
1: ี้มาเขาก็จะลากไปตามพื้นซึ่งผมสังเกตที่จุดที่ต่างด้านนึงพัตตาเห็นไหมว่าตรงนี้เขาจะมีเหมือนท่อ PVC วางไว้เพื่ออะไรพี่
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงนี้ปุ๊บมันจะจมใช่ไหมแต่ตรงนี้มันทำให้เหมือน
1: สไลด์ไปเรื่อยอ๋อคือดันไปอย่างนี้เลย
0: ดันไปครับ
1: ทำไมเขาดูเหมือนเขาดันแล้วมันลื่นอ่ะมันไม่หนักเหรอ
0: เขาจะยกนิดดินข้างล่างเขาก็จะไม่แข็งเขาดิ่มนิ่มไม่เหลวมาก
1: มาแล้วโอ้มันกระโดดขึ้นมาเลยพี่ต้าดูสิเดี๋ยวเราลงไปกระโดดแบบนี้เลยนะโอ้แล้วข้างล่างมันจะเป็นถุงนี่คุณผู้ชมนี่ที่เรากำลังดูอยู่นี่กุ้งฝอยนี่คือของแถมนะแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะกลายเป็นกุ้งฝอยราคาดีนะตลาดนัดเดี๋ยวนี้มีทุกที่เลยนะเต้นเนี่ยขายดีมากเลยนะพัตตาพัตตานี่ตัวเล็กจับได้ดูพัตตาไม่ต้องกลัว
0: นี่
1: อธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ากุ้งฝอยมันหน้าตาเป็นยังไงครับ
2: มันมีแค่สองตาแต่ว่าตัวใสมาก
3: ตัวใหญ่มากมีหางไหม
2: แค่จะเห็นกระดูกข้างใน
3: โอ้โหนั่นเหรอกุ้งฝอยใช่ไหมตัวเล็กปลาใต้กินกล้ากินไหมกินสดๆได้อร่อยนะหามเลย
1: นี่ได้เยอะมากนี่นะครับนี่คือของแถมนะปกติเดือนนี้กุ้งฝอยขายโลเท่าไหร
4: ่ก็เป็นร้อยครับ
1: แล้วเราจะเอากุ้งฝอยไปทำอะไรครับส่วนใหญ
0: ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนรับมาลากเพื่อจะไปทำเป็นกุ้งเต้นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เดี๋ยวผมกับพาสต้าขอแสดงฝีมือการจับกุ้งดูบ้างครับพาสต้าจะลงขนาดไหนพ่อยังเอาตัวไม่รอดเลย
2: พ่อพ่อหนูลองไง
1: เอาละเราจะดันไปเรื่อยใช่ไหมพี
0: ่ใช่ยกนิดนึงยกไปฝ่ายนิดนึง
1: มาตาช่วยพ่อสิช่วยพ่อจับกุ้ง
2: ไปหนูไปตีขาที่ดู
1: โอ้แล้วมันจะได้กุ้งไหมล่ะตีขาอย่างนั้นน่ะพ่อได้
2: เหรอ
1: นี่ไงดูที่มันกระโดดเนี่ยพ่อต้องได้อยู่แล้วอ๋อแต่ว่ามันลื่นนะผู้ใหญ่นะคือพออยู่ในน้ำแล้วมันไม่หนักคุณผู้ชม
0: มันไม่หนักไม่หนักอย่างโยนบกแล้วครับ
1: ปล่อยเขาเล่นน้ำไปเลยเรามาดูกุ้งกันดีกว่าว่าเราได้หรือเปล่าม
0: ีไหมมีอยู่หน่อย
1: ตัวหนึ่งได้หนึ่งตัว
2: ฮะ
1: สองตัวพี่ต้ามาดูนี่
5: ถ้าจับได้น้อยกันขนาดนี้สงสัยเราต้องใช้ตัวช่วยกันแล้วล่ะครับนี่เลยครับไข่ตุ๋นยอดนักจับกุ้งมือฉมัง
1: ตามพี่ตุ๋นไปเร็วสรุปแล้วไม่ได้มาจับกุ้งกันครับผมวันนี้มาเล่นน้ำ
5: และนี่คือการชิงความเร็วระหว่างพาสต้าตัวแสบประจำบ้านและไข่ตุ๋นผู้สืบทอดการว่ายน้ำบนบกจากป้าไข่ดาวใครจะเป็นผู้ชนะเราไปดูกันเลยครับ
1: เอาไปเลยเร็วไข่ตุ๋นไปแล้วเร็วมาตามดูโซ่เอาละครับคุณผู้ชมนะครับผมว่าไม่รู้ว่ามาจับกุ้งหรือมาพาลูกมาเที่ยวกันนะวันนี้
5: สนุกกันเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราล้างเนื้อล้างตัวแล้วไปชิมของอร่อยของที่นี่อย่างกะปิจากกุ้งน้ำจืดกันดีกว่าครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: นี่เลยกุ้งฝอยเม
7: ื่
6: อก
7: ี้
6: เลยจะมาทำกะปิแต่อันนี้มันเป็นกะปิไม่เหมือนกับกะปิที่คนส่วนใหญ่รู้จักเพราะอันนี้มันเป็นกะปิกุ้งน้ำจืดปกติกะปิเคยที่เรารู้จักนั้นคือกุ้งน้ำเค็ม
7: ใช่ค่ะ
6: มันก็จะมีความเค็มธรรมชาติ
7: ค่ะ
6: แต่อันนี้เป็นกุ้งน้ำจืดมันก็จะไม่มีความเค็ม
7: มันจะเหมือนน้ำมันก็คือกุ้งน้ำจืดมันก็จะจืด
6: จืด
7: ใช่
6: เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันว่ามันจะต่างจากกะปิเคยยังไง
7: ล้างกุ้งค่ะ
6: และในน้ำมันนี้น้ำเปล่าหรือว่า
7: น้ำเปล่าค่ะไม่ต้องผสมอะไรค่ะพอเสด็จน้ำแล้วก็ใส่
6: นี่กุ้งสดมากอันนี้คือต้องสดๆเลยเน
7: า
6: ะ
7: ใช่ค่ะสดๆขึ้นจากบ่อเลยค่ะ
5: ระหว่างที่สนใจกับการทำกะปิอยู่นั้นพาสต้าเองก็กำลังยุ่งกับการย่างกุ้งอย่างตั้งอกตั้งใจเลยนะครับสงสัยจะอดใจไม่ไหวคงอยากจะลองชิมกุ้งที่จับมาได้แน่ๆเลยนะครับ
7: ข้าวเกลือมาหมักค่ะ
6: อ๋อหมักเกลือแต่ต้องเป็นเกลือเม็ดแบบน
7: ี้ใช่ต้องเป็นเกลือเม็ดค่ะกุ้ง6กิโลก็ต่อเกลือ1กิโลต้องหมัก3วันค่ะ
6: โอ้3วันเลยเหรอ
7: หมักให้กุ้งมันแดงแล้วให้เกลือมันเข้าไปในเนื้อกุ้ง
6: แล้วมันจะไม่บูดเหรอเวลาหมักต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
7: ไม่ค่ะ
6: อันนี้ก็คือที่คุณแม่หมักเตรียมไว้แล้ว3วัน
7: ใช่ค่ะ3วันค่ะ
6: จะเห็นว่าแบบพอไปหมักไว้3วันเนี่ยกุ้งมันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหมือนกุ้งสุก
7: ใช่ค่ะนี่เราก็มาตำค่ะ
6: และอันนี้เขาเรียกโคกแบบโบราณ
7: โคกโบราณค่ะไม้ประดู่นาประดู่โบราณ
6: โอ้โหอย่างอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับ
7: 100กว่าปีค่ะ
6: 100กว่าปีแล้วครับผม
7: ปู่ย่าตายาย
6: ต้องขูดนะครับวันน
7: ี้หาเลขใช่มั้ยคะ
6: ใช่ครับผม100กว่าปีคุณผู้ชม
2: หนูไปพม่ามา
6: ไปยังไงล่ะพม่าไปทำอะไรนะ
2: เอาไปย่างกุ้งไง
6: โอ้โห มาถึงก็ยิงมุกเลยไปตำเลยกะปิล่ะแล้วยิงมุกก็ไม่นัดกันด้วยนะคุณผู้ชม

0: ผมแทบจะรับไม่ทันเลย
1: เราต้องตำนานแค่ไหนพัดด้านเรามันกระเด็นใส่
2: ตำจนละเอียดค่ะ
1: ตำจนละเอียดเลยนะ
2: ค่ะ
1: หมดแรงแล้วใช่ไหมโอเคบายบายไปพม่าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ไปพม่าแล้วครับผมอันนี้พอเราตำเสร็จนี่คือเราได้กะปิหรือยังหรือเราต้องไปหมัก
2: ตำเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้กะปิค่ะเราต้องเอามาตากก่อนก็ประมาณเดือนครึ่ง
1: ผึ่งไว้เดือนครึ่งไงเหรอก็คือมีแดดเอามาเก็บ
2: ใช่มีแดด
1: มีแดดแล้วก็คือก็เก็บกลางวันก็ออกมาตากอย่างเงี้ย1เดือน
2: แต่เราใช้ผ้า
1: ขาวบาง
2: คุมไม่ให้มีขี้ฝุ่น
1: อันนี้ตากไว้แล้ว1เดือนใช่มั้ยครับได้แบบนี
2: ้
1: แต่มันก็ดูไม่แห้งมากนะแม่นะ
2: มันยังไม่แห้งมาก
1: ต้องทำอะไรครับ
2: ก็เราก็เอามาผสมน้ำมะพร้าว
1: ทำไมต้องผสมน้ำมะพร้าวน้ำเปล่าน้ำอะไรไม่ได้เหรอทำไม
2: ไม่ได้ค่ะเพราะน้ำมะพร้าวจะทำให้กะปิเราหอมขึ้น
1: อ๋อหรอนี่ไป
2: แล้วเราใช้น้ำเปล่ามันไม่หอมแล้วมันก็จะเสีย
1: แปลกอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะอันนี้คือภูมิปัญญาคนโบราณ
2: คือของคนโบราณเลยค่ะ
1: ก็แค่นี้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ครึ่งหน่อยเดียวกะปิครึ่งโลนี่คือช้อนเดียวเองนะน้ำอ่ะใช่
2: ไหมใช่ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วอันนี้กินได้แล้ว
2: อันนี้คือคุกเสร็จเราก็ต้องไปผึ่งอีก3วัน
1: เอาไปตากอีก3วัน
2: ใช่เอาไปตากอีก3วัน
1: ไปจ่าย3วันก็ได้กะปิไว้รับประทานแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: วิธีเก็บรักษาครับสมมุติกะปิเราทําครั้งเยอะๆเราจะเก็บไว้ยังไง
2: ใช้ใส่โอ่งไว้ค่ะ
1: เหมือนปลาร้าอย่างนั้นเนาะเหมือนหมักไว้ในโอ่ง
2: แล้วก็ปิดปากไม่ให้อากาศเข้า
1: อย่างนี้เก็บได้นานมั้ย
2: เป็นปีค่ะ
4: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าชาวบ้านของที่นี่จะนำกะปิกุ้งน้ำจืดไปรังสรรค์เป็นอาหารจานเด็ดอะไรได้บ้าง
1: สวัสดีครับแม่แมวใช่ไหมครับผม
5: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะเขาบอกว่ากะปิกุ้งน้ำจืดเนี่ยถ้าเป็นอาหารของที่นี่ก็จะมีอาหารจานเด็ดชื่อว่าข้าวคลุกกะปิ
5: ค่ะ
1: ห่อใบบัวด้วย
5: ค่ะใส่น้ำมันกระเทียมสับแล้วก็หอมแดงกับหอมใหญ่
1: ถ้าเราใส่หอมใหญ่เพื่ออะไรครับปกติข้าวกะปิทั่วไปไม่มีหอมใหญ่
5: เพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมนิดนึง
1: อ๋อให้มันแบบได้หวานได้ดีใช่ไหมอ๋อคือเราจะไม่แบบไม่ปรุงด้วยน้ำตาลอะไรเลยเราใช้หวานจากหอมจากกระเทียมอย่างนี้เลย
5: กะปิผสมน้ำนิดนึง
1: ใส่น้ำหยอดน้ำนิดนึงให้มันละลายกะปิ
5: ค่ะไม่ให้กะปิมันเป็นก้อน
1: อืมกะปิหอมมากเลยอ่ะได้กินแล้วพอแล้วนะผมปิดไฟนะ
5: ค่ะ
1: ผมเลยเอาข้าวลงไปคลุกเลย
5: จะคลุกเลยก็ได้หรือจะเอามาคลุกข้างนอกก็ได้ค่ะ
1: มันจะไม่เหมือนข้าวคลุกกะปิทั่วไปที่ค่อนข้างใช้กะปิเยอะแล้วแบบเหมือนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลไปเลยแต่อันนี้จะเป็นแบบด้วยกะปิธรรมชาติของ
5: กะปิค่ะเราไม่ได้ใส่สี
1: กะปิเขาไม่มีสีนะคุณผู้ชมมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้แหละแต่ว่าจะรู้สึกได้ว่ามันเข้มข้นเลยนะได้เสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนนี้ต้องให้แม่ช่วยแล้วผมทำไม่เป็นคือเมื่อกี้ตอนผมมาถึงเนี่ยเขาก็ทำเมี่ยงกลีบดอกบัวให้ผมกินพอมาถึงข้าวคลุกกะปิก็เป็นข้าวคลุกกะปิห่อใบบัวเพราะว่าที่นี่มีบัวเยอะ
5: มีบัวค่ะ
1: คือธรรมชาติเลยเก็บได้เองเลยอ๋ออ่ะ
5: แล้วก็เอาไปนึ่งสัก
1: อ๋อไม่ต้องมัดน้องแบบนี้เลยมันจะได้มีกลิ่นของใบบัว
5: แล้วกะปิมันก็จะหอม
1: หอมอยู่ในนั้นเลยโอ้นี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ข้าวคลุกกะปิธรรมดานะเปิดออกมาก็ได้กลิ่นหอมใบบัวเลยนะครับผมข้าวจะดูนุ่มๆหน่อยเนาะแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีเป็นเขาก็จะเปลี่ยนจากหมูหวานเป็นกุ้งหวานเพราะว่าที่นี่กุ้งเยอะเนาะจากกุ้งสดก็มีแล้วก็มีไข่ฝอยก็มะม่วงครับหอมแดงแล้วก็แครอทเนา
5: ะ
1: ชิมข้าวก่อนเลยครับหอมกลิ่นใบบัวคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบข้าวนุ่มๆเหมือนพวกแบบข้าวเหนียวหน่อยนะต้องกินคู่กับเครื่องถึงจะอร่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งหวานเนี่ยนอกจากกุ้งที่นี่เขาสดอยู่แล้วนะครับมีความหวานความกรอบจากเปลือกด้านนอกแล้วตัดกับข้าวที่มีความเค็มอ่อนๆนะครับพริกสักหน่อยอะไรสักหน่อยลงตัวเลยครับข้าวคลุกกะปิห่อใบบัวครับวันนี้นะครับมาที่บ้านดอนฉลาบเนี่ยรู้สึกประทับใจชาวบ้านมากตรงที่เขาพยายามต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเขาไม่ว่าจะเอากุ้งเนี่ยมาอยู่ในขนมปังในแบบของแซนด์วิชหรือจะคิดอาหารจานใหม่ๆอย่างเช่นข้าวคลุกกะปิอบใบบัวเนี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าจะลองเอาตัวกะปินะครับแล้วก็กุ้งของเขาเนี่ยมาทำเป็นสปาเกตตี้ผัดกะปิอาจจะช่วยต่อยอดให้กับชาวบ้านที่นี่ได้นะครับแล้ววันนี้ก็ทำแบบง่ายๆเลยไอเดียเหมือนสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งทั่วไปแต่เราจะเอากะปิเพิ่มเข้าไปด้วยอันดับแรกผมจะใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ผมให้น้องพาสต้านะครับไปช่วยต้มเส้นพาสต้าให้อยู่นะครับผมเชฟพาสต้ามาพอดีเลยอันนี้คือเส้นสปาเกตตี้ที่พาสต้าเป็นคนต้มให้คุณพ่อใช่ไหมครับสุกไหมครับ
6: สุก
1: ไหนชิมให้ดูหน่อยว่าสุกจริงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหสุกจริงใช่ไหมครับผม

0: เยี่ยมมากครับ
1: เอาละโอเคงานเยอะช่วงนี้งานเยอะมาแป๊บเดียวไปแล้วผมก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับให้มีความหอมพอหอมสักหน่อยนะครับเราก็จะตามไปด้วยนี่เลยครับกุ้ง

0: แล้วก็ตามสูตรของคุณแม่เลยเราละลายกะปิด้วยน้ำนิดนึงโอ้เหมือนเป็นซอสที่ได้จากกะปินะครับตอนนี้แล้วก็เอาไปคลุกเคล้าได้เลยครับโอ้โหหอมมากคุณผู้ชมก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับผัดจนเข้ากันแล้วนะครับผมก็ปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยดำนะครับเพิ่มความหอมนะครับพริกแห้งทอดอะไรลูกเอาอะไรมา
1: เอากุ้ง
0: เอากุ้งไหนมานะครับผมมีพริกแห้งทอดนะครับผมฉีกสักนิดหน่อย
2: หนูไปก่อนหนูใส่รองเท้าขึ้นมาด้วย
0: อ้าวรีบจังเลยผู้ช่วยเชฟเนี่ยอ่ะเอากุ้งมาให้เขาไปย่างกุ้งมาคุณผู้ชมอ่ะแต่งกลิ่นหอมๆแล้วก็สีสวยๆด้วยใบโหระพายสักเล็กน้อยนะครับผมจุดเด่นของสปาเกตตี้กุ้งผัดกะปินะครับต้องบอกเลยว่ากลิ่นของกะปิที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับเข้ากับกลิ่นของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโหระพานะครับกระเทียมหรือว่าพริกแห้งได้ดีมากๆแล้วเส้นสปาเกตตี้หนึบๆนะครับถูกเคลือบไว้ด้วยกะปิกุ้งจืดนะครับที่ไม่เค็มจัดต้องบอกว่ากินแล้วจะรู้สึกว่าอร่อยกลมกล่อมแต่ไม่เค็มเกินไปแล้วก็มีความเผ็ดจากพริกมาตัดเลี่ยนและก็ยังมีเนื้อกุ้งสดๆนะครับที่ต้องบอกว่าสดมากจริงเนื้อกุ้งหวานจริงๆครับเข้ากันได้ลงตัวมากถือว่าเป็นการประยุกต์อีกจานนึงนะครับที่น่าจะต่อยอดให้กับชุมชนได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะผมว่าสูตรนี้เอาไปทำกันได้นะครับสำหรับสปาเกตตี้กุ้งผัดกะปิครับ
3: วันนี้ได้พาน้องพาสต้ามาที่ชุมชนลาวข้างอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพาสต้าคงชอบหน้าดูเลยล่ะครับลงเล่นน้ำแล้วก็ไม่ยอมขึ้นแถมยังย่างกุ้งกันแบบไม่พักกันเลยทีเดียวสมกับที่ได้รับฉายาตัวแสบประจำบ้านจริงๆครับ
2: พูดว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามด้วยชมด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: ดูเหมือนจะไม่ใช่พาสต้าคนเดียวนะครับที่ชอบที่นี่ไข่ตุ๋นเองก็สนุกไม่อยากกลับบ้านเหมือนกันครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: แต่พอเราได้เรียนออกแบบครับในสเปซอันนึงอ่ะมันก็ต้องมีฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็มองส่วนเนี้ยเป็นห้องนึงต้องดูฟังก์ชันของมันว่ามันเหมาะสมกับการดูแลหรือเปล่าทำยังไงให้การดูแลสวนมันง่ายออกแบบจัดการให้มันเป็นอย่างนั้นในฟังก์ชันสวนการขายของผมอ่ะผมคิดก่อนว่าทำยังไงให้มังคุดที่มันสดจริงๆอ่ะไปถึงคนที่กินได้ผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นอ่ะจากที่มังคุดจะต้องอยู่ในเข่งเพื่อที่จะรอคนเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนรอมังคุดแทนมันอาจจะแบบง่ายๆของผมไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากแค่แบบพ่อแบบมีความสุขแม่แบบมีความสุขผมก็มีความสุขในตอนนั้นเหมือนกับความสุขของเขาอ่ะมันก็เป็นความสุขของผมแค่นั้นเลยจากนั้นก็เริ่มกระจายสิ่งที่มันทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นก็เหมือนกับเห็นคนที่นี่มีความสุขก็ค่อยๆเริ่มทีละนิดจากบ้านทำบ้านให้เรียบร้อยขึ้นเราก็พยายามกระจายความสุขของเราให้โตขึ้นจากบ้านจากแม่กระจายมาสวนกระจายมาเป็นรายได้อะไรเงี้ยครับรายได้ที่มันมากขึ้นพอเราได้จัดการรูปแบบหนึ่งค่าตอบแทนเขาก็มากขึ้นเงี้ยครับผมก็ชื่อปอนะครับก็เป็นคนพังงาทำสวนมังคุดครับอยู่จังหวัดพังงาเด็กๆ ก็เป็นเด็กทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตปั่นจักรยานเอาหนังกระติกไปยิงรังผึ้งอะไรเงี้ยทั่วๆไปแล้วก็ว่ายน้ำในบ่ออะไรเงี้ยก็สนๆเหมือนทั่วไปเล่นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้
1: เด็กๆ ก็เรียบร้อยไม่ค่อยเกเรไม่อะไรมากเราก็เดินเล่นในสวนช่วยพ่อช่วยแม่ส่วนมากปอมก็เดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมตามแค่นั้นแหละ
0: เหมือนกับรุ่นแม่รุ่นพ่อความคิดในตอนนั้นเหมือนกับอยากผลักดันให้ลูกมีอาชีพที่ดีกว่าตัวเองหรือว่าแบบไม่อยากอยู่กับตรงเนี้ยเหมือนกับอยู่กับตรงนี้ก็อยู่กับสวนแล้วก็รายได้ของสวนมันไม่ได้เติบโตเผื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสวนผลไม้เป็นยังไงตั้งแต่สมัยก่อนอะไรเงี้ยเลยอยากให้ส่งลูกไปได้อยู่ที่ดีๆอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเป็นสูตรสำเร็จเหมือนกันครับว่าที่เนี่ยพอดีมันไม่มีมหาลัยด้วยแล้วเราต้องเหมือนกับพอจบม.6 อ่ะเขาก็จะพูดกันแล้วว่าทำอะไรต่อเรียนอะไรต่อที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะผมก็เห็นพี่ๆผมอยู่แล้วว่าเรียนจบนี่เขาก็ต้องไปเรียนต่อแล้วก็ออกไปทำไปอยู่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วพี่ผมอยากทำงานเหมือนออกแบบนี่แหละครับค่อยๆฉุกคิดมาตอนนั้นตอนม.ปลายนะตอนนั้นพระจอมเกล้าราชกระบังเขาเปิดเหมือนกับสมทบอะครับก็โชคดีได้สอบเข้าไปในปีนั้นไปเรียนในคณะสถาปัตยกรรมมาครับของมหาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังมันจะเป็นสาขามันจะเป็นเหมือนกับ Industrial Design หน่อยแต่มันมีให้เลือกลึกๆเข้าไปก็เป็นผมมาเลือกพวกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ครับแล้วมันจะมีอินทีเรียในนั้นเหมือนกับเขาก็จะสอนรวมๆเลยของที่ราชกระบังครับก็จะสอนให้เรียนรู้เรื่องกราฟิกเรื่องเซรามิกเรื่องจิวเวลรี่ทุกอย่างคือเรียนเป็นเป็ดเลยแต่ไอความเป็นเป็ดเนี่ยทำให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็เรียนหน่อยเงี้ยครับแล้วผมก็จะจบมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ผมโชคดีอย่างนึงที่ได้เรียนสิ่งที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ผมก็เลยเหมือนกับพอเข้าไปเรียนนะผมก็เลยแบบโอ้นี่แหละสิ่งที่เราอยากเรียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยตรงกับที่อยากได้มันก็เลยทำให้ชีวิตในนั้น5ปีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่ได้ดีอ่ะแต่ผมก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดตอนปี4ผมฝึกงานกับบริษัทโยธกาผมชอบ เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทด้วยผมเลยไปขอฝึกงานตอนปีสี่พอจบปุ๊บเขาก็ไม่มีอะไรทำก็มาเขียนแบบให้ที่บริษัทก่อนผมนะครับผมก็เขียนแบบไปผมก็ไม่ยอมไปไหนแล้วมั้งแบบยื้อเขาก็เลยอย่างนั้นไม่ไปไหนก็มาทำด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ก่อนครับเป็นผู้ช่วยเจ้าของเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาเป็นดีไซเนอร์ก็กับอาชีพดีไซเนอร์ตอนนั้นผมคิดว่าผมก็คงออกผลงานให้ทุกคนยอมรับนะคงอยากจะเก็บกล่องรางวัลอะไรเงี้ยให้ได้เหมือนแบบผมก็มีไอดอลเป็นเจ้านายนะเขาก็เก่งมากผมก็ให้ได้สักนิดเหมือนกับให้มีคนยอมรับให้บริษัทเราผมก็อยากที่จะพรีเซนต์ว่า

สิ่งที่เราออกแบบเนี่ยเป็นที่ยอมรับขั้นที่ยอมรับก็พอเพราะว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ตั้งใจแล้วก็ทำงานเท่าที่จะทำได้มันก็ได้รางวัลมานิดหน่อยในตอนนั้นครับก็ถือว่าผมก็คิดว่าตรงนั้นก็เป็นการการันตีขั้นหนึ่งว่าจริงๆเราก็มีความสามารถที่จะทำตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็ช่วงทำงานไปเหมือนกับงานมันก็ไปได้ดีใช่ไหมครับแต่เหมือนกับคือทุกๆปีผมก็จะกลับบ้านทุกๆปีเหมือนกันมาช่วงสงกรานต์มาช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะมี2ช่วงที่หยุดยาวๆพอช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็จะเห็นมังคุดเป็นลูกเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะสุกบางปีมังคุดมันสุกแล้วเห็นแบบแม่กำลังทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วเราแบบต้องกลับอ่ะเราต้องกลับไปทำงานอีกอย่างนึงแล้วก็ทิ้งแม่ไว้ทำมังคุดเงี้ยมันก็เลยแอบคิดนิดนึงว่าทำไมเราไม่อยู่แต่มันมีช่วงสำคัญช่วงนึงที่ตัดสินใจแบบคิดจริงจังว่าเราควรจะมีชีวิตยังไงเนี่ยเพราะว่าแม่ก็เปิดร้านขายของชำเล็กๆเนี่ยครับแล้วมันเหมือนกับแกอยู่คนเดียวมานานที่นี่ครับแล้วเหมือนกับมีคนมาขโมยแบบกระชากสร้อยอะไรเงี้ยกระชากสร้อยแกแล้วแบบแกก็ใจหายนะซึ่งไม่ได้รับอันตรายอะไรเงี้ยหรอกครับแต่ว่าใจเขาแกเสียเหมือนกับเราคุยโทรศัพท์ไปเนาะแล้วรู้สึกว่าแกแบบเสียใจผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะกำหนดบางอย่างเพื่อที่จะกลับบ้านเพราะผมก็เลยมาคิดเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วอ่ะในช่วงเวลาของคนจริงๆแล้วมันต้องแลกนะมันต้องเอาเวลาแลกเวลาซึ่งผมก็เลยนั่งคิดแบบเล่นๆนะครับเหมือนกับบวกเลขเล่นๆว่าโอ้ถ้าทำงานอีก10ปีความเจริญก้าวหน้าประมาณนี้แม่อายุเท่าไหร่บวกลบกันแล้วผมเฮ้ยมันไม่เยื้องกันเลยมันแบบไม่ได้มันไม่เจอกันอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่า มันไม่เจอกันก็ไม่ได้ละมันต้องเจอกันผมก็เลยตัดสินใจกลับเลยกลับแบบไม่บอกใครเลยกลับดื้อ

ลับมาก็คล้ายๆตอนแรกๆแล้วก็สบายดีนะครับมอเตอร์ไซค์เล่นเหมือนกับโหไม่เคยมีวันหยุดยาวนานนะพอมันอยู่ไปแบบไร้สาระไปหลายๆวันอ่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วเราไม่มีอะไรทำเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแปลกๆนิดนึงพอหมดช่วงแบบพักผ่อนละมันก็เป็นชีวิตจริงนะที่ต้องอยู่ที่สวนแต่พอเราได้เรียนออกแบบนะครับในสเปซอันนึงอ่ะมันก็ต้องมีฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็มองสวนเนี้ยเป็นห้องหนึ่งเราก็ต้องดูฟังก์ชันของมันว่ามันเหมาะสมกับการดูแลหรือเปล่าทำยังไงให้การดูแลสวนมันง่ายตัดหญ้าง่ายเก็บง่ายคนมาเก็บเนี่ยต้องแฮปปี้ต้องดูลูกง่ายๆสะอาดแล้วก็เหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมันต้องมีฟังก์ชันในการทำให้เก็บผลผลิตนั้นได้อะไรเงี้ยครับออกแบบจัดการให้มันเป็นอย่างนั้นในฟังก์ชันสวนคือพอมันเป็นระบบอย่างนี้ครับงานสวนก็เบาลงตอนกลับมาเหมือนกับเราก็แผนนิดๆไว้ว่าเรากลับมาแล้วเราจะได้เจอช่วงมังคุดพอดีเหมือนกับเรามาได้มาช่วยอะไรได้บ้างเราก็ช่วยเก็บมังคุดช่วยขายมังคุดหน้าบ้านอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเราก็ได้ทำงานช่วยเก็บมังคุดช่วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับตอนนั้นก็เริ่มเห็นรายได้ละเริ่มเห็น

ายได้ว่ามันเป็นยังไงว่ารายรับจากผลผลิตมันเป็นยังไงเราก็เห็นตัวเลขแหละเราก็เลยเฮ้ยมันทำไมได้แค่นี้อย่างเงี้ยนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยทำไมผมก็เลยคิดว่าโหไม่ได้อะไรอย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างและในระบบเนี้ยผมก็ย้อนกลับไปดูว่าอย่างนั้นเราจะมาเปลี่ยนวิธีแบบนี้ยังไงการขายของผมอ่ะผมคิดก่อนว่าทำยังไงให้มังคุดที่มันสดจริงๆอ่ะไปถึงคนที่กินได้ผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นอ่ะจากที่มังคุดจะต้องอยู่ในเข่งเพื่อที่จะรอคนเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนรอมังคุดแทนซึ่งคนรอมังคุดเนี่ยจะทำยังไงอ่ะคนให้คนรอมังคุดก็ต้องมีการจับจองกันไว้จับจองกันไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเสิร์ฟใครมันก็เหมือนการต่อแถวอ่ะครับแต่อันนี้ต่อแถวเป็นต่อแถวออนไลน์คราวเนี้ยพอคนจองปุ๊บ100กล่องเราก็รู้แล้วว่าโอเค1ตันเรามีทางไปละเรามีที่ไปละคนมารอละคนมาจ่ายเงินรอเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็คือเก็บให้ดีที่สุดแพ็คให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งตามคิวไปเรื่อยๆแม่ไม่เชื่อคนสั่งทางโทรศัพท์แล้วส่งให้เขาแล้วเขาโอนเงินมาด้วยเหรอเขาจะเชื่อเราเหรอทำไมเขาถึงโอนเงินมาให้อะไรเงี้ยแบบแต่พอได้ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเริ่มมันดีมากพี่มันดีมากแบบมันมีรายได้พอเปลี่ยนระบบเนี้ยแบบแม่ไม่ต้องมานั่งขายหน้าถนนน่ะแล้วแบบปิ้นๆแล้วบางคนไม่ซื้อเราต้องวิ่งเปียกฝนน่ะมันก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนชุดความคิดเดิมๆไม่ว่าทั้งแม่หรือว่าทั้งคนทั่วไปครับให้มันเหมือนกับค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทำให้เราแบบมีความเป็นเรามากขึ้นอำนาจต่อรองมากขึ้นรายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะเป็นความสุขง่ายๆแหละพี่มันไม่ได้แบบโอ้ฉันทำได้แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบมันคงเป็นความสุขว่าเออเราเจอคนที่เห็นคุณค่าของแล้วแหละเรารู้แล้วว่าเราควรจะดูแลมันให้ดีเราจะควรจะดูแลมันให้สม่ำเสมอให้ดีขึ้นไปอีกอ่ะเพื่อที่จะทำให้ระบบเนี้ยมันอยู่ต่อที่ผ่านมา8ปีเนี่ยมันราบรื่นผมคิดว่านะมันอาจจะไม่ราบรื่นในด้านอื่นอ่ะแต่สวนมันซัพพอร์ตพวกเรามันซัพพอร์ตในด้านรายได้ซัพพอร์ตในด้านความสุขซัพพอร์ตในด้านการกลับมาเจอกัน

0: กลับบ้านครั้งนี้เหมือนได้อะไรกลับมาบ้างครับหลักๆอ่ะมันก็ได้ใจผมอ่ะได้เติมเต็มได้มีพลังในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขอ่ะความสุขมันอาจจะแบบง่ายๆของผมไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากแค่แบบเขาพ่อแบบมีความสุขแม่แบบมีความสุขผมก็มีความสุขก็จบแรงผลักดันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากสวนแต่เกิดจากเขาผมก็เหมือนกับในตอนนั้นเหมือนกับความสุขของเขาอ่ะมันก็เป็นความสุขของผมแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแบบถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ผมอยู่ได้ด้วยความสุขของเขาแค่นั้น
1: จะจำได้ว่าเวลาปอทำอะไรขึ้นมาพี่ในโปรเจกต์ของเขาทำอะไรสำเร็จเขาจะต้องแบบอวดแม่คือในสิ่งที่สัมผัสได้อะค่ะเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาอยากจะสำเร็จอยู่อย่างเดียวอะค่ะสิ่งที่สัมผัสได้คือเขาอยากทำแบบเพื่ออวดแม่ให้แม่ชื่นใจอะว่าแม่ทำอันนี้นะแล้วแม่ก็จะยิ้มชื่นใจ
0: จากนั้นก็เริ่มกระจายสิ่งที่มันทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นก็เหมือนกับเห็นคนที่นี่มีความสุขก็ค่อยๆเริ่มทีละนิดจากบ้านทำบ้านให้เรียบร้อยขึ้นแม่มีคนไปซื้อของที่ตลาดไม่ต้องแบบสั่งคนอื่นอะไรเงี้ยวานให้คนอื่นไปซื้อผมไปซื้อให้ไปซื้อของผมว่าจุดเล็กๆแค่นี้มันก็เติมเต็มได้บ้างแหละในความสุขของเขาอะครับในช่วงแรกแค่นั้นเราก็พยายามกระจายความสุขของเราให้โตขึ้นจากบ้านจากแม่กระจายมาสวนกระจายมาเป็นรายได้อะไรเงี้ยครับรายได้ที่มันมากขึ้นพอเราได้จัดการอีกรูปแบบนึงค่าตอบแทนเขาก็มากขึ้นอย่างเงี้ยครับความตั้งใจจริงๆของผมก็เหมือนกับแค่ให้สวนเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันสดชื่นอ่ะมันชื่นบานด้วยตัวผมด้วยอะไรเงี้ยครับมันแค่นั้นเลยถ้าทำได้ตอนนั้นแม่ก็แฮปปี้ชื่นใจพ่อก็แบบเฮ้ยสวนฉันอุตส่าห์ปลูกเนี่ยกลับมาแล้วผมคงไม่ได้แบบแม่รักมากแล้วผมก็รักหรอกผมรู้สึกผูกพันมากกว่าผูกพันในพื้นที่เนี้ยที่เรามีความเหมือนกับเรารักสถานที่ไหนเราก็อยากให้สถานที่นั้นมีเจริญรุ่งเรืองอ่ะเราแบบไม่เรารักสถานที่นี้แต่เราทิ้งขว้างมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ผมคิดว่าความทรงจำของผมมันอยู่ที่นี่เยอะผมก็เลยแบบอยากรักษาให้มันดีๆอยากทำให้มันดีๆอยากดูแลผู้คนให้มันดีๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะว่าจะต้องเป็นยังไงสวนจะต้องแบบไหนแต่ว่าใจผมอะถ้าสวนมันดีใจผมก็รู้สึกดีผมเลยต้องรักษาใจมันด้วยการทำสวนให้ดีการกลับบ้านครั้งนี้มันเติมเต็มคำถามที่เราถามมาตลอดว่าทำไมไม่กลับหรือว่าน่าจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เติมเต็มตัวผมเองทำให้ผมไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมกลับมาทันเวลาผมกลับมาทันที่ผมจะทำอะไรทุกๆอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้คนที่ผมรักผมทำทุกวันที่มันเป็นช่วงเวลาของผมที่ทำได้ผมไม่เคยไม่ทำผมว่ามันแลกมาด้วยความสุขที่มันเห็นได้ชัดจากคนรอบข้างแล้วมันส่งผลให้ผมมีความสุขด้วยแบบทุกวันนี้มันก็ไม่เสียดายเลยไม่เสียดายอะไร

แม่ก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนของผมอะบางทีผมยังไงเดียผมยังสมมุติในบางครั้งอะผมยังรับความจริงไม่ค่อยได้

ผมเคยแบบรู้สึกแบบแย่มากๆเกี่ยวกับเรื่องแม่ครับแล้วก็เคยคิดที่จะกลับไปอีกครั้งแบบไม่เอาละไม่เอาที่นี่ละผมเคยคิดเลยว่าผมจะไม่ทำละมันไม่มีใครอยู่อ่ะใช่มันไม่มีใครอยู่แล้วแบบกลับมาบ้านไม่มีใครอยู่แล้วกลับมาทำไมก็ไม่ต้องกลับเราไปทำอย่างอื่นที่เรารักดีกว่าเราน่าจะไปได้รุ่งเรืองมากกว่าแต่มันความเป็นจริงแล้วมันก็คิดแบบง่ายๆไปหน่อยมันมีวันหนึ่งผมไปเจอเหมือนกับไปเจอพี่แอ๋วนี่แหละพี่แอ๋วก็คืออยู่ช่วยที่สวนในบางครั้งนั่นแหละครับแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเออดีนะที่ปอกลับมาถ้าปอไม่กลับมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแบบเป็นคำพูดสั้นๆที่เหมือนกับไม่รู้พูดจริงพูดเล่นนะเนาะแต่ผมรู้สึกได้ว่าเออผมก็มีความหมายกับเขามันก็แค่ประโยคนั้นผมก็กลับมาคิดใหม่ว่าเออก็จริงมันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่แบบเออกลับมาไม่เจอคนก็กลับก็แบบเอ้ยกลับกรุงเทพสิไม่มีคนที่นี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสเปซที่มันมีความหมายมากกว่านั้นผมก็คิดย้อนมาว่าถ้าวันนึงผมไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยและแม่เป็นผมเนี้ยแม่ก็ยังอยากจะเคาะประตูแล้วเจอพี่ๆเข้ามานั้น

็คิดว่ามันเป็นความกลัวของผมด้วยแหละที่จะคิดความคิดชุดนี้เข้ามาแทนที่ความคิดชุดเดิมที่ผมสูญเสียไปแต่มันก็เป็นพลังที่ทำให้ผมได้อยู่แบบดูแลที่นี่ต่อไปในหน้าที่ที่ผมมีแล้วมันก็เกินหน้าที่เพราะว่าผมมีความรู้สึกรักกับที่นี่มันก็เหมือนกับทำหน้าที่ไปโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันก็เหมือนกับมันเป็นวิถีชีวิตของเราไปแล้วครับ

ความสุขของเราวันนี้น่าจะได้อยู่ดูแลที่นี่มาครับดูแลที่นี่ได้มีทุกคนได้แบบหลายๆคนมีรายได้กับที่นี่อย่างน้อยๆเราก็ได้ดูแลคุณภาพชีวิตเขาผมคิดว่าถ้าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็อาจจะดูแลแค่ตัวเอง

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมาก

0: สวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมมยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระ

0: ระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทานะมะคารังโรปะเส

หายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะมาสนทนาธรรมกับพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: นะครับพระอาจารย์ครับบางครั้งนะฮะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าแต่รู้สึกเหมือนกับมาเข้าวัดแล้วจะได้ยินแต่คำลบๆเกิดแก่เจ็บตายรักโลภโกรธหลงกิเลสนะกิเลสทำให้เราทุกเนี่ยความอยากแล้วทุกเนี่ยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนภาษาวัยรุ่นนะครับอาจารย์เราจะมีการเปลี่ยน mindset แปลว่าอะไรครับแปลว่าการตั้งค่าของความคิดกับความรู้กับความรู้สึกนะครับกับคำพูดเนี่ยอย่างไรให้คนเขาเห็น มุมที่ดีนะฮะแล้วรวมถึงเราจะให้บวรนั่นคือบ้านวัดราชการเนี่ยนะครับให้นะคนไทยยุคนี้เห็นเรียกว่ามุมดีๆของนะพระพุทธศาสนายังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: พระพุทธศาสนาของเรามันดีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่มุมมองของคนตอนนี้นี่มองไปอีกอย่างหนึ่งพอมองไปต่างมุมแล้วมันก็ถูกลบทันทีข้อนี้ฉันใดอุปมาเหมือนกันกับคนที่เดินทางไปเจอหนทางระหว่างสองแพ่ง
0: ครับ
1: เราจะเลือกไปทางไหนนี่เราก็ไม่รู้ว่าทางนี้จะไปนรกหรือเปล่าทางนี้มันจะไปสวรรค์หรือเปล่าอะไรในทํานองนี
0: ้ครับ
1: หรือทางนี้จะไปเจอเสือหรือเปล่าทางนี้จะไปทางที่ร่ํารวยหรือเปล่านี่เขาไม่รู้ทาง
0: คร
1: ับ พอไม่รู้ทิศทางก็อาศัยคนอื่นจะต้องชี้แนวทางหลักในทางพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นถ้าเขาไปอย่างนี้นี่โอ้ยว่าจะร่ำรวยชี้เรามาแล้วก็ไม่ร่ำไม่รวยเหมือนเดิมอย่างน้อยๆเราต้องทำใจเสียก่อนว่าการที่เราเหมือนกันกับผลไม้ที่มันกำลังออกดอกออกผลกว่ามันจะสุกนี้เท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ข้อนี้ฉันใดอุปมาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราจะต้องย้อนเวลาดูว่าเราปฏิบัติได้เพียงครึ่งวันอยากรวยแล้วนี่มันไม่ใช่นะเราจะต้องทำให้โบราณอีสานเขาบอกว่าทำให้สุดขุดให้ถึงทำให้สุดขุดให้ถึงคำว่าทำให้สุดนี่ก็คือให้สุดให้เต็มที่เลยว่าที่เราเดินทางสายนี้นี่ขายสมมุติว่าขายของในวันนี้นี่ขายผัดไทยเอายกตัวอย่างขายผัดไทยพอไปขายแล้ววันนี้นี่ไม่มีใครมาซื้อเลยก็ปิดแล้วไปขายตำส้มแล้ววันหลังคือยึดอะไรมันไม่แน่นสักอย่างนั่นใจมันลวนเลลังเลอยากจะรวยแป๊บเดียวตำมะละกอตำส้มก็อยากจะรวยในวันนั้นให้ได้เท่านั้นได้เท่านี้นี่เป็นแต่เพียงคิดเท่านั้นเองเขาลืมไปว่าสติของเรานั้นเราคิดหรือยังว่าคนทำในวันเดียวนี่ปลูกข้าวในวันเดียวจะให้เป็นข้าวสารเลยหรือนี่มันไม่ใช
0: ่
1: ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในทำนองเดียวกันการกลับตัดสินใจแรกๆนี้ก็คือมีสติคือความระลึกได้ว่าเราทำตอนนี้นี่ไปถึงไหนแล้วต่อจากนั้นก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราตอนนี้การกระทำของเราเป็นยังไงต้องรู้อยู่เสมอว่าเราคือใครเราไม่ใช่นายเราไม่ใช่ว่าคนรับจ้างแต่เราทำเพื่อความเป็นอยู่ของเรานั่นเองนั่นคือสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าตอนนี้ขายอะไรต้องขายอันนั้นไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ขายอันนี้อีกวันหนึ่งขายอันหนึ่งคนที่มาซื้อนั้นวันก่อนมาซื้อผัดไทยจากร้านนี้มันอร่อยเหลือเกินว่ามาตอนหลังเห็นขายตำส้มแล้วคนคนนั้นเขาก็ห่างออกไปเด้เพราะมันไม่ของไม่แน่นอนเธอจะต้องมีความอดทนด้วยในการต่อสู้ชีวิตของความเป็นอยู่แล้วถึงจะบรรลุจุดเป้าหมายดังที่กล่าวนั่น
0: ครับดังนั้นครับอาจารย์ครับก็คือก็ต้องมีการช่วยกันคนละไม้คนละมือของบวรนะครับอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: บ้านวัดและราชการใช่ไหมครับถ้างั้นเรามาไล่ทีละสำนักเลยนะครับถ้างั้นบ้านนะฮะเพราะอย่างเช่นทุกวันนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอิงจากชีวิตจริงที่เจอในฐานะที่ผมก็สอนเด็กเยอะนะครับว่าทุกวันนี้อย่างเช่นพ่อแม่อยากให้ลูกหลานมาพูดภาษาอังกฤษพวกผมก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับแต่เด็กทุกวันนี้แทบจะไม่ได้พูดภาษาไทยเลยเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับลูกนะฮะไม่มีเวลาทำงานเยอะนะครับเอาเงินมาแต่ไม่ให้เวลาหรือพออยู่ด้วยกันก็คนละเครื่องหรือแยกห้องอยู่กันคนละห้องคนละเครื่องอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยได้คุยกันดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนสิครับก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก็ต้องพาลูกหลานมาที่วัดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่แบบนับถือศาสนาพุทธแบบเปลือกนะครับอาจารย์ผมว่ารู้สึกอย่างนี้มันจะมีแบบนับถือศาสนาพุทธแบบเหมือนเปลือกเหมือนกับ ช่ไหมเหมือนกับไม่ได้ลงลึกใช่ไหมก็คือแค่มาทำสิ่งต่างๆมาไหว้พระอาจจะขอนู่นขอนี่ทำบุญนิดนึงหน่อยตักบาตรเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ตัวเองอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไปแล้วแต่ไม่ได้มาศึกษาหรือเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าพระธรรมจริงๆใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับดังนั้นพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับพระอาจารย์ครับ
1: อ๋อเราจะเห็นได้ว่าปัญหาในปัจจุบันนี้แม่พอคลอดลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งลูกให้คนแก่ๆเฝ้าบ้านก็เป็นภาระแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ลูกให้ยายให้เลี้ยงลูกยายคนนั้นก็แก่ตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็จะพาลูกนั้นเข้าวัดก็คือวันนี้ไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงหลานแล้วในวันนี้เข้าไปถวายพระทหารเช้าเหมือนกับโยมที่ว่านั่นแหละเข้าวัดก็คือเข้าเปลือกพอไปวัดแล้วเขาจะคิดไว้ก่อนไว้วันนี้เราจะได้อะไรเอาของไปน้อยๆเวลากลับมาจะต้องได้มากมาต้อนหลานด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นคำสอนที่พระที่ให้นั้นเขาไม่ได้สนใจเขาจะเอาอย่างเดียวก็คือวัตถุที่ได้จากวัดมาต้อนหลาน
0: กับผลประโยชน์ของตัวเอง
1: นั่นแหละประโยชน์ที่เราได้นั่นแหละเพราะนั้นเหล็กเด็กเหล่านั้นมันไม่ได้ซึมซาบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตื่นขึ้นมามันก็กินอย่างเดียวคำสอนอะไรไม่มีเวลามันจะไปโรงเรียนขอสตางค์ก็เวลายายให้ไปก็บอกเอ้าเงินแม่กูนะนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้ระหว่างยายกับลูกนี่กับหลานคนนี้นี
0: ่
1: มันไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจะให้มันตั้งใจศึกษาเราเรียนถ้ามันต้องการอยากจะได้มือถือต้องดีหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มันจะโทรหาแม่มันให้ส่งมาเมื่อมาแล้วมันไม่ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้มันก็สิ่งศึกษาในรอบนอกไปเมื่อเป็นดังนั้นมันก็ทำให้หนึ่งการที่พ่อแม่ไม่ได้ป้อนให้ความรักลูกเสมอกันเพราะอยู่ห่างกันความอบอุ่นมันก็เกิดไม่ได้ อยู่กับยายก็ไม่มีอะไรจะให้เป็นดังนั้นก็ทำให้ใจของเด็กนั้นมันห่างเหินจากความเป็นลูกความเป็นแม่กันด้วยเหตุนั้นมันไม่รู้คุณของแม่เลยทีเดียวเป็นดังนั้นเขาเรียกว่าจะว่าเป็นเด็กกตัญญูก็ยังไม่ใช่เป็นอกตัญญูก็ยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขาขาดหลักคำสอนเพราะพ่อแม่ห่างจากลูกยายก็เอาตั้งแต่ผลประโยชน์เวลาไปวัดไม่ได้ซึมซับในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือที่พระสงฆ์นำมาสอนอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับแล้วส่วนเรื่องราวของโรงเรียนครับพระอาจารย์หรือราชการเนี่ยราชการเองหรือโรงเรียนเองเราจะทำยังไงดีครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนยุคใหม่ไม่ค่อยชอบออกไปไขว่คว้าหาขนาด

0: สำนักพุทธเขามีนโยบายที่จะให้เด็กเข้าวัดนี่เขาก็ให้ตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างที่วัดของอาตมาตั้งศูนย์วัดพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้นก็คือจะนำเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนอยู่ในศูนย์นั้นในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วแต่เขาจะเลือกเอาแล้วก็มีการสอบความรู้เวลาเรียนก็ให้เรียนจริงและเวลาสอบก็ไปสอบจริงเพราะนั้นเมื่อเป็นดังนี้นักเรียนที่ศูนย์ต่างๆของแต่ละวัดไม่ได้หมายความว่าทุกวัดต้องมีเพราะถ้าวัดใดที่พร้อมเขาก็มีถ้าวัดใดยังไม่พร้อมก็ยังไม่มีคือขอตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างวัดของอาตมาเนี่ยมีทั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ระหว่างเด็กตั้งแต่ป.4ขึ้นไปถึงป.6แต่ก่อนนั้นมีตั้งแต่มีกระทั่งแม้กระทั่งม.1 ม.2 ม.3แล้วต้องนโยบายนี้ก็คือต้องการอยากจะให้เด็กนั้นเข้ามาศึกษาให้ได้มีความรู้รู้จักแก้ตัวรู้จักแก้ปัญหาเวลาเกิดขึ้นกับตัวเองในขณะนั้นก็คือฝึกนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะให้มีจรรยาบรรณให้มีจริยธรรมให้รู้จักธรรมะรู้จักเอาตัวรอดในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งศูนย์อันนั้นขึ้นมาปรากฏว่าศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในศูนย์ใดที่ตั้งบ้านใดที่ตั้งวัฒนธรรมประเพณีระหว่างวัดก็ดีบ้านก็ดีโรงเรียนก็ดีครูเขาจะมารวมกันเวลาประชุมกันวัดก็ประชุมกันก่อนที่เราจะเปิดศูนย์ก็เอาครูมาเปิดพระเป็นครูสอนก็ต้องมารวมกันแล้วก็ต้องมาคุยกันตกลงกันว่าเราจะเปิดยังไงและการช่วยเหลือทางโรงเรียนเราช่วยเราได้อย่างไรครูก็จะวางเด็กนักเรียนว่าเขามีเท่าไหร่เขาก็รับรองว่าจะเอามาศูนย์นี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นศูนย์นั้นก็เลยเป็นศูนย์ที่นำเด็กให้มีความเจริญนี่ก็คือการนำเด็กเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็คือเรียนรู
1: ้ดีครับครับก็ที่จริงแล้วครับอาจารย์ก็อย่างที่เราทราบก็คือว่าก็คือบ้านวัดราชการก็อาจจะเป็นตัวแทนโรงเรียนนั่นนะครับก็คือเราทั้งหมดเนี่ยก็คือควรจะต้องมาช่วยกันทำใหคนไทยในยุคนี้และยุคหน้าเนี่ยนะครับเพราะที่จริงผมพูดเสมอนะครับว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองจะเปลี่ยนอะไรเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายมันคือขึ้นอยู่กับจิตและใจของคนในหมู่มากครับอาจารย์ถ้าจิตและใจของคนในหมู่มากหรือภาษาอังกฤษคือ mindset ของคนในหมู่มากนั้นดีนะครับอาจารย์มีทั้งความรู้ความคิดดีความรู้สึกความเชื่อนะดีคำพูดคำจาดีนั่นนะครับผมนะฮะการกระทำดีเนี่ยเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าคนในหมู่มากนะฮะก็คือจิตใจเริ่มตกต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมและสังคมสุดท้ายเนี่ยต่อให้เคยร่ำรวยอย่างเช่นมันก็จะมีการศึกษาในอดีตครับพวกกรุงโรมหรือว่าหลายๆอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่สุดท้ายก็ล่มสลายได้เพราะคนกับความคิดกับจิตใจนั่นเองครับอาจารย์นั่นนะครับดังนั้นนะครับก็คือบ้านวัดราชการหรือโรงเรียนก็อาจจะต้องมาช่วยกันที่จะทำให้เด็กไทยหรือคนไทยมีทั้งโอเคการเป็นบัณฑิตเป็นนักเรียนดีอัจฉริยะอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะจะบันเทิงจะมีความสนุกสนานก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าบรรเทาและบรรลุอย่างไรนะครับที่จะเกิดเป็นคนที่มีทั้งสติปัญญานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการรับรู้สมาธิหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่คำถามยอดฮิตนะครับอาจารย์ในยุคนี้คือคนรุ่นใหม่บอกว่าไม่อยากจะนับถือศาสนาพุทธผมก็บอกอ่ะไม่นับถือศาสนาพุทธไม่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่ต้องเข้าวัดแต่เราสามารถที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ตัวเองและสังคมหรือประเทศไทยดีขึ้นได้ไหมครับพระอาจารย
0: ์อ๋อเป็นคำถามที่ดีมาก
1: ครับ
0: เพราะคนเราในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยจะเข้าใจหลักในทางพระพุทธศาสนาเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะไม่เข้าเพราะเราไม่ได้เรียนโบราณเขาบอกว่าไม่เรียนก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เป็นนี่คือเกณฑ์แห่งความจริงหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่อยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันเกิดมันเกิดไม่ได้ข้อนี้ฉันใดคนเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการอยากจะเกิดความรู้นี่เราอยากจะมีความรู้ทางเกิดของปัญญา

0: านั้นมันมีมากมายทางเกิดคืออะไร1การได้ยินได้ฟังเขาเรียกว่าสุตมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังการอ่านก็เหมือนกันทำให้เกิดปัญญานอกจากนั้นแล้วเมื่ออ่านแล้วนำไปคิดว่าพิจารณาว่าไม่ใช่ว่าเชื่องมงายไปตามคำอ่านเหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราเก็บเอาไปคิดว่าสิ่งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงเมื่อนำไปคิดก็เกิดปัญญาเหมือนอย่างนักโบราณคดีที่เขามีความเก่งหลายๆอย่างเป็นเหมือนอย่างที่เขาได้รับทาหลักของพระศาสนาก็เรียกว่าเอตทัคคะ
1: ครับ
0: เช่นคนที่เป็นด็อกเตอร์อย่างนั้นด็อกเตอร์อย่างนี้ดิเขามีแนวความคิดพิเศษของเขาในการบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจนได้รับความสามารถแบบเป็นพิเศษนั่นแหละและอีกที่สุดก็คือภาวนามายะปัญญาปัญญาการอบรมให้มีให้เป็นขึ้นก็หมายถึงการนั่งสมาธิเราทำอย่างไรถึงจะทำจิตของเราให้สงบ
1: ครับ
0: เราทำอย่างไรจิตของเราปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: เมื่อเป็นดังนั้นหลักในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าทางเกิดของปัญญามันมีอยู่3ทางดังที่กล่าวนั่นเองภาวนามายะปัญญานี้เป็นหนทางที่ทำให้คนเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นจึงมีในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นเมื่อได้ทำแล้วเห็นแจ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนอย่างหลวงปู่ฉานท่านไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางอย่างใดอย่างหนึ่งท่านอยู่ในการปฏิบัติของท่านอย่างเดียวท่านก็สามารถที่จะนำฝรั่งมาเชื่อมาถือได้ในหลักคำสอนคือการปฏิบัตินั่นแหละนี่ก็คือการทำสมาธินั่นคือทางเกิดขั้นปัญญาฝรั่งจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสมาบวชในทางพระพุทธศาสนาเพราะหลวงปู่ฉานี้มีจำนวนมากมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือทางเกิดของปัญญาเพราะฉะนั้นคนจะไปเมาเอาว่าการเข้าวัดมันเป็นการค่ำคืออย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเข้าไม่จริงนั่นแหละ มันทำให้เราได้แค่นั้นเหมือนกับเราที่ไปหาปลาไปนิดเดียวก็อยากได้เต็มคุเต็มตะกร้ามาแล้วนี่มันไม่ได้ต้องดูเวลาเธอหาจริงไหมเหล่านี้เป็นต้น
1: หรือว่าไปผิดเวลา
0: ไปนิดเดียวก็จะได้แล้วอย่างนี้เป็นแต่เพียงคิดเอาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำจริงเอาจริงทำจริงอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับก็ที่จริงแล้วก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนิกชนก็คืออย่างเช่นถ้าเขาเขียนว่าศาสนาเราอาจจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้แต่ฝรั่งเองท่านพระอาจารย์หรือว่าชาวต่างชาติเองทุกวันนี้ก็เดินทางมาเมืองไทยนั่นนะครับเพื่อมาอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือโอเคบางท่านก็มาบวชแต่หลายท่านที่ผมทราบนั่นนะครับคือ1ก็จะชอบมาศึกษาประวัติศาสตร์หรือดูสถาปัตยกรรมของวัดอันนั้นก็เป็นความสวยงามของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็2ก็คือพยายามศึกษานะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ลึกของปรัชญาหรือว่าคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับผมแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติไม่ว่าจะมี2คำนะที่เป็นคำยอดฮิตในทุกวันนี้คือ meditation คือการทำสมาธิแล้วก็ mindfulness ก็คือการเจริญสติอะไรพวกนี้นะครับต่างชาติเริ่มเห็นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของสิ่งพวกนี้แต่ต่างชาติหลายท่านก็บอกว่าไอ้ก็ไม่ได้เป็นไอ้ก็ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนิกชนนะไอ้ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นบูดิสต์นะแต่ไอ้ก็ชอบปรัชญาคำสอนและไอ้ก็ชอบที่จะมาอยู่ในความสงบของวัดหรือแม้กระทั่งมาเรียนรู้ใช่ไหมครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ก็สามารถทำได้ในยุคนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: เจริญพรเดี๋ยวก็สามารถทำได้
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆที่เข้าวัดเนี่ยถ้าเราเหมือนกับวัดราชประดิษฐ์ของเรานี่แหละวัดราชประดิษฐ์ของเรานี่ของดีของโบราณที่เราเขาทำเอาไว้นี่แต่คนสมัยใหม่คิดว่ามันไม่ดีก็จะรื้ออย่างเดียวนอกจากนั้นแล้วเมื่อความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คนโบราณเขาทำไว้แล้วนี่ถ้าเราอนุรักษ์รักษาไว้นี่ก่อนไปที่จูงจิตจูงใจของคนที่ได้มาพบเห็นและอยากจะมาดูอยากจะมาเห็นพอมาเห็นในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เราไม่เคยพบเราไม่เคยเห็นก็อยากจะมาดูอีกพอเจอเข้าแล้วเพราะอะไรเพราะเราได้ดูแล้วมันเกิดความสบายกายสบายกายเดินก็ไม่รู้จักร้อนสบายใจพอดูแล้วมันก็เพลินไปกับศิลปะวัฒนบทธรรมโบราณของเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็สิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวัตถุที่จูงใจให้คนเข้ามาศึกษาอย่างนี้เป็นต้น
1: เช่นที่พระอาจารย์บอกครับว่าถ้าคนในยุคนี้ก็มัวแต่เอียงไปทางสมัย

0: ใหม่แต่ทันสมัยแต่อะไรที่มันล้ำยุคเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมาดึงให้มันเกิดสมดุลเนี่ยมันก็จะต้องมาอย่าลืมว่าที่มันมีทุกวันนี้ได้และหรือเราจะมีอนาคตได้มันก็ต้องมีเรื่องราวในอดีตดีๆดังนั้นการมีสมดุลที่ดีก็คือหยิบความ ความดั้งเดิมหรือสิ่งดีๆจากความเดิมจากตอนที่แล้วมาให้มันมีความสมดุล นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาผมไปสอนวัยรุ่นยุคใหม่ว่าโอเคก็เข้าใจแหละว่ามันจะมีทางโลกแต่ว่าถ้าอยากจะมีความสมดุลเนี่ยมันก็ต้องมีทางธรรมด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่วัยรุ่นก็จะชอบถามนะครับคนยุคใหม่ครับอาจารย์แล้วผมจะได้อะไรน่าดังนั้นสุดท้ายครับก็คือเราจะโน้มน้าวหรือเราจะกล่อมหรือเราจะอบรมสอนนะฮะคนยุคใหม่ว่าเข้าวัดหรือมาฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้นะครับเราจะได้อะไรครับในมุมมองอาจารย์ถ้าอาจารย์จะต้องมาเป็นเหมือนกับขออนุญาตติดตลกนะก็คือเหมือนต้องเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับอาจารย์ครับเราจะโน้มน้าวญาติโยมหรือคนยุคใหม่หรือพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่กำลังดูให้เขาไปพูดต่อกับลูกหลานที่คงไม่ได้ดูรายการเราตอนนี้นะครับว่ามาวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเนี่ยได้อะไรบ้างครับเพราะคนสมัยนี้ก็จะต้องติดว่าอัตตาตัวเองคือศูนย์กลางของโลกเนี่ยนะครับหนูจะได้อะไรมีคนชอบถามผมเยอะมากครับอาจารย
1: ์ก็น่าคิดเนาะ
0: ครับ
1: คือคนเราเหมือนกันกับไปหาอาหารนี่แหละ
0: ครับ
1: มันยังมีดีอยู่ก็คือมันได้ติดไม้ติดมือกลับมาพอเข้าวัดนี่มันไม่ได้อะไรกลับไปเขาก็เลยไปสรุปเลยว่าเข้าวัดนี่ไม่ได้อะไรเลยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเด็กสมัยใหม่ก็เลยไปสรุปเอาเองว่าการเข้าวัดมันคำคือมันเป็นคนโบราณเราไม่ควรจะเข้าแล้วแต่สิ่งที่แอบแฝงอยู่ลึกๆนั้นเพราะเขาได้จากวัดเขาได้อะไรเมื่อเขาเห็นวัดแล้วในเบื้องต้นที่เขาเข้าไปสู่สถานที่วัดแต่เห็นกิริยามารยาหรือเห็นวัดวาอารามมีความสะอาดสวยงามในส่วนนี้เขาก็ได้อยู่ในส่วนหนึ่งถ้าเขาไปคิดอยู่มุมมองเขาถ้าเขาไม่ไปทัศนจรถ้าไปทัศนศึกษารับรองว่าได
0: ้
1: ถ้าทัศนจรนี้พอเห็นแล้วก็ทิ้งเลย
0: ครับ
1: ทัศนศึกษาเอ้าอันนี้มันดีอยู่ที่วัดนี่เราก็ไปเก็บไปคิดที่บ้านเราของดีเอาไปใช้ที่บ้านเราของไม่ดีทิ้งที่วัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจะให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนั้นมันไม่ได
0: ้ครับ
1: รูปธรรมก็คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาพอกลับออกไปแล้วไม่ได้อะไรเลยติดไม้ติดมือก็ไม่มีเขาก็ไปสรุปเอาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณนี้พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่พากันเข้ามานั้นจุดมุ่งหมายก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีอยากให้หลานมีคนดีแต่เขาก็มองไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะความไม่มีเวลาคือความไม่อดทนนั่นแหละก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังอะไรเลยพอกลับออกไปแล้วก็หาว่าเข้าไปก็เข้าไปอย่างนั้นแหละวัดไม่ได้อะไรกลับมาก็สรุปแล้วถ้าอยู่ไปนานๆได้ฟังอย่างนั้นได้ฟังอย่างนี้พระสงฆ์ท่านจะอธิบายธรรมะให้ฟังเมื่อยอมฟังก็จะดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะได้เก็บเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเก็บให้รู้ว่าหลักหัวใจของพระศาสนาคืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งหลักหัวใจยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นสัพพปาปัสสะอักขระนังกุศลสู้ปะสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปปนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นหัวใจของพระศาสนาการทำความดีนั่นแหละคือคุณหัวใจพระศาสนาการทำจิตของเราให้สะอาดผ่องใสนั่นแหละไม่ขุ่นมัวคืออย่าเอาไปคิดอย่างเดียวว่ามีแต่ลบมีแต่ลบอะไรอย่างนี
0: ้
1: มันก็ทำเพราะเราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจแท้ๆก็คือการไม่ทำบาปการทำคุณงามความดีการทำใจให้สะอาดนั้นก็คือหัวใจที่เรานำเอาไปคิดและนำเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์ได้แล้ว
0: ครับครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีการจะมีชีวิตที่ดีได้ก็จะต้องมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีครอบครัวที่ดีนะครับก็ต้องเริ่มจากการที่มีคนดีคนดีก็ต้องมีความคิดดี ความรู้สึกดีคำพูดดีใช่ไหมครับ อาจารย์มุมมองที่ดี ใช่ไหมฮะตรรกะที่ดีดังนั้นนะครับก็คือวันนี้นะครับก็รายการของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่แค่จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนหรือแม้กระทั่งคนไทยที่อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธกันแล้วหรืออาจจะนับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเห็นนะครับว่าก็ยังมีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับในเรื่องราวของการเข้าวัดหรือในเรื่องราวของพุทธศาสนาเป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็มีวัตถุประสงค์แค่นี้นะครับอาจารย์ครับก็คืออยากให้นะครับก็คือคนไทยประเทศไทยสังคมไทยนะครับเป็นประเทศและก็เป็นสังคมที่ดีเริ่มต้นจากคนดีที่มีความคิดและก็จิตใจที่ดีนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องกราบนะฮะนมัสการขอบพระคุณ
1: น
0: ะครับพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์นะครับที่มาสนทนาธรรมกับเราเนี่ยครับ
1: เจริญพร

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอ่ะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
5: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: สวัสดีค่ะฉันชื่อพิมพินนะคะวันนี้ฉันจะพาคุณมาเที่ยวปังเก๋คุณช้างค่ะ
7: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่ได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งค่ะอายุ67ปีเขาขายผัดเส้นอยู่ที่นี่ค่ะคุณลุงเขาจะยืนแบบขย่งขย่งแล้วก็กระดกกระทะไปด้วยค่ะ
7: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
8: นาฬิกานี้นะคะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะให้เฉพาะกับผู้สูงอายุที่อายุมากๆหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจเนาะ
7: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
9: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
10: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
9: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทยABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
11: ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
12: หลังเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
9: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภา Pitching Project 2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
13: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
9: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
14: แม่น้ำกลิ่นทะเลทรายแห้งผากเป็นสีสุ
15: ดแต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย
16: ์ผู้ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
9: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา

มีความยาวกว่า 2,400 กิโลเมตรเทือกเขาหิมาลัยครอบคลุมพื้นที่5ประเทศได้แก่จีนภูฏานอินเดียเนปาลและปากีสถานและเมื่อเชื่อมต่อกับเทือกเขาฮินดูกูฏและเทือกเขาคาราโครัมบริเวณทั้งหมดนี้เรียกว่าภูมิภาคฮินดูกูฏหิมาลัยหรือ HKH HKH ถูกขนานนามว่าเป็นขั้วโลกแห่งที่3หรือ The Third Pole เนื่องจากเป็นแหล่งกักเก็บธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่นอกขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แต่วันนี้ขั้วโลกแห่งที่3กำลังตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 2,000 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาระบบนิเวศแห่งนี้

0: หนึ่งในสัญญาณที่เป็นสิ่งเตือนถึงความเปราะบางคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาหลังจากทานน้ำแข็งและมวลหินขนาดมหาศาลตกลงมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีประมาณ 10:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่26สิงหาคม2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจี่หรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับด่านราซูวาของประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสไตล์จีนกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำสายน้ำสีทึบทะยานพุ่งไปข้างหน้าอย่างเกรี้ยวกราดลงทิศใต้ต่อไปที่แม่น้ำโพเตโกสีและแม่น้ำตรีสุรีพุ่งเข้าปะทะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเสียงกรีดร้องของผู้คนความเปราะบางของมนุษย์ยามที่ต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมารายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างรวดเร็วหลายพันชีวิตสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องเพราะบริเวณดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติลังตังของเนปาลหนึ่งในเส้นทางเดินเขายอดนิยมของโลกส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ตอนนี้มันจะเดือดร้อนขัดที่บ้านซะตอนจันทร์ก็ต้องกลัวนะครับมันจะก็ปนิเดือดร้อนขัดที่บ้านก็ใช่หนุ่มที่สุริโกจิ

0: ริเวณดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติลังตังของเนปาลหนึ่งในเส้นทางเดินเขายอดนิยมของโลกส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ตอนนี้ฉันมันจะเดือดร้อนขัดที่บ้านฉันตอนจันก็ต้องกลัวนะกันมันจะก็มันจะเดือดร้อนขัดที่บ้านฉันเอานุสทิศลีก็จะทิศ

0: ริเวณดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติลังตังของเนปาลหนึ่งในเส้นทางเดินเขายอดนิยมของโลกส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ตอนนี้ฉันมันจะเดือดร้อนขัดที่บ้านฉันตอนจันก็ต้องกลัวนะกันนู้นมันจะก็ปนิเดือดร้อนขัดที่บ้านฉันนู้นทิศสุริโกจีบาร์เร่ก็ยิ่งเสียหายอยู่จีอาบยาตาที่เราจีเชติบ้านฉันนั้นเต็มที่มันจะอรุเบตราวดีก็บาร์ทั้งสับไปขั้วต้มไปเสียซะอันนี้ยาดูงี้ก็สับขั้วต้มไปเสียซะเดบิการ์ดบาร์ทั้งวันนี้ฉันที่ว่าอาบจีที่ว่าปนิขั้วต้มไปเสีย
0: การละลายของถ่านน้ำแข็งเดือนตุลาคมปี2023ในขณะที่ฝนกำลังพัดกระหน่ำหมู่บ้านนาการนำกอในรัฐสิกขิมของอินเดียเกิดแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวใหญ่ก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะถูกเทลงมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพื้นที่ด้านล่างเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายหลายร้อยรายผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศชี้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบนี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Glacier Outburst Flood หรือ GLOF
2: So the rainfall triggered the runoff which triggered the glof the glof impacted the hydropower dam and there was certain water stored behind the dam right when the dam was compromised that water which was storedcontributed in addition to water from the rainfall and glof so it added to the impact so it is a very you know kind of like a classic example of cascading hazard
0: ปรากฏการณ์ GLOF เกิดขึ้นหลังจากคันกั้นธรรมชาติของทะเลสาบน้ำแข็งแตกส่งผลให้มวลน้ำและหินจำนวนมากถล่มสู่เบื้องล่างมันมักถูกเปรียบเทียบว่าเสมือนกับคลื่นยักษ์สึนามิแต่ความต่างคือคลื่นยักษ์สึนามินี้ไม่ได้มาจากทะเลหรือมหาสมุทรแต่มาจากเทือกเขาสูงชันหลายพันเมตรข้อมูลจาก ICIMOD ชี้ว่าเทือกเขาหิมาลัยมีการเกิดปรากฏการณ์ GLOF ขนาดใหญ่แล้วประมาณ50ครั้งโดยร้อยละ70ของเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วง50ปีที่ผ่านมาและปรากฏการณ์นี้จะเกิดบ่อยขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนและลักษณะทางธรณีวิทยาของเทือกเขาแห่งนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 50-70 ล้านปีก่อนจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียในทางภูมิศาสตร์เทือกเขาหิมาลัยถือเป็นระบบเทือกเขาที่ยังอายุน้อยและยังคงเติบโตเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกทั้งสองยังคงดันตัวเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ยังไม่มั่นคงทำให้เทือกเขาหิมาลัยมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มและการทลายของหินได้อย่างฉับพลันบนเทือกและหุบเขาหิมาลัยยังเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งทั้งเล็กและใหญ่หลายพันแห่งทะเลสาบทานน้ำแข็งคือแอ่งที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของทานน้ำแข็งขนาดมหึมาในขณะที่มันเคลื่อนตัวเมื่อทานน้ำแข็งละลายหรือถดถอยไปเนื่องจากอากาศที่อุ่นขึ้นแอ่งนี้ก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำจากฝนและจากทานน้ำแข็งที่ละลายเข้ามาเติมในแอ่งสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นทะเลสาบทานน้ำแข็งยังเกิดได้จากการที่มีคันหินหรือตะกอนทานน้ำแข็งมาปิดขวางทางน้ำจำนวนและขนาดของทะเลสาบทานน้ำแข็งถูกเร่งขึ้นจากสภาวะโลกร้อนเนื่องเพราะเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นทานน้ำแข็งจะละลายและพื้นของมันจะหดหายหรือถดถอยไปส่งผลให้ทะเลสาบทานน้ำแข็งใหญ่ขึ้นและมีปริมาณน้ำมากขึ้นทะเลสาบทานน้ำแข็งหลายแห่งเปรียบเสมือนระเบิดเวลาเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์ GLOF หรือคันธรรมชาติของทะเลสาบแตกส่งผลให้มวลน้ำและหินจำนวนมากถล่มลงสู่เบื้องล่างปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไล่ตั้งแต่มีฝนตกหนักจนถึงแผ่นดินไหวที่เนปาลมีทะเลสาบทานน้ำแข็งเกือบ30แห่งที่อยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิด GLOF จุดที่เสี่ยงที่สุดจุดหนึ่งคือทะเลสาบอิมจาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาเอเวอเรสต์น้ำในทะเลสาบทานน้ำแข็งแห่งนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากการละลายอย่างรวดเร็วของทานน้ำแข็งอิมจาจนพร้อมที่จะเกิดปรากฏการณ์ GLOF ได้ทุกเมื่อ
3: Since they are spontaneous they can burst at any moment if they are not drained and then the threat for the community will be that suddenly hundreds of thousands of cubic meters will come downstream and will wash away everything and when I say wash away it's really wash away their houses their livelihood and of course

0: people themselves and their animals.
1: ทะเลสาบทานน้ำแข็งอิมจาถูกนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศใช้เพื่อศึกษาอัตราการสูญเสียทานน้ำแข็งในภูมิภาคหิมาลัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและถูกใช้เป็นจุดทดสอบหาวิธีการพร่องน้ำเพื่อไม่ให้ล้นทะลักลงมาทำลายล้างผู้คนกว่า 70,000 ชีวิตที่อยู่ด้านล่างการพร่องน้ำมีตั้งแต่สร้างเขื่อนด้วยวัสดุจากธรรมชาติรวมถึงทำระบบท่อและรูระบายน้ำแข็งออกจากทะเลสาบทานน้ำแข็งแห่งนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนคลายกังวล
2: บันเนอร์สูนีก็ที่อ๋อบัดกินวัวอะไรซะแต่บัดกินเช็คก็แค่อ๋ออันนี้บอร์ดจานตัวอะไรซะบันเนอร์ทำเรื่องดรอสใจไล่กี่ไล่กี่ก็ที่อ๋อไ
1: อ้ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาสูงใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนหลายสิบคนฝ่าความหนาวเหน็บเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ทานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเนปาลเมื่อถึงจุดหมายปลายทางพิธีไว้อาลัยและรำลึกถึงทานน้ำแข็งซึ่งกำลังละลายและสูญหายไปอย่างถาวรถูกจัดขึ้นภาพที่เห็นคือคำเตือนอันเงียบสงบแต่ทรงพลังจากธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลประมาณ 10:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านศุลกากรจีหรงในเขตปกครองตนเองทิเบตที่ติดกับพรมแดนประเทศเนปาลเปลี่ยวคลื่นโคลนเชี่ยวกรากโถมโหมกระหน่ำเข้ามาด้วยความเร็วและแรงปะทะมหาศาลก่อนไหลบ่าลงใต้สู่ระบบแม่น้ำของเนปาลเมื่อน้ำผ่านไปสิ่งที่ทิ้งไว้คือตะกอนโคลนมหือมาที่กลืนกินทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนถนนสะพานหรืออุโมงค์ให้จมหายไปในความมืดมิด

0: งานเร่งด่วนอย่างการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเริ่มต้นขึ้นทันทีแต่ภารกิจนี้ก็ลำบากยากเย็นอย่างยิ่งโคลนที่ทับถมมีความหนืดและน้ำหนักมหาศาลสร้างแรงดูดสุญญากาศที่ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถขยับตัวได้เองยานพาหนะและเครื่องจักรหนักที่เข้าพื้นที่ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยเชือกและมือเปล่าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดในอุโมงค์ออกมาทีละคนทีละคนที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทิชชิ่งในกรุงกาฐมันดุญาติและครอบครัวของผู้สูญหายเฝ้าติดตามข่าวค้นหารายชื่อและตามหาบุคคลอันเป็นที่รักด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง
1: Yeah, my uncle and he's a trekking guide and we know he has gone to the Tibet for trekking and while returning back to the Kathmandu especially he was missing from the China border China and Nepal border
2: He lost everything he is the one pata nahi kaise explain karu bahut bura haal tha ghar pe chhota sa bachcha hai uska so bahut problem chal raha hai
0: ขณะที่การทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้ที่ยังสูญหายดำเนินไปบรรดานักวิทยาศาสตร์พยายามเร่งหาคำตอบและที่มาของคลื่นสึนามิที่ถล่มลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยอันสูง

ในช่วงชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุการณ์หลายฝ่ายสันนิษฐานว่าการเกิดน้ําท่วมใหญ่อาจเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวจนทําให้คันธรรมชาติของทะเลสาบทาน้ําแข็งแตกเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ของสหรัฐรายงานว่าได้ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงความชัดเจนก็เริ่มปรากฏเมื่อหลักฐานเริ่มทยอยออกมาหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายดาวเทียมแบบก่อนและหลังหรือ Before and After ของ Planet Labsเป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของหุบเขาทาน้ําแข็งบริเวณยอดเขาลังตังลีรุงซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนที่ติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตประมาณ20กิโลเมตรภาพก่อนหรือภาพ before ปรากฏมีมวลสีขาวทอดยาวส่วนภาพหลังหรือ after

0: ตอร์มวลสีขาวดังกล่าวได้หายไปส่วนที่หายไปคือมวลน้ำแข็งขนาดประมาณ 0.2 ตารางกิโลเมตรที่แตกหลุดออกมาจากส่วนปลายของธารน้ำแข็งสายหนึ่งจากนั้นมวลน้ำแข็งก้อนนี้ก็พุ่งลงจากระดับความสูง 5,200 เมตรที่ลงมาพร้อมกับมวลน้ำแข็งคือหินและดินปริมาณมหาศาลทั้งหมดดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงเกือบ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางกว่า 1,200 เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูง400ชั้นก่อนกระแทกเข้าสู่ลำน้ำเลนเดโคลาที่ไหลผ่านหุบเขาและโตรกผาลึกด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมวลน้ำแข็งบวกกับแรงกระแทกมหาศาลจากการตกที่สูงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 แมกนิจูดแรงกระแทกทำให้น้ำแข็งละลายหินบางส่วนแตกเป็นอนุภาคขนาดเล็กสะสมอยู่แอ่งของลำน้ำเลนเดโคลาเมื่อถึงจุดที่รับน้ำหนักไม่ไหวมวลหินและดินโคลนความหนาแน่นสูงขนาดใหญ่ก็ทะลักลงสู่เบื้องล่างด้วยความเร็วสูงใช้เวลา7นาทีกระแสน้ำโคลนข้นเหนียวคล้ายคอนกรีตเหลวก็ซัดเข้าทำลายด่านจีหรงในเขตปกครองตนเองทิเบตซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร
1: 8月26日10時30分因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。
0: จากนั้นก็ไหลด้วยความเร็วสูงผ่านหุบเขาต่อไปที่แม่น้ำโพเตโกสีตะกอนแม่น้ำถูกกวาดเข้าเพิ่มส่งผลให้พลังทำลายล้างเพิ่มทบเท่าทวีคูณชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ริมสองฝั่งถูกกลืนกินราบคาบแม้เดินทางมาไกลเกือบ45กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นแต่มวลน้ำยังมีพลังมหาศาลขณะที่มาถึงแม่น้ำใหญ่ที่ชื่อรีซูลีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น9เมตรหรือตึก3ชั้นภายในเวลาเพียง30นาทีน้ำโคลนที่อัดแน่นไปด้วยหินก้อนน้ำแข็งและเศษซากเปรียบเสมือนลูกตุ้มทำลายล้างซัดทำลายอาคารบ้านเรือนพัดสะพานถนนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเสียหายอย่างหนักกระแสน้ำสีขุ่นจากโคลนเข้าทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าระหว่างไหลบ่าลงทิศใต้เป็นระยะทางทั้งสิ้นกว่า90กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นก่อนที่จะลดพลังชะลอความเร็วและกระจายตัวลงเมื่อพ้นจากหุบเขาและลงสู่พื้นที่ต่ำผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดจากการทะลักของทะเลสาบน้ำแข็งหรือ GLOF แต่น่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการถล่มของธารน้ำแข็งและมวลหินส่วนพลังของน้ำที่รุนแรงมหาศาลส่วนหนึ่งเกิดจากมวลน้ำถูกบีบอัดจากการไหลผ่านพื้นที่หุบเขาที่มีหน้าผาสูงชันและแคบ
2: It's different of course to a glacial collapse but they could be linked so if a glacier were to collapse of course and a large mass or chunk of ice falls off or leverages off a glacier and there happened to be a lake at the end then of course it could cause a wave which could cause overtopping and potentially subsequent collapse of any moraine wall and then we would have a glof situation so
0: ปรากฏการณ์การถล่มของธารน้ำแข็งและมวลหินเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดคือการที่สภาพทางธรณีวิทยาบนเทือกเขาหิมาลัยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระดับความสูงประมาณ 4,000 ถึง 4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดินแดนที่ถูกขนานนามว่าขั้วโลกแห่งที่3นอกจากธารน้ำแข็งบริเวณนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์หรือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวซึ่งเกิดจากการที่ชั้นดินมวลหินและซากอินทรีย์ที่มีน้ำผสมทับถมกันภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลาหลายปีเพอร์มาฟรอสต์เก่าแก่ที่สุดจุดหนึ่งพบอยู่ที่แคว้นยาคูเตียในไซบีเรียของรัสเซียโดยชั้นดินเยือกแข็งคงตัวที่นั่นมีอายุเกือบ 700,000 ปีที่หิมาลัยเพอร์มาฟอสหรือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวปรากฏตัวในหลายลักษณะบางแทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของแนวเทือกเขาที่ความสูง 4,000 เมตรขึ้นไปทำหน้าที่เสมือนเกาธรรมชาติที่ยึดโครงสร้างหินผาเอาไว้บางก็ซ่อนอยู่ด้านใต้ฐานน้ำแข็งชั้นบนสุดของเพอร์มาฟอสจะเป็นชั้นดินที่ละลายได้ตามฤดูกาลโดยมันจะละลายในหน้าร้อนและกลับมาแข็งตัวอีกครั้งในฤดูหนาวแต่เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นความร้อนในฤดูร้อนจะขยายลึกไปกินพื้นที่ของชั้นเพอร์มาฟอสถาวรที่อยู่ด้านใต้และนี่คือกระบวนการละลายหายไปของเพอร์มาฟอสหรือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวซึ่งทำหน้าที่เสมือนกาวที่เชื่อมโครงสร้างทางธรณีวิทยาให้มีความมั่นคง

0: เมื่อกาวธรรมชาติหายไปหน้าผาหินและฐานน้ำแข็งจะสูญเสียความเสถียรจนเกิดการทลายหรือแตกหักได้นักธรณีวิทยาจำนวนมากกำลังตั้งสมมติฐานว่าการละลายของเพอร์มาฟอร์สอาจมีส่วนทำให้ฐานน้ำแข็งและมวลหินถล่มลงมาจากที่ความสูงกว่า 5,000 เมตรจนนำไปสู่น้ำท่วมใหญ่แบบฉับพลันเมื่อวันที่26สิงหาคม2026ที่ผ่านมาและความอันตรายคือการถล่มของฐานน้ำแข็งและมวลหินมหาศาลเกิดขึ้นในช่วงเวลาเสี้ยวนาทีและแทบไม่มีเวลาสำหรับการเตือนภัย
1: If the glacial lake or the glacier was only a couple of kilometers upstream, you know, we'd have to work out the maximum possible velocity of water down that valley to, you know, the point of interest. It may be that you only have tens of seconds, and it's highly unlikely that even if people get a phone message, though, their first question would be, is this for real? You know, it would take time for people to actually act upon any signaling like that.

0: 28สิงหาคมปี2026หรือกว่า40ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จากทาน้ำแข็งและหินถล่มในระหว่างที่ทางการเนปาลและจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายนับพัน
1: 16号10时30分起因尼泊尔一侧发生
0: สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการได้สั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณใกล้กับด่านจีหรงเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำในวันที่ทานน้ำแข็งและหินถล่มลงมาจากที่ความสูง 5,000 เมตรซากหินและน้ำแข็งที่ถล่มลงมาบางส่วนได้ไปอุดกั้นทางน้ำบริเวณจุดตัดของลำธารธรรมชาติที่ชื่อเชนโคลาและปูราพัทซานโปซึ่งอยู่ในเทือกเขาเฮมาลัยฝั่งของเขตปกครองตนเองทิเบตส่งผลให้น้ำกักขังกลายเป็นทะเลสาบแห่งใหม่ขนาดใหญ่กว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรการสั่งให้ยุติการกู้ภัยเป็นการชั่วคราวเกิดขึ้นหลังมวลน้ำมหาศาลเริ่มสะสมในทะเลสาบทั้งสองจนสุ่มเสี่ยงที่น้ำจะไหลข้ามคันกั้นหรือคันกั้นแตกซึ่งหากเกิดขึ้นมวลน้ำและเศษหินโคลนจะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมหิมาลัยยังไม่พ้นความเสี่ยงจากห่วงโซ่ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมภัยพิบัติจากการถล่มของทาน้ำแข็งและหินไม่ได้จบเพียงแค่การพังทลายในครั้งแรกแต่ยังสร้างความเสี่ยงที่ยาวนานต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเหตุการณ์ทาน้ำแข็งและหินถล่มจนเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญที่มีไปถึงมนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกจนเกิดการสะสมในระดับที่ไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ตามปกติส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดสภาพอากาศที่มีความสุดขั้วประชาคมโลกพยายามช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกเกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นตัวเลขเลวร้ายที่สุดที่ยอมรับได้
2: Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: ในความพยายามที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2015เมื่อกว่า190ประเทศลงนามในข้อตกลงที่ชื่อข้อตกลงปารีสเพื่อหามาตรการให้โลกไปถึงจุดนั้นเดือนมกราคมปี2025หรือ10ปีผ่านไปองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยรายงานที่ชี้ว่าประชาคมโลกไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาที่ทำกันไว้ได้เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2024ได้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกแล้วโดยมีหลายจุดของโลกที่อุณหภูมิสูงเกินค่าเฉลี่ยหนึ่งในนั้นคือเทือกเขาหิมาลัยที่อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ2เท่าเมื่อปี2023อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติปรากฏตัวที่หมู่บ้านเล็กๆในเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อว่าสยังโบเชอ้อนวอนเรียกร้องให้โลกช่วยกันทำทุกทางเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนที่กำลังทำให้ทาน้ำแข็งทั่วโลกละลายหายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเนปาลซึ่งได้สูญเสียพื้นที่ทาน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน3ภายในเวลาเพียง30ปี
3: Record temperatures mean record glacier melt. Nepal has lost close to

0: third of its ice in just over 30 years. Antarctica and Greenland are losing billions of tons of ice mass every year.
1: และการหายไปของธารน้ำแข็งจะหมายถึงแม่น้ำลำธารชุมชนจะถูกกลืนกินและวิกฤตการณ์นี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: Melting glaciers mean swollen lakes and rivers flooding, sweeping away entire communities, and seas rising at record rates, threatening coastal communities across the globe. The crisis is gaining speed.
1: ผ่านไป3ปีหลังคำเตือนโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่จากการมลายหายไปของธารน้ำแข็งแห่งเทือกเขาหิมาลัยก็ได้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งโลก

การถล่มของทาน้ำแข็งและมวลหินจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่ในเนปาลไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติธรรมดาแต่นี่คือภาพจำลองอนาคตที่ชี้เตือนว่าเทือกเขาสูงที่เคยมั่นคงกำลังกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงภัยนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่บริเวณขุนเขาหิมาลัยเพราะเมื่อฐานรากของแหล่งต้นน้ำลำธารของโลกพังทลายไปผลกระทบที่รุนแรงจะกระจายต่อไปที่ผู้คนอีกหลายร้อยล้านคนที่อยู่ในหลายประเทศปลายน้ำ

0: สรณัฐเคยทานปลาหมอทองดำไหม
1: เคยทานแต่เราก็เคยได้ยินว่ามันไม่อร่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอชิมก็โอเครสชาติก็ดีย
2: ังไม่ออกเลยอ่ะ
3: เมนูวันนี้มีแต่ปลาหมอคางดำ
4: เราจะมีปลาคางดำกินอย่างเดียวไม่ได้
0: อ
4: ัน
0: นี้มันเป็นภาพฝันเกินไปหรือเปล่าที่จะให้มันหมดไปเลย
1: ฝันครับมันไม่มีทางหมดแต่ว่าต้องกำจัด
4: ที่ผ่านมาเราทำด้วยความรู้สึกเรายังไม่ได้กำจัดเลย
2: พี่ปัญญาพูดอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกมันคือสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไปครับสมมติฐานที่ผมทำมานะอิงงานวิจัยที่ดีสุดในประเทศในโลกเนี่ยที่เคยทำกินแล้วสำเร็จเนี่ยลงได้แค่ 50%
3: ปัญหานี้จะจบอย่างไร
0: ปัญญาโมเดลเฮ้ยนี่รัฐบาลดูอยู่ต้องไปใช้แล้วนะ
3: ติดตามในฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 น. นะคะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจสน.วังทองหลางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ3โซนได้แก่ถนนลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์และโซนมหาดไทยเน้นเรื่องของการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายและจะยกระดับการตรวจทุกคืนวันศุกร์และวันเสาร์ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่รับผิดชอบใน3โซนสำคัญประกอบด้วยถนนลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์และโซนซอยมหาดไทยการตรวจครั้งนี้มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารและร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงพันตำรวจเอกกฤษดายางนอกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจครั้งนี้ตำรวจได้รับเบาะแสว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทั้งพนักงานร้านและนักท่องเที่ยวด้วยการสุ่มตรวจและมีการตรวจสอบใบอนุญาตเปิดสถานบริการหลังจากนี้จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทั้งคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการจำนวนมากป้องกันการทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยตำรวจสกัดเด็กแว้นขับรถแข่งบนท้องถนนแต่มีการเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีตำรวจสุดท้ายเกี่ยวกันล้มมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนค่ะตำรวจนำกำลังเข้าตรวจสอบเหตุรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ19ปีจำนวน2คน

มีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่งบริเวณถนนสาย36ขาเข้าชลบุรีใกล้ปั๊มปตท.สนามแข่งรถพีระเซอร์กิตใกล้การพบรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากการสอบถามหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนและกลุ่มเพื่อนได้ขี่รถจักรยานยนต์จากอำเภอบ่อวินเพื่อประลองความเร็วเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ตำรวจขับผ่านมาจึงเร่งเครื่องหลบหนีก่อนเกี่ยวกันเสียหลักและล้มลงมีรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวกันล้มทั้งหมด3คันหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันต่างขี่หลบหนีไปเนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจเข้าจับกุมขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนไม่สามารถหลบหนีได้จึงรอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยของฟิลิปปินส์กู้ร่างผู้เสียชีวิต30คนจากเรือข้ามฟากที่ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักกลางทะเลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น35คนหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์เผยแพร่ร่างผู้เสียชีวิตในถุงดำจำนวนมากในเรือกู้ภัยพร้อมทั้งเผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นความเสียหายภายในเรือข้ามฟาก MV จูนเอสเตอร์ที่อยู่ในโซนที่พักผู้โดยสารกลายเป็นเพียงเศษโลหะและเท่าฐานเท่านั้นภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่หลังจากเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก30คนหลังจากสามารถเข้าไปในตัวเรือได้ครั้งแรกเมื่อวานนี้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย35คนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ้นไปบนเรือได้เนื่องจากมีไฟปะทุต่อเนื่องและมีกลุ่มควันหนาทึบนานกว่า40ชั่วโมงก่อนที่กลุ่มควันจะเริ่มเบาบางและความร้อนบนเรือเริ่มลดลงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาโดยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้มีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเรือรวมกว่า130คนปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่ามีผู้สูญหายอีกจำนวนเท่าไหร่ก่อนที่มีการร่างกู้ร่างผู้เสียชีวิต30คนเมื่อวานนี้ทางการได้รายงานยอดผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ที่ปลอดภัยอยู่ที่43คนศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายนพคุณสิงห์วงศาอายุ32ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่5ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่29สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรชนแดนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: แต่ไม่ค่อยดูแลรอจนแก่ก็ไม่ล้างสักทีฝุ่นเกาะเราเมื่อไหร่จะล้างสักที
1: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

0: ใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
1: เรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับแฟนสเปซกวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
2: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดรายการ STEM ศึกษาที่จะพาเด็กๆไปบุกตะลุยค้นและเรียนรู้เรื่องราวในโลกกว้างผนึกกำลังคิดสร้างสรรค์และลงมือทำร่วมกันแก้ปัญหากับประสบการณ์แสนสนุกที่ไม่มีวันลืมไปด้วยกันกับน้องเรนเจอร์และเจ้าถิ่นทั่วไทยแบบแพ็คทีมร่วมลุ้นไปกับการผจญภัยของน้องๆได้แล้ววันนี้ในคิดเรนเจอร์สปฏิบัติการเด็กช่างคิด
3: ทุกวันเสาร์ 7:10 ทางช่องไทย PBS
4: ไทย PBS Kids Club รับชมสกู๊ปข่าวจากน้องไอย่าเกี่ยวกับโครงการดีๆที่จะปลุกเด็กไทยให้ตื่นรู้ดูโฆษณาให้ออก
5: มาเนื้อเมคชวนเด็กๆมาลองทำแป้งมหัศจรรย์ที่ต่อยยังไงก็ไม่ยุบทุบยังไงก็ไม่ลง
4: วันหยุดไม่มีเหงาเราไปสายซีอิ้งในเมืองสิงห์บุรีกับพี่เฟย์และน้องแก๊ปในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร
5: ์ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
4: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
5: มาเจอกันนะเด็กๆ
4: มาเจอกันนะคะ

0: วนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนฝนดาวตก
1: นี่นี่แหลมคมนุ่มนิ่ม
2: คะพี่ว่องไวน้องยินดีนะเลี้ยงน้องด้วยสิ
1: อ๋อขอโทษขอโทษเอาใหม่นะแหลมคมนุ่มนิ่มน้องยินดีคือว่าเอ้าหวงไหวลืมเลยว่าจะพูดอะไรเอจะพูดอะไรนะ
3: พี่ว่องไหว
1: นึกออกแล้วแหมรอนิดรอหน่อยสิรอให้ว่องไหวนึกแป๊บเดียวว่องไหวจะบอกว่าคืนนี้มีฝนดาวตกแล้ว
4: ฮะคืนนี้เหรอ
1: ใช่แล้ว
5: โอ้โหจริงเหรอคราวก่อนนุ่มนิ่มรอจนหลับอดดูเลยอ่ะ
4: จริงด้วยแหลมคมก็หลับเหมือนกัน
2: น้องยินดีก็อยากดูฝนดาวตก
1: น่าตื่นเต้นจังงั้นคืนนี้เราดูฝนดาวตกด้วยกัน
0: ฝนดาวตกเอ๊ะเด็กๆคะใครเคยดูฝนดาวตกบ้างบางคนเคยเห็นบางคนก็ไม่เคยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูฝนดาวตกไปพร้อมๆกันจ้า
2: พี่ว่องไวถึงกลางคืนหรือยังอ่ะ
1: นี่เพิ่ง10โมงเองนะน้องยินดีต้องรอให้ค่ำก่อน
2: อยากเห็นฝนดาวตกฝนดาวตกตุ๊กตุ๊ก
4: พี่แหลมคมว่านะเราหาอะไรทำระหว่างรอก่อนดีกว่าน
6: ุ่มนิ่มก็ว่าดีเหมือนกันเดี๋ยวนุ่มนิ่มไปเตรียมของกินดีกว่า
1: ส่วนว่องไวไปออกกำลังกายดีกว่า
0: ดีมากเลยเด็กๆทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำระหว่างรอแล้วเด็กๆล่ะระหว่างที่รออะไรสักอย่างเด็กๆมีสิ่งที่ต้องทำไหมจ๊ะ
4: คมจะทำอะไรดีนะ
0: เยี่ยมจริง
4: ๆ
2: พี่แหลมคมจะทำอะไร
4: พี่แหลมคมว่าจะวาดรูปสักหน่อยน้องยินดีจะวาดด้วยไหม
2: น้องยินดีอยากดูพี่แหลมคมวาด
4: ได้เลยงั้นเราไปวาดรูปกัน
2: โอ้โหพี่แหลมคมวาดสวยจัง
4: แน่นอนอยู่แล้ว
2: พี่แหลมคมวาดได้10ภาพมั้ย
4: แค่10ภาพจิ๊บจิ๊บน้องยินดีคอยดูได้เลย
0: แหมพี่แหลมคมถูกชมแล้วมีพลังวาดรูปขึ้นมาทันทีเลยนะ
2: พี่แหลมคมตอนนี้กลางคืนหรือยัง
4: ยังน้องยินดีตอนนี้เพิ่งใกล้จะเที่ยงเอง
2: โอ้นานจังเนาะ
6: อาหารกลางวันพร้อมแล้วไปกินกันเลยไหม
2: เย
1: ้โอ้ยเหนื่อย
4: หิวเหนื่อยเหนื่อยพี่แหลมคมก็ชักจะหิวเหมือนกันงั้นไปกินพร้อมๆกันเย้
6: วันนี้ไม่มีขนมไม่มีอาหารว่างตอนบ่ายนะ
1: อ้าวแล้วอาหารเย็นมีไหมอ่ะนุ่มนิ่ม
6: อาหารเย็นมีจ้าพี่ว่องไว
4: อย่างนั้นตอนบ่ายแหลมคมโทรสั่งขนมจากคุณเลข8ก็ได
2: ้น้องยินดีขอคุกกี้ลูกดันนะ
1: คุณเลข8ไม่รับสายหรอลำคม
4: เอ๊ทำไมไม่มีใครรับสายนะ
1: หรือว่าร้านปิด
6: หรือโทรศัพท์คุณเลข8แบตหมด
2: คุณเลข8ไปดูฝนดาวตกมั้ง
4: อาจจะร้านปิดอาจจะแบตหมดแต่ยังไม่ถึงเวลาฝนดาวตกเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่แหลมคมจะเดินไปซื้อขนมเอง
6: ดีๆอย่างนั้นนุ่มนิ่มเดินไปเป็นเพื่อนไปช่วยถือขนมนะ
4: เย้ขอบคุณมากน้องนุ่มนิ่ม
0: แหลมคมกับนุ่มนิ่มจึงออกไปซื้อขนมด้วยตนเองแล้วระหว่างที่รอว่องไวกับน้องยินดีจะมีอะไรให้ทำอีกนะ
1: น้องยินดีมาฟังพี่ว่องไวอ่านหนังสือให้ฟังดีกว่า
2: เย้ฟังนิทานเสร็จก็ดูฝนดาวตก
0: ว่องไวเริ่มอ่านหนังสือให้น้องยินดีฟังเรื่องที่1
7: หน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันส่งเสียงเป็นเพลง
1: อีเล้งเคล้งโคลงเป็นไงสนุกไหมน้องยินดีมาเรื่องที่สองนะนี
8: ่ว่องไวอ่านหนังสือเล่มที่สอง
1: ไม้ที่เป็นสัตว์ที่ชอบง่วงนอนน้องยินดีนะ

0: ึงตัวอะไรบ้างล่ะใช่เลยคุณสล็อตไง
1: ว่องไวอ่านหนังสือเล่มที่3
0: ถูกงาให้หลานเข้าและอีกาก็มากินถั่วกินงาอ้าวน้องยินดีหลับซะแล้วเฮ้ย
2: กลับมาแล้วจ้า
0: อย่าส่งเสียงดังน้องหลับอยู
2: ่โอ้ขอโทษขอโทษ
3: น้องยินดีรอจนหลับเลยเหรอ
0: เปล่ารอจนหลับแต่ฟังนิทานจนหลับไปเลย
2: อ๋อเหรอ
4: ยันยินยาวปักกระเป๋าทิชชู
3: ่เย้
2: เย้แหลมคมชนะ
3: นุ่มนิ่มก็ชนะยูฮู
0: โอ้ว่องไวแย่เลย
2: มาเอาใหม่ไม่เป็นไรยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบชุบ
0: ฮ่าว่องไวชนะ
3: โกงปะเนี่ยโกงปะ
0: เย้ว่องไวชนะแล้วว่องไวชนะแล้ว
1: น้องยินดีนอนหลับไปพักใหญ่แล้วก็ตื่นขึ้นมาเอ๊ะพี่หายไปไหนนะ
5: พี่แหลมคมทุกคนไปไหนกันหมด
4: เป่ายิงชุบ
0: ฮ่าว่องไวชนะอีกแล้ว
2: โกงปะเนี่ย
0: เอาใหม่ไหมแหลมคมเอาใหม่ไหม
5: พี่ว่องไว
0: เอาใหม่ไหม
5: พี่นุ่มนิ่มอยู่ไหนพี่แหลมคมอยู่ไหน
2: อะน้องตื่นแล้ว
3: น้องตื่นแล้วก็ต้องหิวแน่นอนเราเลิกเล่นกันก่อนนะ
0: แหมกำลังสนุกเลยว่องไวชนะตลอดด้วยเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะ
2: ตื่นแล้วหรอน้องยินดี
5: น้องยินดียังไม่ตื่นแต่น้องยินดีหิว
3: เอ้ายังไม่ตื่นก็ไม่ตื่นแล้วจะกินขนมไหม
5: กินได้น้องยินดียังไม่ตื่นก็กินได
0: ้แหมลูกเล่นเยอะนะน้องยินดี
2: แหมจะกินขนมเลยนะน้องยินดี
5: แล้วไหนขนมมา
1: แหมน้องยินดีตื่นปุ๊บเจ้าเล่ปั๊บเชียวนะ
5: ค่ำหรือยังพี่แหลมคม
2: ยังไม่ค่ำจ้าต้องตอนเย็นก่อนถึงเย็นแล้วก็ต่อด้วยมืดแล้วก็ค่ำค่ำแล้วก็ดึก
5: อีกนานเนี่ยดึก
3: นุ่มนิ่มว่าพวกเราไปอาบน้ำกินข้าวเย็นแล้วก็ค่อยออกมาตอนค่ำดีกว่า
0: เห็นด้วยอาบน้ำกินข้าวก่อนดีกว่า

0: ถึงเวลากลางคืนสักทีนะเด็กๆมาดูกันว่าจะมีฝนดาวตกไหมแล้วน้องยินดีของเราจะได้เห็นฝนดาวตกไหมนะ
1: อากาศเย็นสบายจังเลยนะ
2: อากาศน่านอนจัง
3: อ้าวพี่แหลมคมพวกเราก็กำลังนอนอยู่ไม่ใช่หร
2: ออ้าวหรอโทษทีพี่ว่าพี่กำลังงงยังไงไม่รู
4: ้นั่นดาวตก
1: น้องยินดีนั่นหิ่งห้อยตังหาก
0: น้องยินดีเฝ้ามองท้องฟ้าด้วยความอดทนรอฝนดาวตกด้วยความตั้งใจจนกระทั่ง
4: โอ้โหสวยจังเลยสวยจัง1ดวง2ดวง3ดวง
0: เห็นไหมน้องยินดีผลของการรอคอยมาทั้งวันก็ได้เห็นฝนดาวตกเต็มท้องฟ้าเอ๊ะทำไมฝนดาวตกมีเสียงกรนด้วยล่ะเด็ก
4: ๆพี่แหลมคมว่องไวพี่นุ่มนิ่มดาวตกแล้ว
0: ฝนดาวตกสวยจริงๆนะเด็กๆไม่เชื่อลองถามพี่แหลมคมพี่ว่องไวและนุ่มนิ่มดูก็ได้
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปันปันค่ะ

0: คอย
1: มีต้นกล้าของต้นทองคำอยู่หนึ่งต้นต้นกล้าต้นนี้จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอีก10ปีและจะออกผลเป็นทองคำแท้และอยู่ได้ตลอดไปแต่10ปีอาจจะรอนานไปหน่อยจึงเกิดน้ำยาเร่งโตที่จะสามารถทำให้ต้นไม้โตออกผลทองคำเต็มต้นได้ในวันเดียวแต่หลังจากนั้น1วันต้นไม้ก็จะตายในทันทีเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะทำยังไงกับต้นกล้าทองคำต้นนี้ดีเอ่ย
2: จะใส่น้ำยาให้มันโตตอนนี้ครับผมจะเอาทองไปซื้อรถให้พ่อครับรถพ่อพังเสีย
1: อาการเป็นยังไงล่ะ
2: รถสตาร์ทไม่ติดครับ
1: เหตุการณ์เร่งด่วนจริงๆแล้ววันนี้มาโรงเรียนยังไง
2: แม่มาส่งครับ
1: ดีนะที่ยังมีรถของคุณแม
3: ่รออีก10ปีค่ะ
4: เพราะว่าบ้านหนูมันใหญ่แล้วค่ะบ้านหนูมี6ชั้นค่ะ
1: ก็จริงถ้ารวยกว่านี้คงจะมีเพิ่มอีกหลายชั้นเดินเหนื่อยแล้วต้นทองคำล่ะ
4: หนูจะปลูกต้นไม้แล้วหนูจะรอให้10ปีพอมีคนผ่านมาเห็นหนูอยากให้คนอื่นมั่งค่ะ
1: ใจดีจริง
4: ๆรอให้ต้นทองคำโตก่อน
1: 10ปีเลยนะ10ปีแล้วจะเก็บผลทองคำไหม
4: เพราะว่าไม่อยากใช้เงินให้เปลือง
1: ตัดปัญหาไม่มีเงินก็ไม่ใช้เงินเปลืองความคิดดีเอาสักลูกไหม
5: หนูจะเลือกรอก่อนเพราะว่าหนูจะได้รอเพราะว่าถ้ามันรอเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นใหม่หนูก็จะหยิบตะกร้ามาก็เอาไปปลูกเยอะๆเพราะว่าหนูจะได้เอาทองคำนั้นน่ะไปตกแต่งบ้านเสร็จแล้วถ้าตกแต่งได้หนูก็จะเอาไปให้พ่อปู่กับย่าปู่กับย่าจะได้มีซื้อข้าว
1: โอ้โหนี่คิดจะทำเป็นไร่ต้นทองคำเลยเหรอ
6: รอ10ปีเพราะว่าถ้า10ปีมันจะแบบได้ตลอดไปเพราะว่าถ้าสมมติเป็นคนขายอาหารทุกๆวันเราได้มา10บาท10นะถ้าสมมติได้10และคนที่แบบ10นะเอาไปซื้อของเล่นทุกวันได้ซื้อของเล่นซื้อของเล่นซื้อของเล่นทุกๆวันแต่คนที่มี10แล้วเขาอดเลื่อนแบบอดไป10วันเบื่อมากได้ตังค์100บาทเอาไปซื้อของเล่นดีกว่าได
1: ้ก็คือการรอคอยก็อาจจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีกว่า
4: ทนรอให้ต้นไม้มันโตเพราะต้นไม้มันโตหนูจะได้มีทองตลอดไปถ้าต้นไม้มันโตแล้วหนูจะทำบ้านของตัวเองหรือไม่ก็ขายไปเลยแล้วก็จะเอาทุกอย่างไปในบ้านใหม่ซึ่งหนูจะสร้างบ้านใกล้ๆบริเวณนั้นบริเวณที่มันมีต้นไม้ทองคำ

0: โยโยโยเราคือพัดลมที่ทุกบ้านต้องมีเราแสนดีช่วยประหยัดค่าแอร์ประหยัดทุกวันเวลาแต่ไม่ค่อยดูแลรอจนแก่ก็ไม่ล้างสักทีฝุ่นเกาะเราเมื่อไหร่จะล้างสักทีคนมาของแมวติดเมื่อไหร่จะล้างสักทีรออยู่นะช่วยล้างเราสักที
1: พี่เอมต้องกลับไปดูพัดลมที่บ้านพี่เอมแล้วค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะดูพัดลมของตัวเองด้วยว่าหนาหรือเปล่าแล้วก็อย่าปล่อยให้เขารอนานนะคะเอามาล้างทำความสะอาดบ้างคุณพัดลมจะได้ใช้ได้นานๆค่ะรอคอยเก่งขนาดนี้ต้องมอบรางวัลรอคอยดีเด่นให้กับคุณพัดลมเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการรอเนี่ยมีทั้งรอสั้นๆแล้วก็รอยาวๆเป็นปีเลยนะคะอย่างเช่นถ้ารอสั้นๆเนี่ยก็เวลาเราเล่นเกมแล้วก็รอให้ถึงตาเราส่วนที่รอเป็นปีๆเนี่ยก็อย่างเช่นรอที่จะได้ทำบัตรประชาชนไงเด็กๆคะถ้าเด็กๆมีเรื่องรอที่เด็กๆรู้สึกภูมิใจว่าเรารอเก่งจังก็เล่าให้พี่เอ็มฟังด้วยนะคะจะเล่าธรรมดาหรือจะแรปด้วยก็ได้แล้วส่งมาที่ Facebook Page ขบวนการฟันน้ำนมใครรอคอยดีเด็กรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ

0: อร์ Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าอัลฟาต้องผจญภัยในโลกแห่งองศาเรียนรู้เรื่องชนิดของมุมและทิศทางพร้อมไขความลับความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
1: กับรูปที่บิดเบี้ยว
2: หมุนองศาที่เจอภาพสี
3: ผมคิดว่าผมคือสมองทีมครับ
0: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้8 นาฬิกาทางไทย PBS

ว่าทำไมเราเคลื่อนที่ผิวไหวได้ขนาดนี้

ผิวไหวของเราโรลเลอร์เบดเพื่อนๆเคยเล่น

0: ีนี้เวลาเรายืนนะให้ยืนเป็นตัววีอย่างนี้ก่อน
1: ทีนี้มีอะไรที่แบบเดินเท้าเป็นแบบนี้บ้างเด็กรู้ไหมครับมีตัวอะไรเพนกวินถูกต้องเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นเพนกวินกันนี่เราย่ำเล็กๆก่อนย่ำเล็ก
0: ๆย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำดีมากแบบนั้น
1: ยกตัวมา
2: เดินยากจัง
1: ห้ามย่ำห้ามย่ำปล่อยไหล
2: ถามห้ามขยับถามห้ามขยับเดินเป็นไงบ้าง
3: ตอนเดินมันจะยากมันจะล้มไหลง่ายกว่าลื่นมากล้อหมุนเร็วมาก
4: ถึงก็เป็นเหมือนกัน
5: ล้อเราเป็นทรงกลม
6: ล้อฉันก็เป็นทรงกลม
4: ฉันมีล้ออยู่เราจะเอามากิ้งแล้วจัดเวลากัน1 2 3จัดโหอันนี้กิ้งได้นาน1 2 3ไป
6: กิ้งแล้วอยู่ได้นาน
4: ล้อนี้กิ้งได้นานกว่าไปได้
6: ล้มแล้ว
4: 0.1 วิ
6: แล้วพอกิ้งแล้วอยู่ได้นาน
7: ประลองเกมอันดุเดือดของแก๊งเรขาคณิตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
8: เออ E I O U
9: นะมาไหวแล้ว
10: โอ้ชนะอีกละไปแล้วนะบาย
9: เฮ้เจ้าขอโทษ
7: เพื่อนๆช่วยกันฝึกให้เจ้าวงกลมมาตั้งอยู่นิ่งๆแต่ทว่าเป็นเพราะอะไรกันนะ
11: ฉันพอจะรู้แล้วล่ะว่าขาของวงกลมโค้งๆมนๆโดนพื้นน้อยก็เลยกริ่งไปกริ่งมาไม่เหมือนพวกเราสองคนไงล่ะยืนชิวเลย
9: เฮ้ยเฮ้ย
11: โทษทีโทษทีมัวแต่มองเพลินน่ะ
9: ถึงฉันจะตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะแต่ถ้าวิ่งแข่งกันฉันไม่แพ้แน่นอนลองดูไหมล่ะ
7: เอาละสิงานนี้มันแน่เจ้าวงกลมก็เล่นฉิวไม่มีล้มเลยแต่สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมดันสะดุดล้มติดเหลี่ยมตัวเองซะงั้นว่าแต่ทำไมตอนกลิ้งวงกลมดูพริ้วไม่ล้มลงนะ
9: ก็ตอนที่วงกลมอย่างเราหมุนกลิ้งไปข้างหน้าเราอะจะปรับสมดุลได้ง่ายกว่าตอนอยู่นิ่งๆก็เลยทรงตัวได้ดีขึ้นไม่ล้มง่ายๆไงล่ะ
11: เข้าใจล่ะเหมือนกับล้อกลมๆพวกนี้เลย
12: วงกลมยิ่งกิ่งก็ยิ่งมั่นคงเลยล้มยากเจ๋งอ่ะ
9: วงกลมสุดซิ่งพร้อมพาวิ่งสนุกๆแล้วครับ
4: ของกลมๆอย่างอื่นจะกิ้งได้ดีเหมือนกันไหมนะต่อไปวีวีต่อไปเธอ
6: เร
4: ีย
6: กลำดับไง
4: 1 2 3ไป
6: ต่อไป
4: ไป
6: ฉันเปลี่ยนที่ดีกว่า
3: ของทรงกลมแบบไหนบ้างลองเอามากิ้งดูนะสนุกแน่นอน

0: แถวบ้านเพื่อน
1: มีกิจกรรมหรืออาชีพอะไรน่าสนใจที่นักวิทย์น้อยอย่างพวกเราได้ไปสนุกเล่นสนุกเรียนรู้บ้างส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคราวหน้าบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอาจจะไปเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่บ้านเพื่อนๆก็ได้ไว้เจอกันนะ

0: เรากำลังจะถึงดาวอารมอย
1: ได้เวลาทักทายสเมลเลอร์
0: แคปซูลพร้อมไปกันได้เลยไปเล่นกับสเมลลอยให้สนุก
2: เตรียมจมูกไว้ให้พร้อม
3: ฉันพกกลิ่นมาด้วยเอาไว้สื่อสารกับสเมลลอย
0: น่าสนใจฉันตรวจพบยานอวกาศไม่ทราบที่มา
3: นั่นเดอะดาร์ท
2: บ้าเหรอถ้าเดอะดาร์ทอยู่โน่นแล้วยานนี้ล่ะ
4: ประหลาด
3: แสดงว่านั้นต้องยานก๊อปปี้ของเดอะดาร์ทประหลาดมากๆเลย
2: หรือพวกเราที่จะเป็นตัวก๊อปปี้ว่าปะ
0: เดี๋ยวฉันจะลองติดต่อดูเด็กดาวโลก
4: ฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยอ่ะ
3: ข้างในยานก็เหมือนเดอะดาร์ทเดะเลย
4: แต่สะอาดกว่าไม่มีเศษแป้งทาโก
3: ้ยินดีต้อนรับมิสคิดบอดคิม
4: มิสคิด
3: ถูกต้องเป็นชื่อที่เราเรียกพวกเธอ
4: เราเหรอ
3: เพื่อนซีของฉันเอง
2: ไฮยะโยฉันบอดลีโ
4: อไฮสวัสดีมิสคิดทั้งหลาย
3: ฉันสร้างบอดลีโอกับบอด